0: ูตรการค้าการลงทุนและเงินทุนจากต่างประเทศต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจและธุรกิจนำไปสู่การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุน
1: รัฐบาลเดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกรวมถึงตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนพร้อมทยอยลดภาระสัญญาแอดเดอร์เพื่อช่วยลดต้นทุนและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้ไฟทุกภาคส่วนนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่ารัฐบาลได้เดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการเก็บค่าไฟแบบขั้นบันไดในตอนแรกซึ่งเคยตั้งเป้าจะดึงค่าไฟจากกลุ่มผู้ใช้เกิน400ถึง500หน่วยขึ้นไปมาอุดหนุนเปลี่ยนมาเป็นการยกเลิกการเพิ่มราคาในกลุ่มดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวขนาดใหญ่หรือร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟสูงทั้งนี้การบรรลุเป้าหมายค่าไฟ3บาทโดยไม่เพิ่มภาระให้ผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นเกิดจากการรื้อโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่โดยเจรจาตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะหรือค่าไฟทางที่ถูกใส่รวมไว้ในบิลค่าไฟของประชาชนมานานกว่า 30-40 ปีออกจากบิลค่าไฟของประชาชนคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 18,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งการดึงภาระส่วนนี้ออกจากบิลค่าไฟครัวเรือนทำให้สามารถปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงมาได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรมควบคู่การขจัดต้นทุนแอบแฝงผ่านการยกเลิกและจัดการส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในอดีตหรือสัญญาแอดเดอร์ซึ่งเคยผูกพันสัญญาอุดหนุนราคาระยะยาวในอัตราสูงจนกลายเป็นภาระสะสมไปยังค่า FT ในบิลค่าไฟของประชาชนโดยปัจจุบันภาครัฐได้ยกเลิกการให้สัญญาแอดเดอร์รายใหม่และปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบอุดหนุนแบบคงที่ที่สะท้อนต้นทุนเทคโนโลยีตามความเป็นจริงรวมทั้งทยอยปลดภาระสัญญาเก่าที่กำลังหมดอายุลงซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วน
0: กระทรวงพลังงานส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เปิดโครงการโซลารูฟท็อปปี2569รับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินรวมไม่เกิน500เมกะวัตต์มุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายยกระดับความมั่นคงทางพลังงาน
2: นางสาวลลิดาเพลวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการวาระแห่งชาติด้านพลังงานโดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองจากหลังคาบ้านหรือโซลารูฟท็อปได้ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการโซลารูฟท็อปภาคประชาชนปี2569แล้วภาครัฐจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากประชาชนรวมไม่เกิน500เมกะวัตต์แต่ละบ้านสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นระยะเวลา10ปีทั้งนี้การขายไฟจะเป็นการขายเฉพาะไฟฟ้าที่ผลิตได้เหลือจากการใช้งานภายในบ้านไม่ใช่การซื้อไฟฟ้ามาแล้วนำไปขายต่อย้ำว่าการเปลี่ยนหลังคาบ้านให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าสามารถเกิดขึ้นได้จริงและจะดำเนินการเป็นระยะขณะนี้ได้ดำเนินโครงการ500เมกะวัตต์ในระยะแรกและยังมีเป้าหมายเป็นโครงการโซลารูฟท็อป 10,000 เมกะวัตต์จะอยู่ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PTP 2026ยังไม่ใช่โควต้าที่ประชาชนสามารถใช้ได้ทั้งหมดในตอนนี้
3: โดยการขายไฟตรงนี้ค่ะไม่ได้ว่าเป็นการซื้อมาแล้วก็ขายมาลบกันแบบ1ต่อ1แบบที่หลายๆคนเข้าใจคือเมื่อใช้เสร็จแล้วส่วนที่เกินถึงจะขายแล้วก็ในส่วนที่มองว่าหลังคาบ้านเป็นโรงไฟฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงนะตอนนี้เป็นเฟสแรกก่อนคือโครงการ500เมกะวัตต์เปิดรับแล้วเป้าหมายของเราก็คือเป็นโครงการโซลารูฟท็อปสูงถึง 10,000 เมกะวัตต์จะอยู่ในร่าง PDP 2026
2: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการติดตั้งโซลารูฟท็อปโดยในด้านการลงทุนรัฐบาลได้จัดแพ็กเกจช่วยดาวให้ 50,000 บาทจากวงเงินติดตั้งประมาณ 130,000 ถึง 150,000 บาทส่วนที่เหลือผ่อนชำระผ่านสถาบันการเงินโดยใช้สัญญารับซื้อไฟระยะยาว20ปีเป็นหลักประกันซึ่งรายได้จากการขายไฟจะนำมาผ่อนชำระค่างวดและเป็นส่วนลดค่าไฟเมื่อผ่อนชำระหมดใน 7-10 ปีแผงโซล่าจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
4: แพ็กเกจใหม่ของรัฐบาลเงินกู้ที่เราได้มามีส่วนลดให้ 50,000 ไฟที่ผลิตได้ทั้งหมดมาผ่อนจ่ายส่วนหนึ่งยังเหลืออีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนลดค่าไฟถ้าเมื่อไหร่คืนหนี้หมดแผงที่คืนหมดเท่ากับแผงโซล่านั้นจะเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าของประชาชนผลิตไฟได้เท่าไหร่ขายได้เท่านั้นแล้วเงินตรงนั้นถ้าไปใช้ก็เป็นส่วนลดค่าไฟทำให้เป็นรายได้
2: นอกจากนี้กระทรวงพลังงานมุ่งเน้นการตรวจรับรองคุณภาพอุปกรณ์และการติดตั้งอย่างเข้มงวดซึ่งการไฟฟ้าจะเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ก่อนเชื่อมต่อระบบโดยใช้เวลาตรวจสอบเพียง1สัปดาห์กรณีไม่ขายไฟคืนและไม่เกิน1เดือนกรณีขายไฟคืนเพื่อความสะดวกรวดเร็วขณะเดียวกันได้เปิดแพลตฟอร์มรับลงทะเบียนช่างและบริษัทติดตั้งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 5,000 ทีมทั่วประเทศช่วยเปิดโอกาสทางการค้าให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในเดือนตุลาคมนี้ชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ามาตรการลดค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันที่ดำเนินการก่อนหน้านี้เป็นมาตรการระยะสั้นขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันแนวทางสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวได้แก่การนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนลดการนำเข้าพลังงานและการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันโดยรัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศรวมถึงการใช้แรงงานไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจภายในประเทศมากที่สุดพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านได้ตลอดจนยังมีแนวคิดในการปลูกน้ำมันโดยการนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้มาปรับใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกช่องทาง
3: เราก็จะมีการสนับสนุนให้การผลิตในประเทศใช้อะไหล่ที่ผลิตในประเทศรวมถึงแรงงานในประเทศไทยเพื่อให้ประโยชน์เนี่ยตกอยู่ที่ประเทศไทยมากที่สุดและปลูกน้ำมันเราจะนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้เช่นอ้อยหรือมันสำปะหลังที่ผลิตเป็นเอทานอลหรือว่าตัวน้ำมันปาล์มที่สามารถผลิตเป็นไบโอดีเซลได้เอามาปรับในส่วนนี้จะช่วยเหลือเกษตรกรได้ด้วย
0: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประเมินตลาดบ้านเมือง2ช่วงปลายปีนี้ยังคงเติบโตต่อเนื่องจากปัจจัยหนุนด้านราคาที่จับต้องได้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในเกณฑ์ต่ำและกระจายตัวอยู่ในทำเลที่หลากหลายนายภพกรเจริญลาภผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบังคับคดีธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าภาพรวมตลาดบ้านเมือง2ยังคงขยายตัวแม้จะมีความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะสงครามซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัสดุก่อสร้างค่าครองชีพและทำให้หนี้ครัวเรือนสูงขึ้นโดยอุปทานในตลาดบ้านเมือง2ปัจจุบันมีอยู่เป็นจำนวนมากจึงเป็นโอกาสของประชาชนในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมพร้อมประเมินว่าตลาดบ้านเมือง2ช่วงปลายปีนี้ยังคงเติบโตต่อเนื่องโดยมีสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์สูงถึง67%เมื่อเทียบกับบ้านมือหนึ่งที่มีสัดส่วนเพียง33%ปัจจัยหนุนสำคัญมาจากระดับราคาที่จับต้องได้เฉลี่ยไม่เกิน3 ล้านบาทซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางประกอบกับมีทรัพย์กระจายตัวอยู่ในทำเลที่หลากหลายทั้งในเมืองและแนวรถไฟฟ้าอีกทั้งระดับอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำยังคงเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยพยุงการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
1: กรมชลประทานเตือนประชาชนบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจนถึงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมรับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่จะไหลลงมาในอัตราระหว่าง700 ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนโด รือจะพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่องกรมชลประทานขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจนถึงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเตรียมรับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นหากมีปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ที่สูงที่สุดของไทยแต่ยังมีพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 89.5% เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงพบพืชกว่า 1,200 ชนิดและสัตว์ป่าเกือบ400ชนิดขั้นตอนต่อไปผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจะลงพื้นที่ประเมินระหว่างวันที่ 16-18 กันยายนนี้หากได้รับการรับรองจะช่วยยกระดับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ในระดับภูมิภาคพร้อมต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อนวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศพลตรีตุรกีอันมาลิกีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่ากองทัพอากาศซาอุดีอาระเบียสามารถสกัดและทำลายขีปนาวุธที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยิงโจมตีกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนอกจากนี้ยังสามารถสกัดกั้นการโจมตีที่มุ่งเป้ามายังพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานในเมืองบิชาทาอีฟฟาราซานและยานบูขณะที่กลุ่มกบฏฮูตียืนยันว่าสามารถโจมตียุทธศาสตร์สำคัญในกรุงริยาดและโรงงานของอารามโกบริษัทน้ำมันและพลังงานแห่งชาติของประเทศซาอุดีอาระเบียในเมืองยานบูได้สำเร็จเพื่อตอบโต้การโจมตีของซาอุดีอาระเบียในช่วงที่ผ่านมาเท่านี้กรุงริยาดถูกโจมตีเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามในเยเมนปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลายครั้งแต่ยังไม่สามารถหยุดการรุกคืบของกลุ่มกบฏฮูตีได
4: ้กระทรวงพาณิชย์จีนออกแถลงการคัดค้านกฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียและอิหร่านฉบับใหม่ของสหรัฐซึ่งเปิดทางให้สหรัฐสามารถเรียกเก็บภาษีสินค้าจากบางประเทศที่ซื้อน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียได้สูงสุดถึง100%โดยจีนจะไม่ยอมรับการคว่ำบาตรที่ไม่ได้รับอนุมัติจากสหประชาชาติและไม่มีหลักกฎหมายระหว่างประเทศรองรับพร้อมยืนยันว่าประเทศอื่นไม่ควรแทรกแซงหรือกดดันการค้าระหว่างจีนกับประเทศคู่ค้าโฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่าจีนจะติดตามมาตรการของสหรัฐอย่างใกล้ชิดและสงวนสิทธิ์ดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ด้านการพัฒนาและสิทธิของบริษัทจีนพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐใช้การหารือและการเจรจาเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าให้มั่นคงรวมถึงช่วยให้การผลิตและการขนส่งสินค้าทั่วโลกดำเนินไปได้อย่างราบรื่นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระดำเนินร่วมขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติของคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่และผู้ที่เข้ารับเสด็จสำหรับทัพนักกีฬาไทยในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้มีเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าและทัศน์ดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรับหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามโดยเอเชียนเกมครั้งนี้มีนักกีฬาจาก46ประเทศเข้าร่วมแข่งขันกว่า 11,000 คนชิงชัยใน43ชนิดกีฬารวมทั้งสิ้น469เหรียญทองขณะที่นักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น694คนจาก42สมาคมกีฬาทั้งนี้คณะนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวัณณวรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบโดยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไทยมาประสานกับแฟชั่นร่วมสมัยสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาติสำหรับผู้จุดคบเพลิงเปิดกีฬาเอเชียนเกม2026อย่างเป็นทางการ

0: ที่แก่ที่เกโนบุอุโรฟูชิและไคจิอุโรฟูชิสองพ่อลูกตำนานนักกรีธาคว้านค้อนของญี่ปุ่นด้านการแข่งขันกีฬาเทควันเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันและพักพงเดชเจริญเอาชนะทีมชาติเวียดนาม2-0เซต12-8 12-5มาเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกับชายคู่รอบรองชนะเลิศสรศักดิ์ทาวสิริกับจิรติจันเลียงมีกำลังเอาชนะทีมชาติอิรัก2-0เซต12-3และ12-11ไปเข้าชิงชนะเลิศลุ้นเหรียญทองต่อไปบาสเกตบอลหญิงกลุ่ม A ทีมชาติไทยชนะนัดแรกพ่ายต่ออินโดนีเซีย52-61มาลงสนามนัดที่2แพ้ให้กับทีมชาติจีน46-111แต่ยังมีโอกาสในการลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามรอบ8ทีมสุดท้ายพบกับอินโดนีเซียเวลา 8:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36นั่นทีมฟุตบอลชายไทยที่นัดแรกเอาชนะคีร์กีซ์สถานมาได้3-2แต่มาลงสนามนัดที่2ในกลุ่ม A พบกับฮ่องกงเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี32ส่วนวันพรุ่งนี้ทีมฟุตบอลหญิงไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทาง MCOT HD ช่อง30กอล์ฟไทย LPGA สิงห์ SAT ไทย LPGA Master 2026มาปิดฤดูกาลที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับโปรนุกอุสบากรสุขพันธ์โปรสาวจากเชียงรายปิดฉากด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม18สกอร์รวม7อันเดอร์พาร์209นำม้วนเดียวจบคว้าแชมป์รับเงินรางวัลไปครอง 520,000 บาทนับเป็นการคว้าแชมป์ที่2ในรอบเพียง1เดือนต่อจากศึกไชน่า LPGA ทัวร์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบจนถึงวันที่20กันยายน2569ฉบับที่11ในวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:16 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.13 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:50 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 1.24 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาที
2: 1นาทีกับกปท.
1: การเปลี่ยนเลนหรือช่องทางจราจรที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องอาศัยทักษะในการการระยะห่างของรถคันที่อยู่ด้านข้างและคันที่อยู่ด้านหลังเพื่อให้สามารถเปลี่ยนช่องทางเดินรถได้อย่างปลอดภัยแล้วการมองกระจกข้างและกระจกส่องหลังเพื่อให้สามารถมองเห็นรถคันที่อยู่ด้านข้างและด้านหลังได้อย่างชัดเจนไม่เกิดมุมอับก็สามารถทำได้โดยใช้เทคนิคการปรับกระจกมองข้างทั้งสองข้างให้กางออกไปตั้งฉากกับตัวรถการปรับเช่นนี้จะได้มุมมองที่กว้างขึ้นทำให้เห็นรถที่อยู่ทางด้านข้างและด้านหลังมากขึ้นส่วนการปรับกระจกมองหลังหรือการเปลี่ยนหรือเสริมกระจกมองหลังให้ใหญ่ขึ้นแม้จะไม่สะดวกเวลาใช้แผงบังแดดก็ตามแต่จะช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นมุมที่กว้างขึ้นทั้งภายในและภายนอกห้องโดยสารจะทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นด้วยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าเบญจาหนังสือทำให้การขุนหลวงหาวัดมีข้อความว่าพระโกศตั้งบนเบญจาใต้พระมหาเสวตฉัตร9ชั้นคำว่าเบญจาในข้อความนี้หมายถึงแท่นซ้อน5ชั้นลดหลั่นกันมักใช้ประดิษฐานพระโกศและบุษบกเช่นบุษบกพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเบญจามี5ชั้นจึงอาจมาจากคำภาษาบาลีปัญจะซึ่งแปลว่า5อย่างไรก็ตามคำว่าเบญจามีอีกความหมายหนึ่งคือแท่งสี่เหลี่ยมมีเสาประจำมุมทั้ง4เพดานดาดและระบายด้วยผ้าขาวเช่นจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่ามีว่าจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมศพไปในพระเมนแล้วเวียนนอกเสาแฝด3รอบแล้วจึงเชิญสมเด็จพระบรมศพขึ้นตั้งเหนือพระเบญจาคำว่าเบญจาอาจไม่ได้มาจากคำว่าปัญจะแต่มาจากคำว่ามัญจะซึ่งแปลว่าเตียงก็ได
3: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตอนที่1การรักษาโรคหลอดเลือดสมองมีความก้าวหน้าอย่างมากในทุกด้านตั้งแต่วิทยาการระบาดอาการการวินิจฉัยและการสืบค้นโรครวมถึงการบำบัดรักษาการพยากรณ์และการป้องกันโรคซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาในระดับภาพรวมของประเทศขณะเดียวกันได้มีการศึกษาเชิงลึกถึงกลไกการเกิดโรคในระดับเซลล์สมองรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลขณะเกิดภาวะสมองขาดเลือดองค์ความรู้จากงานวิจัยช่วยยกระดับการรักษาและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและการหลั่งไหลของชาวจีนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑาภรณ์รักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวติติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
7: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
8: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของ
9: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี
10: นั่งสมาธิภาวนาที่ว่าการนั่งนั้นให้นั่งขัดสมาธิจะต้องหัดถ้าไม่หัดก็ไม่ค่อยได้คือว่ามันไม่เคยเวลานั่งขัดสมาธิทุกครั้งให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์เสด็จออกบรรพชาภาวนาอยู่ในแถบเขาหิมาลัย6พรรษาล่วงแล้วก็ยังตรัสรู้ไม่ได้เมื่อพระองค์เสด็จไปภาคกลางอินเดียจังหวัดพุทธคยาที่นั้นมีต้นไม้โพต้นหนึ่งอยู่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาไปถึงนั้นพระองค์ลำลึกว่าเอการบำเพ็ญภาวนาบำเพ็ญบารมีก็สี่อสงไขยแสนมหากัปแล้วทำไมหนอจึงตรัสรู้ไม่ได้ก็ได้ความขึ้นมาพระองค์ในพระทัยของพระองค์ว่าการตรัสรู้หรือการตัดกิเลสความโกรธโลภหลงให้หมดไปสิ้นไปนั้นก็ตัดเอาดื้อๆไม่ได้จะต้องสละชีวิตแลกเอาไว้ถ้าไม่สละชีวิตแลกเอาไม่ได้พอได้ความว่าสละชีวิตแลกเอาพระองค์ก็สว่างขึ้นในใจก่อนนั่งขัดสมาธิแต่ก่อนๆมาเรียกว่านั่งตามสะดวกสบายอยากนั่งอย่างใดพระองค์ก็นั่งไปเมื่อมาได้ความอย่างนั้นแล้วก็นั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือเอาผ้าหัตข้างขวาทับข้างซ้ายพระองค์จึงภาวนาเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังวิตกขึ้นมาอีกว่าจะเอาธรรมข้อใดมาภาวนาหนอก็ได้ความว่าไม่ต้องหาธรรมข้อใดแล้วลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นธรรมที่ภาวนาพระองค์ก็ตั้งสติสติคือความระลึกได้ใจของพระองค์นั่นแหละไม่ต้องไปนึกพุทโธพุทธาที่อื่นนึกเอาลมหายใจมันรู้เท่าทันในลมหายใจลมหายใจเข้าไปก็ว่านี่เป็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกมาก็นี่เป็นลมหายใจออกคือพระองค์เอาลมหายใจเป็นอุบายภาวนาคำว่าสมาธิหรือสมถกรรมฐานจะเอาอุบายใดก็ไ แต่ถ้าเอาอุบายใดก็ให้ตั้งใจนึกตั้งใจเจริญจริงๆที่ต่อมาที่ท่านให้เอาพุทโธก็โทกได้เหมือนกันนึกอะไรก็ได้แต่ว่านึกอันใดเจริญอันใดก็ให้มันนึกได้เจริญได้ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ปล่อยให้จิตไปที่อื่นก็ตั้งมั่นได้เหมือนกันทีนี้เมื่อพระองค์ได้ว่าลมหายใจพระองค์ก็เอาลมหายใจนั่นแหละมัดจิตใจก็ว่าได้เอาใจจดจ่ออยู่ในลมหายใจบังคับใจของพระองค์เองไม่ให้คิดพุ่งซ่านไปที่อื่นให้รวมมาอยู่ในลมหายใจเราทุกคนก็ให้อย่านึกพุทโธหรือก็ให้กำกับอยู่ที่ลมหายใจคือลมหายใจเป็นที่สังเกตเวลาหายใจเข้าไปท้องมันจะพองขึ้นเวลาหายใจออกมาท้องมันจะแวบเห็นนั้นทางพม่าเขาจึงเรียกว่ายกหนอพองหนอก็คือว่าเวลาลมหายใจเข้าไปมันท้องมันพองขึ้นลมหายใจออกมาก็เรียกว่าท้องมันแวบไปเรียกว่ายุบหนอพองหนออะไรก็ได้แต่ว่าต้องนึกให้จริงทำให้จริงเมื่อพระองค์กำหนดลมหายใจได้จิตใจพระองค์ก็ตั้งมั่นลงไปตั้งแต่ตั้งสัตยาธิฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆเป็นอันขาดแม้เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีคือว่ามันจะตายพระองค์ก็ยอมตายเสียดีกว่าถ้าตรัสกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ได้จะเอาที่นี้เป็นที่ตายพระองค์ตั้งใจลงไปกิเลสมารสังขารมารไม่ต้องอาหาอารมณ์ใดมาหลอกลวงเราอีกต่อไปเราไม่เชื่อมารกิเลสแล้วพระองค์ตั้งใจแน่วแน่เด็ดขาดตายเป็นตายเว้นเสียแต่ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเท่านั้นจึงจะคลายจากการนั่งขัดสมาธิไปโปรดสัตว์จะฉันอาหารถ้าหากว่าจิตใจมันจะไม่เด็ดเดี่ยวแล้วก็ตายเรียกว่าเอาชีวิตแล้วเอาชีวิตแรกเอาเมื่อผู้สละชีวิตลงไปอย่างพระพุทธเจ้าของเราแล้วไม่มีอุปสรรคใดๆแค่เจ็บแข้งเจ็บขาปวดหลังปวดเอวเล็กๆน้อยๆอ้างว่าแกชราบ้างหนุ่มเกินไปบ้างขาสั้นขายาวอะไรไม่ต้องอ้างก็ตายเนี่ยพระองค์ว่าตายลูกเดียวตรัสกิเลสเหล่านี้ไม่ได้ตายลูกเดียวจิตพระองค์ก็กล้าขึ้นมาแล้วไม่อ่อนแอทอดแท้ตายเป็นตายส่วนพระพุทธเจ้าในวันคืนนั่นแหละจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาพระองค์ก็กำหนดรูปนามกายใจของพระองค์จนเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาคืนวันนั้นเองพระองค์ก็ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกแล้วไม่มีอะไรที่จะมาทำให้จิตใจของพระองค์ไหวหวั่นพันพึง เรื่องราวในโลกทั้งหมดเรียกว่าเป็นเรื่องเล็กเรื่องที่พระองค์ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจหมดสิ้นไปพร้อมทางวาสนากิริยากายวาจาจิตอันใดไม่สุภาพเรียบร้อยพระพุทธเจ้าเรียกว่าตัดได้หมดละได้หมดจึงเรียกว่าวาสนาอาจินอันใดไม่เรียบร้อยพระพุทธเจ้าเลิกได้ละได้ส่วนสาวกของพระพุทธเจ้าวาสนาละไม่ได้แต่กิเลสราคะโทสะโมหะธรรมดานี่ละได้จึงเข้าโสนิพพานได้เหมือนพระพุทธเจ้าดังนั้นเราทุกคนวันนี้เป็นวันสำคัญคือหนึ่งถ้าเราจะว่าวันพระก็เรียกว่าวันนี้เป็นวันพระวันพระคือวันสิบสี่ค่ำเดือนเจ็ดดับสิบสี่ค่ำวันพระแต่ถ้าจะว่าถึงพระวันพระจริงๆพระพุทธเจ้าของเรานั้นตั้งแต่พระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเป็นวันพระทุกวันไม่มีพระองค์จะมากัดกอกหลอกลวงเป็นวันคนวันกิเลสอีกไม่มีพระองค์ก็เป็นวันพระจนถึงอายุ80ปีดับขันเข้าสู่นิพพานเป็นวันพระทุกวันเข้านิพพานแล้ว 2,532 ปีพระองค์ก็ยังเป็นวันพระอยู่นั่นแหละคือพระมันอยู่ที่จิตที่ใจผู้ถูกตัดละกิเลสได้คือวันไหนก็เป็นวันพระคืนไหนก็เป็นคืนวันพระวันนี้เราทุกคนเมื่อนั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วจิตก็ให้ตั้งมั่นคนอื่นผู้อื่นเขาไม่ตั้งก็ตามใจเราภายในต้องตั้งไม่ปล่อยให้อารมณ์โลเลลังเลสงสัยมาอยู่ในใจสักกายทิฏฐิความยึดกายถือกายว่าเป็นตัวของข้าตัวของเราตัวของกูเราเป็นนั่นเป็นนี่ตามสมมตินิยมในโลกก็ให้เลิกละออกไปเอสกายะมันอยู่ในใจเมื่อใจเราภาวนาแน่วแน่ไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของของเราเมื่อจิตภาวนาแน่วแน่ลงไปแล้วมันเลิกได้ละได้ภายในจิตมันปล่อยได้วางได้เมื่อปล่อยได้วางได้สักกายทิฏฐิก็ขาดไปเมื่อสักกายทิฏฐิขาดไปวิจิกิจฉาจะไปสงสัยในทานการทำบุญสุนทานได้บุญน้อยบุญมากอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่สงสัยความสงสัยไม่มีพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระอริยสงฆ์สาวกเจ้ามีจริงจะไปสงสัยอะไรตั้งใจภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกอยู่ตั้งจิตตั้งใจให้มั่นคงหนักแน่นเหมือนแผ่นดินเมื่อจิตใจผู้ปฏิบัติตั้งใจลงไปหนักแน่นเหมือนแผ่นดินก็สำเร็จลุล่วงทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตไม่ใช่มันไปสำเร็จที่อื่นสำเร็จที่จิตใจเราทุกคนภาวนานั่นแหละรวมจิตตั้งจิตตั้งใจลงไปไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารไม่ต้องไปรอพระฉีอานฉีเอิญที่อื่นพระพุทธเจ้าโคดมนี่แหละถ้าเราตั้งใจให้มั่นคงก็ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะลงไปได้หมดพระฉีอานจะมาพระฉีอานจะไม่มาไม่เกี่ยว เรานั่งภาวนาอยู่ในศาสนาพระพุทธเจ้าโคดมให้ใจเราแน่วแน่เด็ดเดียวในใจอย่าผิดท้อถอยโดยสมัยครั้งพุทธกาลญาติโยมทั้งผู้หญิงผู้ชายโดยเฉพาะคือว่าพุทธบิดาพ่อพระพุทธเจ้าพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระเจ้าแผ่นดินกรุงกบิลพัทพระองค์ไม่ได้ไปบวชไปเรียนที่ไหนพระองค์ก็ทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาอยู่ที่หอปราสาทราชมณเทียนภาวนานั่งขัดสมาธิอยู่บนหอปราสาทได้สำเร็จเป็นพระโสดาได้สำเร็จเป็นพระสกิทาคาได้สำเร็จเป็นพระอนาคาในหอปราสาทราชมณเทียนนั่นแหละเมื่อแกชราเป็นธรรมดาของสังขารทั้งหลายก็ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยชราภาพพระพุทธเจ้าของเราก็ไปตรัสพระธรรมเทศนาสอนก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันตาคินาสกจบพรหมจรรย์ในหอปราสาทราชมณเทียนไม่มีอะไรเป็นปัญหาปัญหาอยู่ที่ในละกิเลสของตัวเองไม่ว่าพระไม่ว่าเนนไม่ว่าตาผาขาวนางชีมันตัวเองไม่เลิกไม่ละต่างหากถ้าตัวเองเลิกละแล้วมันก็ได้ทุกลมหายใจเข้าออกฉะนั้นเราต้องตั้งใจการฟังธรรมธรรมนั้นมันมีอยู่ทุกยอมยากแต่ถ้าเราฟังแล้วเราทำใจของเราให้ตั้งมั่นให้เด็ดเดียวเด็ดขาดลงไปแล้วเห็นผลแต่ว่าถ้าฟังทำแล้วก็กลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ว่าไปความขี้กลัวทั้งหลายแหล่ย่อเลิกได้แล้วโยนทิ้งเข้าป่าเสียมันไม่โยที่โอนโยที่ใจเราตั้งมั่นลงไปจิตใจดวงผู้รู้เราฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่เสียงที่เราได้ยินนี่เราเป็นเสียงธรรมะธรรมโมคำสั่งสอนสอนจิตสอนใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาให้หยุดให้อยู่ในใจของตัวเองไม่ต้องแสสายไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมที่ไหนอีกรวมจิตรวมใจเข้าไปภายในจริงๆเรื่องภายนอกไม่ให้ไปเกี่ยวไม่ต้องไปเสียดายกิเลสกิเลสราคะโทสะโมหะเคยเกิดเคยตายมาในท้องแม่ทุกคนนับไม่ถ้วนแล้วอเนกชาติยังจะมาเกิดมาตายอีกก็เรียกว่าช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยเอาตายช่วยเท่านั้นแหละแต่นั้นใจมันอยู่ที่ไหนใจมันไม่ได้อยู่นอกฟ้าป่าหิมพานต์ที่ไหนจิตใจคนเราไม่ใช่ไปอยู่อากาศอวกาศฟากโลกฟากเป็นดินที่ไหนปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบขาสองเข็มสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบภายในมีเต็มไปด้วยพุทโธโลหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆจิตใจมันอยู่ที่นี้ร้อนมาก็จิตใจดวงผู้รู้นี่แหละมันร้อนหนาวมาก็จิตใจดวงผู้รู้มันหนาวร่างกายสังขารเขาเป็นเพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจิตไม่ตั้งมั่นในสมาธิภาวนามันก็คอยไปยึดเอาถือเอาวุ่นวายไปเอง ฉะนั้นต้องตั้งมั่นลงไปนอกจากจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ออกไปทั้งหมดอนิจจังมันไม่เที่ยงทั้งหมดอย่าได้ไปยึดเอาถือเอาทุกขังเป็นทุกข์ทั้งโลกจะไปเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเทวดาอินทร์พรหมที่ไหนก็ตามขึ้นชื่อว่าเกิดแก่เจ็บตายมันทุกข์อยู่ไม่จบไม่สิ้นเลิกไปเลิกมาหยุดอยู่ภายในดวงใจทำความรู้แจ้งภายในจิตใจของตัวเองอยู่แห่งนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไว้ว่าจงนึกถึงมรณะภัยคือความตายที่จะมาถึงตนให้ได้ชีวิตของเราทุกคนไม่ว่าเด็กไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าแก่ไม่ว่าหญิงว่าชายเป็นอะไรก็ตามตำแหน่งของโลกก็มันไปไหนมันก็อยู่ในโลกผู้ปฏิบัติภาวนาจิตใจดวงผู้รู้อยู่ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนี้เวลานี้ก็ให้รวมกำลังเข้าไปตั้งในภายในจิตใจอันนี้ให้ได้นอกจากนี้ไปอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มโลกวนวายมาแล้วตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติในท่วนเรายังจะล่มหลงมัวเมาดิ้นรนวนวายไปให้เกิดแก่เจ็บตายวนวายไม่จบไม่สิ้นอยู่หรือเตือนจิตใจนี้ให้ได้เมื่อเตือนได้แล้วรวมใจลงไปสงบนิ่งแน่วเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวภายในจิตใจไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังห่วงก็เอาอะไรไปไม่ได้จงนึกถึงว่าเมื่อคนเราทุกคนถึงเวลาตายเราห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงอะไรก็ตามถ้าความตายมาถึงเข้ามันห่วงก็ไม่ได้อะไรมันก็ตายหยุดตลอดเวลาฉะนั้นจิตในเวลาปัจจุบันท่านให้นึกถึงว่าเวลาความตายมาถึงเข้านั่งอยู่ก็ตายพูดอยู่ก็ตายนอนอยู่ก็ตายกินอยู่ก็ตายสบายอยู่ก็ตายได้เราจะเข้าใจว่าเวลาจะตายมันเจ็บไข้ได้ป่วยโรคบางอย่างบางประการไม่ต้องแหละนั่งอยู่ดีๆก็ตายบางคนนอนอยู่ดีๆก็ตายเป็นเพื่อนผงมนุษย์ไม่รู้สึกว่าตายเมื่อใดเพื่อไปดูแล้วมันแข็งหมดแล้วมันตายแต่เมื่อไรก็ไม่รู้มาละมาละนังเมภาวิสติทุกคนจำเป็นต้องไปถึงจุดนั้นเมื่อยังไม่ถึงอย่างเวลานี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะต้องรักษาศีลของตัวให้บริสุทธิ์ทำสมาธิตั้งมั่นในใจของตนให้เพียงพอกำหนดพิจารณาลูกนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลในกายกับใจของเราให้แจ่มแจ้งว่าร่างกายสังขารเราจะมาเอาแน่นอนกับร่างกายไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงก็อยู่ที่ตัวเป็นทุกข์ก็อยู่ที่กายที่จิตนี่แหละเป็นอนัตตาก็อยู่ที่กายนี่แหละเป็นอะไรทุกอย่างมันก็เป็นที่กายที่จิตจิตไม่รู้ไม่เข้าใจก็หลงไหลดิ้นรนเป็นทุกข์เป็นร้อนไปเองฉะนั้นต่อไปให้เป็นผู้มีสติเป็นมหาสติระลึกได้สติมหาสติก็คือว่ามหาแปลว่าใหญ่มีสติใหญ่ทั่วไปไม่ให้มันตั้งเถอลุ่มหลงจิตใจก็จะมีความตั้งมั่นในสมาธิภาวนาของตัวเองให้นั้นจงพากันลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในใจของตัวให้ได้ต่อ อสู้กิเลสในใจของตัวไม่ได้แล้วไม่ต้องไปต่อสู้คนอื่นผู้อื่นกิเลสอยู่ในใจของเราเองสู้ไม่ได้อย่าไปกินข้าวปล่อยให้มันตายเหี้ยเสียไปเลี้ยงข้าวให้มันเป็นทุกข์เป็นร้อนละกิเลสราคะในใจไม่ขาดอย่าไปกินข้าวมันปล่อยให้มันตายเหี้ยในโลกนี้ละกิเลสโทสะในใจไม่ได้อย่าไปให้มันกินข้าวปล่อยให้มันตายเจ็บใจให้มันกล้าขึ้นมานะอย่าไปท้อแท้อ่อนแออะไรอะไรทุกอย่างมันไปถึงความตายมรณะคือความตายพระพุทธเจ้าท่านให้นึกให้ได้เจริญให้ได้ทุกลมหายใจเข้าและออกลมเข้าไปก็ให้เตือนใจของเราเองว่านี่ถ้าลมสูดลมเข้าไปถ้ามันออกมาไม่ได้ก็ตายยังจะมาเล่นหลงมัวเมาอีกหรือพระองค์ว่าหายใจออกไปสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายเรียกว่าตายได้ทุกลมหายใจไม่ใช่เจ็บไข้ได้ป่วยลดทนกันแล้วจึงตายมันตายที่ลมหายใจเวลามันจะตายก็ปิดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดก็ตายทั้งนั้นมรณะกรรมฐานพระองค์จึงเตือนว่าให้พากันนึกเจริญแล้วพระองค์ก็ทวนกระแสของพระองค์ให้ฟังว่าส่วนเราตถาคตหมายถึงพระองค์ตั้งแต่เราได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วมรณะภัยคือความตายพระองค์ไม่ได้หลงไม่ได้ลืมหายใจเข้าไปพระองค์เตือนใจของพระองค์ว่าเราจะต้องตายไม่เหลือหายใจออกมาเราพระองค์ก็เตือนพระองค์ว่าเราจะต้องตายพระองค์อยู่ในโลกโปรดเวนัยสัตว์ทั้งหลาย 45,000 ปี 45 ปีก็ดับขันเข้าสู่นรูปานไปตอนหลังนี้ท่านเรียกว่านิพพานธาตุนิพพานกิเลสนิพพานใจก็ตั้งเป็นนั่งภาวนาใต้ลุกขมูลล่มไม้ต้นไม้โพนั่นแหละพระองค์ตัดเด็ดขาดตัดกิเลสราคะโทสะโมหะของพระองค์สิ้นสุดพร้อมทางวาสนาตั้งประโยชน์ร่มไม่โผล่ตอนมานับดับขันเข้าโซนะฤทานกรุงกุศิมาลายนี้อันนี้เรียกว่านิพพานธาตุธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมมันมาแตกดับที่เมืองนั้นเรียกว่านิพพานธาตุฉะนั้นให้เราพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนากายวาจาจิตเราอยู่ที่ไหนก็ให้ถือว่าสถานที่นั้นแหละเป็นที่ปฏิบัติภาวนาถ้าไม่อยู่สถานที่จิตใจแล้วก็ผลัดวันประกันพรุ่งอยู่เรื่อยไปถ้าเอาที่ปัจจุบันกายใจเราอยู่ที่ไหนก็ที่นั้นเป็นที่ภาวนากิเลสราคะโทสะโมหะยังมีอยู่เราก็เพียรละด้วยสติปัญญาของเราเองการเลิกละกิเลสในใจนั้นไม่ใช่คนอื่นจะเลิกได้ละได้ตัวใครตัวมันพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตัดสโลตัดกิเลสของพระองค์พุทธสาวกทั้งหลายพระอรหันตาคินาศกท่านก็ตัดกิเลสของท่านอุบาสกอุบาสิกาสมัยพระพุทธเจ้าท่านก็ตัดกิเลสของใจมันไม่ใช่พระพุทธเจ้าไปละกิเลสให้พระพุทธเจ้าเป็นแต่ผู้เทศผู้สอน วิธีการต่างๆแล้วสาวกทั้งหลายก็นำไปละกิเลสราคะโทสะโมหะของตนให้หมดไปสิ้นไปก็หมดเรื่องหมดราวเท่านั้นเองนี่แหละเราท่านทั้งหลายจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจเลยดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศนี้อายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกยศวัฒโกภาลวัฒโกวันวัฒโกโสกวัฒโก
7: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเวลา 8:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103และ Facebook

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-09

ของพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเสนอตอนที่16เรื่องพรรษาที่6พุทธศักราช2490จำพรรษาที่วัดเขาสวนกวางอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นกับท่านเจ้าคุณอริยคุณาทานเสงปุตโสพระราชสังวรยานหรือหลวงพ่อพุทธานิโยได้เล่าชีวประวัติของท่านต่อไปอีกว่าพระคุณของท่านเจ้าคุณอริยคุณาทานนี้เลิศล้ำภายในใจหลวงพ่อเสมอเพราะท่านเป็นพระองค์แรกที่พายรู้จักทางธรรมซึ่งเป็นทางที่สงบระงับและเป็นทางเดินของจิตเพื่อพิชิตกิเลสจริงๆหลวงพ่ออยู่วัดเขาสวนกวางหนึ่งพรรษาสมัยก่อนวัดนี้เป็นดงช้างดงเสือเป็นป่าดงดิบจริงๆท่านเจ้าคุณอริยคุณาทานท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าท่านเดินทุดงผ่านมาในเขตทางจังหวัดขอนแก่นมาจนถึงเขาสวนกวางเห็นว่าเป็นสถานที่สัปปายะเหมาะเจอการบำเพ็ญเพียรทางจิตสำหรับพระโยคาวจรผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์สถานที่ก็ดูรื่นรมดีเหมาะสำหรับพระนักปฏิบัติสงบสงัดเปลี่ยวกายเปลี่ยวจิตอีกทั้งยังมีสัตว์นานาประการช่วยส่งเสริมจิตให้นักภาวนาได้เป็นอย่างดีเพราะนอกจากเป็นผู้มุ่งหวังต่อความหลุดพ้นแล้วสัตว์ป่าเขาความน่ากลัวและธรรมชาติเหล่านั้นก็ช่วยผลักดันจิตใจนักภาวนาให้สงบระงับได้อย่างลึกลับป่าแถบนี้เป็นเขตเทือกเขาภูพานเป็นป่าที่พระธุดงค์กรรมฐานชอบเดินเที่ยววิเวกและเป็นภูเขาที่ทำให้พระธรรมดาเป็นพระอริยเจ้ามามากต่อมากแล้วเขาเทือกนี้ทอดแนวยาวเหยียดจากทางอำเภอกุมภาวาปีอุดรธานีที่วัดเขาสวนกวางนี้เดิมเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่ามีสัตว์ป่าชุกชุมมากมันคงจะหนีความตายมาอยู่บนเทือกเขามีพวกเสือช้างกวางโดยเฉพาะกวางป่ามีมากจริงๆผู้คนจึงนิยมเรียกกันว่าเขาสวนกวางสมัยก่อนนี้สมัยหลวงพ่อไปอยู่กับท่านเจ้าคุณอริยคุณาทานไม่ค่อยมีผู้คนบ้านเรือนก็มีห่างๆกันบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็มีไม่มากอย่างเช่นทุกวันนี้เดินบิณฑบาตประมาณ 2-3 กิโลเมตรสถานที่ที่วัดเหมาะดีมีลำธารน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปีมีเงื่อมหินมีถ้ำให้นั่งภาวนาได้สะดวกสบายธรรมชาติที่นั่นสวยงามมากเจ้าคุณอริยคุณาทานมีบุญคุณต่อหลวงพ่อมากไม่มีท่านก็ไม่มีเราในวันนี้เริ่มต้นมาจากท่านแนะนำสั่งสอนให้อุบายสำหรับภาวนาให้แง่คิดต่างๆสอนเราทุกด้านทุกทางบุญคุณของท่านเราจะไม่ลืมแม้ตอนที่ท่านสึกไปในปีพุทธศักราช2508นั้นก็ไปดูแลท่านตลอดกลัวท่านจะลำบากเวลาท่านป่วยก็นำท่านมารักษานำมาอยู่ด้วยที่วัดป่าสารวันจนกระทั่งตายพิธีศพก็จัดให้เรียบร้อยอย่างดีทุกอย่างคำสอนของท่านเรายังจำได้ไม่ลืมทั้งตอนที่ออกธุดงค์กับท่านทั้งตอนที่มาอยู่กับท่านที่วัดเขาสวนกวางจริตนิสัยท่านไปในทางทิพยอำนาจท่านติดฤทธิ์เดชติดนิมิตเอานิมิตมาเป็นเรื่องจริงจิตท่านแปลกสามารถรับรู้อะไรๆที่คนอื่นไม่รู้และท่านก็ชอบเล่าเรื่องอดีตชาติเรื่องเทวบุตรเทวดาเรื่องรู้วาระจิตท่านรู้จริงๆอันนี้ไม่ใช่ความบริสุทธิ์มันก็สามารถเสื่อมได้เพราะมันเป็นส่วนเกินอันหนึ่งในการภาวนาเท่านั้น
พอท่านไปสนใจกับมันมากๆเข้าก็ทำให้ท่านหลงได้เหมือนกันเหมือนกันกับสมาธิสมาธิไม่ใช่ความบริสุทธิ์สมาธิมันก็สามารถเสื่อมได้แต่สิ่งเหล่านี้เป็นทางเดินไปเพื่อความหลุดพ้นใครจะเดินไปก็ต้องผ่านทางนี้แต่จะติดจะหลงหรือไม่เท่านั้นถ้าผู้มีวิจัยธรรมใคร่ครวญพินิจพิจารณามีสติรอบด้าน

ท่านเจ้าคุณอริยคุณาทานตอนอยู่กับท่านท่านสอนให้เจริญพรหมวิหารธรรม4ประการการภาวนาศีลสมาธิปัญญาอันเป็นทางวิมุตติหลุดพ้นออกจากกองทุกข์ทั้งปวงได้นั้นเราต้องเจริญพรหมวิหารธรรม4ประการด้วยเสียก่อนเพราะการเจริญพรหมวิหารธรรมนี้เป็นกรรมฐานที่สำคัญสามารถเลี้ยงทั้งศีลเลี้ยงทั้งสมาธิเลี้ยงทั้งปัญญาอารมณ์จิตก็สบายมีความเยือกเย็นเราเห็นได้ด้วยตนเองว่าเมตตาความรักกรุณาความสงสารสองอย่างนี้ก็สามารถจะคุ้มศีลให้เกิดความบริบูรณ์ทุกอิริยาบถเพราะศีลทุกข้อทุกคำจะทรงอยู่ได้ต้องอาศัยเมตตาและกรุณาทั้งสองอย่างเมตตาแปลว่าความรักกรุณา

เราก็ล่วงละเมิดไม่ได้เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมมูลเราก็จะไม่สามารถกระทำความชั่วโดยขาดสติสัมปชัญญะนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าในตอนหนึ่งทีนี้เรายังต้องมีหลักในการที่จะทรงอารมณ์ในสมาธิคือมุทิตาความอ่อนโยนมุทิตานี้จะตัดความอิจฉาริษยาออกจากจิตใจพลอยยินดีในเมื่อบุคคลอื่นได้ดีถ้านักปฏิบัติภาวนายังมีอารมณ์อิจฉาริษยาอยู่ก็อย่ามาคุยว่าเป็นนักปฏิบัติเพราะอารมณ์ริษยานี้เป็นอารมณ์ที่ร้ายแรงมากเช่นเห็นคนอื่นได้ดีใจอยู่ไม่เป็นสุขทนไม่ได้เกรงเขาจะดีเกินหน้าเกินตาตัวไปดังนั้นพระศาสดาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าถ้าบุคคลใดมีมุทิตาตัดอิจฉาริษยาออกไปให้มันพ้นออกไปจากจิตใจความเร่าร้อนมันก็ไม่มีพลอยยินดีกับผู้ที่ได้ดีเขาต้องอาศัยบุญวาสนาบารมีของเขาเป็นสำคัญอารมณ์มุทิตาจิตนี้สามารถสร้างความดีให้เกิดขึ้นให้เรามีความสุขอุเบกขาคือความวางเฉยเฉยต่ออารมณ์เฉพาะที่เข้ามายุ่งอยู่กับจิตอันที่เนื่องกับอารมณ์ที่ต้องการอย่างเรากำหนดรู้อารมณ์กำหนดลมหายใจเข้าออกจิตมันหยุดอยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวไม่แส่สายไปยุ่งเหยิงกับอารมณ์ภายนอกทั้งหมดคือไม่ไปสนใจกับรูปเสียงแสงสีต่างๆอย่างใดทั้งสิ้นจะเห็นได้ว่าผลของอุเบกขาคือความวางเฉยในด้านสมถภาวนามีอารมณ์ทางจิตให้อยู่ทรงตัวมีอารมณ์จิตเป็นฌานนักนิยมปฏิบัติภาวนาต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ในเรื่องอุเบกขาไม่ใช่ว่าคำอุเบกขานี้ปล่อยอุเบกขาไปเรื่อยจะเป็นจะตายไม่สนใจอย่างบุคคลที่มีบุตรหลานมากคนด้วยกันถ้าเราปล่อยเฉยนั่งเคร่งอย่างไร้ปัญญาลูกหลานของเราเป็นเด็กสนดื้อส่อความชั่วออกมาให้เห็นแต่เราเชื่อความอุเบกขาเลยปล่อยเฉยไม่ตักเตือนว่ากล่าวพยายามกดทับอุเบกขาอยู่แต่ภายในจิตใจ

มโนมยิทธิหลวงพ่อได้เรียนจากเจ้าคุณอริยคุณาทานท่านก็เคยพวกเรานั่งไปดูนรกดูสวรรค์เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ใช้ภาวนาการภาวนาหรือนั่งสมาธิไปดูนรกไปดูสวรรค์นั้นตามตำราของไสยศาสตร์มันมีแบบมีแผนให้ศึกษากันซึ่งมีหลักฐานปรากฏอยู่ในหนังสือกรรมฐาน12ยุคของเจ้าคุณพระเทพยานวิสิตใจยโสธโรรวบรวมไว้ที่วัดบรมนิวาสกรุงเทพมันมีคาถาบทหนึ่งซึ่งเรียกว่าคาถาพระเจ้าเปิดโลกคาถาพระเจ้าเปิดโลกนี้ตอนที่2หลวงพ่อจำได้ว่าข้อความว่าบุทโธทิปังกโรโลกดีปังวิโสทยิธัมโมดีปังกโรโลกดีปังวิโสทยิสังโฆดีปังกโรโลกดีปังวิโสทยิเมื่อว่าคาถานี้จบแล้วก็อธิษฐานในจิตใจว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเป็นดวงประทีปสองโลกขอโปรดส่งทางนรกทางสวรรค์ให้ข้าพเจ้าเห็นจริงแจ่มแจ้งในการบัดนี้ด้วยเถิดพอเสร็จแล้วผู้ภาวนาถ้าจะไปดูนรกก็นึกในใจว่านรกถ้าจะไปสวรรค์ก็นึกในใจว่าสวรรค์สวรรค์สวรรค์สวรรค์ทีนี้พอจิตมันสงบเป็นอุปจารสมาธิเกิดสว่างขึ้นผู้ภาวนาจะมีอาการสั่นเหมือนกับผีสิงพอเสร็จแล้วสภาพจิตของผู้นั้นจะแสดงอาการไปดูนรกไปดูสวรรค์ตามที่ต้องการตามแบบแผนตำรับตำราที่กล่าวไว้

อบพิจารณาดูแล้วเมื่อใครก็ตามได้มานั่งภาวนาตามคาถาที่กล่าวมานี้ไปเห็นนรกเห็นสวรรค์ได้แล้วสามารถที่จะเชิญวิญญาณต่างๆเข้ามาทรงภายในตัวเองได้สามารถที่จะเชิญวิญญาณปู่ย่าตายายหรือครูบาอาจารย์ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วให้เข้ามาสิงแล้วก็สนทนากับผู้ที่นั่งฟังหรือผู้ที่ควบคุมการแสดงอยู่อยากจะรู้ว่าคนตายแล้วไปเกิดที่ไหนตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อย่างไรก็ได้ผู้นั่งสมาธิดูนรกดูสวรรค์นั้นสามารถที่จะนำข่าวสวรรค์ข่าวชาวนรกมาคุยกับเราได้อันนี้เป็นวิธีอันหนึ่งสำหรับวิธีการภาวนาไปดูนรกไปดูสวรรค์แต่มันจะจริงแน่นอนหรืออาจจะเกิดจากความจำก็ได้และอีกในยะหนึ่งเขาใช้วิธีที่เรียกว่าปลุกพระจะเอาพระเครื่องรางของขลังเป็นพระเป็นเหรียญอะไรก็ตามมากำไว้ในมือแล้วก็บริกรรมภาวนาว่านะมะพะทะจนกระทั่งมีอาการสั่นขึ้นในเมื่อมีอาการสั่นขึ้นแล้วจะเชิญวิญญาณที่ไหนไหนให้มาส่งก็ย่อมเป็นได้แต่วิญญาณที่มาส่งนั้นเท็จจริงอย่างไรก็ไม่กล้ายืนยันว่าจะเป็นจริงหรือไม่บางทีสามารถเชิญกระทั่งวิญญาณของพระอรหันต์พระพุทธเจ้ามาทรงก็ได้แต่สำหรับมติของหลวงพ่อเข้าใจว่าในเมื่อประกอบพิธีอัญเชิญวิญญาณขึ้นมามันก็ต้องมีวิญญาณมาทรงแต่วิญญาณที่มาทรงนั้นจะใช่บุคคลที่เราเชิญมาทรงหรือเปล่าในเมื่อทำพิธีกรรมแล้วต้องมีวิญญาณมาทรงอย่างแน่นอนแต่ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปได้หมดทุกคนแม้แต่ในสำนักทรงวิญญาณทั้งหลายผู้ที่ชำนาญในการเชิญวิญญาณทรงเขาก็มีกันเพียง2คนเท่านั้นในเมื่อผู้ใดต้องการรู้ต้องการทราบเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันเขาก็ให้คนที่ฝึกเอาไว้นั่นแหละมาทำการทรงและอีกในยะหนึ่งการทรงวิญญาณแบบฝรั่งเขาเรียกว่าใช้วิธีการสะกดจิตคือเอาเด็กชายตั้งแต่10ขวบไม่เกิน15ขวบมาทำการสะกดตามแบบพิธีของเขาในเมื่อเขาสะกดเด็กให้หลับแล้วเขาสามารถที่จะใช้เด็กไปดูนรกดูสวรรค์หรือไปติดต่อกับโลกข้างหน้าได้อย่างสบายอันนี้ก็เป็นวิธีการอีกอันหนึ่งซึ่งก็แล้วแต่ผู้สะกดเรื่องทั้งหลายที่กล่าวมานั้นไม่ได้เกี่ยวเนื่องด้วยการทำสมาธิภาวนาตามแบบที่ถูกต้องซึ่งเรียกว่าสัมมาสมาธิและขอให้ท่านทั้งหลายพึงเข้าใจว่าการทำสมาธิตั้งแต่ขั้นปฐมฌานจนถึงขั้นจตุตฌานนั้นมันยังเป็นสมาธิสาธารณะทั่วไปแก่ทุกลัทธิศาสนาและแก่ลัทธิที่มีการปฏิบัติสมาธิโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นสมาธิของพระพุทธศาสนานั้นจึงอาศัยหลักศีลตามขั้นภูมิของแต่ละบุคคลผู้ปฏิบัติอยู่นั้นเป็นหลักตัดสินว่าสมาธิของเขาถูกต้องหรือไม่อย่างไรขอให้ถือคติว่าสมาธิหรือการปฏิบัติธรรมอันใดถ้าหากเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่เป็นไปเพื่อพอกพูนกิเลสเป็นไปเพื่ออิทธิฤทธิ์เป็นไปเพื่อการกระทำอะไรแปลกๆต่างๆเช่นอย่างการเป็นหมอดูด้วยสมาธิเป็นต้นพึงเข้าใจเถิดว่ามันเป็นมิจฉาสมาธิซึ่งออกนอกหลักพระพุทธศาสนาสมาธิในพระพุทธศาสนาจะต้องเป็นสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิที่ประกอบพร้อมด้วยองค์อริยมรรคผู้ปฏิบัติเมื่อจิตประชุมพร้อมลงสู่องค์อริยมรรคแล้วจิตจะดำเนินไปเพื่อความหมดกิเลสเท่านั้นไม่เป็นไปเพื่อความพอกพูนกิเลสตามที่กล่าวมาแล้วคนเราทุกคนมีฤทธิ์มีอิทธิพลมีอำนาจอยู่ในตัวเพราะเราเวียนว่ายตายเกิดมาหลายภพหลายชาติในชาติก่อนๆเราอาจจะเคยได้เกิดเป็นฤาษีบำเพ็ญฌานบำเพ็ญตบะมาแล้วเราก็ไม่ทราบได้เมื่อเป็นเช่นนั้นฤทธ
ลและอำนาจที่เราเคยบำเพ็ญมาในภพก่อนชาติก่อนจิตใต้สำนึกของเราจะเป็นผู้เก็บบันทึกเอาไว้แล้วจะติดไปกับจิตของเราทุกภพทุกชาติไม่ว่าเราจะไปเกิดในที่ใดภพใดเมื่อจิตใต้สำนึกตื่นขึ้นมามันมีลักษณะอย่างไรเราจะรู้สึกว่าจิตของเรามีสติอยู่รู้ตัวตลอดเวลาความเป็นผู้มีสติรู้ตัวตลอดเวลาไม่ว่าเราจะขยับไปทางไหนในจิตของเราก็มีสติสัมทับอยู่ทุกขณะจิตเราก้าวเดินสติก็มาทำหน้าที่เรายืนสติก็มาทำหน้าที่เรานั่งสติก็มาทำหน้าที่เรานอนสติก็มาทำหน้าที่เรารับประทานดื่มทำพูดคิดสติก็มาพร้อมอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าจิตใต้สำนึกตื่นขึ้นมาแล้วจิตใต้สำนึกที่ตื่นขึ้นมามีสติสัมปชัญญะรู้เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาจิตมีสติเป็นจิตที่เป็นผู้รู้ได้ชื่อว่าเป็นจิตพุทธะถ้าสติสัมปชัญญะสมาธิเข้มแข็งจิตก็จะเป็นผู้ตื่นคือตื่นตัวเตรียมพร้อมที่จะรับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็จะมีความแกล้วกล้าอาจหาญชื่นบานมีความยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ภายในจิตตลอดเวลาจึงกลายเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนักปราชญ์ท่านเรียกว่าจิตพุทธะพุทธะที่เกิดขึ้นกับจิตของผู้ปฏิบัติสมาธิก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมาจากคำบาลีว่าพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้พุทโธแปลว่าผู้ตื่นพุทโธแปลว่าผู้เบิกบานเมื่อเรามีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ในจิตของเราเป็นคุณธรรมคุณธรรมที่ทำให้จิตเป็นพุทธะทำจิตของเราให้เป็นพระพุทธเจ้าแต่พวกเราฟังคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเรามาประพฤติปฏิบัติตามเราจึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธสาวกคือสาวกผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมคือธรรมที่ทำให้จิตเป็นพุทธะในเมื่อทรงไว้ซึ่งความรู้สึกเช่นนั้นก็ได้ชื่อว่ามีคุณธรรมอยู่ในจิตผู้ที่มีคุณธรรมอยู่ในจิตเขาย่อมจะมีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีตั้งใจที่จะละความชั่วประพฤติความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่เสมอนี่คือคุณสมบัติที่จะเกิดจากการฝึกสมาธิ

ประวัติคติธรรมและปฏิปทาของพระราชสมรยานหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเสนอตอนที่17เรื่องคำทำนายของท่านเจ้าคุณอริยะคุณาธานพระราชสมรยานหรือหลวงพ่อพุทธานิโยได้เล่าชีวประวัติของท่านต่อไปอีกว่าตอนนั้นเราเดินทางจากสกลนครไปยังจังหวัดอุดรพอขึ้นนั่งรถจิตมันก็ปรุงแต่งไปตลอดทางมันปรุงแต่งขึ้นมาเหมือนกับว่าเราได้นั่งสนทนาธรรมกับในหลวงเราถามท่านตอบถ้าท่านถามเราตอบสลับกันไปจนกระทั่งถึงเมืองอุดรลงจากรถยนต์แล้วจะไปต่อรถไฟจิตมันถึงได้หยุดพอไปถึงเขาสวนกวางก็ไปกราบท่านเจ้าคุณอริยะท่านก็ทักว่านี่มหาต้องฟิตตัวให้ดีนะต่อไปจะได้ไปสนทนาธรรมกับในหลวงในพระบรมมหาราชวังตอนนั้นเป็นปีพุทธศักราช2490ตอนนั้นสมัยอยู่กับท่านเจ้าคุณอริยะสมัยพุทธศักราช2490ท่านให้เอาของไปเส้นศาลเจ้าปู่ชื่อศาลเจ้าปู่พึ่งสาเหตุคือพ่อปู่นี่หมายถึงผีมาเข้าสิงคนคนที่มานั่งสมาธิไปดูนรกสวรรค์นั่นแหละบอกว่าอยากมาอยู่ใกล้ๆนี่ท่านก็เลยสั่งให้คนไปสร้างศาลให้ทีนี้พอสร้างศาลเสร็จเจ้าปู่ก็มาอีกมาชี้บอกว่าให้หลานชายนี้หมายถึงเรามหาพุทธให้เอาโอวันตินขนมปังหมากบุหรี่ไปส่งทุกวันปู่ก็จะเสวยวันละหนเหมือนกับพระที่ฉันวันละครั้งส่งวันละครั้งก็พอเราก็ไปท่านสั่งเราก็ไปทีแรกไปวางเอาไว้ไปวันหลังเห็นแต่มดมันกินมาภายหลังถ้าอย่างนี้เรากินดีกว่าวันสุดท้ายมื้อสุดท้ายเราก็ฉันขนมปังโอวันตินเคี้ยวหมากดูดบุหรี่เสร็จแล้วก็ไปเอาใบพวงใบใหญ่ๆมาเก็บเอาหญ้าแห้งๆแถวรอบๆนั่นแหละมามวนเป็นบุหรี่วันนั้นเอาน้ำมันเบนซินไปด้วยขอน้ำมันเบนซินจากรถเขาทีนี้ลมมันมาทางนี้เราก็จุดบุหรี่มวนใหญ่ๆแล้วก็เอาไปเสียบไว้ทางด้านลมมันพัดกระป๋องน้ำมันก็เอาไปวางไว้ในศาลเจ้าปู่พอลมมันพัดมาแรงๆวูบๆไฟมันลุกติดพรึบศาลเจ้าปู่ก็แหลกเกลี้ยงหมดเลยตอนนั้นเราเป็นพระอยู่นี่แหละศาลนั้นก็อยู่ในวัดก่อนจะเผานี่สวดมาติกาบังสุกุลก่อนนะพอตอนท่านเจ้าคุณอริยะกลับมาท่านยังไม่รู้ภายหลังมาวันหลังท่านจะให้เราเอาไปส่งอีกโอ้ยไปส่งทำไมน้อท่านปู่ท่านนิพพานไปแล้วเจ้าปู่ท่านเสด็จสวรรคตไปแล้วผมทำชาปนกิจถวายพระเพลิงท่านตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วท่านก็เลยนั่งอึ้งพอฉันจังหันเสร็จท่านก็เดินไปดูสิเฮ้ยมึงไปเผาศาลเจ้าปู่วอดวายหมดที่ท่านเจ้าคุณอริยะคุณาธานท่านสึกแล้วท่านอยู่เขาสวนกวางท่านให้ก็เขียนจดหมายไปหาเจ้านายองค์หนึ่งอยากจะไปขอความอนุเคราะห์และท่านก็บอกว่าเป็นเชื้อพระญาติพระวงศ์ทีนี้พอไปเจ้านายองค์นั้นท่านก็ไม่รู้เรื่องก็กลับมาหาหลวงพ่อนี่แหละท่านอยากจะไปรักษาตัวที่เมืองอุบลหลวงพ่อก็เลยสั่งไปกับลูกศิษย์ของท่านบอกว่าให้ไปเรียนไปบอกให้ท่านรู้ว่าเมื่อรุ่นนี้ฉันจะไปรับมารักษาที่โคราชดีกว่าพอเสร็จแล้วก็เอารถไปรับท่านตอนที่ขึ้นรถมา
ท่านเดินไม่ไหวให้ผู้จัดการธนาคารเอเชียอุ้มขึ้นรถพอเสร็จแล้วเราก็มีผลไม้พวกองุ่นอะไรไปด้วยก็เอาไปให้ท่านท่านก็นั่งทานของท่านมาตลอดทางเราก็นั่งดูอุ้ยสงสัยท่านจะหิวมากพอมาก็เอาท่านมาไว้ที่กุฏิน้อยตอนนั้นยังไม่ได้เข้าโรงพยาบาลทีนี้พอเสร็จแล้วพอมารักษาดีขึ้นดีขึ้นเอ้าหลานชายท่านก็มาเอาไปหาหมอจีนเสร็จแล้วก็ทรุดลงอีกตอนนี้เอาเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลแล้วเราก็ไปเยี่ยมแข็งแรงหน่อยแล้วอยากจะออกจากโรงพยาบาลเอาออกก็ออกเลยขออนุญาตหมอเอาออกมาทีนี้เอามาก็เดินเช้าๆเย็นๆท่านก็เดินรอบวัดได้แข็งแรงจากนั้นหลานชายคนเดิมนั่นแหละก็เอาท่านไปหาหมอผีที่ต้นตาลคู่ก็ไปทรุดลงอีกเอาเข้าโรงพยาบาลก็สั่งหมอไม่ให้ออกแล้วครั้งสุดท้ายท่านก็เลยตายในโรงพยาบาลท่านป่วยเชิงๆจะเป็นอัมพาตไปเยี่ยมท่านทีไรร้องไห้ทุกทีถามว่าร้องไห้ทำไมท่านบอกว่าอายท่านเจ้าคุณเราก็นึกถึงคำพูดของท่านสมัยที่ท่านเอาเรามาทิ้งไว้ที่วัดบุรพาก่อนที่ท่านจะจากไปท่านบอกว่าถ้าตัวเป็นคนดีเขาจะทิ้งหรือไหนว่าจะฝากไว้เรียนหนังสือหนังหาที่แท้ก็ทิ้งกันทิ้งก็ทิ้งเราก็ตั้งใจอยากอยู่แล้วเราก็เลยมาคิดว่าท่านคงคิดถึงคำพูดของท่านเองสมัยที่ท่านทิ้งเราไว้ที่วัดบุรพารามท่านก็ให้วิชาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติเยอะแยะถ้าพูดถึงว่าธรรมะธรรมโมของท่านนี่ละเอียดสุขุมมากเช่นหนังสือทิพยอำนาจหนังสือทิพยอำนาจเขียนในขณะที่ใครๆว่าท่านเป็นโรคประสาทท่านไปติดในเรื่องการรึกชาติท่านไปติดว่าท่านเป็นเจ้าทีนี้ความรู้อดีตกับปัจจุบันมันตัดกันไม่ขาดมันก็เลยสัมพันธ์เป็นอันเดียวกันท่านบอกว่าแม่ของท่านทุกวันนี้ไม่ใช่แม่เขามาฝากเลี้ยงไว้เฉยๆเราก็สงสัยพอแม่ท่านมาเราก็ถามท่านเจ้าคุณท่านว่าไม่ใช่แม่ใช่ไหมเขามาฝากเลี้ยงไว้แม่ท่านก็บอกว่าออกมาจากท้องแม่นี่แหละหลวงพ่อไม่ไปอยู่ใกล้ๆท่านเวลาท่านพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องอดีตที่เราไม่รู้ไม่เห็นด้วยตอนนั้นอยู่วัดเขาสวนกวางพรรษาเดียวที่ไม่อยากอยู่นั่นก็เพราะท่านชอบพูดเรื่องลึกลับที่ชาวบ้านไม่เห็นแล้วเราก็ไม่อยากให้ท่านพูดทิฐิมัน

หลักใจของชาวพุทธนี้มันเขวไปเพราะเกจิอาจารย์มันอยากดังแล้วก็ไปหาวิชาอาคมมาแจกกันท่องเต็มบ้านเต็มเมืองชีวิตทุกชีวิตมันขึ้นอยู่กับกฎของกรรมสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งนี้มันเป็นบาปพระองค์เคยทำบาปสิ่งนี้ตกนรกมาแล้วสิ่งนี้เป็นบุญพระองค์เคยทำบุญขึ้นสวรรค์มาแล้วการบำเพ็ญตบะบำเพ็ญฌานได้สำเร็จฌานสมาบัติตายแล้วไปเกิดเป็นพระพรหมในพรหมโลกพระองค์ก็เคยปฏิบัติมาก่อนแล้วเรื่องบุพเพนิวาสานุสติญาณการรึกชาติในหนหลังได้ทำให้พระองค์รู้สิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นคำสอนของพระองค์นี้มันจึงเป็นสัจธรรมเพราะเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ลองของมาแล้วด้วยตนเองอย่างที่ท่านมาสอนให้เราบำเพ็ญเพียรภาวนาให้เราบรรลุอริยมรรคอริยผลพระองค์ก็ปฏิบัติสำเร็จมาก่อนแล้วจึงได้มาสอนเรามิใช่ลักษณะที่ว่านอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาเทศสอนล้วนแต่พระองค์เอาของจริงมาว่ากันทั้งนั้นสมาธิที่เกิดความเสื่อมไม่ใช่แต่พระสงฆ์เท่านั้นพระอรหันต์ก็เกิดความเสื่อมได้แต่ว่าวิถีทางจิตนี้มันเสื่อมได้ถ้าไม่ฝึกฝนสมาธิก็เสื่อมได้อดีตอนาคตปัจจุบันถ้าไม่ฝึกฝนมันก็เสื่อมได้แต่ความเป็นอรหันต์นั้นไม่เสื่อมคือความหมดกิเลสศีลทำให้หมดบาปหมดบาปที่จะสร้างขึ้นมาใหม่จิตมั่นคงสมาธิทำให้มีสมาธิแน่วแน่ที่จะละบาปทำให้เรามีความรู้สึกที่จะละบาปปัญญาพิจารณารอบรู้ให้มันยอมรับสภาพความเป็นจริงเมื่อมันยอมรับความจริงแล้วมันก็ละวางที่จิตมันรู้เห็นถ้าหากว่าละวางจนถึงระดับอรหันต์แล้วสิ่งที่จะพึงทำต่อไปไม่มีอีกแล้วนี่คือวิธีทางของพระอรหันต์สมาธิมีขั้นเดียวคือสมาธิมันจะก้าวไประดับไหนก็คือสมาธิอันเดียวอย่าไปนับขั้นนับตอนอะไรขอให้มันเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราจะละบาปได้หรือเปล่าศีลห้าของเราบริสุทธิ์หรือเปล่าเอากันที่ตรงนี้เป็นเครื่องตัดสินเรื่องของสมาธิใครจะไปถึงขั้นใดตอนใดถ้าจิตไม่บริสุทธิ์ไม่มีทางในสังคมของพุทธบริษัทที่เราต้องวุ่นวายกันอยู่นี่เพราะศีลมันไม่เสมอกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจ้าพระสงฆ์นี่องค์หนึ่งกินนมตอนเย็นได้อีกองค์กินไม่ได้พอมาเจอกันเข้าท่านก็เถียงกันองค์หนึ่งจับจ่ายใช้สอยด้วยมือของตนเองไม่ได้อีกองค์หนึ่งทำได้มาเจอกันเข้าท่านก็เถียงกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าการปกครองบ้านเมืองปกครองศาสนาบ้านเมืองกฎหมายรัฐธรรมนูญนั่นแหละเป็นสำคัญทั้งศาสนาศีลคือวินัยเป็นหลักสำคัญกฎหมายก็ดีศีลคือวินัยก็ดีเป็นหลักที่เราจะปรับความประพฤติให้มีพื้นฐานเท่าเทียมกันถ้าเราไปยิ่งหย่อนกว่ากันแล้วก็มีการปรักปรำกันแต่ทางกฎหมายปกครองบ้านเมืองในเมื่อมีคดีเกิดขึ้นมันต้องมีโจทก์มีจำเลยมีหลักฐานพยานแต่ศีลคือวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัตินี่ตัวเองเป็นโจทก์ตัวเองตัวเองเป็นจำเลยตัวเองตัวเองเป็นหลักฐานพยานตัวเองคือตัวเองต้องพิจารณาตัวเองว่ามีความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเราปฏิบัติสมาธิจิตของเราจะไปถึงสมาธิขั้นใดตอนใดกี่ขั้นกี่ชั้นก็ตามผลลัพธ์ก็คือว่าเราจะละความชั่วได้นี่มันอยู่ที่ตรงนี้ทีนี้หลักการพิสูจน์ว่าเราละความชั่วได้หรือเปล่าถ้าสมมติว่าเรามีครอบครัวเราแอบไปหากำไรนอกบ้านนั่นแสดงว่าเราไม่บริสุทธิ์แล้วดูให้มันง่ายๆอย่างนี้อย่าไปดูให้มันลึกนัก

สุขใจไม่ใช่อาภรณ์เมื่อมีเจตนาดีย่อมมีความสุขไม่ว่าจะอยู่ในชุดอาภรณ์ใดที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กรุงเจนีวานับเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งมีทะเลสาบกว้างใหญ่เป็นที่อาศัยของหงส์ขาวและนกเป็ดน้ำหลายสายพันธุ์ตั้งแต่เป็ดแมนดารินนกเป็ดน้ำที่ไว้ผมแสบกลางและนกเหยี่ยวที่บินร่อนโฉบไปมาเหนือทะเลสาบมีสวนใหญ่อย่าง English Garden และสำนักงานที่ทำการสหประชาชาติรอบทะเลสาบสวยจึงมีโรงแรมชั้นนำระดับ5ดาวรายล้อมแต่ยามกลางคืนหลังโรงแรมเลิศเหล่านั้นตามหัวมุมถนนอ้างว้างวังเวงมักแลเห็นหญิงสาวยืนอยู่ตรงหัวมุมถนนลำพังหรือไม่ก็สองสามคนขณะที่เดินเล่นในยามดึกอยู่นั้นได้ยินเสียงหญิงสาวชาวไทยพูดคุยกันอยู่ที่มุมถนนท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บจึงเดินเข้าไปทักทายถามไทยถึงความเป็นอยู่ว่ากลับบ้านกันกี่ทุ่มยืนอยู่ตรงนี้ทั้งคืนหนาวหรือเปล่ารายได้พออยู่กันไหมอยู่กันกี่คนมีความลำบากอะไรบ้างไหมซึ่งเป็นบทสนทนาพื้นๆที่คนซึ่งห่างจากบ้านเกิดเมืองนอนได้มาพบกันและแสดงความห่วงใยเหมือนญาติผู้ใหญ่กับลูกหลานแต่ก็ทำให้น้ำตาแห่งความปลื้มปิติและอบอุ่นใจหลั่งไหลปรีล้นออกมาเพราะที่ผ่านมาอาจจะมีแต่เพียงคนเข้ามาเพื่อขอซื้อบริการทางเพศหรือว่าพูดจาดูถูกเหยียดหยามเธอจึงชวนเข้าไปในตรอกซอยเล็กๆซึ่งมีผู้หญิงขายบริการอยู่รวมกันหลายคนซึ่งก็ได้ทักทายอย่างสนิทสนมในฐานะคนไทยด้วยกันและก็ได้เห็นหยาดน้ำตาแห่งปีติอันอบอุ่นไหลออกมาจากสาวไทยทั้งหลายเธอได้เล่าให้ฟังว่าได้ทำวีซ่าเข้ามาทำงานในประเทศนี้ในฐานะอาร์ติสต์หรือผู้ให้ความบันเทิงเริงรมซึ่งรวมถึงสาวประเภทสองด้วยได้ทราบเรื่องราวจากพวกเธอว่าทุกครั้งที่มีการทำบุญสร้างวัดเธอจะเข้าไปร่วมด้วยเสมอเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจในยามห่างไกลบ้านหรือได้มีโอกาสไถ่บาปคือความรู้สึกที่ไม่ดีซึ่งต้องมาขายตัวเลี้ยงชีพแต่อย่างน้อยก็ได้นำเงินจากรายได้ที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงเหล่านี้ไปสร้างสถานที่อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อที่จะได้มีโอกาสเข้าวัดทำบุญกับเขาบ้างและทุกครั้งที่ทราบข่าวว่ามีการทำบุญเพื่อสาธารณประโยชน์ถึงจะอดหลับอดนอนอ่อนเพลียแค่ไหนก็จะรีบไปช่วยทันทีเท่าที่พอมีกำลังจะช่วยได้เมื่อได้พูดคุยกันแล้วก็รู้สึกมีความสุขอันอิ่มเอิบเบิกบานด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะอยู่ภายใต้เปลือกอภรณ์เช่นใดหากมีเจตนาดีก็ย่อมมีความสุขเมื่อนั้นเช้าวันนั้นได้มีงานประชุมสำคัญที่องค์การสหประชาชาติเรื่องสันติภาพโลกซึ่งได้เชิญผู้นำศาสนามากมายหลายประเทศสังเกตเห็นนักบวชหญิงชุดดำกำลังลงจากรถลิมูซีนคันโก้สุดหรูแล้วหันไปชี้หน้าด่าอย่างรุนแรงต่อคนขับซึ่งคนขับก็แสดงท่าทีโมโหฉุนเฉียวปิดประตูรถใส่หน้าดังปั้งก่อนที่จะรีบบึงรถออกไปอย่างรวดเร็วทำให้อดนึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาไม่ได้ว่ามีนักบวชกับโสเภณีที่ตายในวันเดียวกันเมื่อไปถึงพญามัจจุราชก็ได้ตรวจบัญชีพิพากษาตัดสินผู้หญิงโสเภณีแล้วสั่งว่าสุภาพสตรีท่านนี้เชิญไปสวรรค์ต่อจากนั้นก็ตรวจดูบัญชีนักบวชและกล่าวว่าส่วนท่านผู้นี้พาไปลงนรกนักบวชจึงรีบแย้งขึ้นทันทีว่า
ดูท่าท่านพญามัจจุราชจะเข้าใจอะไรผิดพลาดแล้วนางผู้หญิงสักครู่นี้มันเป็นโสเภณีอยู่ในซ่องทุกวันส่วนฉันเป็นนักบวชอยู่แต่ในวัดพญามัจจุราชจึงกล่าวว่าโสเภณีผู้นั้นถึงกายจะอยู่ในซ่องแต่ใจอยู่ในวัดส่วนท่านกายอยู่ในวัดแต่จิตอยู่ในซ่องเจ็ดปีผ่านไปได้ย้อนกลับมาที่ทะเลสาบเจนีวาอีกครั้งฝูงหงส์ขาวยังคงลอยคออยู่อ้อยอิงริมทะเลสาบบางตัวแอบฟักไข่อยู่อย่างเงียบๆฝูงนกเป็ดน้ำยังคงดำผุดดำว่ายหากินปลาริมตะลิ่งบางครั้งก็พากันบินพลูพลายชวัดเฉวียนผ่านน้ำพุที่พุ่งละอองกระเซ็นขาวล้อกับหมู่เมฆและหิมะสีขาวบนยอดเขาไกลๆใกล้ค่ำรถได้มารับให้ไปที่พักที่วัดแห่งหนึ่งแวบหนึ่งของความรู้สึกถึงอริยธรรมที่รุ่งเรืองทั้งหลายยังมีผู้คนอีกมากมายที่อยู่เบื้องหลังทำให้อดนึกถึงโสเภณีไทยในเจนีวาไม่ได้

ุขใจที่ไม่เพ่งโทษมองในแง่ดีมีความสุขทุกข์ใจเพราะหลงมองจ้องแต่แง่ร้ายสิ่งทั้งหลายถูกปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มีความแปรปรวนไม่คงที่คือเมื่อเหตุปัจจัยเปลี่ยนผลก็เปลี่ยนไม่สามารถทรงตัวมั่นคงอยู่กับที่ไม่ได้เป็นสภาพที่ไร้เจ้าของว่างเปล่าจากตัวตนที่เที่ยงแท้เพราะมีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดและดับอาศัยเหตุปัจจัยจึงมีขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัยยิ่งเหตุปัจจัยมีความหลากหลายซับซ้อนเพราะในร่างกายก็มีเหตุซับซ้อนของธาตุสี่ที่ขัดแย้งกันในส่วนนามธรรมที่อาศัยรูปธรรมชาติเกิดขึ้นจึงเกิดทุกขลักษณะไปด้วยเช่นอยากให้ร่างกายไม่ป่วยก็ต้องป่วยไม่อยากให้รับรู้ทุกข์อยากได้แต่ความสุขคือเมื่อมีร่างกายต้องรับรู้รู้สึกจำนำมาคิดซึ่งบังคับไม่ได้เมื่อความขัดแย้งในชีวิตย่อยมารวมกลุ่มเป็นองค์กรใหญ่ทำให้ต้องเกี่ยวข้องกับมวลสารใหญ่ขึ้นความขัดแย้งที่ไม่เป็นไปดังใจปรารถนาจึงเกิดการกระทบที่หลากหลายเหตุปัจจัยตามมาเช่นผู้บริหารต้องเกี่ยวกับบุคคลหลากหลายสาขาอาชีพแรงงานทรัพย์สินความถูกผิดในสมมติแต่ละระดับ 1. การถูกบีบเค้นให้ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องทางกาย 2. การถูกบีบเค้นให้ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องทางการรับรู้ในวงเล็บวิญญาณ 3. การถูกบีบเค้นให้ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในทางความรู้สึกเวทนา 4. การถูกบีบเค้นให้ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องทางความจำคือสัญญา 5. การถูกบีบเค้นให้ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องทางความคิดสังขารเช่นเสียงโทรศัพท์ที่เหมือนถูกบังคับให้รับให้รับรู้รู้สึกจำคิดแล้วปรากฏการที่เกิดขึ้นก็ไหวตัวแปรปรวนไปตามเหตุปัจจัยภายนอกภายในไม่คงที่ไม่สมบูรณ์เกิดความดิ้นรนเช่นอยากได้ความสงบคงที่เสียงที่เข้ามาบีบเค้นให้แปรปรวนใจจึงดิ้นรนต่อสู้ปกป้องต่อต้านเพื่อรักษาความสมดุลที่คงที่ให้เป็นความสุขแต่เพราะไม่รู้วิธีแต่ละชีวิตจึงสร้างทัศนคติทิฏฐิและกฎกติกาขึ้นมาและเกิดการปรับตัวตามทิฏฐิกฎกติกานั้นๆเกิดการกดดันในระดับลึกขึ้นในใจกลายเป็นนิสัยที่มองเห็นความประพฤติของผู้อื่นไม่ตรงกับทิฏฐิที่ตนตั้งไว้ทำให้เกิดความหงุดหงิดขุ่นเคืองรำคาญหรือความทุกข์ใจอันมัวหมองเป็นหมอกควันเข้ามาขังความปกติของจิตใจคือความทุกข์ใจที่ไม่มีอยู่ก่อนและไม่สมควรที่จะสร้างขึ้นมาในใจให้สูญเสียความปกติของจิตใจไปอย่างไม่สมควรต้องสูญเสียดังนั้นควรรู้สึกตัวว่านิสัยเพ่งโทษมีอยู่ในจิตใจหรือไม่เมื่อเกิดความเพ่งโทษขึ้นแล้วรู้หรือไม่เพราะหากไม่รู้สิ่งนั้นก็นอนเนื่องอยู่ในใจนิสัยอันมีผลเสียจะติดตามมามากมายอย่างไม่คาดคิด 1. จะกลายเป็นคนที่มองเห็นแต่ในมุมมองของความผิดโดยที่สิ่งนั้นไม่ใช่ความผิดเช่นเห็นคนนั่งกินอาหารอยู่ข้างทางเดินจิตใจที่มีนิสัยเพ่งโทษจะมองด้วยความตำหนิติเตียนขึ้นในใจทำให้จิตใจเศร้าหมองและก่อตัณหาขึ้นในใจให้เกิดทุกข์ว่าไม่อยากเห็นเขานั่งกินอาหารข้างถนนหรือกิริยามารยาทของใครไม่เรียบร้อยงดงามก็เกิดเพ่งโทษตำหนิติเตียนขึ้นในใจจนอาจลุกลามออกมาทางวาจากิริยาท่าทางอันเป็นการเบียดเบียนตนและผู้อื่นให้ทุกข์ใจ
ดยไม่สมควรเพิ่มภาระความทุกข์

เมื่อเพ่งโทษผู้อื่นครั้งใดจะเป็นการให้อาหารแก่เปลือกอันหมักหมมห่อหุ้มปกปิดจิตใจที่บริสุทธิ์ด้วยการมีมุมมองที่ผิดพลาดจากหลักความจริง 2.1 เมื่อเพ่งโทษย่อมมองเห็นเป็นอัตตาในทัศนะที่ว่ามีเขาเป็นตัวตนผิดหลักของความจริงที่เป็นอนัตตาอันประกอบด้วยเหตุปัจจัยในรูปและนามที่อิงอาศัยปัจจัยอันเกิดขึ้นไม่ใช่อัตตาตัวตนแต่อย่างใด 2.2 เมื่อเพ่งโทษย่อมเป็นอาหารหล่อเลี้ยงทิฏฐิต่างๆให้หมักหมมแน่นหนาเป็นเปลือกขึ้นมาในใจด้วยการยึดกับกฎกติกาลัทธิทิฏฐิความคิดความเห็นต่างๆว่าเป็นอัตตาตัวตนเราจริงจังขึ้นมาปัญญาดับมองไม่เห็นความจริงว่าทฤษฎีทิฏฐิและกฎกติกาเหล่านั้นจะเป็นตัวตนเราไปได้อย่างไร 2.3 เมื่อเพ่งโทษย่อมพอกพูนอาหารให้ตัณหาหรือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์คืออยากได้รับได้เห็นได้ยินแต่ในสิ่งที่พอใจและไม่พอใจกับการรับรู้ที่ได้เห็นได้ยินอันตรงกันข้ามกับสิ่งที่ยึดไว้ในใจเป็นอาหารให้ความอยากเป็นอาหารให้ความอยากได้สิ่งดังใจมาตอบสนองและทุกข์ใจกับสิ่งที่ไม่พึงใจจะเห็นเป็นความทุกข์อันไม่สมควรจะต้องทุกข์อย่างขาดปัญญาเลย 2.4เมื่อเพ่งโทษเพราะไม่ตรงกับภาวะที่ปรารถนาอยากจะได้รับหรือไม่ตรงกับภาวะที่อยากจะเป็นเช่นอยากเป็นคนที่มีเกียรติได้รับการยอมรับนับถือเมื่อเห็นกิริยาไม่อ่อนน้อมในตัวผู้อื่นจึงเกิดการเพ่งโทษไม่พอใจแสดงกิริยาอาการข่มขู่ก้าวร้าวจนเกิดความทุกข์ใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายดังนั้นการเพ่งโทษจึงมีผลเสียติดตามมาอย่างมากมายเช่นกลายเป็นคนนิสัยโกรธง่ายขี้รำคาญหงุดหงิดไม่ถูกใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆจนก่อทุกข์ใจใหม่ขึ้นไปเป็นลำดับก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่สมควรจะได้รับคือมักจะมองเห็นแต่ความผิดพลาดของปรากฏการณ์และบุคคลอยู่เสมอๆเรียกว่ามองไปที่บุคคลใดเห็นแต่เรื่องไม่ดีอยู่ร่ำไปทำให้เกิดเป็นบุคลิกภาพที่แข็งกระด้างเป็นที่รังเกียจหรือไม่น่าเคารพคบหาเพราะชอบแต่หาเรื่องคนอื่นหรือนำเรื่องร้ายของคนอื่นมาพูดมาติชินนินทาซึ่งโดยทั่วไปทุกคนจะต้องเจอกับทุกข์หรือปัญหาของตนอยู่แล้วไม่มีใครอยากรับฟังเรื่องร้ายที่นำความไม่สบายใจหรือรับเอาความเศร้าหมองมาเพิ่มขึ้น

าไว้ในใจเข้าใจในความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์คือทุกชีวิตล้วนประกอบด้วยเหตุปัจจัยความไม่สมบูรณ์ไม่คงที่อยู่ได้สักขณะเพราะต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยอื่นอันแปรปรวนมีแต่ทุกขลักษณะอันไม่อาจทรงตัวอยู่ได้แต่เพราะความไม่รู้ในทุกขลักษณะเหล่านั้นทุกชีวิตจึงต้องดิ้นรนแสวงหาภาวะที่ดีกว่าอยู่ตลอดเวลากิริยาวาจาท่าทางจึงเคลื่อนไหวดิ้นรนด้วยความปรารถนาจะแสวงหาความสุขอาการขาดสติต่างๆจึงปรากฏออกมาทางกิริยาวาจาและบุคลิกภาพเพราะความไม่รู้ในทุกข์และสมุทัยที่เหม่อเผลอไม่งดงามด้วยอาการต่างๆหากผู้มีสติปัญญาเข้าใจถึงความไม่สมบูรณ์ไม่คงที่หรือทุกขลักษณะในแต่ละขณะของแต่ละชีวิตได้จิตใจจึงเกิดความเมตตาและละการเพ่งโทษเอาผิดไม่เอาเรื่องกับทุกขลักษณะหรืออาการอันไม่อาจจะเป็นดั่งใจได้เหล่านั้นมาปรุงแต่งสร้างเรื่องทุกข์ขึ้นในใจจึงเกิดอาการให้อภัยขจัดความเร่าร้อนออกจากใจมีความสงบเย็นเป็นผลลัพธ์ดังนั้นความเมตตาจึงเป็นลักษณะของผู้มีสติปัญญาแต่ความเพ่งโทษเป็นลักษณะของผู้ขาดสติปัญญาสร้างทุกข์ภัยให้แก่ร่างกายวิญญาณที่ไปจ้องจับผิดทำให้เกิดเวทนาอารมณ์ไปในทางร้ายเก็บจดจำแต่เรื่องไม่ดีของผู้อื่นและคิดปรุงแต่งไปในทางไม่ดีอันเป็นผลร้ายต่อตนเองเป็นการสร้างความทุกข์อีกระดับให้กับชีวิตคือสร้างสมุทัยหรือตัณหาอยากให้ทุกสิ่งเป็นดังใจเป็นการได้ทุกซ่อนทุกอย่างไม่สมควรจะต้องได้รับหากไม่สร้างความเพ่งโทษขึ้นมาหรือขาดสติวางความเพ่งโทษเอาไว้ในใจส่วนผู้มีสติปัญญาที่วางเมตตาไว้ในใจอย่างเข้าใจความเป็นจริงทำให้จิตใจได้รับความสุขสงบเย็นเป็นผลลัพธ์และแบ่งปันความเข้าใจด้วยการให้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้อภัยและให้การสงเคราะห์เพื่อเกื้อกูลต่อทุกขลักษณะโดยไม่ถือโทษเอาผิดมีแต่จะคิดสงเคราะห์ต่อภาวะเหล่านั้นให้รอดพ้นปลอดภัยไปสู่ความสุขการวางเมตตาไว้ในใจอยู่เสมออย่างไม่เผลอเป็นการนำสติมารักษาใจที่ปกติอยู่แล้วให้ได้รับความสุขและความเมตตาปรารถนาให้สรรพชีวิตอื่นได้รับความสุขเป็นการนำความเบิกบานกว้างขวางมาสู่จิตใจไม่ว่าจะเป็นที่แห่งใดก็จะได้พบเห็นแต่สิ่งดีงามด้วยความพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขและไม่เพิ่มอาหารให้แก่กิเลสอสวะจึงมีแต่ความพัฒนาความสุขอันประณีตให้สูงขึ้นสู่ความสิ้นอสวะคือเห็นถูกว่ากายใจไม่ใช่เราและละความเห็นฝันใฝ่ที่จะเป็นอะไรและละความยึดถือในทิฏฐิต่างๆมาเป็นตัวตนทำให้พ้นจากเปลือกนอกห่อหุ้มจิตใจในอสวะทั้งหลายเปิดเผยให้เห็นธรรมชาติเดิมแท้แห่งจิตใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสเปี่ยมล้นด้วยสันติสุขแต่ดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วอันสมควรที่จะได้รับ

สุขเพราะออกจากภัยสงครามเก่าใต้เปลือกใหม่ออกจากภัยไม่ปรุงแต่งหากเรามีปัญญาสังเกตจนพบเห็นว่าภาพยนตร์ทุกเรื่องที่อิงประวัติศาสตร์มักจะมีการแก่งแย่งผลประโยชน์ด้วยความโลภและก่อสงครามทะเลาะวิวาทกันด้วยความโกรธและขัดแย้งในผลประโยชน์เพราะมีความหลงมัวเมาในลาภยศสรรเสริญหรือหลงว่าเป็นแผ่นดินนี้ทรัพย์สินของใช้เหล่านี้เป็นของเราไปจนถึงบุคคลและสัตว์เหล่านี้เป็นของเราไปจนถึงการสร้างภาพยนตร์ถึงโลกอนาคตก็ไม่พ้นไปจากภาพรวมของเรื่องราวเหล่านี้เพียงแต่เปลี่ยนชุดเปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนกลยุทธ์พลิกแปลงไปเท่านั้นซึ่งอาจตกใจว่าแม้พฤติกรรมที่มนุษย์ในปัจจุบันทำอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในชุดสูทสุดหรูหรือนุ่งผ้าถุงโจงกระเบนไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนเปลือกอาภรณ์เป็นเช่นไรกระบวนการเหตุปัจจัยที่ต้องแก้ปัญหาพื้นฐานของธาตุสี่ดิ้นรนแสวงหาอาหารการกินและที่อยู่อาศัยจึงทำให้ต้องแก่งแย่งหักหลังหลอกลวงเจ้าเล่ห์ข่มเหงคดโกงไปจนถึงการก่อสงครามจากกลุ่มชนองค์กรต่อองค์กรไปจนถึงระดับประเทศแม้แต่การสร้างภาพยนตร์ที่สมมติถึงเหตุการณ์ในอนาคตก็ยังหนีไม่พ้นสงครามต่างดาวซึ่งมีมูลเหตุมาจากการอยากมีอยู่อยากเป็นโน่นเป็นนี่ทั้งสิ้นหากเห็นภัยว่ามีแต่ทุกขลักษณะอันไม่คงที่ของสรรพสิ่งตั้งแต่ธาตุสี่ที่ไหลเวียนเปลี่ยนแปลงไปในจักรวาลไม่ได้มีใครอยู่ในธาตุสี่เหล่านั้นจริงนอกจากความไม่รู้ที่หลงยึดว่าธาตุสี่ที่ประกอบเป็นรูปร่างเหล่านั้นเป็นเราหรือเป็นเขาจึงได้อยากทำร้ายเขาเพื่อเราขึ้นมาการเห็นภัยในความหลงผิดซึ่งเข้าไปยึดวัตถุแวดล้อมรายรอบว่าเป็นเราการยึดการรับรู้วัตถุที่สมมติเรียกเหล่านั้นว่าจิตใจที่รับรู้รู้สึกจดจำและนำมาคิดได้อันเป็นกระบวนการพลังงานนามธรรมทางธรรมชาติที่อาศัยการรับรู้รูปธรรมจึงเกิดมีขึ้นหากไม่มีรูปธรรมเหล่านั้นให้รับรู้จะเกิดนามธรรมที่รับรู้รูปไปได้อย่างไรหากรูปธรรมหรือธาตุสี่ที่ถูกรับรู้ไม่ใช่ตัวตนอาการของการรับรู้เหล่านั้นจะเป็นตัวตนไปได้อย่างไรการมีสติปัญญาเห็นภัยจากการเข้าไปหลงยึดมั่นรูปนามเหล่านั้นว่าเป็นเราเห็นภัยในการหลงปรุงแต่งได้เสียในรูปนามเหล่านั้นซึ่งต้องวนเวียนอยู่กับการเกิดปรุงแต่งชอบชังเกิดความโลภอยากได้เกิดการอยากประทุษร้ายเกิดการอยากเป็นโน่นเป็นนี่ซึ่งไม่มีใครได้หรือใครเป็นอะไรจริงจังนอกจากรูปธรรมที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเคลื่อนไหวไปบนความว่างเท่านั้นซึ่งจิตเดิมแท้นั้นก็มีธรรมชาติเป็นความว่างที่ปกติสันติสุขมาก่อนที่จะมาเติมความปรุงแต่งชอบชังไปในภายหลังก่อนรู้จักว่าสิ่งใดมาก่อนสิ่งใดมาหลังจะไม่หลงถลำเข้าไปในความคิดปรุงแต่งชอบชังในรูปนามที่โชยผ่านเข้ามาในจิตใจเป็นรัดลอกตามเหตุปัจจัยที่มากระทบหากมีสติจำสภาวะได้ว่าอาการปกติของจิตใจนั้นมีอยู่ก่อนอาการปรุงแต่งชอบชังเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาจากทัศนคติผลประโยชน์ทิฏฐิมานะว่าเป็นเราสูงส่งเขาต่ำต้อยความหลงปรุงแต่งที่คลุกเคล้าด้วยองค์ประกอบเหล่านี้นี่เองเป็นสิ่งที่โชยผ่านเข้ามาในความคิดผิดวิปลาสในภายหลังซึ่งไม่ใช่สิ่งที่มีประโยชน์มีแต่เกิดโทษเกิดภัยพิบัติที่ปรุงแต่งความร้อนรุ่ม
ขุ่นมัวเศร้าหมองเข้ามาบดบังใจเดิมที่ปกติอยู่แล้วการเห็นโทษเห็นภัยในความปรุงแต่งเป็นการออกจากการเกิดคือพอเผลอเกิดความปรุงแต่งขึ้นมีสติปัญญารู้เท่าทันการปรุงแต่งจะดับเกิดจิตดวงใหม่ที่มีความปกติสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นธรรมชาติเดิมแห่งความปกติสุขที่สมควรจะได้รับในปัจจุบัน

มีแต่จิตปรุงปั้นนอกนั้นไม่มีคิดว่าเขาพูดถูกผิดก็จิตคิดพิจารณาว่านั่นดีนี่เลวก็จิตตัดสินหลงไหลว่าชอบไม่ชอบก็จิตหลงปรุงสมมุติว่ายิ่งใหญ่ต่ำต้อยก็จิตปรุงหลงว่าเป็นเราเขามีก็จิตหลงมีแต่จิตปรุงแต่งหลงสมมุติบัญญัติสร้างเรื่องนอกจากนั้นไม่มีอะไรเป็นธรรมชาติเดิมบริสุทธิ์เพราะอะไรทั้งหลายล้วนแต่ชื่อสมมุติสิ่งพยายามอธิบายความไม่มีก็ยิ่งมีมีแต่จิตปรุงเรื่องปั้นนอกนั้นไม่มีสายฝนดุจได้แก้วเชื่อมฟ้าเชื่อมน้ำทันทีที่หนึ่งเม็ดฝนหยดกระทบต้องผิวน้ำกลับรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกับม่วงมหันต์นบทันทีที่ความรู้สึกตัวกระทบจิต

อุทัพพยายานและมัคคามัคคยานทัศนวิสุทธิผู้ที่บรรลุสัมมาสนญาณสามารถรู้เห็นพระไตรลักษณ์ของรูปนามในปัจจุบันโดยประจักษ์และอนุมานรู้พระไตรลักษณ์ของรูปนามอื่นได้โดยไม่ต้องจดจ้องมากนักในลำดับนั้นวิปัสสนุเปขาคือความวางเฉยด้วยเห็นแจ้งประจักษ์ในความเกิดขึ้นและดับไปอันเป็นเบื้องต้นที่สุดของรูปนามในปัจจุบันขณะย่อมเกิดขึ้นวิปัสสนุเปขาดังกล่าวได้ชื่อว่าอุทัพพยายานคือปัญญารู้เห็นเกิดขึ้นและดับไปของรูปนามปัจจุบันดังคัมภีร์วิสุทธิมรรคอธิบายลักษณะของวิปัสสนุเปขาว่า 1. อุเบกขาคือความเป็นกลางในการพิจารณาซึ่งปรากฏอย่างนี้ว่าขันห้าใดมีอยู่ปรากฏอยู่ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมละขันห้านั้นย่อมได้อุเบกขาอุเบกขานี้ชื่อว่าวิปัสสนุเปขา 2. อุเบกขาทั้งสองนั้นคือวิปัสสนุเปกขาและสังขารุเปกขาเป็นปัญญานั้นเทียวต่างกันโดยหน้าที่แบ่งเป็นสองอย่าง 3. เปรียบเหมือนบุรุษถือไม้เท้ารูปกีบแพะแล้วค้นหางูที่เลื้อยเข้าไปในเรือนเวลาเย็นพบงูนั้นซ่อนอยู่ในลังแกรบใคร่ครวญอยู่ว่าจะเป็นงูหรือไม่ใช่ครั้นเห็นลายดอกจันทร์สามแฉกแล้วก็หมดสงสัยหลังจากนั้นย่อมเกิดความเป็นกลางในการพิจารณาว่าจะเป็นงูหรือไม่ใช่งูฉันใด 4. เมื่อผู้ปรารภวิปัสสนาเห็นประจักษ์ลักษณะทั้ง3ด้วยวิปัสสนาญาณแล้วความวางเฉยในการพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นต้นของสังขารย่อมเกิดขึ้นฉันนั้น5. ความวางเฉยนี้ชื่อว่าวิปัสสนุเปกขาในเบื้องแรกของการปฏิบัติมักไม่สามารถรู้เห็นได้ว่ารูปนามปัจจุบันไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนซึ่งเกิดความยินดีพอใจขันว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนแต่เมื่อวิปัสสนาญาณมีกำลังในระดับสัมมาสนญาณแล้วเขาย่อมเห็นประจักษ์รูปนามปัจจุบันว่าอยู่ในกฎของพระไตรลักษณ์ได้โดยไม่ยากนักในขณะนั้นความยินดีพอใจขันว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนย่อมอันตรธานไปต่อจากนั้นเขาย่อมรู้เห็นความเกิดดับอย่างรวดเร็วของรูปนามพร้อมด้วยความทุกข์และไม่ใช่ตัวตนการรู้เห็นพระไตรลักษณ์ในระดับอุทัพพยายานนี้เป็นการสละความยินดีพอใจขันว่าเที่ยงเป็นต้นและยังเป็นการปล่อยวางขันอีกด้วยจึงจัดเป็นอุเบกขาอย่างหนึ่งที่ชื่อว่า

สะเก็ดไฟดับวูบไปดังคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคกล่าวว่าปัญญาในการรู้เห็นความแปรปรวนของสภาวะธรรมปัจจุบันชื่อว่าปัญญารู้เห็นความเกิดดับ 1. รูปที่กำลังเกิดขึ้นชื่อว่ารูปปัจจุบัน 2. ลักษณะเกิดขึ้นของรูปปัจจุบันนั้นชื่อว่าความเกิดขึ้น 3. ลักษณะความแปรปรวนชื่อว่าความดับไป 4. การรู้เห็นความเกิดขึ้นและดับไปชื่อว่าอุทัพพยญาณในคัมภีร์มหาดีกาของวิสุทธิมรรคอธิบายเรื่องนี้ว่าพึงกระทำความใส่ใจในการรู้เห็นความเกิดดับของสภาวะธรรมที่เป็นสันตติปัจจุบันหรือขณะปัจจุบันไม่พึงกระทำความใส่ใจการรู้เห็นความเกิดดับของสภาวะธรรมที่เป็นอดีตหรืออนาคตฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าคำว่าชาตังแปลว่ารูปที่กำลังเกิดขึ้นหมายความว่ากำลังปรากฏสภาวะของตน 2. ขึ้นชื่อว่ารูปปัจจุบันเป็นรูปที่นับเข้าในขณะทั้ง3อันกำลังเกิดขึ้นอยู่ 3. แต่บุคคลกำหนดรู้รูปดังกล่าวได้ยากในเบื้องต้นดังนั้นจึงควรกระทำความใส่ใจการรู้เห็นโดยความเป็นสันตติปัจจุบันข้อความข้างต้นอธิบายได้ว่ารูปที่กำลังเกิดขึ้นจริงในขณะปัจจุบันนั้นเป็นปัจจุบันที่ประกอบด้วยความเกิดขึ้นความตั้งอยู่และความดับไปไม่ใช่สันตติปัจจุบันคือปัจจุบันที่ต่อเนื่องจากอดีตที่เพิ่งดับไปหรืออัตตาปัจจุบันคือปัจจุบันโดยระยะกาลแต่บุคคลสามารถรู้เห็นความเกิดดับของรูปนามโดยสันตติปัจจุบันเวลาเริ่มเกิดอุทัพพยญาณต่อเมื่อญาณนี้แก่กล้าแล้วจึงสามารถรู้เห็นความเกิดดับโดยขณะปัจจุบันได้ขณะปัจจุบันและสันตติปัจจุบันรูปที่ปรากฏทางร่างกายในขณะพองยุบนั่งเดินเหยียดคู้รูปปัจจุบันกำลังเกิดขึ้นจริงๆขณะเริ่มเกิดขึ้นของรูปเหล่านี้ชื่อว่าอุทธะขณะหมดสิ้นไปชื่อว่าวยะรวมสองบทเป็นอุทัพพยะอุทัพพยญาณคือการรู้เห็นเบื้องต้นและที่สุดของรูปแต่ละอย่างโดยไม่ปะปนกันโดยเริ่มรู้เห็นความเกิดดับของรูปต่อเนื่องเป็นสันตติปัจจุบันผู้เริ่มบรรลุอุทัพพยญาณย่อมสามารถรู้เห็นอากัปกิริยาทางร่างกายที่แตกต่างกันเป็นคนละอย่างเช่นสภาวะพองต่างจากสภาวะยุบสภาวะยุบต่างจากสภาวะพองสภาวะเหยียดต่างจากสภาวะคูสภาวะคูต่างจากสภาวะเหยียดสภาวะย่างเท้าซ้ายต่างจากสภาวะย่างเท้าขวาเมื่อญาณนี้แก่กล้าแล้วผู้ปฏิบัติย่อมรู้เห็นความเกิดดับอย่างรวดเร็วของรูปที่เป็นขณะปัจจุบันโดยประจักษ์ว่าสภาวะพองยุบนั่งเดินเหยียดคู้เคลื่อนไหวเกิดดับเร็วมากเหมือนฟองน้ำที่เกิดจากเมล็ดฝนที่ตกลงเป็นผิวน้ำและแตกกระจายไปแม้ในขณะเห็นและได้ยินเป็นต้นเขาย่อมรู้เห็นความเกิดดับอย่างรวดเร็วของรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินจักขุประสาทรูปหรือโสตประสาทรูปเป็นต้นในขณะนั้นเขาไม่สามารถบริกรรมให้ทันความเกิดดับปรากฏในปัจจุบันขณะได้จึงควรรู้เท่าสภาวะเกิดดับที่ตนพบอยู่นั้นนอกจากนี้การรู้เห็นความเกิดขึ้นดับไปของเวทนาเป็นต้นโดยสันตติปัจจุบันหรือขณะปัจจุบันจะเป็นอุทัพพยญาณเช่นเดียวกันจำแนกได้เป็นเวทนาปัจจุบัน
คือความรู้

ึกปรากฏในขณะเห็นได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสหรือนึกคิดเรื่องราวต่างๆสัญญาปัจจุบันคือความจำได้หมายรู้ที่ปรากฏในขณะนั้นวิญญาณปัจจุบันคือการรู้อารมณ์ทางทวารหกอันได้แก่การเห็นเป็นต้นสังขารปัจจุบันคือนามธรรมอื่นนอกเหนือจากเวทนาสัญญาและวิญญาณอันเป็นการปรุงแต่งเพื่อทำกิริยาเห็นและได้ยินเป็นต้นเช่นผัสสะการกระทบระหว่างจิตกับอารมณ์เหมือนจิตเข้าไปหาอารมณ์หรืออารมณ์เข้าไปหาจิตเจตนาความตั้งใจเป็นการกระตุ้นให้จิตรู้อารมณ์เหมือนวิ่งเข้าไปหาอารมณ์หรือสั่งการว่าจงเห็นจงได้ยินวิตกความตรึกคือการน้อมจิตไปสู่อารมณ์วิจารความตรองคือการเคล้าคลึงอารมณ์ปิติความอิ่มใจปัสสัทธิความสงบศรัทธาความเชื่อมั่นเลื่อมใสสติความระลึกรู้เท่าทันวิริยะความเพียรสมาธิความตั้งมั่นปัญญาความรู้เห็นโดยประจักษ์โภคะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงโดยสำคัญผิดว่ารูปนามเป็นสิ่งดีงามมานะความถือตัวอุทธัจจความฟุ้งซ่านทิฏฐิความเห็นผิดโดยสำคัญว่ารูปนามเป็นอัตตาตัวตนวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในทางที่ผิดดังข้อความในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามักว่า 1. เวทนาที่กำลังเกิดขึ้นชื่อว่าเวทนาปัจจุบัน 2. สัญญาที่กำลังเกิดขึ้นชื่อว่าสัญญาปัจจุบัน 3. สังขารที่กำลังเกิดขึ้นชื่อว่าสังขารปัจจุบัน 4. วิญญาณที่กำลังเกิดขึ้นชื่อว่าวิญญาณปัจจุบัน 5. ขณะที่เกิดขึ้นของวิญญาณปัจจุบันนั้นชื่อว่าความเกิดขึ้น 6. ลักษณะความแปรปรวนชื่อว่าความดับไป 7. การรู้เห็นความเกิดขึ้นและดับไปชื่อว่าอุทัพพยญาณลักษณะของเวทนาเป็นต้นโดยสันตติปัจจุบันเป็นการรู้เห็นความเกิดดับของเวทนาเป็นต้นนั้นโดยการสืบต่อในแต่ละขณะจำแนกเป็นสันตติปัจจุบันของเวทนาปรากฏในขณะที่รู้สึกว่าทุกข์หรือสุขแตกต่างกันเช่นความสบายต่างจากความเมื่อยความร้อนความเจ็บปวดความชาในขณะที่ความสบายมีขึ้นต่อจากความเมื่อยที่หายไปความเมื่อยต่างจากความสบายในขณะที่ความเมื่อยมีขึ้นต่อจากความสบายที่หายไปสันตติปัจจุบันของสัญญาปรากฏในขณะที่จำได้หมายรู้รูปหรือเสียงเป็นต้นทีละอย่างสันตติปัจจุบันของสังขารปรากฏในขณะที่พยายามทำอากัปกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งทีละอย่างสันตติปัจจุบันของวิญญาณปรากฏในขณะที่รู้รูปหรือเสียงเป็นต้นทีละอย่างลักษณะของเวทนาเป็นต้นโดยขณะปัจจุบันเป็นการรู้เห็นความเกิดดับอย่างรวดเร็วของเวทนาเป็นต้นเหล่านั้นเช่นความเมื่อยเกิดขึ้นและดับไปโดยสภาวะที่เกิดครั้งแรกครั้งที่สองและครั้งที่สามเป็นต้นปรากฏอย่างต่อเนื่องไม่ปะปนกันโดยเหมือนเป็นจุดเล็กๆที่เกิดดับอย่างรวดเร็วแม้สัญญาเป็นต้นโดยขณะปัจจุบันก็เช่นเดียวกันในขณะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมไม่สามารถบริกรรมให้ทันความเกิดดับที่ปรากฏในปัจจุบันขณะได้จึงควรรู้เท่าสภาวะเกิดดับที่ตนพบอยู่เท่านั้นในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคยังจำแนกขันธ์ห้าออกเป็นทวารหกอารมณ์หกวิญญาณหกผัสสะหกและทวารหกเป็นต้นทีละอย่างโดยพิสดารด้วยคำว่าเจ
ชาตังจักขุปัจจุปนังจักขุประสาทที่กำลังเกิดขึ้นชื่อว่ารูปปัจจุบันชาตังโสตังปัจจุปนังโสตประสาทที่กำลังเกิดขึ้นชื่อว่ารูปปัจจุบันเป็นต้นในที่นี้จะไม่กล่าวไว้ตามนั้นทั้งหมดเพื่อไม่ให้เยื่อเยอะเกินไปบุคคลที่รู้เห็นความเกิดดับของรูปนามโดยประจักษ์ในปัจจุบันตามในที่กล่าวมาแล้วย่อมเข้าใจว่ารูปนามที่เกิดดับอย่างรวดเร็วนี้เมื่อยังไม่เกิดขึ้นก็มิได้มาจากที่ใดที่หนึ่งเมื่อเกิดขึ้นอยู่ก็มิได้ย้ายมาจากที่ใดที่หนึ่งเมื่อดับก็ไม่ได้ไปรวมตัวกันที่ใดที่หนึ่งเป็นสภาวะที่เกิดดับตามปัจจัยแล้วดับไปณตรงนั้นเองและรู้เห็นต่างไปจากเวลาก่อนปฏิบัติธรรมที่เข้าใจผิดว่ารูปเที่ยงปราศจากความดับไปเช่นมือที่คู้เข้ามาเป็นมือของตนในขณะก่อนจะคู้ขณะคู้และขณะคู้เข้ามาแล้วแม้สภาวะพองยุบนั่งยกย่างเหยียบและสภาวะเห็นเป็นต้นก็เช่นเดียวกันการรู้เห็นความเกิดดับอย่างรวดเร็วนี้เป็นลักษณะของอุทัพพยญาณที่แก่กล้าการอนุมานรู้ลักษณะเกิด25และขณะดับ25โดยเหตุปัจจัยนอกจากนี้ในบางขณะผู้ปรารภความเพียรอาจอนุมานรู้ลักษณะเกิด25คือความเกิด5คูณขันธ์5และลักษณะดับ25ของขันธ์5โดยเหตุปัจจัยดังข้อความในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามักว่า 1. ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมรู้เห็นความเกิดขึ้นของขันธ์5ย่อมรู้เห็นลักษณะ25 2. ผู้รู้เห็นความดับไปของขันธ์5ย่อมรู้เห็นลักษณะ25 3. ผู้รู้เห็นความเกิดขึ้นและดับไปของขันธ์5ย่อมรู้เห็นลักษณะ50ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมรู้เห็นความเกิดขึ้นของรูปขันธ์เพราะเป็นสภาพเกิดจากเหตุปัจจัยว่ารูปเกิดขึ้นเพราะความเกิดของอวิชชาตัณหากรรมและอาหาร 2. แม้ผู้รู้เห็นลักษณะเกิดขึ้นอยู่ก็รู้เห็นความเกิดของรูปขันธ์ 3. ผู้รู้เห็นความเกิดขึ้นของรูปขันธ์ย่อมรู้เห็นลักษณะทั้ง5เหล่านี้ลักษณะ5ประการที่รู้เห็นได้ในความเกิดขึ้นของรูปขันธ์โดยเหตุปัจจัยคือ 1.รูปเกิดขึ้นเพราะมีอวิชชาในขณะทำกรรมเมื่อชาติก่อน 2. รูปเกิดขึ้นเพราะมีตัณหา 3. รูปเกิดขึ้นเพราะมีกรรม 4. รูปเกิดขึ้นเพราะมีอาหารที่กลืนกินในปัจจุบัน 5. ความเกิดขึ้นของรูปปัจจุบันที่ตนกำหนดรู้อยู่ 1. ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมรู้เห็นความดับไปของรูปขันธ์เพราะเป็นสภาพดับเหตุปัจจัยว่ารูปดับไปเพราะความดับของอวิชชาตัณหากรรมและอาหาร 2. แม้ผู้รู้เห็นลักษณะดับไปอยู่ก็รู้เห็นความดับของรูปขันธ์ 3. ผู้รู้เห็นความดับไปของรูปขันธ์ย่อมรู้เห็นลักษณะทั้ง5เหล่านี้ลักษณะ5ประการที่รู้เห็นได้ตามความดับไปของรูปขันธ์โดยเหตุปัจจัยคือ 1. รูปดับไปเพราะไม่มีอวิชชาเนื่องจากอวิชชาถูกขจัดโดยเด็ดขาดด้วยอรหัตตมรรค 2. รูปดับไปเพราะไม่มีตัณหา 3. รูปดับไปเพราะไม่มีกรรม 4.รูปดับไปเพราะไม่มีอาหารที่จะกลืนกินในปัจจุบัน 5. ความดับไปของรูปปัจจุบันที่ตนกำหนดรู้อยู่พระบรมศาสดายังทรงแสดงลักษณะเกิด5
และลักษณะดับ5ไว้ในนามขันธ์4เหมือนกับรูปขันธ์แต่มีข้อแตกต่างกันในลักษณะที่4ของเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์เป็นเพราะความเกิดของผัสสะเพราะความดับของผัสสะและลักษณะที่4ของวิญญาณขันธ์เป็นนามรูปสมุทยาเพราะความเกิดของรูปนามนามรูปนิโรธาเพราะความดับของรูปนามโดยประการที่กล่าวมานี้ขันธ์แต่ละอย่างมีลักษณะเกิด5ลักษณะดับ5รวมเป็นลักษณะ10ดังนั้นขันธ์5จึงมีลักษณะเกิด25ลักษณะดับ25ลักษณะรวมเป็นลักษณะ50ลักษณะเกิดเป็นความอุบัติขึ้นของขันธ์5ลักษณะดับเป็นความแตกสลายของขันธ์5ผู้ที่กำหนดรู้สภาวะธรรมปัจจุบันย่อมเห็นประจักษ์ความเกิดขึ้นและดับไปของขันธ์ที่กำหนดอยู่และในบางขณะอาจอนุมานรู้ลักษณะดังกล่าวของขันธ์อื่นๆในระหว่างปฏิบัติธรรมการอนุมานรู้ดังกล่าวไม่ใช่การเห็นประจักษ์เป็นเพียงความเข้าใจได้ว่ารูปเกิดขึ้นเมื่ออวิชชาเป็นต้นยังมีอยู่และดับไปเมื่ออวิชชาเป็นต้นดับไปแล้วดังนี้เป็นต้นดังหลักฐานในคัมภีร์มหาดีกาของวิสุทธิมรรคและมีคำอธิบายตามลำดับดังนี้1อันหนึ่งในเรื่องนี้ลำดับแรกคนกล่าวว่าการรู้เห็นความเกิดดับของนามขันธ์พึงมีได้ด้วยอัตตาปัจจุบันและสันตติปัจจุบันไม่พึงมีด้วยขณะปัจจุบัน 2. การรู้เห็นความเกิดดับโดยขณะปัจจุบันไม่พึงมีตามความเห็นของบุคคลเหล่านั้นข้อความว่าการรู้เห็นความเกิดดับของนามขันธ์พึงมีได้ด้วยอัตตาปัจจุบันและสันตติปัจจุบันไม่พึงมีด้วยขณะปัจจุบันหมายความว่านามขันธ์ที่เป็นลักษณะปัจจุบันเป็นวิปัสสนาจิตตุบาทที่รู้เท่าทันสภาวะธรรมปัจจุบันการรู้เห็นความเกิดดับของจิตตุบาทปัจจุบันจึงควรรู้ด้วยจิตตุบาทดวงเดียวกันนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เหมือนกันทำปลายนิ้วเดียวกันให้จรดกันดังนั้นจึงมีผู้เห็นว่าผู้ปฏิบัติธรรมไม่สามารถรู้เห็นความเกิดดับของนามขันธ์ได้โดยขณะปัจจุบันได้แม้ความเห็นข้างต้นจะมีเหตุผลที่สมควรแต่ขัดแย้งกับพระบาลีที่ระบุถึงขณะปัจจุบันว่าแม้ผู้รู้เห็นลักษณะเกิดขึ้นอยู่ก็รู้เห็นความเกิดของรูปขันธ์แม้ผู้รู้เห็นลักษณะดับไปอยู่ก็รู้เห็นความดับไปของรูปขันธ์ธรรมเหล่านั้นปรากฏอยู่แก่เขาย่อมเกิดขึ้นปรากฏอยู่ย่อมตั้งอยู่ปรากฏอยู่ย่อมดับไปคำว่าปัสสันโตรู้เห็นอยู่สำเร็จรูปมาจากทิสธาตุบวกออ่างปัจจัยบวกอันตะปัจจัยเป็นคำแสดงปัจจุบันการโดยขณะปัจจุบันเพราะอันตะปัจจัยในคำนี้ลงในปัจจุบันการด้วยสูตรในกัจจายนะไวยากรณ์ว่าวัตมาเนมานันตาเมื่อปรากฏปัจจุบันการลงมานะและอันตะปัจจัยคำว่าวิธิตาปรากฏอยู่สำเร็จรูปมาจากวิทธาตุภาเวมีปรากฏบวกต่อเต่าปัจจัยในปัจจุบันการด้วยสูตรในกัจจายนะไวยากรณ์ว่าพุทธมาทิเถกัตริเมื่ออัฏฐะของพุทธธาตุและคมุธาตุเป็นต้นปรากฏอยู่ให้ลงตะปัจจัยในกัตตุสาธนะในคัมภีร์อรรถกถาอธิบายเรื่องนี้ว่าขณะเกิดขึ้น
ตั้งอยู่และดับไปของนามธรรมที่เพิ่งเกิดดับไปย่อมปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติธรรมเหมือนกำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปดังนั้นจึงตรัสว่าวิทิตาอุปชันติปรากฏอยู่ย่อมเกิดขึ้นเป็นต้นมติดังกล่าวจึงขัดแย้งกับพระบาลีและคำอธิบายในคัมภีร์อรรถกถาอีกทั้งไม่สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติธรรมตามที่พระฎีกาจารย์ได้แสดงคัดค้านไว้ว่า 1. อาจารย์ท่านอื่นกล่าวว่าในการรู้เห็นความเกิดดับโดยเหตุปัจจัยผู้ปฏิบัติธรรมย่อมรู้เห็นว่าเวทนาเป็นต้นมีปรากฏอยู่เพราะอวิชชาเป็นต้นเป็นเหตุโดยทั่วไปในการทั้งหมดไม่จำแนกเป็นอดีตการเป็นต้นมิใช่เห็นประจักษ์ความเกิดขึ้นและรู้เห็นว่าเวทนาเป็นต้นนั้นไม่มีปรากฏอยู่เพราะไม่มีอวิชชาเป็นต้นมิใช่เห็นประจักษ์ความดับไปแต่ในการรู้เห็นความเกิดดับโดยปัจจุบันเขาย่อมรู้เห็นความเกิดดับของรูปนามปัจจุบัน 2. ความเห็นนั้นสมควร 3. เพราะเมื่อเขากำหนดรู้รูปธรรมและนามธรรมว่าเกิดขึ้นและดับไปโดยความเป็นสันตติปัจจุบันความเกิดดับย่อมปรากฏโดยขณะปัจจุบันด้วยการบรรลุถึงความแก่กล้าชัดเจนของวิปัสสนาญาณในเมื่อภาวนามีกำลังมากตามลำดับข้อความนี้หมายความว่าการรู้เห็นความเกิดดับของนามขันธ์โดยเหตุปัจจัยว่าเวทนาเกิดขึ้นเพราะยังมีอวิชชาเวทนาดับไปเพราะไม่มีอวิชชาไม่ใช่การเห็นประจักษ์ความเกิดดับของนามขันธ์ปัจจุบันอย่างแท้จริงเป็นเพียงการอนุมานรู้โดยสามัญทั่วไปไม่แยกแยะความเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันว่าเวทนาเกิดขึ้นเพราะยังมีอวิชชาเวทนาดับไปเพราะไม่มีอวิชชาเป็นต้นแต่การรู้เห็นความเกิดดับของนามขันธ์ปัจจุบันเท่านั้นจึงเป็นการเห็นประจักษ์อย่างแท้จริงความเห็นที่พระฎีกาจารย์เอ่ยถึงนี้พบในคัมภีร์อรรถกถาของปฏิสัมภิทามรรคพระฎีกาจารย์ได้คัดค้านความเห็นนั้นแล้วสนับสนุนความเห็นของอาจารย์ท่านอื่นซึ่งได้รับการยอมรับทั่วไปเป็นสมณฉันท์ผู้ที่รู้เห็นความเกิดดับของรูปนามปัจจุบันโดยประจักษ์ได้แล้วย่อมอนุมานรูปนามที่เป็นอดีตและอนาคตได้ว่าเหมือนรูปนามปัจจุบันที่ตนพบเห็นโดยในว่ารูปนามในอดีตเกิดดับเหมือนรูปนามในปัจจุบันแม้รูปนามในอนาคตก็เกิดดับเหมือนรูปนามในปัจจุบันดังนั้นการรู้เห็นความเกิดดับของรูปนามปัจจุบันจึงเป็นหลักสำคัญในเรื่องนี้ดังคำนี้มหาฎีกาของวิสุทธิมรรคกล่าวว่าโดยแท้จริงแล้วบุคคลรู้เห็นความเกิดดับของสภาวะธรรมปัจจุบันแล้วต่อจากนั้นจึงควรนำในไปคืออนุโมทนาโดยอ้อมในสภาวะธรรมที่เป็นอดีตและอนาคตเมื่อผู้ปรารภความเพียรสามารถรู้เห็นความเกิดดับอย่างรวดเร็วของรูปนามในปัจจุบันได้แล้วย่อมเข้าใจว่าสภาวะธรรมที่ไม่มีอยู่ก่อนย่อมปรากฏขึ้นใหม่สภาวะธรรมที่ปรากฏแล้วย่อมดับสูญไปเขารู้สึกว่ารูปนามที่มาปรากฏใหม่ๆซึ่งดำรงอยู่เพียงชั่วขณะแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วเหมือนฟองน้ำที่เกิดจากเมล็ดฝนตกบนผิวน้ำย่อมแตกไปโดยเร็วรอยขีดที่บนผิวน้ำชั่วขณะแล้วก็สมานเข้าเหมือนเดิมสายฟ้าที่แลบออกจากกรีบเมฆหายไปด้วยความรวดเร็วหรือเสียงเครื่องยนต์ที่กำลังดังและหายไปด้วยความรวดเร็วเขาเห็นสังขารเหล่านั้นปรากฏในญาณว่าไม่มีแก่นสารเหมือนทองที่หนักเล่นกลเสกขึ้น
หรือความฝันที่คิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือวงกลมของดุลไฟที่แกว่งในเวลากลางคืนหรือนครหรือหมู่บ้านที่ถูกเนรมิตขึ้นหรือต่อมน้ำหรือปลีกล้วยเป็นต้นเขาชื่อว่าบรรลุตรุณวิปัสสนาคือวิปัสสนาระดับต้นซึ่งมีชื่อว่าอุทัพพยานุปัสสนาคือปัญญารู้เห็นความเกิดดับและได้ชื่อว่าอรัตถวิปัสสนาคือผู้เริ่มปรารภวิปัสสนาเพราะเริ่มวิปัสสนาภาวนาดังข้อความที่กล่าวว่าด้วยการรู้เห็นความเกิดดับเพียงนี้ผู้ปฏิบัติธรรมได้บรรลุวิปัสสนาญาณอย่างอ่อนอันดับแรกชื่อว่า 1. ด้วยการรู้เห็นความเกิดดับเพียงนี้ผู้ปฏิบัติธรรมได้บรรลุวิปัสสนาญาณอย่างอ่อนอันดับแรกชื่อว่าอุทัพพยานุปัสสนาที่แทงตลอดลักษณะ50ท่วนโดยอาการที่เห็นประจักษ์ว่าสภาวะธรรมที่ดับไปย่อมเกิดขึ้นและสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นย่อมถึงความดับไป 2. ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลนับได้ว่าเป็นผู้เริ่มปรารภวิปัสสนา 1. การพิจารณาที่ดำเนินไปโดยเนื่องด้วยการพิจารณาโดยความเป็นกลุ่มเป็นต้นไม่ชื่อว่าวิปัสสนาโดยตรง 2. แต่ปัญญาที่ดำเนินไปด้วยการรู้เห็นความเกิดดับเป็นต้นเท่านั้นจึงมีชื่อดังกล่าว

คือว่าทุกนั้นทุกคนนั้นบ่อยากได้ล่ะเรื่องทุกบ่อยากพบอยากเห็นแต่คนแต่มันมีไปจําอยู่ในตัวของตนทุกคนหรือว่ามันมีไปจําในโลกผู้ใดเกิดขึ้นมาแล้วต้องประสบพบทั้งนั้นถึงเรื่องทุกข์ทั้งหลายแต่คนไม่ค่อยคํานึงคิดถึงทุกข์พิจารณาถึงเรื่องทุกข์เพราะมันมีเครื่องระงับที่ท่านว่าปิริยาบถเป็นเครื่องระงับเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาทุกเกิดขึ้นมามันมีเครื่องระงับชั่วคราวเป็นเครื่องบังคับเครื่องบรรเทาชั่วคราวเปรียบเหมือนกับร้อนคนก็ว่าเป็นทุกข์กับเรื่องร้อนแต่ว่าถ้ามันร้อนมาแล้วก็อาบน้ำเสียเรียกคัดมาคัดเสียมันก็เย็นไปก็เข้าใจว่าสบายก็ลืมไปละหายไปละเนื้อมันหิวมันอยากอาหารได้อาหารมาทานซะเล็กๆน้อยๆเขานั่นก็แก้บรรเทาไปหน่อยก็เลยลืมทุกข์ไปซะเพราะฉะนั้นทั้งเรื่องทุกข์นี่มันเป็นของไปจำตัวอยู่ในตัวของเราทุกคนทุกไปจำคือทุกแก่ทุกเจ็บทุกป่วยทุกไข้ทุกหิวก็หายเจ็บไปถูกร้อนถูกหนาวกระทบร้อนกระทบเย็นเป็นของประจำทุกอันที่มันจรมากระซัวทุกถูกตัดลายกัดหรือถูกตบถูกต่อยถูกเป็นไข้เป็นเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นข้าวบางข่าวเรียกว่าทุกจรมาคนเราที่เกิดขึ้นมาในโลกอันนี้ที่พากันดิ้นรนค้นขวายทุกวิธีทางก็คือเพื่อต้องการหนีจากทุกดิ้นรนจะหนีจากทุกนี่จึงว่าทำเบื้องต้นคือปรารภทุกเหมือนกันให้ทำอะไรทั้งหมดสิ่งทุกอย่างน่ะจะทำยังก็ตามคือปรารภถึงเรื่องทุกข์ทั้งนั้นอยากหนีจากทุกข์ทั้งนั้นจึงค่อยพากันทำทำมาหาเลี้ยงชีพทุกวิถีทางทำมาค้าขายทำราชการบ้านเมืองจะต้องการอยากจะให้พ้นจากทุกข์คืออยากจะได้สิ่งของมาบำบัดทุกข์อาหารเครื่องนุ่งของห่มโดยเฉพาะคือเงินที่เรียกว่าปัจจัยสี่ปัจจัยสี่นี่เป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ชั่วครั้งชั่วคราวเป็นระยะระยะไปเราต้องอาศัยปัจจัยสี่เพราะอยู่ได้นี่เรียกว่าปรารภทุกข์เบื้องต้นทุกขันปรารภทุกขันต่อไปคือเห็นทุกข์ทั้งหลายแล้วนี่เราเป็นของเบื่อหน่ายพอเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องประสบพบอยู่ตลอดเวลาโมมีวันสิ้นสุดตายเมื่อใดใช่จึงค่อยจะพ้นไปเสียจากทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้พ้นในระยะชาตินี้ที่เกิดอยู่นี้ดังนั้นบางคนที่ทุกข์มากทุกข์เพราะความคับแค้นแน่นใจโมมีที่พึ่งอาศัยญาติมิตรบ่มีแล้วบ่มีผู้ใดจะเลี้ยวแลได้รับความลำบากจากกรรมเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีนึกทนทุกข์ทรมานด้วยประการต่างๆเขาทอดทิ้งทุกข์มากก็เห็นว่าโลกอันนี้บ่มีที่พึ่งอยากจะตายจ้ะทุกข์ถึงขนาดนั้นแล้วเลยอยากจะตายบางทีถึงกับฆ่าตนตายก็มีโดยเหตุที่เห็นโทษทุกบ่มีหนทางแก้ไขอันนั้นทุกอย่างบ่มีหนทางแก้ไขจนยอมสละจนยอมตายถ้าหากว่าทุกผู้ที่มีหนทางแก้ไขอย่างว่าน่ะมีปัจจัย4เป็นเครื่องบรรเทาเป็นระยะระยะไปผู้ที่พอบรรเทาไปได้
ก็เห็นว่าบ่มีทางสิ้นสุดอยู่ตลอดชีวิตทุกข์แล้วก็ทุกข์เล่าอยู่นั้นหายไปแล้วก็กลับเกิดขึ้นมาอีกผู้ที่เห็นโทษทุกข์อย่างนี้ถ้าพิจารณาทางถูกทางต้องคือเคยได้ยินได้ฟังคำคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทางพ้นทุกข์หรือสร้างคุณงามความดีอย่างใดมันก็ทุกข์แล้วเกิดขึ้นมาอยู่ในกองทุกข์แล้วล่ะจะทำอย่างไรได้ถ้าเกิดขึ้นมาใหม่อีกมันก็จะมาเป็นที่อยู่นี่แหละเกิดมาชาติได้พบได้ขึ้นมาเกิดมาอยู่นี้มันก็จะต้องเป็นอย่างที่เลยล่ะก็สร้างคุณงามความดีเทศนาให้ฟังว่าการสร้างคุณงามความดีนะถึงจะทุกข์มีอยู่มันก็ไม่ได้กังวลกับทุกข์เพราะไปยึดความดีเป็นที่พึ่งได้ทำบุญทำทานรักษาศีลฟังเทศน์ฟังธรรมอบรมกรรมฐานคนที่สร้างบุญสร้างกุศลกลุ้มอกกลุ้มใจทุกข์มากหากได้เขาสร้างคุณงามความดีก็สร้างบุญสร้างกุศลแล้วเราจะยึดเอาความดีนั้นเป็นที่พึ่งเพราะอันนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะให้พ้นจากทุกข์ทั้งหลายเราไปยึดเอาต้นเหตุที่จะให้พ้นจากทุกข์มั่นอยู่ในคุณงามความดีเป็นเอาทำทานรักษาศีลมั่นอยู่ในใจของตัวเองเสมอทางอันนี้ทางเดียวเท่านี้ทางที่จะพ้นจากทุกข์มีเส้นเดียวสายเดียวเท่านี้แหละยึดมั่นนั้นอยู่ถึงมันจะทุกข์สักเท่าไหร่อุตส่าห์อดทนคือไม่ได้กังวลยึดออกมาเป็นอารมณ์เจ็บใครได้ป่วยอุตส่าห์พยายามบกขาดทำทานบกขาดในการรักษาศีลบกขาดในการไหว้พระสวดมนต์บกขาดในการอบรมจิตทำสมาธิภาวนาเพราะเรื่องทั้งหลายนั้นมันทุกข์แก้มาว่ามีที่สิ้นที่สุดหนทางที่แก้มาแล้วมันบ่สุดเป็นเมื่อเรายึดเอาของดีคือคุณงามความดีที่ว่านี้เป็นเครื่องอยู่ทุกทั้งหลายนั้นเลยบ่มารบกวนใจมันบ่มารบกวนใจของผู้ที่ยึดเอาความดีนั้นเชื่อมั่นในความดีของตนนั้นทุกมันก็ทุกไปตามเรื่องของมันอันนี้วิธีแก้ทุกผู้ที่เห็นผู้มีอันระงับดับทุกข์ได้บรรเทาทุกข์ได้แล้วก็หาวิธีแก้สูงไปกว่านั้นอีกเพราะมันแก้แต่เสียชักได้ว่าหาปัจจัยชาติทั้ง4มาบำรุงอันนั้นมันแก้บ่มีมันแก้ชั้นต่ำขั้นต้นนั่นเป็นทางให้พ้นจากทุกข์ได้มีผู้มีปัญญาต้องหาแก้ขั้นดีขึ้นไปกว่านั้นอีกเลือกเอาขั้นสูงเข้าไปตรงนั้นอีกขั้นละเอียดเข้าไปตรงนั้นอีกแก้ด้วยวิธีสร้างความดีแก้ด้วยวิธีอบรมความดีคือบุญกุศลความชั่วทั้งหลายที่เราเฮ็ดไว้เราเฮ็ดไว้แล้วเราก็ทิ้งใช่แล้วเราก็บ่สร้างอีกความชั่วทั้งหลายนั้นเพราะความชั่วนั้นเป็นปัจจัยมาเกิดของทุกข์เพราะความชั่วทั้งหลายนั้นเป็นเวรเป็นกรรมนำให้มาเกิดแก่เจ็บตายนำให้มาได้ทนทุกข์ทรมานที่เราเรียกกันว่าเสวยวิบากเสวยกรรมแท้จริงคนเราเกิดขึ้นมานั้นมีทั้งกรรมดีกรรมชั่วยังค่อยได้เกิดอีกพวกเทพดาทั้งหลายก็ดีพวกพรหมพวกอินทร์พวกพรหมก็ดีที่ถือว่าได้ความสุขมากๆแต่ยังว่าคนอยากทำชั่วยังมีกรรมชั่วติดตัวไปสิทันเพราะเราถือว่ากรรมชั่วนำตัวมาเกิดเห็นนั้นเราจึงพยายามเว้นความชั่วถ้าหาผู้ตัวทุกข์ดังที่อธิบายมานี้แล้วจะพยายามเว้นจากความชั่วอยู่ตลอดเวลาท่านจึงแสดงถึงเรื่องศีลของพระอริยบุคคลคือผู้เห็นโทษในวัฏสงสารกันจริงๆจังๆแล้วแม้ถึงชีวิตก็ยอมสละแล้วก็ยอมทำความชั่ว
คือพระยอมขาดจากศีลนั่นเองนั้นกล่าวถึงเรื่องนิทานไว้ถึงเรื่องสองพี่น้องแม่ป่วยเขาว่าจำเป็นจะต้องไปหานกน้อยมาทำเป็นยาสองพี่น้องเขาเลยบ่ยอมทำบ่ยอมทำตามหมอเขาว่าพ่อกลัวบาปถ้าไปฆ่าน้องน้อยมาเยี่ยวยาแม่ของเขาแล้วแม่ต้องหายเขาก็จะได้รับบาปถึงยังไงแม่หายก็จะต้องตายอีกวันหนึ่งข้างหน้าเขามีปัญญาพิจารณาเห็นเองเขาเลยบ่ยอมสองพี่น้องเขาเลยบ่ยอมตายก็ยอมตายด้วยอำนาจสัจจะของจริงความดีของเขานั้นเขาที่ฐานถึงเรื่องความดีของเขาเลยเป่าแม่คนแม่ลงไปเลยหายจากโรคภัยไข้เจ็บแม่ของเขามีตัวอย่างผู้ที่เห็นโทษกันคักแม่แล้วเห็นโทษกันจริงจริงจังจังแล้วชีวิตจะดับศูนย์กระยองเพราะย้านมาเกิดอีกครั้งมาเกิดอีกแล้วนั่นมันว่าเป็นทุกข์น้อยนะคืออย่างพวกเรามาเกิดนี่ตั้งแต่เกิดมาจนป่านนี้คิดเพิ่งดูเรื่องการเจ็บการป่วยกระรอดล้มนอดตายมาจากหลายครั้งหลายหนปกติธรรมดาเป็นลมเป็นแรงกระนับบ่ถ้วนกระทบร้อนกระทบหนาวถูกแดดถูกฝนกระนับบ่ถ้วนเป็นทุกข์ทรมานหิวก็หายอยากน้ำอยากข้าวกระนับบ่ถ้วนเป็นโรคหูโรคตาโรคแคลเจ็บแคลเจ็บฟันเจ็บหูเจ็บตาเจ็บท้องเจ็บไส้ถ่ายท้องถ่ายไส้กระนับบ่ถ้วนถ้าหากว่าเราจะบันทึกใส่สมุดไว้ตั้งแต่เกิดมากระทั่งจนป่านนี้สมุดเล่มนึงหนาๆเกือบจะบนไว้บนเกือบจะมีบนเขียนเพราะกรรมเล็กน้อยให้มาเกิดเท่านั้นถ้ามาเกิดแล้วต้องได้รับมัดของทั้งหลายเหล่านี้ที่มีอยู่ในโลกใครจะไปได้รับบุญมีเจ้าคนอย่างที่ว่าเมื่อนี้แหละเจ็บตาเป็นตาต้อตาแดงเลือดที่เหงื่อถูกตาที่ผงถูกตาเข้าตาแมงไม้ตามตาเข้าตามีมาทุกคนนอนจะพอตาเอาถึงเรื่องหูเน่าหูหนองว่าถึงเรื่องแคลเจ็บแคลเจ็บฟันว่าถึงเรื่องเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บกระดูกเจ็บแข้งเจ็บขาว่าถึงเรื่องท้องเรื่องไส้เจ็บท้องเจ็บไส้ลงท้องลงไส้ว่าถึงเรื่องตีนถูกสะดุดสุดต่อน้ำปักน้ำทังน้ำบ่งน้ำปักน้ำแข็งนักบทวนแล้วอันที่เป็นถูกมัดอะไรของคนนี้ของที่มีอย่างไรดุต้องถูกมัดต้องได้ถูกมัดได้รับถูกมัดทุกคนโดยเฉพาะก็คืออากาศฤดูร้อนจะไปหาหนาวจะไปหาร้อนจะไปหาเย็นจะไปหาฝนจะไปหาหนาวจะไปหาร้อนปีหนึ่งเปลี่ยนสภาพอยู่3เทื่อใครเกิดขึ้นมาแล้วบ่ได้รับบ่มีจักคนในขณะที่มันเปลี่ยนเดินดูจะต้องได้กระทบกระเทือนเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข่อย่างน้อยก็สะบัดร้อนสะบัดหนาวเรื่องนั้นทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันมีอยู่ในโลกผู้ได้เกิดขึ้นมาแล้วต้องมาประสบผู้ได้เกิดขึ้นมาแล้วต้องมาผ่านของทั้งหลายเหล่านี้นี่เพราะความเกิดกรรมคือการทำความชั่วให้มาเกิดแล้วจะได้รับผลได้รับผลสนองคือเสวยวิบากนั้นนับบ่ถ้วนผู้เพิ่นเห็นชัดในใจเห็นโทษภัยในความเกิดว่ามันนำซึ่งโทษทุกข์มามากมายหลายอย่างหลายประการท่านจึงอุต
่าพยายามงดเว้นให้จากความชั่วคือว่าเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่เห็นแก่ความอยากของจิตเรากินแล้วคิดเป็นว่าเราไปลากเขามากินนั่นสิล่ะไปขโมยเขามากินนั่นสิเนี่ยเราคิดมันดูนะว่ากินนั่นไม่ใช่ปากแต่ท้องเราไปคืนเดียวก็พอคืนจ้ะยังหิวจ้ะยังกินเมื่อเช้าในกลางวันยังหิวยังอยากเมื่อแรงยังอยากจ้ะแล้วบุกคุ้มคาจ้ะนะบุกคุ้มมือเท่านั้นมากินเท่านึงเท่านั้นของที่รักก็มากินนี่อำนาจกรรมที่เรารักก็มากินแต่ต้องมาเกิดบ่แม่นมือเดียวได้ป่ะนี่อย่างอายุคนสมัยนี้60 70ปี80ปีตายตั้งแต่เกิดห้อยมือตายยัง60 70ปีคิดอยู่นึกเพราะอำนาจของกรรมที่นำมาเกิดแม้จะได้เสวยทนทุกข์ทรมานอยู่ตั้ง60 70ปีบ่แม่นแต่เท่านั้นตายไปแล้วยังสามารถจะไปทนทุกข์ทรมานในเป็นเปรตเป็นนรกตกนรกหมกใหม่ยิ่งจะต้านานยิ่งไปกว่านี้กินข้าวเดียวเท่านั้นน่ะกินที่เดียวท้องเดียวอิ่มเดียวคุณน่ะอันนี้สมมันยืดยาวคุณถ้าหากเราอดกั้นเสียอยากกินอยากได้บอกไปลักซอกงขโมยของไผ่ล่ะศึกษาเว้นน่ะเสียแล้วก็บอกขอตายไปหากินทั้งอื่นมันยังพอได้พอทดแทนในชีวิตให้เป็นไปแต่กรรมความชั่วแล้วก็บ่ได้ตัวของเราบ่ได้มาทนทุกข์เรื่องนั้นอีกกรรมนั้นก็จะบ่ได้มีอีกมันก็จะหมดสูญสิ้นไปเหตุนั้นท่านจึงยอมสละชีวิตตายจะดีกว่าหากเราบ่ได้กินมันจะตายใช่สมมติว่าเราเกิดมาอายุได้30 40ปีขึ้นมาทีละหากเราบ่ได้รักเขามากินน่ะมันจะตายใช่อายุที่ยังเหลืออยู่กับบ่มีเปล่า30 40ปีก็จะต้องตายถ้าเรียกว่ายังน้อยนิดเดียวแต่หากบ่ได้ไปทนทุกข์ในอนาคตนานทนทุกข์เพียง20 30ปีเท่านั้นแล้วก็ตายซะแล้วก็หมดเรื่องก็บ่ได้ทนทุกข์ในอนาคตข้างหน้าอีกตั้งเป็นหมื่นปีแสนปีเพื่อเห็นโทษคักในใจของตนอย่างนี้แล้วยอมสละได้มันเป็นได้ผู้คนพิจารณาเห็นโทษทุกข์จึงค่อยสร้างความดีได้ผู้ที่บ่เห็นชัดในใจสร้างความดีบ่ไหวเพราะเป็นอย่างเราของเล็กน้อยดอกนั่นก็เลยเลี้ยวไปทำไปเรื่อยไปมีผู้เห็นโทษทุกข์สร้างความดีสำหรับที่จะบ่ให้มาทนทุกข์ทรมานให้มาเกิดอีกต่อไปการอาศัยทุกข์คือกันอันนี้ทุกข์เห็นพิจารณาเห็นโทษทุกข์ส่วนละเอียดเข้าไปส่วนดีขึ้นไปสูงขึ้นไปอีกตัวเบื้องต้นงดเว้นเอาทุกข์มาเป็นอารมณ์คือกันเอาทุกข์มาเป็นเหตุให้พิจารณาคือกันอันนี้ผู้ที่ท่านพิจารณาสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกได้ทันเอาตัวทุกข์นี้คือกันต้องใช้ปัญญาละเอียดญาณพุทธเจ้าเทศนาไว้ในธรรมจักรทุกข์เป็นของคนกำหนดตรงนี้เห็นจริงแล้วครับทุกข์ตรงนี้ผู้ใดจิตเอาทิ่มได้เพราะเกิดขึ้นมาแล้วทิ่มบ่ได้เลยทุกข์คาอันยางอยู่ในตัวของใครมันทุกคนนี่แหละทุกข์เพราะแก่เพราะเจ็บเพราะตายแก่ก็แก่อยู่ได้เจ็บก็เจ็บอยู่ตลอดเวลาดังเคยอธิบายฟังมาแล้วความตายก็ยังติดตัวเราอยู่ทุกขณะแม้ว่าจะตายขาดลมหายใจเขาออกเมื่อไรก็ไม่จักเราจะต้องได้อยู่ดีๆเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้ทิมบ่ได้สักคนเดียวพระพุทธเจ้าก็ทิมเอาออกบ่ได้ท่านเป็นปรารภทั้งเรื่องทุกข์เพราะอย่างบัดนี้นี่มันปัญญาของเพื่อนเรียบละเอียดเกี่ยวกับพวกนั้นที่บ่คือเก่าบ่พอปานนั้นได้บ่บ่คือที่ว่ามาแล้วนี่ละเอียดเทียบแหลมเขาก็เก่าเนี่ย
ทุกข์เพราะอย่างไรที่ว่าทุกข์อย่างนี้เกิดมันแต่เรื่องของธรรมนะอันหนึ่งอย่างเคยที่ฝ่ายของเราแก่ก็เป็นธรรมชราธรรมเจ็บก็เป็นชราธรรมเจ็บก็เรียกว่าพยาธิธรรมตายก็เรียกมรณะธรรมมันเป็นธรรมอยู่แล้วเมื่อแก่เมื่อเจ็บเมื่อตายเป็นธรรมเราพิจารณาอย่างไรมันจะให้เป็นธรรมอันนี้เป็นเรื่องของธรรมไม่เป็นเรื่องของเรามันแก่อยู่ที่กายมันเจ็บอยู่ที่กายมันตายที่แตกกายแตกกายดับตัวใจนั่นถึงจะแก่จะเฒ่ามันก็บ่แก่มันบ่มีอันแก่เฒ่ามันกายใจความเจ็บที่ใจไปยึดไปเจ็บมันก็เจ็บเท่าเก่าเด็กน้อยก็เจ็บเท่าเก่าผู้เฒ่าก็เจ็บเท่าเก่าเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เจ็บเท่าเก่าความอยากได้อยากดีผู้ใหญ่ก็เท่าเก่าเด็กน้อยก็เท่าเก่าความหักความสังก็เท่าเก่าบ่แม่นใหญ่นําเด็กน้อยมันน้อยนําเด็กน้อยแล้วมันใหญ่นําผู้ใหญ่เลยผู้เฒ่าผู้แก่เท่าแก่มาแล้วความสังความหักมันจะหมดมันก็บ่แม่นมันสิเท่านํามันก็บ่แม่นมันก็เท่าเก่าอยู่แต่นี้มันเท่าเก่าเท่าเดิมก็มันเพราะนั้นมันบ่แก่บ่เฒ่ามันบ่เจ็บมันบ่แก่บ่เฒ่ามันบ่ตายเพราะฉะนั้นอันที่มันแก่นี่คือร่างกายมันแก่นี่มันแก่แล้วมันก็ป่อนกำลังเลี่ยแรงก็หมดไปสู้ซีดไปเหี่ยวแรงไปค้ำค่าไปนี่อันนี้มันอยู่ที่กายเดินหาแก่ความเจ็บของใครความอะไรความอยากความโลภความโกรธความหลงมันโบเก่ความฮักความจังมันก็โบเก่อันนี้มันตายไปแล้วนะมันก็โบตายแล้วเนี่ยมันยังอยู่อะไรเพราะเราพิจารณาเห็นนั่นกันเนี่ยท่านเพราะเราปล่อยให้กายเนี่ยเพราะมีปัญญาเพราะอะไรแก่มันอยู่ที่กายเจ็บมันอยู่ที่กายตายอยู่ที่กายความเหี่ยวความหายความนั่นมันอยู่ที่กายใจเพื่อนเราบอกไปไว้กับกายเจ็บใจบอกไปไว้กับกายเจ็บกายใจแล้วบอกไว้กับกายตายเพื่อนเราเป็นผู้เบิ่งซื้อผู้มีปัญญาเบิ่งความแก่ของกายความเจ็บของกายเบิ่งความตายของกายนี่ตัวใจนั่นทำให้เห็นความแก่ความเจ็บของกายของตายความตายของกายนะความทะเยอทะยานนิ่นลนมันก็บ่มีเดี๋ยวพิจารณาอยู่ฉะนั้นมันจะทะเยอทะยานนิ่นลนเป็นอย่างมันอยากได้เป็นอย่างอยากได้มาเพราะมันอยากได้มาไว้ใจแล้วมันอยากได้มาไว้กายเลยใจมันไว้วันไหนมือบนไว้นะใจมันอาศัยกายเนี่ยมันอยากมาให้กายอยู่นะอยากกินมันก็เอามาให้กายนี่กินใจมันไม่ได้กินอย่างประดับประดาตกแต่งมันก็มาตกแต่งกายนี่มันจะประดับตกแต่งใจนะอย่างมันสดสวยงดงามมันก็ตัวกายเนี่ยมันสดสวยงดงามที่กายบ่ได้ให้เท่าให้แก่มันก็ที่กายนี่ต่างหากมันบ่ได้ไปไว้ที่ใจเห็นนั้นก็ถ้าหากพิจารณาเห็นแก่เห็นเจ็บเห็นตายเป็นธรรมใจมันก็วางใจมันก็บ่เอายึดไว้ในตัวของมันมันก็ได้ความสุขความสบายมันก็ปล่อยวางไปในเรื่องพิจารณาเห็นมันจะนี้เห็นตามเป็นจริงเนี่ยมันเห็นตามเป็นจริงพิจารณาทุกวิธีแก้ทุกแก้บนอย่างสั้นบนอย่างแก่ท่านเป็นอย่างสั้นแล้วค่ะนี่กายแตกกายดับกายเจ็บกายตายใจมันไปอยู่คนหนึ่งต่างหากเป็นได้ผู้เบิ่งผู้เห็นได้ซื้อมันเลยบ่ได้ไปยึดเอาหน้าเป็นของตนของตัวขันบ่ยึดแต่มันก็บ่มีวันเกิดมันก็มีวันเกิดอีกต่อไปพอรู้เข้าใจตามจริงบ่ยึดแต่มันก็วางปล่อยวาง
มันก็ประจำต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนั่นก็หมดเรื่องเรียกว่าปารภทุกข์เอาทุกข์นี่แหละมาเป็นเครื่องยึดเอาทุกข์มาเป็นเครื่องพิจารณาเอาทุกข์นี่มาเป็นอารมณ์เอาทุกข์นี่เรามาคิดมาค้นมาพิจารณาตั้งแต่หยาบมาถึงปานกลางมาถึงละเอียดใช้ทุกข์นี้ทั้งนั้นครับผู้ใดทิ้งอันนี้เสร็จแล้วล่ะบ่มีหลักบ่มีวันพิจารณาถ้าผู้บอกพิจารณาก็ทุกข์ก็อยู่อย่างนั้นแล้วปล่อยไปตามเรื่องดีชั่วก็เลยปล่อยไปตามเรื่องเนี่ยก็สร้างมันมาซื้ออันซะนอนเฝ้ามันซะนอนเฝ้ามอมันแล้วแต่มันจะสุขทุกข์ก็ทุกข์ก็สร้างนั่งเฝ้ามอมันเนี่ยซะดีก็สร้างมันชั่วก็สร้างมันมันจะเป็นอย่างนี้ก็สร้างมันทุกข์สุขโลภไปก็สร้างมันอะไรนั่นก็สร้างมันเลยบอกพิจารณาแล้วไม่ได้ปัญญาแล้วไม่ได้ความรู้มันนอนเฝ้ามอมันนั่งเฝ้ามอมันอยู่ซะมันหมดเรื่องดีขึ้นกับบ่ได้ถ้าหากเรามาใช้อุบายปัญญาพิจารณาอย่างที่ว่านี้เราจะเกิดความรู้สว่างเกิดปัญญาสว่างเฉียวขึ้นเราจะเห็นธรรมะเป็นเครื่องปราบภูมิแล้วจะเห็นธรรมะเอาเป็นเครื่องนำให้พ้นจากทุกข์ได้จริงๆเราจะเห็นว่าการพิจารณาธรรมะนี่ทำบุคคลผู้ตัวให้ดีขึ้นในแท้คือเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วละความชั่วได้โดยตนเองไม่มีคนอื่นเหมือนครับดังอธิบายมาแล้วเป็นโทษทุกข์และบกกล้าเห็นชั่วต่อไปอีกเพราะขอโทษมันเป็นมาจากความชั่วทุกข์มาจากความชั่วสร้างความดีแล้วแก้ทุกข์ละทุกข์เห็นชัดด้วยตนเองสิล่ะยอมละได้ดีมีจริงอธิบายถึงเรื่องธรรมเอาทุกข์มาเป็นอารมณ์เพื่อนำไปคิดพิจารณาการพิจารณาจะได้อย่างไรคือมันละความชั่วท่านเห็นชัดแล้วละชั่วถ้าไม่เห็นชัดแล้วละบ่ได้เพิ่งเข้าใจเถอะที่ว่าเราละบ่ได้นั้นเพราะเราบ่เห็นชัดตามเป็นจริงจึงละคนชั่วบ่ได้ถ้าเราเห็นโทษทุกข์ว่ามันเกิดมาจากกรรมคือความชั่วแล้วทุกคนต้องละได้เหมือนกันกับว่าเราเห็นอัตตพิษหรือเห็นของแสลงบ่อื่นไกลล่ะยาพิษยาอย่างก็ตามครับดีที่ทีที่ของมันสีเนี่ยโอ้ยมันถูกกินเขาแล้วมันเป็นพิษเป็นสมคือห้าสี่ทนเราบอกเข้าไปใกล้คือเราบอกเอานั่นมาดมแล้วบอกเอานั่นมาไว้ใกล้เราถ้าเห็นชัดคือตนเองนะผู้อื่นจะมาให้ก็ไม่ได้ถ้าเห็นก็อย่าไปอย่าใกล้อย่าไกลผู้เห็นโทษทุกข์ในการเกิดเพราะความชั่วเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะบาปกรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยผู้ใดที่ไปกล้าให้ผมตรวจเข้าไปอีกเพราะยานทุกข์ก็บ่เห็นผมตรวจทันทีอันนี้ยังเห็นคนตัวละตัวบ่ได้นั่นเพราะบ่เห็นชัดในตนเองได้ยินได้เพิ่นว่าก็เลยบ่เสื่อตามจริงจึงว่าเป็นของยากอันใดถ้าหากบ่เห็นได้ตนเองธรรมะจึงเรียกว่าปัจจตังคันถ้าถึงธรรมแล้วต้องเห็นได้ตนเองคันผู้เป็นธรรมแล้วต้องเห็นได้ตนเองคือปัจจตังเห็นได้ตนเองจึงจะเรียกว่าเห็นธรรมท่านฟังได้คนอื่นว่ายังบ่ทันถึงธรรมยังบ่เป็นปัจจตังเนี่ยถ้าพิจารณาเห็นตามจริงมันได้ประโยชน์ที่บ่เราจะละตัวได้โดยตนเองที่เพราะฉะนั้นทุกๆคนให้พากันคิดค้นในเรื่องธรรมถ้าบ่คิดบ่ค้นจะพากันนั่งเฝ้ามองมันยังก็สร้างมันเลยบ่ได้ดีนะเพิ่นยังเถื่อนแล้วบ่เป็นประโยชน์ยังต่อไปเนี่ยอธิบายมาถึงเรื่องธรรมะแสดงถึงเรื่องทุกข์เป็นเหตุทุกข์เป็นอารมณ์ละทุกข์เพราะเห็นโทษในทุกข์ละได้เป็นขั้นคือเบื้องต้นในสงสาร

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าทุลละพังทัสสนังโหติสัมพุทธานังอภินหโสการเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆหาได้ยากยิ่งพุทธุปปาโทแปลว่าความอุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นการยากอย่างยิ่งเพราะบุคคลผู้จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญมาเป็นเวลาหลายโกฏกับนานๆจึงจะมีอุบัติขึ้นสักองค์เพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดมาแล้วพบเห็นพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นการยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนมากจะเกิดคลาดสมัยกันอันหนึ่งบุคคลผู้ได้พบพระพุทธองค์ย่อมประสบแต่ความดีและประโยชน์สุขฝ่ายเดียวแต่ว่าในขณะนี้พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานมานานแล้วแล้วจะเห็นพระองค์ได้ที่ไหนพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นจงหมั่นปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆเถิดมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ชื่อได้ว่าได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเช่นกัน

ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงพูดเรื่องศีลบารมีตามที่ท่านที่จริงท่านจำแนกแสดงไว้ในศีลนิเทศนะในวิสุทธิมรรคแต่ว่าเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรศึกษาควรทำความเข้าใจแล้วก็เราเองก็ต้องเดิน

คือศีลอันตัณหาและทิฏฐิจับต้องแล้วหมายความมารักษาด้วยอำนาจตัณหาหรือด้วยอำนาจทิฏฐิในกรณีของตัณหานั้นก็คือว่ามองศีลเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆก็พูดง่ายๆว่าพวกกรรมคุณทั้งหลายนั่นแหละอาจจะเป็นวัตถุสิ่งของอาจจะเป็นลาภยศสรรเสริญหรือว่าอาจจะเป็นสวรรค์ก็แล้วแต่ว่าตนพอใจในเรื่องอะไรก็ปรารถนาสิ่งนั้นซึ่งว่าที่จริงไม่ใช่เรื่องเสียหายนะระดับของโลกก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยทำอะไรก็มีเป้าหมายอย่างที่ดูเหมือนจะเคยเล่าถึงอุบาสิกาชื่อปฏิปูชิกานะก็ท่านรักษาศีลท่านให้ทานท่านอะไรทั้งหมดเนี่ยขอบังเกิดเป็นบริวารของมาลาภาริเทพบุตรอย่างเดียวก็ที่จริงมันรักษาศีลในตัณหาแต่ศีลก็คือศีลนะแต่เพียงตัวกระตุ้นมันมีตัณหาอยู่คือไม่ได้มองในแนวที่เป็นคุณค่าเป็นคุณธรรมเป็นคุณสมบัติที่ควรจะเสริมสร้างขึ้นเป็นหลักแต่ว่าให้ความต้องการนั่นแหละเพียงแต่ว่ารองลงมาทีนี้ในกรณีของทิฏฐิเนี่ยคือความเห็นความเห็นก็อาจจะเห็นดีก็ได้นะเห็นไม่ดีก็ได้แต่ในที่นี้ก็ถือว่าเห็นไม่ค่อยชอบแต่ว่ามันเป็นเรื่องตัณหามานะทิฏฐิพวกนี้ก็จะเกิดร่วมกันบางทีเราจะเห็นว่าในกรณีของการรักษาศีลจะมีการตีความที่ปัญหาในพระศาสนานี่เกิดขึ้นในเรื่องเราเนี่ยเกิดขึ้นในทิฏฐิบางทีก็ดื้อรั้นไม่เหตุผลอะไรเราอ่านเอกสารสมัยก่อนเนี่ยคือบางทีพระไปเถียงในเรื่องกีวรผมยังนั้นผมยังนี่อะไรใกล้ๆจะตายไม่ตายแหละเอาแต่ว่ามันเคยมีคือพระที่อังกฤษเนี่ยท่านออกแบบกีวรมาก็ดูแล้วคล้ายๆกับเสื้อคลุมพระจีนนะพระจีนพระยวนเนี่ยแล้วท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านก็เรียกอาตมาไปบอกว่าไปดูซิปัญหาเรื่องกีวรเนี่ยมันถ้าเป็นอย่างนี้จะได้ไหมอาตมาบอกว่าถ้าจับหลักพระวินัยจริงๆเนี่ยพระเจ้าวางไว้สองคำนั้นเองสองประโยคนะฮะให้นุ่งห่มให้เป็นปริมณฑลอย่านุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์เท่านั้นแต่ว่าในกรณีที่สมมติถูกโจรปล้นถูกมีอันตรายเนี่ยเอาผ้าแบบคฤหัสถ์มานุ่งก็ได้ห้ามไม่ให้เปลือยกายเอาใบไม้อะไรต่ออะไรมาปกปิดร่างกายก็ได้แล้วก็สีที่ห้ามเนี่ยพูดเฉพาะสีที่ห้ามคือสีนอกนั้นคือสีอนุญาตสีอนุญาตเนี่ยมันจะเยอะตอนจะพูดสีที่ห้ามสีเหลืองสีแดงสีแสดสีขาวสีดำสีชมพูเป็นสีต้องห้ามสีอื่นก็ถือว่าอนุญาตแต่เราก็ไปยึดติดในรูปแบบพอห่มไม่เหมือนเราแล้วโอ้โหจะตายไม่ตายแล้วมันไม่มีใครถูกผิดอะก็ถูกทุกคนนั่นแหละคือห่มยังไงก็ได้นุ่งห่มให้เรียบร้อยอย่านุ่งห่มแบบชาวบ้านคำนั้นเองพระเจ้าวางไว้เนี่ยฮะแล้วก็จับหลักตรงนี้ให้ได้เวลานี้เราก็มาตั้งประเด็นเล็กๆน้อยๆแล้วก็ถือรันด้วยอำนาจของทิฏฐิกันบางทีมองกันเหมือนกับไม่ใช่พระคือไม่ได้ดูว่าจิตมันไม่สงบนะมองเพื่อนอย่างนั้นน่ะจิตมันไม่สงบมันมีมานะความถือตัวมันมีอติมานะดูหมิ่นคนอื่นนะรักษาศีลแทนที่จะสงบมันไม่สงบอะมันมีตัณหามันมีมานะมันมีทิฏฐิคือถ้ามีตัณหาแล้วก็ต้องเกิดมานะหมายความพอเราได้ตามตัณหาแล้วเกิดมานะมานะก็มีทิฏฐิตามมาเพราะในตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยก็ไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นปัจจัยเสริมซึ่งกันและกันทีนี้ลักษณะนี้ก็ไม่ใช่ปฏิเสธว่าไม่เป็นศีลเพียงแต่ว่าเป็นศีลที่ไม่บริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะว่าจิตใจมันไม่สงบอ่ะเช่นเมื่อเรารักษาด้วยตัณหาอย่างนี้รักษาด้วยตัณหาพอไม่ได้เนี่ยพอไม่ได้ตามที่เราอยากจะได้มันจะเกิดโทสะหรือเกิดโศกะเห็นไหมถ้าโทสะมันก็เป็นสมุทัยสัตว์ถ้าเป็นโศกะก็เป็นทุกขสัตว์อ้าวรักษาศีลอะไรแทนที่จะออกมาทางนิโรธสัตว์มันก็กลายเป็นพวกสมุทัยสัตว์กับทุกขสัตว์ไปคือถ้าเราเกณฑ์ของอริยสัจจับนะฮะเราเกณฑ์อริยสัจจับเพราะธรรมะทั้งปวงที่จริงมันเป็นอริยสัจทั้งนั้นแล้วก็ตรวจสอบนั้นให้ตรวจสอบที่จิตเอาเกณฑ์อริยสัจเข้าไปจับมาทำอย่างนี้ผลมันออกมาเป็นอะไรที่เราทำความดีแต่ว่าผลมันออกมา

0: สมาธิเอาสมมติว่านั่งสมาธิเนี่ยแต่ออกมาในรูปว่าอยากสร้างนั้นอยากสร้างนี้อยากได้เงินเท่านั้นเท่านี้อยากได้ที่ดินเท่านั้นเท่านี้อยากได้คนนับถือเท่านั้นเท่านี้แล้วมันสงบเลยมันสงบเลยมันมีแต่โลภะมันมีแต่ตัณหาแล้วสมาธิอะไรสมาธิมันเพิ่มกิเลสมันมีที่ไหนสมาธิมันต้องมีมิจฉาสมาธิแล้วมันไม่ใช่ธรรมะสมาธิเห็นไหมมันไม่มีความสงบเข้าถึงภายในเพราะว่าลักษณะของศีลเนี่ยมันมีจุดตึงก็เรียกว่าสมาธิสังวัตติกาคือจิตมันต้องโน้มน้อมเข้าหาความสงบไปโดยลำดับมาลองสังเกตนะลองสังเกตว่าสมมติว่าเรารักษาศีลถึงจุดหนึ่งเนี่ยหลายปีมาแล้วนะอ่านข่าวเล็กๆแต่ว่าก็ชอบเล่าตรงเนี้ยคือมาประทับใจเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแต่ที่จริงทุกวันผมไม่ใช่เด็กแล้วมันนานแล้วนะคือเธอไปเจอเงินที่วัดเบญจมบพิตรตอนอากาศโพรเพลแล้วนะเป็นกระเป๋าเธอไปเที่ยวแล้วก็เห็นวางมองซ้ายมองขวาเมนคนก็เกิดสงสัยก็ไปเปิดดูก็ปรากฏว่าเป็นเงินจำนวนถึงสมัยนั้นนะ30 กว่าปีแล้วก็45,000หนังสือพิมพ์ลงข่าวไม่ค่อยใหญ่หรอกแต่เราอ่านแล้วเราก็ทึ่งเธอตามไปจนตามชื่อในกระเป๋านะตามไปถึงบ้านแล้วก็คุยสอบถามแกศึกษารายละเอียดในกระเป๋าไปแล้วนะเห็นว่ากระเป๋าตรงหมดก็อันนี้ของลุงใช่ไหมก็บอกว่าใช่คนนี้ก็ดีอกดีใจนะฮะขอบอกขอบใจใหญ่สอบถามชื่อก็ไม่บอกถามบ้านก็ไม่บอกถามโรงเรียนก็ไม่บอกยกมือลายกมือไหว้คนนี้แกสืบอยู่ตั้งเป็นเดือนนะมานั่งเฝ้าอยู่ที่หน้าห้องโรงเรียนเนี่ยเพราะว่าจำไอ้ปักเสื้ออักษรที่เสื้อได้แล้วก็นำไปสู่การให้รางวัลเยาวชนดีเด่นคือมันชอบประโยคคิดกันเถอะนักศึกษาก็ไปสอบถามว่าทำไมน้องไม่เอาตัวเองล่ะเงินต้องเยอะที่น่าคิดก็คือว่าเธอเป็นลูกแม่ค้าขายขนมจากอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการมันซึ้งมากนะเด็กแม่ค้าขายขนมจากลูกสาวแม่ค้าขายขนมจากเธอตอบเนี่ยมันซึ้งมากเธอตอบว่าแม่หนูสอนไว้ว่าให้เห็นเงินคนอื่นเหมือนเศษกระดาษซึ้งมากเห็นไหมจิตมันสงบจากโลภะเห็นเงินขนาดนั้นมันสงบจากโลภะแสดงว่ามีศีลจริงไม่ใช่เลยศีลแล้วท่านนะฮะมีธรรมะไปแล้วนั่นก็คือศีลมันจะต้องมีลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นการตรวจสอบแล้วมันก็ตรวจสอบดูว่าคือการรักษาศีลเนี่ยก็สรุปว่ากิเลสมันต้องลดแล้วก็ความทุกข์มันต้องลดด้วยเพราะว่าความทุกข์มันมาจากกิเลสมันกิเลสมันลดความทุกข์ต้องลดด้วยมันเหมือนอะไรเหมือนอาการไม่สบายเนี่ยมันสงบลงไปแสดงว่าสมุฏฐานมันต้องสงบด้วยสมุฏฐานให้เกิดโรคเนี่ยมันต้องสงบด้วยอาการจึงสงบแล้วก็หมายความยังไงหมายความว่าความสบายมันเพิ่มขึ้นด้วยก็แสดงว่ายาที่รับประทานเข้าไปนั้นให้ผลมันก็เลยมองได้ทั้งสี่มุมก็เห็นได้ทั้งสี่มุมคือเห็นทั้งการเพิ่มและการลดมันต้องเห็นอย่างนั้นตลอดทีนี้ถ้าไม่เห็นอย่างนั้นคือเห็นเพิ่มทั้งสองอย่างนะอย่างหนึ่งเป็นโลภะและอย่างหนึ่งบอกว่าเป็นธรรมะไม่ได้เลยไม่มีทางเลยนะเกิดไปอย่างนั้นไม่ได้ว่าธรรมะเพิ่มและโลภะเพิ่มเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าธรรมะเพิ่มมีโลภะต้องลดหรือว่าโทสะไม่ใช่คือเมตตาเพิ่มเนี่ยโทสะต้องลดพยาบาทต้องลดอันนี้คือเป็นสูตรของธรรมะหรือของศีลก็ตามเป็นการประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นแนวตรงนี้เราเห็นสังเกตว่าเป็นปรามัตถศีลคือศีลที่ตัณหาและก็ทิฏฐิเข้าประกบนะคือคุมถูกคุมด้วยตัณหาและก็ทิฏฐิก็แสดงว่าศีลของท่านไม่ประณีตพอถึงจุดหนึ่งมันจะไม่น้อมก็หาสมาธิมันอาจจะเตลิดไปแต่ว่าปฏิเสธความมีศีลไม่ได้นะแต่ท่านก็มีศีลแต่ว่ามันไม่ประณีตแต่ท่านเองก็ต่อไปเขาเรียกว่าอปรามัตถศีลคือศีลที่เป็นอวัยวะครึ่งปรุง มรรคของปุถุชนและศีลที่สัมปยุตด้วยมรรคของพระเสขบุคคลนะหมายความว่าศีลที่ทำให้อริยมรรค3ข้อนะฮะ3ข้อของเราเนี่ยเอาขนาด3ข้อก่อนคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะเนี่ยมันประณีตขึ้นหมายความว่าอะไรล่ะสมมติว่าสมมติข้อที่2ก็ได้นะสมมติข้อที่1ก็ได้เอาสัมมาวาจาเนี่ยคือเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเลวไหลทีนี้มันเดินไปได้ไหมไอ้ตัวเว้นจากพูดเท็จแต่มันเดินไปสู่สัจจะได้ไหมพูดเฉพาะคำสัตย์แล้วก็คำพูดส่อเสียดเนี่ยมันเดินไปสู่เมตตาต่อคนที่เราพูดถึงได้ไหมก็กลายเป็นเมตตาวาจาหรือว่าการพูดคำหยาบเนี่ยมันพัฒนาเอาไปเป็นลดเว้นไม่หยาบก่อนนะแล้วก็กลายเป็นปิยวาจาได้ไหมหรือว่าคำพูดเยอะหลายๆเนี่ยมันพัฒนาไปเป็นประโยชน์ได้ไหมเป็นคำพูดที่มีประโยชน์คือวันก่อนได้ฟังดร.สมเกียรติอ่อนวิมลนะท่านสัมภาษณ์ท่านบอกว่าไอ้พวกเกมโชว์ทั้งหลายในรายสายละนะไม่เกิดประโยชน์อะไรในรายการโทรทัศน์ทีวีก็ที่จริงๆนะแต่อย่าลืมดร.สมเกียรติเขาเป็นด็อกเตอร์นะเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักวิชาการที่ดีทีเดียวนะแล้วก็มีกุศลเจตนาจะทำงานเพื่อศาสนาโครงการก็ใหญ่โตมากมาอย่างนึกว่าเราไม่มีวาสนาบารมีนะคือถ้ามีวาสนาบารมีก็จะช่วยส่งเสริมเขาให้ทำสารคดีที่เกี่ยวกับศาสนาทั่วโลกมาเผยแพร่นะแบบที่รายละเอียด NFK เขาทำมาเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากแต่มาฟังแล้วมาคิดว่าเอคนมันก็หลายพวกเนอะคือคนพวกหนึ่งเนี่ยเขาชอบอะแล้วถ้าโหวตจริงๆเนี่ยเราแพ้เขานะเราแพ้พวกเด็กๆแพ้เยาวชนเอาเกมโชว์นี้เป็นยังไงนะลองออกโพลให้ดูสิพวกก็ออกลองดูได้เราแพ้นะเวลานี้ยังนึกว่าแม้แต่วาเลนไทน์นะก็ถามว่าคนมีหรือไม่มีเนี่ยเอาเข้าจริงถ้าโหวตเนี่ยส่วนคนหนึ่งอาจจะแพ้ก็ได้เราคนแก่ก็วางเฉยแล้วช่างก็จะคนหนึ่งก็อาจจะสงสารเด็กเลยเห็นด้วยกับเขาแล้วก็ผลท้ายประโบทก็จะแพ้แล้วในความหลากหลายในเรื่องตรงนี้เราก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะว่ายังไงก็ให้ลดเว้นก่อนนะลดเว้นการพูดเท็จไว้ก่อนเอาสักข้อก่อนเอาลดเว้นสักข้อก่อนเพราะอะไรเพราะเคยสังเกตนะถ้าไม่พูดเท็จได้ก็คือไม่ส่อเสียดเพราะคำส่อเสียดมันคำเท็จนะคำหยาบก็เป็นคำด่าคำเท็จคำเพ้อเจ้อเนี่ยยิ่งเท็จใหญ่เลยทีนี้ก็จับไว้คำเดียวไม่เท็จพอถ้าเข้าถึงสัจจะแล้วก็เรียบร้อยไม่ต้องพูดข้ออื่นก็ได้เพราะว่าธรรมะเนี่ยเขาจะอะไรสำนวนวิชาการปัจจุบันเขาเรียกบูรณาการเขาเองก็บูรณาการเขาเองโดยธรรมชาติของเขาศีลก็เหมือนกันก็บุญอาการเขาเองเราไม่ต้องไปนับไปมันรุ่นหรอกแต่ดีคำใหม่นะบุญอาการนี่มาหลายปีคนไทยเรามันไปคือคำฝรั่งเวลานี้ก็อะไรล่ะเขาเรียกว่ากำลังก็มาจากไอเดียกับอีโมชันนะแล้วก็อธิบายกันเป็นคุ้มเป็นแควเลยมันไม่มีอะไรนะมันไม่มีอะไรเลยที่จริงก็คือปัญญาระดับจินตามยปัญญากับภาวนามยปัญญานั่นเองแต่ว่าเราไม่พยายามคิดแบบของเราแล้วก็เอาของกลางเข้ามาคิดแล้วก็บอกเขาวันก่อนเนี่ยไปบรรยายพวกสภาการศึกษาก็นักวิชาการชั้นเยี่ยมนั้นเนี่ยนะประมาณ30คนส่วนใหญ่ก็เป็นด็อกเตอร์นะเราบอกว่าอาจารย์ต้องจับประเด็นว่าบูรณาการมันคืออะไรคือทำให้สมบูรณ์น่ะมันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันมันเหมือนเรารับประทานอาหารเนี่ยเรารับประทานอะไรก่อนก็ได้ของหวานก่อนก็ได้ผลไม้ก่อนก็ได้อะไรก็ได้รับประทานก็ไปพออิ่มแล้วอาหารเนี่ยมันจะลงบูรณาการมันเองข้างในอ่ะ ไปยุ่งมันหรือปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยมันบูรณาการมันเองเราก็ปลูกมันก็แล้วกันอะไรมาปลูกก็ได้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะสมบูรณ์ของต้นไม้ชนิดนั้นเพราะงั้นเราก็มองที่เนื้อหาเขาอย่ามองรูปแบบหรอกบรูรังจังเลยนะพอมองรูปแบบแล้วเนี่ยก็จับเนื้อหาได้แล้วนี่ศีลมันก็มีลักษณะอย่างเงี้ยว่าโดยเนื้อหาก็คือสงบแล้วสงบลึกขึ้นไปเรื่อยๆพอเรื่อยมันก็เชื่อมต่อนะเชื่อมต่ออย่างเงี้ยอย่างปาฏิโมกข์สังวรศีลกับอินทรีย์สังวรเนี่ยสังวรระหว่างอินทรีย์กับปาฏิโมกข์สังวรเนี่ยคือเราจะเห็นว่าอินทรีย์สังวรเนี่ยสำหรับโยมเนี่ยมันเป็นธรรมะธรรมะชาวบ้านเนี่ยจะเป็นธรรมะแต่สำหรับพระเนี่ยมันเป็นศีลเป็นศีลเป็นจตุปาริสุทธิศีลหรือศีลสี่หมวดของพระเนี่ยพระสมมติเป็นมองของเขาด้วยความอยากได้ผิดศีลแล้วนะฮะต้องบัตรทุกกฎหรือมองเพศตรงกันข้ามด้วยความกำหนัดอย่างเงี้ยปรับอบัติแล้วนั่นผิดศีลคือว่ามันเป็นกายกับจิตเป็นอาการเกิดอบัติเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดอบัติเนี่ยเป็นอาการกายกับจิตเออวันก่อนได้ข่าวก็ขอแทรกตัวนี้หน่อยนะคือว่าพระท่านมีพระฆ่าตัวตายรู้สึกก็แถวจะเชิงเสาแล้วก็อีพระสังฆาธิการรูปหนึ่งไม่รู้จะทำยังไงพระฆ่าตัวตายเราจะไปรดน้ำศพท่านยังไงจะไปไหว้ยังไงท่านปาราชิกแล้วมันเวรกรรมจริงๆนะฆ่าตัวตายไม่ปาราชิกนะครับเป็นแค่ทุกกฎแต่ท่านเองพระนะฮะฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ได้ปาราชิกก็ปาราชิกฆ่าคนอื่นนะไม่ใช่ฆ่าเรานะแต่นี่ก็คือเราไม่ค่อยเข้าใจอ่ะนะไม่ค่อยศึกษาจะไม่ได้ตรวจสอบสอบผ่านได้ดูที่เขาว่าอย่างไงที่จริงเรื่องนี้มันเอกสารต่างมันค้นคว้าได้เยอะเลยไม่แน่ใจก็เปิดดูนะพระเจ้ายินดกเดี๋ยวนี้มันเข้าอยู่ในคอมพิวเตอร์ตั้งเท่าไหร่อ่ะร้อยกว่าเล่มแล้วนะฮะทั้งอัตถกถาโดยเนี่ยเข้าอยู่ในคอมพิวเตอร์หมดแล้วแต่มายังใช้ไม่เป็นเราต้องการใช้ก็บอกให้พระจะกดให้ทุกทีก็ศีลตรงนี้มันก็เชื่อมกันไปเรื่อยจนเป็นมรรคของปุถุชนแล้วก็ศีลที่สัมปยุตด้วยมรรคของพระเสขะพระเสขะก็คือตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนะถ้าในกรณีนี้นับจากพระโสดาบันขึ้นไปจนถึงคือพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาก็เรียกเสขะแล้วก็พระอรหันต์นั่งเรียกอาเสขะคือหมายความว่าศีลอย่างเงี้ยศีลอย่างเงี้ยแต่มันลึกเข้าไปถึงจิตของท่านเพราะเราเห็นว่าระดับของพระเสขะเนี่ยศีลของท่านเนี่ยมันไปสยบตัวโลภะโทสะโมหะหมดหมายความมาไม่มองด้วยความอยากได้ไม่มองด้วยความอาฆาตพยาบาทก็แสดงมันเข้าถึงใจลึกซึ้งไปถึงใจเพราะงั้นในความเป็นสมมติในความเป็นสัมมาวาจาเนี่ยนะสัมมาวาจาของท่านเนี่ยมันก็เป็นสมากัมมันตะสมาชีวะสมาวายามะสมาสติสมาสมาธิสมาทิฏฐิสมาสังกัปปะมันก็เป็นขึ้นไปแล้วนี่ลึกซึ้งขึ้นไปโดยลำดับแล้วก็ท่านเห็นด้วยตัวของท่านเองก็แสดงอะไรก็แสดงว่ามันเหมือนกับต้นไม้ที่ก็โตขึ้นไปโดยลำดับนะแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็มีแก่นมีดอกกิ่งใบดอกผลแตกกิ่งก้านสาขาขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ไปเชื่อมต่อกับพระอเสขะเขาเรียกว่าปฏิปัสสัทธิศีลคือศีลที่มันสงบมันมีอะไรมายั่วให้อยากมากระตุ้นมาเร่งร้าวอะไรต่ออะไรก็ตามนะมันก็ไม่ได้เกิดความคิดที่จะละเมิดศีลนะมีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระสุนทรสบุตรโดยเฉพาะตัวเนี้ยเป็นจะเป็นอาการศีลมันไหลมันอย่างเงี้ยเดินมันเงี้ยขึ้นมาจนถึงเป็นอาเสขะเลยก็ท่านลูกเศรษฐีก็ไม่ยอมบวชต้องการจะบวชพ่อแม่ไม่ยอมให้บวชในที่สุดต้องประท้วงในการไม่กินข้าวลูกเศรษฐีระดับนั้นเก่งประท้วงในการไม่กินข้าวระดับนั้นเนี่ยพวกจะบวชกันนะแล้วในที่สุดก็ออกบวชแม่ก็ส่งผู้หญิงสาวนี่ไปหาวิธีว่าใครสามารถศึกลูกชายได้นี่จะให้เป็นลูกสะใภ้เลยผู้หญิงก็อาสากันใหญ่แล้วท่านไม่รู้ตัวนะไปจนถึงจุดหนึ่งผู้หญิงมันปลอมเป็นอุปถากเลยแผนนารีพิฆาตแล้วเนี่ยข้าอุปถัมภ์ธนุบำรุงเรียบร้อยเป็นลูกศิษย์ที่ไม่มีอะไรที่แสดงให้เห็นว่าเธอไม่สุจริตจนมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยนิมนต์พระขึ้นไปก็สร้างสถานการณ์จนพระต้องขึ้นไปฉันข้าวบนปราสาทชั้นที่7 แล้วก็ปัดถากบำรุงพอได้จังหวะเนี่ยนิมนต์พระฉันข้าวพระกำลังฉันข้าวนี่เธอก็ฉบับฉบับก็ยั่วยวนด้วยมายาสติตรงนั้นก็บอกมีถึง48พระสุนทรสมุทรพอร่วมผิดท่าแล้วเนี่ยเริ่มเจริญกรรมฐานเลยเห็นว่าศีลนี่แน่นมากศีลแน่นมากแล้วสมาธิก็เกิดแน่นตามกันไปเริ่มพิจารณาเลยเจริญวิปัสสนานะมองภาพผู้หญิงจนกลายเป็นศพไปได้พระเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารพระเจ้าตะวันรับสั่งกับพระอานนท์ว่าอานนท์สุนทรสมุทรกำลังทำสงครามใหญ่พระอานนท์กราบทูลว่าใครจะชนะพระพุทธเจ้าค่ะบอกสุนทรสมุทรจะชนะท่านเจริญจนเป็นวิปัสสนานะฮะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ก็เหาะออกมาจากหน้าต่างเลยมาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าตะวันแต่นี่เห็นไหมฮะมันก็เดินสีนั่นที่จริงก็สีน่ะแต่ว่าศีลมันประณีตขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันมากมันก็ขึ้นตามกันมาเป็นแถวมาจนเข้าถึงเป็นอเสขะคือสงบยั่วยวนยังไงก็ยั่วยวนก็ไปก็ไม่ได้ว่าอะไรอยากยั่วยวนก็ยั่วยวนไปแต่ต้องเกิดความสงบขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาไปพร้อมเพียงแต่ว่าตัวนี้ท่านพูดถึงอริยมรรคนั่นเองอริยมรรคกับศีลสมาธิปัญญาอันเดียวกันนั่นก็คือเรื่องของศีลที่มันเริ่มต้นมาก็เป็นบาทเป็นพื้นฐานอาจจะมันเงินก่อนแทนหน่อยนะตอนต้นๆ นะก็ว่ากันไปประณีตขึ้นไปโดยลำดับศีลที่บุคคลอบรมกระทำไปมากแล้วจะทำสมาธิให้เกิดสมาธิบุคคลอบรมกระทำไปมากแล้วก็จะเกิดปัญญาทีนี้พอปัญญาเกิดมันก็ชำระศีลสมาธิจนเข้าถึงความสมบูรณ์ก็เป็นอริยะเป็นศีลของพระอเสขะหรือของพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยพวกนี้เรียกว่าไม่ต้องสำรวมเป็นเคลื่อนไหวเป็นศีลไปโดยอัตโนมัติไม่ต้องแสดงการสำรวมระวังอะไรต้องฟังทั้งหลายพระรมโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี
1: ก็ความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงพระโพธิญาณได้นำเสนอเรื่องทัศบารมีหรือเรียกว่าบารมี30ทัศมาตามลำดับแต่ว่านัยยะของบารมีทรงจำแนกแสดงไว้ในที่ต่างๆโดยวิจิตพิสดารซึ่งเมื่อกล่าวโดยเนื้อหาสาระแล้วก็เป็นการลดละกิเลสเป็นการเพิ่มพูนธรรมะขึ้นและบารมีข้อใดก็ตามที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำหน้าที่ลดกิเลสไม่ใช่ข้อเดียวแต่ลดกิเลสตัวที่ตรงกันข้ามกับตนเป็นหลักและในขณะเดียวกันกิเลสตัวอื่นก็จะถูกลดละลงไปโดยลำดับหรือถ้ารู้แล้วใกล้ๆกับเราจุดแสงสว่างขึ้นต้องการจะมองดูจุดใดจุดหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันรัศมีของแสงสว่างนั้นก็จะกระจายออกไปกระจายความมืดรอบตัวธรรมะในภาคสนามหรือธรรมะในภาคปฏิบัติก็มีลักษณะอย่างนั้นคือในแง่ของปฏิบัติแล้วเนี่ยที่จึงจับตรงไหนก็ได้มันไม่ได้แปลกอะไรเพียงแต่ว่าเรานี้เป็นเรื่องปริยายคือในยะหนึ่งในยะหนึ่งด้วยมุมมองในด้านต่างๆว่าชัดเจนมากยิ่งขึ้นจะในกรณีของศีลที่กล่าวสืบต่อกันมาโดยลำดับนั้นส่วนมากแล้วท่านจะไปสรุปไว้ที่ศีลานิเทศในวิสุทธิมรรคคัมภีร์วิสุทธิมรรคนั้นเป็นคัมภีร์รุ่นหลังก็เรียบเรียงขึ้นประมาณพ.ศ.1000ที่จริงก็900กว่านะแต่เกือบ 1,000 ไปแล้วก็เรียกมา 1,000 ง่ายดีโดยพระพุทธโฆษาจารย์จะเป็นการอธิบายขยายความจากพระพุทธดำรัสที่สักไว้ในสังยุตตนิกายเทวตาสังยุตอธิบายเรื่องศีลสมาธิปัญญานั่นเองแต่ว่าขยายออกไปวิจิตพิสดารซึ่งหมายความว่าท่านก็รวบรวมมาจากพระไตรปิฎกนั่นแหละแต่ว่ากระจัดกระจายอยู่ในที่ต่างๆเพราะว่าพระพุทธเจ้าจะเทศในแนวของเรียกว่าปริยายนี่มากคือนัยยะหนึ่งนัยยะหนึ่งนี่มากให้สอดคล้องกับพื้นฐานของผู้ฟังในขณะนั้นๆ โดยเนื้อสาระแล้วเป็นอันเดียวกันแต่ว่าภาษาที่สื่อสารวิธีการสื่อสารตัวอย่างอุปมาอุปไมยเข้ามาเทียบเคียงเนี่ยจะมีความแตกต่างกันตัวอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าเหมือนแม่น้ำร้อยสายเนี่ยหรือจะพันสายก็ตามแต่ว่าถึงจุดหนึ่งมันก็ไหลลงทะเลด้วยกันพอถึงทะเลแล้วก็จะมีรสเค็มด้วยกันธรรมะในทางพระพุทธศาสนาบางครั้งท่านจึงเรียกว่าวิมุตติรสคือมีความหลุดพ้นจากกิเลสเนี่ยเป็นสิ่งที่เราลิ้มได้เราสัมผัสได้แต่ลดได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็เป็นรายละเอียดแต่ที่แน่นอนที่สุดคือถ้าปฏิบัติธรรมะแล้วกิเลสต้องลดถ้าไม่ลดก็หมายความว่าผิดละก็เพื่อให้นัยยะเหล่านั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก็จะพูดถึงศีลบารมีโดยปริยายหนึ่งคือหมวดหนึ่งนะฮะท่านแบ่งเป็นหมวดหมวดคือจักรกลุ่มเป็นหมวดหมวดไปหมวดที่สี่เรียกว่าวิสุทธิศีลคือศีลที่ภิกษุต้องอาบัติแล้วก็แสดงคืนก็ทำให้ภิกษุเหล่านั้นบริสุทธิ์จากอาบัติที่ตนเคยละเมิดมาก่อนแต่ว่าศีลของพระนั้นมันมีอยู่สี่ข้อที่แสดงก็ไม่พ้นนั่นนะก็คือเรื่องปาราชิกสี่คือถ้าเรานับเป็นศีลในศีลแปดก็คือหนึ่งสองสามสี่นั่นเองเพียงแต่ว่าสลับข้อกันหน่อยแล้วก็วิธีการคือเหตุให้ละเมิดศีลนั้นมันวิจิตพิสดารออกไปแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออาบัติสังฆาทิเศษมันมีที่จริงมันมีสิบสามข้อแต่ว่าเป็นสังฆาทิเศษเลยนี่มีแค่เก้าข้อไอ้สี่ข้อนั้นจะต้องผ่านกรรมวิธีต่างๆไปก่อนจึงจะเป็นอาบัติเพราะอาบัติพวกนี้ก็จะต้องอยู่กรรมทรมานตนตามกรรมวิธีที่วินัยกำหนดไว้จึงจะบริสุทธิ์มีอาบัติอีกกลุ่มหนึ่งชื่อเหมือนกันนะแต่ว่ากระจายตัวเองออกไปคือนิสกิยปจิตตีมันจะมีการสละสิ่งที่เป็นเหตุที่ต้องอาบัติเสียก่อนจึงแสดงอาบัติก็เรียกอาบัติตกคือหมายความว่าตัวเองคืนก็สู่ความบริสุทธิ์เป็นเดิมตัวนี้เขาเรียกว่านิสกิยะเพราะเพื่อต้องสละสิ่งของอาบัติปาจิตติเหมือนกันแต่ว่าเจนุปุเทศอย่างเงี้ยก็ต้องปาจิตติไปเลยแสดงอาบัติแล้วก็บริสุทธิ์ได้แต่บัตรชุดหนึ่งเขาเรียกเพตกะปาจิตติคือต้องทุบทำลายสิ่งของที่เป็นเหตุต้องอาบัติเสียก่อนจึงจะบริสุทธิ์จากอาบัติเหล่านั้นแล้วนอกจากนั้นก็จะบริสุทธิ์ด้วยการแสดงด้วยการอธิบายแต่ต้องจับประเด็นให้ได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้บัญญัติบาปบุญเอาไว้คือไม่มีอำนาจหน้าที่อะไรที่จะบัญญัติบาปบุญบาปบุญมันมีโดยธรรมชาติของมันคือหมายความว่าถ้าเกิดอกุศลและเจตนาขึ้นทำพูดหรือคิดลงไปเนี่ยก็เป็นบาปถ้าเกิดกุศลเจตนาขึ้นตามพูดคิดออกไปก็เป็นบุญแต่เป็นบุญโดยธรรมชาติของเขาเป็นบาปโดยธรรมชาติของเขาแน่นอนคำว่าบุญบาปที่จริงเป็นชื่อบัญญัติเรียกเขาส่วนใครจะเรียกชื่อยังไงก็ตามแต่ว่าความคิดใดที่ใจขุ่นมัวเศร้าหมองความคิดนั้นก็เป็นบาปความคิดใดที่ใจผ่องแผ้วความคิดนั้นก็เป็นบุญทำพูดออกไปตามใจที่คิดในขณะนั้นๆก็เป็นบุญทางกายทางวาจาภาษานั้นเปลี่ยนแปลงแต่ว่าตัวเนื้อหานั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทีนี้บาปบางอย่างเนี่ยมันเป็นบาปสากลแสดงอาบัติในแง่ของวินัยแล้วก็พ้นจากอาบัติแต่ในแง่ของบาปไม่พ้นบาปเพราะงั้นท่านจะพูดแค่บริสุทธิ์จากอาบัติเช่นว่าการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์อย่างเนี้ยมันก็ไม่บริสุทธิ์หรอกถึงแม้จะแสดงแต่บาปนั้นก็คงเป็นบาปอยู่เพียงแต่ว่าในฐานะที่เป็นภิกษุก็ถือว่าพ้นจากอาบัติตรงนั้นอาบัติบางอย่างนั้นแสดงแล้วก็บริสุทธิ์เช่นสมมติว่าเกิดไปกินข้าวเย็นข้าวเนี่ยคือกินข้าวเย็นเนี่ยไม่ใช่บาปไม่ใช่บาปสากลแต่ว่าเป็นบทบัญญัติในเรื่องของพระวินัยเมื่อแสดงแล้วก็เรียกชื่อว่าพ้นจากอาบัติตรงนั้นก็นี่เรียกว่าอาบัติคือศีลที่บริสุทธิ์ ทีนี้ศีลบางอย่างเราปฏิเสธความมีศีลของท่านไม่ได้คือท่านยังมีศีลอย่างในสมัยโบราณที่คนไทยเขาพูดน่ะบอกว่าหลงชีสกปรกดีกว่าประสบมีศีลซึ่งก็เป็นการพูดกันไม่รู้ใครพูดนะพระอาจจะพูดเองก็ได้เพื่อปกป้องตัวเองแต่ก็ไม่มีที่ไปที่มาก็เป็นคำที่แพร่หลายกันอยู่แต่ท่านนี้อาจจะเทียบเคียงว่าศีลของท่านมากคือหลายข้ออาจจะต้องอาบัติบางข้อนะแต่ท่านก็มีศีลแต่ศีลของท่านไม่บริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะว่ามันมีความผิดปกติอยู่คล้ายๆกับผ้าขาวเป็นหนึ่งเมื่อขาวเยอะนะฮะแต่ว่าพอดีก็มีจุดดำด่างอยู่ก็ถือว่าผ้าขาวบริสุทธิ์ไม่ได้แต่ว่าจะถือว่าเขาไม่ขาวเลยเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันการมองศีลในแนวนี้ก็จะมองในลักษณะอย่างนั้นซึ่งญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายก็เหมือนกันคือหมายความว่าเช่นสมมติว่าเรารักศีลรักศีล5ไปนะแล้วก็ไปดื่มสุราไอ้ศีลอีก4ข้อเราไม่ละเมิดเนี่ยเมื่อไม่ละเมิดมันก็ต้องถือว่าเป็นยังบริสุทธิ์อยู่ในทั้ง4ข้อในรูปของกรรมวิธีนั้นก็คือกรรมวิธีเช่นว่ารับเป็นส่วนๆหรือรับไปทั้งหมดไอ้นั้นเป็นพิธีกรรมเฉยๆแต่ในแง่จริงๆในแง่ของกรรมเนี่ยเราต้องมองในแง่ของกรรมว่าสมมติว่าเนี่ยสมมติว่าเราไปดื่มสุราแต่ศีล4ข้อเราไม่ผิดถามว่าในขณะนั้นใครมาจับว่าเราลักทรัพย์ได้ไหมใครมาจับว่าเราฆ่าคนได้ไหมมันก็ไม่ได้อะนะเพราะเราไม่ได้ทำผิดแต่จับว่าเมาสุราอาละวาดเนี่ยอาจจะได้นะฮะถ้าว่าดื่มสุราไปแล้วก็ไปอาละวาดผิดมันก็แยกส่วนโดยธรรมชาติแต่ส่วนโดยธรรมชาติเพียงแต่ว่าที่เห็นชัดเจนก็คือปาราชิกของพระกับภิกษุณีนะคือหมายความว่ามันไปทำลายศีลข้ออื่นด้วยคือท่านหมดสภาพความเป็นภิกษุกับภิกษุณีแล้วก็สึกไปแล้วก็เป็นวสุปฏิกาได้คือไม่ใช่ปฏิเสธสถานะความเป็นมนุษย์คือมีสิทธิโดยกำเนิดของท่านเนี่ยคือเราไปปฏิเสธตรงนั้นไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยคือการเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสมมติมันเป็นกฎเกณฑ์เงื่อนไขอีกระดับหนึ่งที่ท่านเหล่านั้นสมัครใจเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเองเมื่อผิดกฎเกณฑ์ที่ท่านกำหนดเอาไว้ว่าหมดสภาพความเป็นภิกษุความเป็นภิกษุณีก็หมดแต่ว่าไม่ได้หมดความเป็นคนไม่ได้หมดความเป็นอุบาสกอุบาสิกาท่านก็สามารถศึกษาสามารถประพฤติปฏิบัติแล้วก็รับผลตามกำลังความสามารถของท่านได้ศีลประการต่อไปนั้นเขาเรียกว่าเวมติกศีลคือการกระทำบางอย่างไม่ว่าจะเป็นของโยมหรือของพระก็ตามนะคือเราทำไปแล้วมันสงสัยเอ๊ะมันถูกหรือผิดผิดศีลหรือเปล่าในกรณีเหล่านี้บางครั้งบางคราวเนี่ยเกิดแน่ใจมันโกรธเกิดเครียดขึ้นมาแล้วเกิดวิตกกังวลคือไม่แน่ใจว่าการกระทำแบบนี้ถูกหรือไม่ผิดอย่างนี้เขาเรียกว่าศีลที่มีความข้องใจสงสัยในวัตถุหรือบุคคลหรือการประพฤติกระทำของเราในบางครั้งเนี่ยเราก็สงสัยว่าเราผิดหรือไม่ผิดทีนี้ในแง่ของศีลพระแล้วเนี่ยถ้าสงสัยแล้วก็ท่านก็สันนิษฐานไว้ก่อนนะก็กราบอบัติปรากฏไว้ก่อนสงสัยแล้วขืนทำหรือว่าสงสัยแล้วเก็บไว้เนี่ยแล้วก็เผื่อเหนียวนะฮะแสดงอบัติไปซะก่อนเราไม่แน่ใจอ่ะคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันปุ๊บปั๊บหรือว่ามันเผลอไปแล้วก็นึกไม่ออกก็กระจัดความสงสัยเสียเพราะเวลาพระแสดงเนี่ยแสดงอบัติในส่วนหนึ่งก็จะบอกว่าสงสัยคือไม่รู้ต้องอบัติหรือไม่นะแต่ว่าเพื่อไม่ให้เรามีปัญหาภายในใจก็แสดงอบัติเสียหรืออย่างเงี้ยอย่างเราเดินไปก็เห็นสัตว์แล้วก็เกิดไปเหยียบเอาตายแล้วก็สงสัยว่ามันต้องอบัติหรือไม่หรือขาดศีลหรือไม่แล้วก็เพื่อจะให้สบายใจก็แสดงอบัติเสียก็ขจัดความสงสัยตรงนี้เสียที่ชุดหนึ่งนั้นเป็นศีลที่ก็เรียกว่าประณีตขึ้นนะหมายความว่าเป็นศีลของพระเสขะพระเสขะนั้นก็คือที่ศีลที่มันเกิดพร้อมกับมรรค คือพระอริยบุคคลเนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างหนึ่งคือตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนะคือหมายความว่าท่านบรรลุโสดาปัตติมรรคเป็นโสดาปัตติผลศีล5ประการของท่านเนี่ยเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องไปสำรวมระวังอะไรเขาเรียกเป็นสมุจเฉทประหารคือละขาดตลอดชีวิตของท่านเนี่ยจะไม่ละเมิดศีล5ทีนี้ศีล5นั้นเป็นเหตุให้ต้องอบายการละเมิดศีล5นี่เป็นเหตุให้ตกอบายทีนี้เมื่อท่านไม่ละเมิดศีล5ท่านก็ไม่ตกอบายก็เรียกว่าปิดประตูนรกได้นะตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยแน่นอนว่าปิดประตูอบายได้ศีลของท่านจึงไปสัมพันธ์อยู่กับมรรคที่ท่านได้บรรลุแล้วก็มีความประณีตขึ้นไปจนถึงเนี่ยพระอนาคามีพระอนาคามีนั้นศีลพรหมจรรย์เนี่ยเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติคือหมายความพอท่านเป็นพระอนาคามีเนี่ยท่านไปละกิเลสที่ค่อนข้างละเอียดเรียกว่าสังโยชน์เพิ่มขึ้นอีก2ข้อคือกามราคะความกำหนัดในทางเพศที่จริงความยินดีในทางเพศที่ทำไปนะไม่ถึงกับกำหนัดแล้วก็ความหงุดหงิดรำคาญถึงเป็นอาการของโทสะแต่มันไม่แรงมันดับไปโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเมื่อดับตรงนี้มันก็ไม่มีความรู้สึกในทางเพศไม่มีความต้องการในทางเพศอาจจะมีสามีภรรยาก็อาจจะอยู่กันแบบคารวะสมุนีคือก็ต่างคนต่างก็อยู่เป็นเพื่อนประพฤติธรรมด้วยกันแต่ไม่มีความเกี่ยวข้องผูกพันในทางเพศคือความเปลี่ยนแปลงทางจิตเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางกายทางวาจาของท่านตามไปแล้วข้อต่อไปก็คือศีลของพระอรหันต์เขาเรียกอาเสขศีลอันนี้ก็แน่นอนนะฮะคือท่านสมบูรณ์ไม่มีแม้แต่ความคิดแต่นิดเดียวนะฮะคือไม่มีแม้แต่มานะมีเรื่องเล็กๆเกรงละเอียดละเอียดเนี่ยท่านก็ไม่มีเพราะว่าละได้หมดประการใหญ่มันคือท่านดับอวิชชาได้เพราะฉะนั้นเมื่ออวิชชาดับกิเลสสารพัดกิเลสมันก็ดับไปจะเรียกชื่อยังไงก็ได้ทีนี้หมวดต่อไปข้อต่อไปนั้นเขาเรียกว่าเป็นศีลปุถุชนคือไม่ถึงกับเป็นเสขะหรือว่าเป็นอเสขะแต่เป็นศีลของพวกเราทั่วไปเนี่ยนะครับมันก็รักษากันจนกว่าจะถูกต้องไม่ต้องพูดได้มากนะไม่ต้องพูดได้มากคือเอาเฉพาะศีลห้าเนี่ยถ้ารักษาแนวลึกมันก็ลึกนะรักษาแนวกว้างมันก็กว้างแต่ปัญหาว่าความประณีตมันเกิดขึ้นภายในจิตก่อนแล้วก็จะคืบคลานก็ไปสู่การควบคุมอาการทางกายทางวาจาเช่นว่าการฆ่าสัตว์อย่างเนี้ยคือหนึ่งเราฆ่าเองอันนี้แน่นอนสองก็ใช้คนอื่นฆ่าอันนี้ก็แน่นอนคือขาดศีลแน่แล้วก็สามเนี่ยมันไปยกย่องสรรเสริญคนที่ฆ่าจะถามว่าเราขาดศีลไหมเราก็ไม่ได้ทำเองไม่ใช่คนอื่นทำแต่เราก็ชื่นชมในการกระทำอย่างนั้นเลยจึงว่าศีลเราบกพร่องคือเรียกว่าพรหมจรรย์ก็ไม่บริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะจิตมากด้วยโทสะแล้วก็พยาบาทแล้วก็มีโมหะไปยกย่องสรรเสริญการกระทำที่ไม่ถูกไม่ควรแต่ว่าสังคมโลกเราส่วนมากมันก็เป็นอย่างนั้นนะนะแต่เช่นสมมติว่าโจรปล้นฆ่าคนเนี่ยเป็นฆาตกรที่จะต้องทำลายล้างแต่ในขณะเดียวกันกองทัพไปปราบปรามฆาตศึกก็กลายเป็นวีรชนซึ่งฆ่าคนมากกว่าแต่กลายเป็นวีรชนในแง่สังคมนั้นคือสังคมแต่ถ้าในแง่ของศีลก็คือแง่ของศีลมันคนละระดับกันศีลเราปฏิเสธบาปไม่ได้หรอกพอการกระทำทั้งหมดมันเกิดขึ้นในโลภะโทสะโมหะอะไรเข้มข้นมากกว่าอะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่มีใครฆ่าสัตว์ด้วยเมตตาเกิดสงสารสุดขีดแล้วก็ฆ่าคนตายเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะงั้นยังไงยังไงก็เป็นเรื่องของบาปอกุศลวันนี้ก็เป็นศีลที่ลึกซึ้งบ้างไม่ลึกซึ้งบ้างแล้วจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะไม่ยินดีในสิ่งที่ได้มาโดยการฆ่าและได้ไม่ยินดีในผู้ฆ่าไม่ยินดีในข่าวการฆ่าต่างๆคือไม่สนใจที่จะอ่านจะฟังสมมติว่ารับรู้ขึ้นมาก็ทำใจสงบมองในแง่ของการนิสัตทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมไปนั่นก็เรียกว่าศีลมันก็ประณีตขึ้นทีนี้พวกศีลเหล่านี้โดยปริยายหนึ่งท่านก็จะแนกแสดงไว้ในศีลนิเทศเช่นเดียวกันนะ ศีลนิเทศเนี่ยอธิบายไว้เยอะหรือจะเอารายละเอียดไว้เยอะประการข้อแรกท่านเรียกว่าศีลมีส่วนที่เสียหายหมายความมีส่วนที่บกพร่องเช่นสมมติว่าเราไม่ถึงกับฆ่าสัตว์ตายแต่ก็ทำให้เขาบาดเจ็บทำให้เขาประสบความทุกข์ทรมานเอาไก่มาชนกันเอาปลามากัดกันมันไม่ถึงขาดศีลหรอกเพราะอะไรเพราะยังไม่ตายแต่วันนั้นก็คือศีลที่มีส่วนเสียหายคือมีส่วนบกพร่องศีลบางอย่างนั้นก็มีส่วนเสมอคือเป็นปกติรักษาได้เป็นปกติแล้วก็ก็เรียกว่าถ้าอยู่กันหลายๆคนนะฮะก็เรียกศีลสมัญญตาคือว่ามีศีลสม่ำเสมอกันทีนี้ศีลหนึ่งเป็นภาคที่พิเศษขึ้นหมายความว่าสงบลึกเข้าถึงจิตยกตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่างเช่นว่าชาวบ้านเนี่ยมองเพื่อนด้วยความอาฆาตบ้าร้ายหรือว่ามองด้วยความกำหนัดในทางเพศเนี่ยไม่ถึงขาดศีลหรอกแต่ถ้าพระไปมองอย่างนั้นแล้วก็ขาดศีลคือไม่ใช่ขาดศีลคือต้องอาบัตินะเขาเรียกว่าต้องอาบัติทุกกฎจะมองเพศตรงกันข้ามด้วยจิตกำหนัดเพ่งมองด้วยจิตกำหนัดไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามก็ถือว่าต้องอาบัติกันแปลว่าเป็นอาบัติทุกกฎนะทุกกฎที่จริงก็แปลว่าทำไม่ดีคือไม่เหมาะไม่ควรแก่สถานะของสมณะหรือสมณีภิกษุณีก็เรียกว่าสมณีนะทีนี้ศีลอีกประเภทหนึ่งเนี่ยมันมีปัญญาเข้ากำกับมันมีความลึกซึ้งเขาเรียกว่านิเบพระภากิยศีลคือศีลที่สมาทานแล้วก็ลึกประณีตขึ้นไปมันเป็นชำระกิเลสคือไปทำลายกิเลสนะเช่นเรารักษาศีลข้ออธินาทานพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยไม่ยินดีในของที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบธรรมสมมติว่าพระเขาเอาของหนีภาษีมาถวายเนี่ยไม่รับนะถ้ารู้อ่ะแต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้จะไปยังไงเหมือนกันเพราะงั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไว้วางใจผู้ถวายก็เราก็คงไปสืบสาวอะไรไม่ได้หรอกของได้มาในทางที่ชอบทำหรือไม่ชอบทำเพราะว่ามันเป็นการติดต่อระหว่างผู้ถวายกับผู้รับในขณะนั้นๆแต่ทีนี้ถ้าหากว่าพระรู้หรือว่าเขาพูดเป็นปริยายอะไรให้เรานึกว่าเอของนี้มันไม่ชอบทำเราก็ไม่รับนะมันก็แสดงว่ากิเลสมันไปลดไอ้ตัวโลภะคือความอยากได้หรือความเห็นแก่ตัวลงไปเราถือว่าศีลที่พระโลกกนาทรงบัญญัติไว้นั้นจะต้องรักษาให้เต็มตามสติกำลังความสามารถแน่นอนเราจะสักขาดทิ้งเชิงก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าเราก็ปุถุชนนะฮะแต่ว่าจะต้องให้ลึกซึ้งประณีตมากยิ่งขึ้นไปโดยลำดับเพราะจริงๆในศีลพอถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นว่ามันเข้าไปสู่กระแสของธรรมะเพียงแต่ว่าเป็นการวางไว้ในระดับใดสำหรับใครถ้าเราไปดูในอริยมรรคแล้วจะเห็นได้ชัดนะฮะเช่นข้อสัมมาวายามะข้อแรกคือความพยายามชอบข้อที่เรียกว่าสังวรประทานคือเพียรระวังสำรวมระวังเวลาตายรูปฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นนิ้วร่างกายถูกต้องหยุดถูกต้องหยุดนอนนอนแข็งเนี่ยไม่ใจเกิดยินดีหรือยินร้ายเรียกว่าไม่เกิดราคะไม่เกิดโลภะไม่เกิดโทสะสำหรับสาธุชนทั่วไปไม่ผิดศีลหรอกขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าพระแล้วก็ถือว่าผิดอินทรียสังวรศีลมันเป็นศีลที่ประณีตขึ้นแต่อย่าลืมนะว่าที่ยกตัวอย่างมาตะกี้ว่าเรามองเขาด้วยความมาฆ่ามาร้ายต้องการจะฆ่าให้ตายหรือมองเขาด้วยความรู้สึกต้องการในทางเพศหรือมองสิ่งของของเขาด้วยความโลภอยากได้เพ่งมองด้วยความโลภอยากได้เนี่ยก็แสดงว่าใจมันก็ขุ่นแล้วใจมันขุ่นทีนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าใจมันทะลุทะลวงกิเลสเข้าไปคือเข้าไปชำระกิเลสเป็นลดความรุนแรงของกิเลสไม่สามารถจะทำปฏิกิริยาต่อจิตของเราให้เปลี่ยนแปลงไปตามแรงกระตุ้นที่มาจากข้างนอกได้ก็เป็นการไต่อันดับขึ้นไปเพราะในเชิงของความเป็นศีลแล้วเนี่ยถ้าเราควบคุมที่จิตเราได้มีสติระลึกรู้เท่าทันถึงอารมณ์ที่เราสัมผัสในขณะนั้น แล้วระมัดระวังไม่รู้อำนาจแก่อารมณ์ซึ่งกระตุ้นให้เกิดโลภะให้เกิดราคะให้เกิดโทสะอะไรก็ตามมันก็เป็นศีลประเภทเนี้ยประเภทจำแรกกิเลสแล้วก็สลัดตนออกไปเอาไปจากอะไรจากการกระตุ้นจากการเร่งเร้าของอารมณ์แล้วความมากระตุ้นมาจากข้างนอกหรือว่าใจไปเหนียวนึกถึงนึกขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถบรรเทาความรู้สึกนึกคิดในลักษณะนั้นออกไปได้นี่ก็เป็นศีลที่มีความประณีตอีกชั้นหนึ่งเป็นนิเบทภากิยศีลคือศีลส่วนชั้นแรกออกคือสลัดตัวออกจากกิเลสเครื่องขุดมัวเศร้าหมองทั้งหลายต้องฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 นาทีถึง 23:00 นและสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.wadpasaingam.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาเบนทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0940

0: คลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงพระธรรมจากพระเถรานุเถระโปรดติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ธรรมิกถาในวันวิสาขบูชาภาคกลางคืนของวันที่13พฤษภาคมพ.ศ. 2538ตอนที่1โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: 2ทุ่มสมควรที่เราจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาซึ่งวันนี้เสียงไม่มีอีกแล้วเนื่องจากกินพวกน้ำร้อนน้ำยาอะไรพวกนี้เข้าไปแล้วก็ทำให้เสียงหมดไปแก้วเดียวหมดไปเลยไม่มีเสียงตั้งใจจะพูดเรื่องสมาธิสมาธิเอาสั้นๆสมาธิภาวนาเป็นห่วงพี่น้องญาติโยมทั้งหลายที่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมแห่งวิสาขบูชาในครั้งนี้มีทั้งคนใหม่มีทั้งคนเก่านอกจากนั้นก็มีผู้ที่มีปัญหาอยู่ในจิตในใจในเรื่องสมาธิสมาธิกับพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ทำไมจึงกล่าวเช่นนั้นเพราะสมาธิกับพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ทำไมจึงกล่าวเช่นนั้นพอใหญ่แก้วก็มารบกวนชาวบ้านเด็กแล้วอยู่ใกล้ๆไปเพราะอะไรเนาะพุทธศาสนามีชื่อรวมเรียกกันว่าพรหมจรรย์นั่นเป็นชื่อแรกๆต่อมาก็มีคำอื่นดาดเดินมาคือคำว่าธรรมวินัยคำว่าพรหมจรรย์นั้นจะแบ่งซอยออกมาได้3ระดับคือระดับต่ำระดับกลางระดับสูงพรหมจรรย์อย่างต่ำคือให้การกระทำดีที่เรามองเห็นง่ายๆก็คือการให้ทานนั่นเองพรหมจรรย์อย่างกลางก็คือเรื่องศีลพรหมจรรย์อย่างสูงคือเกี่ยวกับเรื่องการฝึกฝนอบรมจิตในทางสมาธิภาวนาสมถะวิปัสสนาถ้ามองแบบชาวบ้านก็จะเห็นคำว่าทานศีลภาวนาถ้ามองแบบนักบวชมันมากไปฮะลดลงหน่อยฮะ

ถ้ามองแบบนักบวชก็จะเห็นคำว่าศีลสมาธิภาวนามองออกไปข้างนอกเรียกว่าขอบนอกวงในของพรหมจรรย์นี่เรามองขอบนอกมองวงในมองขอบนอกคือมองไปที่คารวาสก็จะเห็นทานศีลภาวนาถ้ามองเข้ามาวงในของพระก็จะเห็นศีลสมาธิปัญญาไอ้ตัวปัญญากับตัวภาวนานั้นจะมาบรรจบกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะว่าคำว่าภาวนานั้นมันรวมหมดเป็นระบบแห่งการฝึกฝนระบบแห่งการพัฒนาจิตระบบแห่งการพัฒนาชีวิตระบบแห่งการพัฒนาวิญญาณเมื่อวันที่8ที่9ที่10ที่ผ่านมาทางกระทรวงมหาดไทยได้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้ามาอบรม3วันคำว่าอบรมนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าภาวนาอาตมาก็นึกหนักใจอยู่นิดหนึ่งว่าพวกเจ้านายเหล่านี้เคยอยู่ดีกินดีถ้าจะมาสู่ขบวนการฝึกฝนอบรมการพัฒนาให้มันครบวงจรมันก็ต้องพัฒนาภาวนานี่ให้ครบภาวิตกายพัฒนาทางกายภาวนาทางกายอบรมทางกายภาวิตศีลพัฒนาศีลอบรมศีลอันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางสังคมแล้วก็มาสู่การพัฒนาจิตมันเป็นทอดที่ส่งให้กันสุดท้ายก็มาถึงกันภวิตะปัญญาคือการพัฒนาปัญญาผู้ที่จะภาวนาฝึกฝนอบรมให้ดีให้สมบูรณ์นั้นจะต้องไล่ไปที่กายกายจะต้องผ่านการฝึกตั้งแต่กินไม่ให้มันมากแล้วก็ไม่ให้มันน้อยให้มันพอดีนุ่งห่มพอดีกินพอดีอยู่พอดีแล้วก็มาอบรมกายนี้ให้รู้จักอิริยาบถที่เหมาะสมรองรับการอบรมจิตคือท่านั่งฝึกหัดการนั่งการนอนเราจะเห็นได้ว่ากายนี้มันฝึกได้ก็เลยนึกหนักใจเหมือนกันแต่พอฝึกเข้าจริงๆท่านเหล่านั้นก็สามารถที่จะฝึกฝนได้แม้เพียงเวลาเพียง3วันแต่ตอนแรกต้องทำเป็นคนใจจืดใจดำแม้จะสงสารพวกที่ยังไม่คุ้นเคยทีนี้วันนี้พวกเรานั้นส่วนมากจะเป็นผู้ที่ใฝ่ในศีลในธรรมอยู่แล้วก็อยากจะพูดพรหมจรรย์ชั้นสูงซึ่งมันก็จะไปรับทอดเรื่องที่พูดมาตั้งแต่เมื่อวานพูดถึงเรื่องจิตเตยานิยติโลโกโลกอันจิตย่อมนำไปโลกจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่จิตของมนุษย์จะดีจะชั่วแล้วแต่จิตของมนุษย์จะนำโลกนี้ไปที่นี่มันจะดีหรือมันจะชั่วอย่างไรก็แล้วแต่มนุษย์จะได้ฝึกจิตนี้มาอย่างไรในยุคหนึ่งในสมัยหนึ่งแล้วเมื่อวานก็ได้มาพูดเรื่องเฉพาะตัวลงไปคือเรื่องของชีวิตว่าชีวิตทั้งชีวิตความเป็นอยู่ความเป็นไปความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียวเราจะเห็นได้ว่าบางคนอยู่เย็นเป็นสุขมีเงินมีทอง
ร่ำรวยมั่งคั่งไม่น่าจะลำบากยากเข็ญไม่น่าจะทุกข์จะร้อนแต่ก็เป็นโรคประสาทบางทีก็ฆ่าตัวตายคนรวยๆเหล่านั้นแหละฆ่าตัวตายบางคนตาบอดหูหนวกแต่ไม่ยอมฆ่าตัวตายต่อสู้จนมันตายไปเองคนตาบอดคนหูหนวกคนร่างกายพิการไม่ยอมฆ่าตัวตายเพราะจิตอยู่ในกายที่ตาบอดซ่อนอยู่ในกายที่หูหนวกซ่อนอยู่ในกายที่พิการจิตดวงนั้นมันไม่มีทุกข์ถึงขั้นที่เรียกว่าจะต้องไปฆ่าตัวตายทีนี้มาบางคนอ้วนท้วนสมบูรณ์ไม่อดไม่อยากแต่จิตมันมีความทุกข์มันทนไม่ได้มันก็อยากจะหนีจากทุกข์นั้นไปฆ่าตัวตายเราจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องของจิตประเทศที่เจริญรุ่งเรืองมากๆจะมีปัญหาทางจิตมากประเทศไทยฆ่ากันตายมากประเทศฝรั่งฆ่าตัวตายมากเขามีความทุกข์ทางจิตมากกว่าพวกเราที่นี่ที่ฆ่ากันตายนี่ก็เป็นผลของจิตที่ต่ำทรามชนิดหนึ่งแต่ไม่ถึงฆ่าตัวเองตายไปก็ฆ่าผู้อื่นตายในที่สุดก็เดือดร้อนเหมือนกันก็เลยอยากจะพูดถึงเรื่องการกระทำจิตให้มันมีสมาธิให้มันมีความสุขเราทั้งหลายปรารถนาที่สุดก็คือความสุขเบื่อหน่ายต่อความทุกข์ปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้นเป็นธรรมชาติของมนุษย์คือเมื่อถึงระดับหนึ่งมนุษย์ก็จะแสวงหายิ่งขึ้นไปว่าอะไรหนอที่มันดีที่สุดคนร่ำคนรวยรวยไปถึงจุดหนึ่งก็ยังไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักสะสมใจก็จะถามใจตนเองว่าอะไรหนอที่มันดีกว่านี้พูดง่ายๆว่ายังไม่มีที่ให้ใจลงไม่มีที่วางที่ปองให้แก่จิตให้แก่ใจเงินทองมากมายเหล่านั้นก็ไม่ได้ทำให้มีความสุขอะไรมากหนักหนาเพราะยังไม่ได้คุณค่าทางจิตใจทีนี้ก็เลยแสวงหานั่นเป็นธรรมชาติของมนุษย์ศาสนาโดยเฉพาะเราพูดถึงเฉพาะพุทธศาสนาในพุทธศาสนานี่นิ่งไปที่จิตหาที่วางให้แก่จิตหาที่ปองหาที่ลงให้แก่จิตเพราะสิ่งที่เราดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาปรารถนากันอยู่ทุกวันนี้คือความสุขฆ่ากันก็เพราะแย่งความสุขกันเข้าใจว่าคนนั้นจะมากระทำให้ตนเองพัดพากจากสิ่งที่จะทำให้ตนเองเป็นความสุขเกิดฆ่ากันแกงกันผัวเมียฆ่ากันเองพี่น้องฆ่ากันเองพ่อแม่ลูกเต้าฆ่ากันนั้นดูให้ดีๆเข้าใจว่าฆ่าแล้วตนเองจะได้ความสุขหรือเข้าใจว่าฆ่าแล้วความทุกข์ของตนเองจะน้อยลงอะไรพวกนี้มันก็เลยมีปัญหาสุดท้ายก็หันมาดูทางจิตเถอะอาตมาพูดอยู่บ่อยๆว่าการที่เรามาเจริญสมาธิภาวนานี่คือการมาเล่เอาความสุขที่เคยมีที่เคยมีมาแต่ก่อนแต่ก่อนเอามาเล่เอาความสุขที่ยิ่งกว่าเก่าแต่อีตอนที่เล่กันใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่ทันได้ความสุขชนิดนั้นมันจะพบความทุกข์ซะก่อนเพราะว่าอาการที่เราจะต้องข่มจิตข่มใจออกจากความสุขที่ตนเองเคยได้เคยมีความสุขทางกามารมณ์ความสุขทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเนี่ยเราเคยสะดวกสบายการข่มใจออกจากสิ่งเหล่านี้เพื่อความสุขอีกอันหนึ่งที่ยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้จึงมีชื่ออันหนึ่งว่าเนคขมะเนคขมะในดูดีๆนั่นคือการเล่
เอาความสุขทางกามอารมณ์ที่เคยมีคมใจเพื่อจะเป็นแลกเอาความสุขชนิดใหม่เพราะนั้นจึงมีคำถามของพระพุทธเจ้าถามเองตอบเองกถันจะภิกขเวสัพพโลอุปกโมโหติสัพพลังประธานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเพียรความภาคเพียรพยายามอย่างไรจึงชื่อว่าความเพียร นั้นมีผลความพยายามนั้นมีผลขึ้นมาเอาอะไรเป็นเครื่องวัดพูดง่ายๆพระพุทธเจ้าของเราท่านก็บอกว่าอิทะภิกขเวภิกขุภิกษุในธรรมวินัยนี้นะเหวะทุกเขอนัตถภูตังไม่เอาความทุกข์ทับถมตนหลังจากนั้นไม่ละทิ้งความสุขที่ชอบทำไม่หมกมุ่นสยบในความสุขนั้นพูดง่ายว่าเมื่อเราทำสมาธิภาวนาเป็นการแรกเนี่ยเราจะข่มใจออกจากความสุขชนิดเก่าคือเรื่องความสะดวกสบายได้อยู่ได้กินสะดวกสบายได้นั่งได้นอนได้ลุกไปมาสะดวกสบายข่มใจออกจากอันนี้เอาความสะดวกสบายอันนั้นเอามาแลกแม้จะทุกข์บ้างแต่ไม่ถึงกับทุกข์แผดเผาทรมานทรกรรมจนกายวิปริตจิตวิปลาสไปดอกพอผ่านไประดับหนึ่งก็จะพบความสุขถ้ามีความสุขอันนั้นเกิดขึ้นจะเห็นผลทันทีอันนี้ต้องการให้ท่านมาถึงจุดนี้ทุกๆคนที่มาในวันนี้เชื่อว่าท่านทั้งหลายไม่ปฏิเสธความสุขทุกคนนะชอบอยากจะเห็นอยากจะมีอยากจะพบความสุขไอ้ความสุขอื่นๆที่เราเคยพบเคยเห็นความสุขแผ่เผาความสุขเผาลนจิตใจความสุขที่มาพร้อมกับความสูญเสียสุขภาพจิตเราเคยพบเคยเห็นกันอยู่เป็นประจำทีนี้เราอยากจะได้ความสุขที่ปราณีตยิ่งกว่านั้นเราก็เลยต้องเลือกอาการเราจะต้องแลกกันในอาการแลกกันนี้ก็เลยต้องพบกับความทุกข์คือการมาเจริญสมาธิภาวนาวันนี้เรามาพูดถึงการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อจะได้เป็นแนวทางเพื่อว่าเราล้มหายตายจากกันไปมาปฏิบัติธรรมทั้งทีมาบูชาในวันวิสาขะข้าวก็ไม่ได้กินตลอด24ชั่วโมงมานั่งทุกข์ยากลำบากอยู่ความเข้าใจในสิ่งที่ควรจะเข้าใจก็ไม่มีเอาเรื่องนี้ให้มันเข้าใจกันขึ้นมาเป็นห่วงท่านทั้งหลายเมื่อจากไปแล้วเอาไปใช้ถ้าเกิดบางท่านอาจจะมีบุญมีวาสนากตาธิการได้สั่งสมมาก่อนตั้งนานแล้วบัดนี้พูดขึ้นมาใหม่อาจจะเข้าใจเอาไปลองทำอาจจะได้พบความสงบความสุขได้ง่ายขึ้นสมาธิที่เราสวดมาเมื่อกี้นี่เป็นระบบฝึกที่ไม่ยากแล้วก็ไม่ใช่จะง่ายเกินไปแต่เป็นระบบการฝึกให้เกิดสมาธิให้เกิดความสุขเราไม่ได้สวดไปจนจบอานาปานสติเมื่อกี้เพื่อให้มันเป็นบรรทัดฐานเป็นหลักการเป็นหลักวิชาการในการฝึกฝนอบรมให้ตนเองได้พบกับสมาธิให้พบกับความสุขตั้งแต่หายใจยาวหายใจสั้นแล้วก็มาปล่อยมันไปตามธรรมชาติไม่ต้องยาวไม่ต้องสั้นกำหนดรู้มันให้มันลำงับลงไปเมื่อมันจะเป็นสมาธินี่กายก็จะเป็นสมาธิด้วยเมื่อจิตจะเป็นสมาธิมันจะพร้อมกันกับกายมันจะไม่เจ็บปวดมันเป็นไปพร้อมกันถ้าจิตเป็นสมาธิกายก็ไม่เจ็บปวดรวดราวถ้ากายไม่เจ็บปวดรวดราวอะไรเลยไม่ขัดไม่แย้งไม่บีบคั้นนั้นจิตมันก็เป็นสมาธิมันอาศัยกันอยู่กายกับจิตนี่ขอให้ท่านฟังให้ดีๆ
ังให้ดีๆเพื่อจะได้ทำให้มันถูกนั่งนานๆก็นั่งได้เพราะว่าจิตมันเป็นสมาธิกายมันก็สงบระงับลงประการแรกขอพูดเผื่อผู้ใหม่นะผู้ที่ยังไม่เคยมากับเพื่อนกับฝูงพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนให้จัดการกับเรื่องสถานที่ซะก่อนสถานที่ก็คือที่มันเหมาะมันสมอากาศก็พอดีไม่ร้อนนักไม่หนาวนักไม่มีอะไรกระทบรบกวนมากนักอากาศดี

จัดการกับทางกายของเราคือท่านั่งพอจะพูดถึงท่านั่งสมาธิเนี่ยเริ่มจะมีปัญหาขึ้นมาบางทีพวกเราก็คิดว่ามันยากเหลือเกินต้องมานั่งซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายอะไรก็ว่ากันไปตั้งท่าตั้งทางเหมือนจะสร้างตึกสักอันหนึ่งกลายเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับคนขาไม่ดีแล้วจะทำอย่างไรแต่พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนไม่ได้ยุ่งยากนั่งที่เราสวดวานิสีทะติปัลลังตังอาภูชิตวานั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบอย่างนี้โดยรอบอย่างนี้ไม่ต้องมาขัดมาเขิดอะไรมันเพื่อให้เลือดลมไหลเวียนได้สะดวกสบายพระพุทธเจ้าท่านมองไปทั้งส่วนกายทั้งส่วนจิตแต่ถ้าใครจะมาขัดกันให้มันเป็นตมาดเพชรเป็นไดมอนด์พอเชอร์ขึ้นมาก็ไม่เป็นอะไรเป็นการฝึกให้เข้มข้นเข้มแข็งขึ้นอันนี้ฝึกให้เป็นนักเลงสมาธิแบบสมัยก่อนเขามีกันอยู่เขาให้ฝึกอย่างนี้เขามีท่านั่งปฐมาสนะนั่งคู่มาโดยรอบหรือวัชระอาบนั่งแบบตมาดเพชรขัดกันอันนี้เขาทำมาก่อนตั้งแต่พระพุทธเจ้าเรายังไม่เกิดพวกฤาษีชีไพรดาบทเขาทำกันมาแต่พระพุทธเจ้าของเราท่านมองไปที่ความพอดีไม่ให้เกิดอาการบีบคั้นทางกายจนเกินไปจึงให้นั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบธรรมดาเพื่อให้ส่วนที่มีกล้ามเนื้อมีอะไรมากๆนะให้มันทับลงกับพื้นเพื่อให้เลือดลมมันไหลเวียนได้สะดวกสบายหลังจากนั้นก็ให้นั่งตัวตรงตรงอุชุงกายังปณิธายะนี่ฝึกนะฟังไปด้วยฝึกไปด้วยส่วนมากพวกเรานั่งตัวงองอเหมือนอูฐในทะเลทราย นั่งตัวงอมันสบายมันเป็นสมาธิแต่ถ้าหากจะทำเป็นประจำบ่อยๆมันมักจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากสังเกตดูแม่ใหญ่ที่นั่งอยู่ข้างทางโน้นเขามีงานอบรมกันเวลาใดเนี่ยคุณยายมาคุณยายแม่ชีเนี่ยมานั่งข้างหน้าไม่เบื่อหน่ายดอกแต่พอมานั่งก็นั่งปั๊บตัวงอคอตกคอของคุณยายก็เลยยาวออกมาคอยาวผิดปกตินั่นนะดูดีๆคือไม่ทำตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกนะตัวตรงๆถ้าเป็นผู้ชายก็จะทำให้เกิดตับลูกหมากอักเสบได้ง่ายแล้วก็พวกโรคฤาษีดวงอะไรพวกเนี้ยท่านจึงให้เรานั่งตัวตรงไอ้ตัวตรงนี้จะช่วยให้ไม่หลับช่วยให้ไม่หลับเพราะจะได้แบ่งพลังงานทางจิตไปคลุ้มครองไปพลังงานทางจิตไปประคับประคองข้างหลังไว้หลับก็จะหลับยากเมื่อจิตเป็นสมาธิมันก็จะยืดของมันเองมันยิ่งตรงกว่าเก่าหลับไปนิดเดียวก็ตื่นนั่งกายตรงครั้งแรกมันจะมีอาการทุกข์นะนั่งตัวตรงเนี่ยมันจะอึดมันจะอัดหลังจากนั้นก็มาสู่การกระทำทางจิตเมื่อกี้เราพูดถึงสภาพแวดล้อมแล้วที่นั่งเมื่อกี้เราสวดว่าไปแล้วสู่โคนไม้ไปแล้วสู่เรือนว่างอรัญญคโตวาลุคมูลคโตวานั่นคือสอนให้จัดการกับสถานที่สภาพแวดล้อมอันเหมาะสมกลมกลืนต่อมาก็มาถึงนิสีทติปัลลังกังอาภูชิตวานั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าจัดการกับกายส่วนที่มันจะทำให้เกิดความเหมาะสมขึ้นถ้านั่งในเหมาะมากที่จะฝึกจิตให้เกิดความเป็นสมาธิได้ง่ายกว่าท่ายืนท่าเดินท่านอนท่านอนมันก็สะดวกสบายโพดมันก็จะหลับไปสะดวกเกินไปสบายเกินไปก็จะหลับถ้าเดินก็จะลำบากจะเคลื่อนไหวเกินไปถ้ายืนก็ประคองเกินไปเป็นทุกข์นั่งนี่จะเป็นอิริยาบถอยู่กลางๆระหว่างยืน

เดินนอนไอ้ท่านั่งนี่อยู่ตรงกลางกลางนั่งท่าที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนี่แล้วมันจะไม่หลับง่ายทรงตัวอยู่ลองดูนั่งตัวตรงๆแล้วก็โยกหาโยกหน้าโยกหลังก็พอดีแล้วก็คอก้มดูเงยดูเอียงซ้ายเอียงขวามันพอดีหรือยังมันพอดียืดขึ้นสุดแล้วก็ลองผ่อนมันดูมันลดลงนิดนึงมันจะเข้าสู่ความพอดีเราหาความเป็นกลางมัชฌิมาสมตามัตตามัชฌิมาสมตาพอดีเสมอปานกลางมัตตาพอดีสมตาเสมอมัชฌิมาพอดีกลางกลางกลางกลางจำสามคำนี้ไว้ให้ดีๆมัตตาให้มันพอดีนั่งให้มันพอดีอะไรอะไรมันพอดีสมตาให้มันสม่ำเสมอมันเอียงไปทางไหนโยกหาดูพอดีหลังจากนั้นก็มัชฌิมายืดขึ้นแล้วก็ลองนิดหนึ่งพอดีกลางถ้าลดลงเกินไปมันก็ตัวงอมันก็ไม่กลางพอดีเอาล่ะเป็นว่าจัดการกับทางกายเสร็จแล้วนะพูดเผื่อคนใหม่นะนี่เผื่อคนใหม่คิดว่าท่านทั้งหลายจะฟังถูกอยู่หลังจากนั้นก็มาจัดการกับจิตพูดถึงการจัดการกับจิตนี่ก็ขอพูดถึงตาซะก่อนตาบางคนก็คิดว่าจะหลับตาหรือจะลืมตาดีสังเกตเอาเองบางท่านหลับตาดีกว่าบางท่านลืมตาดีกว่าไม่มีใครรู้เท่ากับเรารู้เราเองเมื่อท่านหลับตาไปตัวท่านร้อนผิดปกติหรือไม่มันมีอาการกดเกร็งมากกว่าเก่าหรือไม่มันมีความคิดฟุ้งไปไกลกว่าเก่าหรือไม่ในขณะที่หลับตาลงหลับตามันมีความร้อนมันกดมันเต็งบางส่วนในร่างกายมันอึดอัดความคิดฟุ้งซ่านไปไกลลองลืมตาแล้วมองออกไปข้างหน้าทอดลงพอดีจุดใดจุดหนึ่งที่ท่านมองเห็นได้ชัดเจนจุดเล็กๆถ้ามันมีอาการหนักในหน้าผากในหว่างคิ้วมีอาการค่อนๆจะหนักหน่วงเซนซิทีฟมากท่านก็จัดจุดมองออกไปไกลออกไปจนมันพอดีจนรู้สึกว่ามันเบามันสบายสังเกตดูนะสมาธินี่ไม่ใช่จะมีแต่หลับตานะบางคนหลับตาใช้ไม่ได้เลยวุ่นวายลืมตาดีกว่าสบายสบายเย็นไม่ร้อนมีที่ระบายความร้อนลองดูแต่บางคนลืมตาก็เหมือนนั่งเล่นเห็นอะไรจิตก็วิ่งไปตามสิ่งที่เห็นวอกแวกอย่างนี้ไม่เหมาะต้องหลับตาที่พูดนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องหลับตาหรือลืมตาให้ปรับเอาอย่าลืมคำว่าสมตามัตตามัชฌิมาพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่าให้กายนี่ลำบากอย่าให้ตาลำบากนะกายโยกิรมตินะจักขูนี้กายอย่าลำบากตาอย่าลำบากกายเจ้าไม่ก็ไม่ลำบากตาก็ไม่ลำบากจิตก็จะหลุดพ้นเพราะความไม่ยึดมั่นจะยึดตรงไหนมันไม่ยึดทำให้มันพอดีมันยังง่ายถ้าทำให้มันถูกให้มันพอดีไม่ใช่เรื่องยากเรื่องเย็นอะไรนะแต่ขอบอกอีกอันหนึ่งว่าอย่าตั้งใจจนเกินไปบางคนตั้งใจเหลือเกินเหมือนกัดเคี้ยวกัดฟันใส่ฉันจะบรรลุธรรมวันนี้จะกดปุ่มขึ้นมาทันทีจะเป็นพระอริยเจ้ากดปุ่มขึ้นมาอย่าไปหวังว่าจะเห็นอะไรจะได้ยินอะไรจะพบอะไรอย่าไปรอคอยว่าจะได้ยินเสียงเทวดาจะได้เห็นนิมิตอย่างโน้นอย่างนี้เห็นเทวดาพญานาคเห็นเลขเห็นหวยอะไรก็แล้วแต่เถอะ
อย่าไปหวังอย่าไปรอสิ่งนั้นให้เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังจะพักผ่อนจะหาที่วางใจลงหาที่ปงเอาใจนี่ไปปงไว้ตรงไหนไปวางไว้ตรงไหนไม่ให้มันวิ่งพล่านไปมาไม่ให้มันไปแบกอะไรไว้ไม่ให้มันวิ่งไปอนาคตไม่ให้มันไปย้อนคืนไปเอาข้างหลังจะเอามันไปวางไว้ตรงไหนหาที่ให้ใจลงตรงเนี้ยให้มันเป็นสมตามัตตามัชฌิมาค่อยๆพูดกันไปเรื่อยๆสำหรับทั้งคนใหม่ทั้งคนเก่าหาความพอดีเราจะหาที่วางใจให้มันเป็นสมตามัตตามัชฌิมาค่อยๆพูดกันไปเรื่อยๆสำหรับทั้งคนใหม่ทั้งคนเก่าหาความพอดีเราจะหาที่วางใจถ้าวางถูกจุดของมันมันจะพอดีกายก็ไม่บีบไม่คั้นกายนี้จะสงบลงเหมือนกันทีนี้เอาละเราหาที่วางจะลืมตาหรือจะหลับตาก็แล้วแต่ท่านถนัดทีนี้ก็มาจัดการกับจิตกับจิตละทีนี้จิตตัวที่มันไม่มีตนมีตัวนี่จะจัดการอย่างไรกับมันปริมุขังสติงอุปัฏฐเปตวาโสสโตวะอัสสะสติโสสโตปัสสะสติมีสติอยู่นั้นเที่ยวหายใจออกมีสติอยู่หายใจเข้ามีสติอยู่ไอ้คำว่านั้นเที่ยวนั้นเที่ยวนั้นเป็นคำรวมความจริงจะแค่ว่ามีสติอยู่อย่างนั้นทีเดียวทีนี้มันฟ้องคำเอามารวมจากทีเดียวนั้นให้มันเป็นอันเดียวก็เลยว่ามีสติอยู่นั้นเที่ยวเห็นไหมในพระไตรปิฎกในหนังสือที่เราแปลกันออกมาเอามาสวดภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอยู่นั่นเที่ยวหายใจออกมีสติอยู่หายใจเข้าบางคนว่าเอ๊ะมันยังหนอนั้นเที่ยวนั้นทีเดียวมีสติอยู่อย่างนั้นแหละสติตัวนี้ตรงกับภาษาไทยว่าระลึกระลึกอยู่รู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกถ้าพูดเป็นภาษาลาวก็ยิ่งชัดเข้าไปอีกของหูเมื่อนั่งหูเมื่อได้บาดเนี่ยหูเมื่อว่าเจ้าของหันใจเข้าหูเมื่อว่าเจ้าของหันใจออกเอาล่ะทีนี้เข้าใจแล้วนะสมมติว่าท่านหลับตาอยู่ท่านสร้างความรู้สึกเหมือนกับลืมตามองไปเฉพาะหน้าอยู่ข้างหน้านี่นี่คือเฉพาะหน้าภายนอกส่วนเฉพาะหน้าภายในก็คือเอาความรู้สึกรู้เฉพาะปัจจุบันที่หายใจเข้าหายใจออกถ้าจะถามว่าพูดว่าอย่างไรหายใจเข้าจะว่าพองน้อหายใจออกจะว่ายุบน้อหรือจะว่าพุทธจะว่าโทตามใจถ้าว่าตามคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกก็ไม่ได้ว่าอะไรให้รู้ว่ามันเข้าให้รู้ว่ามันออกตอนนี้ลองผูกดูลองวางหาที่วางให้แก่ใจหาที่วางให้แก่ตัวผู้รู้ตัวสติเอาสติเอามาวางลงมาผูกลงเข้ากับลมหายใจทีนี้ก็เอามาวางไว้เฉพาะหน้าสมมติว่าท่านหลับตานะท่านหลับตาท่านก็ทำความรู้สึกภายในเหมือนกับลืมตามองอะไรเพ่งไปเฉพาะหน้าแล้วความรู้สึกภายในคือตัวสติก็เห็นว่าหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกพิจารณาคำพูดนี้นะอย่าให้มันหายไปหลังจากนั้นถ้าท่านเป็นผู้ลืมตาเอาละลืมตาก็หายใจอยู่หลับตาก็หายใจได้ถ้าลืมตาเฉพาะหน้าก็เพ่งไปจุดใดจุดหนึ่งสายตาจุดใดจุดหนึ่งเอาเป็นโฟกัสอยู่ตรงนั้นและส่วนภายในก็มีสติตัวผู้รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องห่วงเมื่อจิตมันเริ่มสงบกายมันเริ่มลำงับตาจะหลับเองตาที่ลืมเพ่งไปข้างหน้านี้จะหลับเองถ้ามันเป็นสมาธิแบบหนึ่งมันจะหลับแล้วก็จมลงไปเหมือนโยนก้อนดินลงไปในน้ำ

มองไปแล้วมีสติดูลมหายใจเข้าหายใจออกสายตาจดจ้องอยู่จุดใดจุดหนึ่งถ้าสัมปชัญญะมาพร้อมความรู้ตัวมากสมาธิก็เกิดเพิ่มขึ้นพร้อมกันมันกับจุดแจ่มใสตานี่เหมือนจะเพ่งโพร่งไปเลยตัวที่เคยอยู่นี่มันจะตรงขึ้นมามันจะเพ่งออกไปเราจะรู้สึกตัวนี้ใหญ่ๆความรู้สึกละเอียดมากได้ยินเสียงอะไรมาเนี่ยมันเหมือนกระทบเข้ามาทุบรูขนเป็นคลื่นเสียงนี่จะมากระทบกระเทือนได้หมดทั้งตัวช่วงนี้ถ้ามีสติจ้องมองไปข้างหน้ามีสติดูลมหายใจเข้าออกตาก็มองไปจุดใดจุดหนึ่งถ้าสติสัมปชัญญะมันเจริญสมาธิเกิดขึ้นมารองรับกันความคิดอะไรก็ไม่มีมีแต่ผู้รู้เฉยอยู่อย่างนี้อย่างนี้ความง่วงเหงาหาวนอนก็ไม่มีมันเป็นปาโมดเป็นความแช่มชื่นเบิกบานถ้าเราจะกระพริบตาเบาๆมันจะดังอยู่ในหูกระเทือนไปทั้งตัวเลยตึงอย่างเนี้ยถ้าอย่างนี้เป็นสมาธิเป็นสติสัมปชัญญะอีกแบบหนึ่งสดชื่นแจ่มใสแต่ไม่มีอะไรให้เห็นนะมีแต่ความสดชื่นไม่ได้ความแจ่มใสเบิกโพร่งอยู่ตรงนั้นทีนี้เราค่อยๆหลับตาลงก็ค่อยหลับตาลงก็ไม่มีปัญหาไม่หนักไม่ปวดตรงไหนหลับตาแล้วก็เหมือนกับทำอาการเพ่งลืมออกไปข้างนอกอย่างนี้กายก็ลำงับจิตก็ลำงับหลับนอกตื่นในก็จะเกิดขึ้นลักษณะอีกอันหนึ่งถ้ามันมีสมาธิลงไปหน่อยมีสติควบคุมอยู่กับลมหายใจปัจจุบันแม้หลับตาอยู่ก็เหมือนเพ่งไปเฉพาะหน้าอย่างนี้แล้วมันก็จะเริ่มเกิดเห็นอะไรบางอย่างเห็นในมโนภาพที่เรียกว่าอุกขานิมิตบางทีอาจจะเห็นเหมือนมันไหลออกไปจากตาเราเนี่ยแหละเป็นแสงไหลออกไปบางทีมันก็เป็นไหลเวียนเป็นปุยหมุนเหมือนปุยเมฆเหมือนปุยฝ้ายเหมือนหยดน้ำใสๆเหมือนฟ้าแลบไม่เหมือนกันดอกบางทีก็มีสีด้วยมีทั้งแสงทั้งสีไหลใหม่ๆนี่ไม่อยู่กับที่จะไหลไม่เหมือนกันถ้าเห็นตัวนี้เกิดขึ้นกายนี่จะเริ่มรู้สึกไม่ปวดโดยเราไม่รู้สึกตัวถ้าอย่างนี้เราก็พยายามปล่อยลมหายใจไม่ดูลมสร้างมโนภาพทับใส่ตัวนี้พยายามหน่วงมันให้มันอยู่กับที่ให้มันใกล้เข้ามาให้มันไกลออกไปเล่นมันเรียกว่าเสพมันให้มันเป็นปฏิภาคนิมิตให้จิตที่ไปติดเกาะอยู่กับนิมิตอันนี้นานๆเข้าเราสามารถเพ่งให้มันหยุดได้ให้มันไกลๆออกไปก็ได้ดึงมันใกล้ๆก็ได้ขยายใหญ่ๆก็ได้ขยายใหญ่ขึ้นย่อเล็กลงทีนี้เมื่อทำอย่างนี้ไปมาๆจิตมันลืมความยึดมั่นว่าตัวเราของเราแต่มันจะไปรวมเป็นอันเดียวกับอันนั้นแหละเอกาธิภาวาคโตติจิตจะไปสู่สภาพอันเดียวกับสิ่งที่ถูกเพ่งบางทีมันมีการไหวกระเพื่อมคือยังไม่ไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแท้เฉียดเข้าไปจะรู้สึกตกเหมือนจากที่สูงลงที่ต่ำแวบปูบวาบเสียวแล้วจิตก็ถอนออกมาแต่ถ้ามันเข้มข้นเกาะติดอยู่ด้วยกันเป็นอันเดียวบางทีตั้งใจไม่ทันมันพลึบเข้าไปรวมพลึบลงไปอยู่ความเป็นอันเดียวของมันเรียกว่าเอกาธิภาวาคโตติจิตไปสู่ภาวะอันเดียวกับสิ่งที่เพ่งผู้เพ่งและสิ่งที่ถูกเพ่งไปร่วมเป็นอันเดียวกันไปถึงตรงนั้นท่านไม่ต้องถามมันก็จะบอกมันเองมันจะบอกมันเองรู้เองว่าปัจจตันเยวะญาณังอุปชติญาณคือความรู้เฉพาะตัวจะเกิดขึ้นมาอันนี้คือจิตลงไปสู่ความเป็นสมาธิแล้วความสุขที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยมี
บัดนี้มันจะมีชนิดที่พูดออกมาเป็นภาษาคนที่จะอธิบายให้คนที่ไม่เคยพบเคยเห็นอย่างนี้เข้าใจนั้นมันเป็นไปไม่ได้ได้แต่เปรียบเทียบแต่เราจะมีสิ่งเปรียบเทียบเฉพาะตัวความสุขที่เคยมีทางกามารมณ์ความสุขในรูปในเสียงในกลิ่นในรสความสุขทางเพศทางมุ้งทางหมอนนั่นบัดนี้มันจะรู้จักเปรียบเทียบของมันเองว่าโอ้มันไกลกันเหลือเกินความสุขชนิดนี้มันพอเลขพอที่จะสูญเสียสิ่งนั้นเพื่อสิ่งนี้แล้วก็จะรู้สึกภาคภูมิใจว่าที่เรามาอดมาทนมากระทำปวดแข้งปวดขาอะไรต่างๆเนี่ยมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้พบได้เห็นแล้วมันจะเกิดความเลื่อมใสในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่ท่านสอนนี้แม้เราได้ทำเพียงเล็กน้องเพียงแค่นี้ก็ได้พบได้เห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านสอนไว้มากมายนั้นไม่มีอะไรที่เราจะเถียงอีกแล้วแน่นอนถ้าเราภาคเพียรพยายามต่อไปผลมันจะเกิดขึ้นแน่นอนตรงนี้แหละที่บอกว่าความเพียรจะมีผลได้อย่างไรความเพียรจะมีผลเมื่อคนนั้นได้พบความสุขในสมาธิจึงมีคำกล่าวต่อมาว่าอะยังสมาธิงปัจจุปันนะสุขเขเจวะสุขะปิปาโกโหติปัจจตันเยวะญาณังอุปชติเขาจะรู้เฉพาะตัวเองว่าสมาธินี้มีสุขในปัจจุบันเป็นผลซึ่งจะเกิดความสุขต่อไปขยายผลความสุขที่เกิดจากสมาธิที่จิตได้สงบตัวลงนี้จะเป็นความสุขที่เต็มล้นไหลออกไปเป็นความสุขที่ไม่กลัวใครจะมาแย่งไม่เหมือนความสุขเมื่อได้เงินมากๆเมื่อได้เงินสัก10 ล้านเนี่ยดีไม่ดีนอนไม่หลับโยมเซ็งนอนไม่หลับถ้ามีความสุขสักถ้าได้เงินสัก10 ล้านกลับไปถึงบ้านเนี่ย5 วันยังจะนอนไม่หลับกลัวเขาจะมาแย่งกลัวเขาจะมาป้นกลัวอะไรต่ออะไรแต่ความสุขที่เกิดจากจิตชนิดนี้ไม่กลัวผู้ใดจะมาแย่งมีแต่อยากจะให้คนอื่นทั้งหลายได้พบได้เห็นทำอย่างไรหนอแม่ของเราพ่อของเราจะได้พบได้เห็นมีความสุขอย่างนี้ถ้าเราจะหาบเงินขนทองไปให้ท่านเมื่อเทียบคุณค่าของโภคทรัพย์ทั้งหลายทั่วทั้งโลกก็เอามาเปรียบเทียบอันนี้ไม่ได้เพราะเงินซื้อเอาไม่ได้คนใดจะทำให้กันก็ไม่ได้ผัวจะทำให้เมียเมียจะทำให้ผัวลูกทำให้พ่อให้แม่พ่อแม่ทำให้ลูกไม่ได้ความสุขชนิดนี้แม้แต่จะหยิบยื่นให้แก่กันมันก็หยิบยื่นให้ไม่ได้แล้วฉันไหนที่จะกลัวว่าคนอื่นจะมาแย่งชิงเอาไปได้ความสุขชนิดนี้มีคุณภาพสูงทำให้เกิดคุณภาพทางจิตจิตจะสงบเยือกเย็นมองโลกในแง่ดีๆเห็นคนทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายไม่น่าเกลียดไม่น่าชังเห็นคนทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมเดินทางในวัฏสงสารอยากจะให้พบอยากจะให้เห็นถ้าจิตได้พบความสุขชนิดนี้มันจะรักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าท่านได้พบสภาพเช่นนี้กลับไปถึงบ้านไปทำท่านอาจจะรักอาจารย์สมภพบังก็ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ตื่นขึ้นมาในเวลากลางคืนท่านเป็นอย่างนี้ท่านจะกราบมาท่านนอนอยู่ตรงไหนคนที่บอกที่สอนเราที่พาเรากระทำอดข้าวอดปลาในวันนั้นพูดให้เราฟังในวันนั้นวันนี้พบเห็นกราบมาเลยกลางคืนประทับใจท่านจะหลับหรือจะตื่นท่านจะยืนหรือจะเดินอะไรต่างๆวันก่อนเมื่อ 4-5 วันอาตมาได้รับจดหมายฉบับหนึ่งเขียนมาจากเมือง101รู้สึกจะเป็นอำเภอเกษตรตัวหนังสือเกือบเท่านี้คงจะเป็นตัวหนังสือคนตาไม่ดีเขียนทีเดียว3 บรรทัดเลยเป็นกำนันว่าอย่างนี้ตำบลอะไรก็ไ
็ไม่ทราบอ่านแล้วก็จะวางไว้ตรงนู้นไม่เคยเห็นดอกอาจารย์สมภพแต่ฟังเทศแล้วก็ได้กระทำตามนั้นทำเล่นๆหัวแล้วมันได้พบสภาพอันหนึ่งซึ่งมันตรงกับที่ท่านพูดเอาไว้แล้วในจดหมายนั้นบอกว่าขอแม้ไม่เห็นหน้าถ้าเห็นรอยเท้าวันนี้รอยเท้าอาจารย์สมภพก็จะขอกราบว่าอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่พูดเลยเถิดไปเขาพูดมาเองแต่นั้นก็ยังไม่แน่นอนไปถึงจุดหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงได้เพราะยังเป็นปุถุชนธรรมดาเมื่อตอนบ่ายเราพูดถึงมาตรฐานชาวพุทธยังไม่สมบูรณ์ดีก็วันนี้อยากจะพูดในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นห่วงคนหลายๆคนปุถุชนจะมีศรัทธามากขนาดไหนก็ตามยังไม่แน่นอนวันนี้อาจจะยอมเป็นยอมตายแต่อีกวันใหม่ก็งอนเงียนคอนแคลนศรัทธาของปุถุชนเหมือนนุ่นพระพุทธเจ้าว่าเหมือนนุ่นเมื่อวางไว้ตรงไหนก็ยังอยู่ถ้าลมไม่มาพัดถ้าลมพัดมาเมื่อไหร่นุ่นนั้นก็กระจุยตรงนี้เราต้องการศรัทธาที่แน่นแฟ้นเป็นมาตรฐานไม่ต้องการศรัทธานุ่นการที่เจริญสมาธิภาวนาจนได้สมาธิจนมีความสุขระดับฌานเนี่ยยังถือว่าเป็นนุ่นเพราะว่ายังไม่เข้าถึงธรรมอีกชนิดหนึ่งธรรมชนิดนั้นอาจจะไม่ได้พบอย่างนี้แต่ธรรมชนิดนั้นจะเจริญไปด้วยสติด้วยปัญญาและอาการปล่อยวางธรรมชนิดนั้นเรียกว่าโสตปฏิยังคธรรมองคุณแห่งโสดาบันท่าตรงนั้นน้ำตาไหลหนองหน้าก็ไม่คลอนแคลนศรัทธาใครจะจ้างอย่างไรก็ไม่ถอดหัวแต่ศรัทธาชนิดนี้เมื่อเราเข้าถึงความสุขมีความสุขในจิตอันเป็นสมาธินี้จะมีศรัทธามากแต่สิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่ายินดีไม่นานนักถ้าเราเผลอมันก็คลาดเคลื่อนแต่มันก็จะเป็นสิ่งล่อใจเป็นความสุขที่เคยได้ลิ้มได้ชิมก็จะเสียดายก็อยากจะทำต่อไปมีคนคนหนึ่งแกตายไปแล้วนี่พาไปปฏิบัติธรรมที่หนองสองห้องจังหวัดหนองคายคนเยอะๆแกไม่เคยทำดอกแกไปครั้งเดียวหานั่งสมาธินานๆเหมือนพวกเรานี่แหละส่วนมากคนใหม่ๆมันจะพบเพราะว่าไม่ได้คิดอะไรมากเขาให้ทำก็ทำพาทำก็ทำไปปรากฏว่าวันนั้นโยมแก่คนนั้นพบความสงบความสุขมากทนไม่ได้พาฟุ้งชนมาตัวสั่นดีใจสั่นมีความสุขกราบอาตมาน้ำตาไหลผมสบายมากกว่าฉันให้ผมกราบแน่กาเลยยังไม่พอมากุมจับเอาเท้าเอาตีนในใส่หัวมีความสุขอาตมาก็ว่าสุขก็สุขตรงนั้นแหละไม่ได้ซื้อมันสักบาทก็ดูมันไปกระทำต่อไปวันหลังมาไปบ้านขามใหญ่เมืองอุบลแกก็ไปอีกกลับมาจากบ้านขามใหญ่แกนั่งสมาธิในรถบัสจนถึงที่นี่ไม่อาบน้ำเลยเข้าบ้านกลางมุ้งกลางกอดนั่งสมาธิต่อจิตมันเป็นสมาธิมันเป็นความสุขเช้ามาให้ลูกหลานเอาใส่รถมาหาอาตมาขอบวชอยากบวชเหลือเกินที่นี่อาตมาบอกไม่ต้องบวชจิตดวงนี้กับจิตจะไปใส่ผ้าเหลืองอันดวงเดียวกันมันไม่ใช่อะไรรถยนต์จะถอดโก้ออกมาแล้วไปเสียบจับเข้าตรงโน้นจิตดวงเดียวกันนี่แหละเมื่อเวลามันอยากบวชถ้าเกิดมันอยากศึกขึ้นมามันก็จะเหมือนกันนี่แหละอาตมาก็หน่วงเหนียวไว้2ปีพอเข้าปี3แกไปขอบวชวัดบ้านขอบวชที่นี่ยังไงก็ไม่ได้บวชอย่าลืมนะอาตมาไม่ได้ให้ใครบวชง่ายๆนะที่มานั่งสับลาบอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้ชวนบวชแต่ชวนอดข้าวเท่านั้นแหละพอบวชแล้วถ้าเกิดมันอยากศึกมาจะทำอย่างไรพอแกบวชแล้วแกก็ทำความเพียรวันไหนระลึกถึงคำสอนครูบาอาจารย์ก็ทำจิตสงบลงไปมีความสุข
ช้ามาก็ให้คนเอารถมาส่งมากราบมากุมจับข้อเท้าเอาตีใส่หัวอาจารย์เอาตีนใส่หัวให้ผมแน่ไม่เอาใส่หดไว้แกก็จับใส่แต่เป็นอย่างไรรู้ไหมตอนหลังมาห่างเหินจากครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าว่าทั้งมนุษย์และเทวดาย่อมติดถิ่นตนเองอะไรคือถิ่นถิ่นของเทวดาถิ่นของมนุษย์คือกามารมณ์เทวดาก็ติดกามทิพย์มนุษย์ก็ติดกามของมนุษย์บางครั้งมีสมาธิท่วมทับกามมีความสุขมากจนไม่มีความคิดถึงสิ่งเหล่านี้แต่เวลาเผลอขึ้นมาทีนี้มันตีกลับเพราะถิ่นเก่าถิ่นเดิมของมันพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าวางใจเหมือนกันกับฝนตกอย่างนี้ฝนตกแล้วมันก็มีน้ำเจิ่งนองท้องทุ่งอย่าวางใจว่าจะไม่มีคุณพอหมดหน้าฝนฤดูร้อนมาถึงแดดแผดเผาน้ำก็เหือดแห้งต่อมาก็ดินแยกแตกระแหงแตกเฮิบบ้านเฮาว่าแต่เฮิบหลังจากนั้นสกตังวาละถังวารถก็ดีเกวียนก็ดีผ่านไปผ่านมาก็ฝุ่นตลบขึ้นมาอีกภิกษุทั้งหลายเหมือนโคเคยกินข้าวกล้างัวตรงงัวพวกควายที่มันเคยกินข้าวกินกล้าอย่าวางใจว่ามันจะไม่กินอีกจิตที่เจริญสมาธิได้ฌานที่1ที่2ที่3ที่4จนขนาดมีฤทธิ์มีเดชหูทิพตาทิพรู้จักจิตจักใจของคนอื่นพระพุทธเจ้าว่าอย่าวางใจกามารมณ์ยังขวางหน้าอยู่อย่างใหญ่หลวงเมื่อความสุขอันนี้จืดจางอันนั้นจะตีกลับเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าได้แปลกประหลาดมหัศจรรย์ได้ยินข่าวครูบาอาจารย์ดังๆเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ท่านอย่าเข้าใจว่ามันจะเป็นไปไม่ได้จิตระดับนี้พระพุทธเจ้าว่าทั้งเทวดาและมนุษย์ย่อมติดถิ่นของตนเองอยู่คือกามารมณ์หลวงพ่อองค์เนี่ยถ้าวันไหนมีความสุขสงบซาบซึ้งก็มาที่นี่มาขอเอาตีนใส่หัวอาตมาบอกอย่าเอาใส่เลยเทวดานั่งอยู่ตรงนั้นพูดหยอกแกดอกเอาตีนใส่หัวบางทีก็บอกถมน้ำลายใส่หัวให้ผมทีบอกถมใส่ทำไมล่ะหัวน่ะมันมีเทวดาอยู่คือมันซาบซึ้งมันมีความสุขแต่พอเผลอเท่านั้นแหละใกล้ห่างครูบาอาจารย์หน่อยขึ้นเฮือนคนบ้านนี่เนี่ยพอเนี่ยพอเมื่อเฮือนคนบ้านนี่ไปหาไม่ออกไม่ออกเป็นยังไงน้อพระวะไม่ออกเป็นอย่างนู่นอย่างนี้ไปหาคำหมากมาบ่มีผู้หลวงพ่อขึ้นข้างผู้คนเรื่องเอ๋ยอยู่ข้างข้างผู้คนบาดเนี่ยหาเก็บผู้ให้ไม่ออกเป็นอย่างไรบาดเนี่ยเอาไปเอามาศึกไปลืมซะแล้วไอ้ความสุขชนิดนั้นศึกไปยังไม่ไหวไปปีนต้นไม้ตกต้นไม้ตายซ้ำเมื่อกี้อันนี้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าจิตนี้มันแสนจะกลับกอกยอกย้อนบางครั้งเหมือนกับมันจะเป็นพระอรหันต์นู่นแหละอย่าไปไว้วางใจกิเลสแต่ที่พูดอย่างนี้ฝากท่านทั้งหลายที่มาฝึกมาหัดให้ท่านได้ลองได้พบได้เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นสาธารณะไม่ใช่ของผูกขาดอยู่ที่พระอยู่ที่เนนไม่ใช่ของผูกขาดอยู่กับผู้ชายอกสามศอกผู้หญิงทั้งหลายเหล่านี้ก็สามารถเข้าถึงได้ให้เข้าถึงมากๆด้วยเหมือนกันเพราะนั้นลองฝึกสมาธิให้ดีๆฟังให้มันถูกเอาทีนี้เรามาย้อนคืนมาถึงระบบที่เราสวดมาเมื่อกี้นี่ต้องการให้พบความสุขนะอาตมาคงจะจูงมาถึงช่วงนี้ช่วงที่ท่านได้พบความสุขในสมาธิหล่อเลี้ยงจิตใจของท่านท่านจะรักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านจะระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่พาอดข้าวอดน้ำบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยเรามาฟังที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นระบบอดทนฟังแล้วก็อดทนฝืนใจไปทำสี่ข้อแรกที่เราสวดมาวันนี้เริ่มตั้งแต่นั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบอธิบายแล้ว
ตั้งตัวตรงดำรงสติมั่นหลับตาหรือลืมตาอย่างไรได้กล่าวมาแล้วต่อมาก็มาถึงขั้นตอนเริ่มต้นเพื่อต้องการให้มันเป็นระบบให้มันชัดเจนถ้าทำตามที่เราสวดมานี่ทุกคนอาตมาว่าไม่นานนักนะแต่กลัวไปว่าจะขี้เกียจตรงที่หายใจยาวๆขึ้นต้นเปิดหนังสือของท่านที่พาสวดก็พบทีคังวาอัสสะสันโตอัสสะปัสสะสามีติปชานติภิกษุนั้นหายใจเข้ายาวออกยาวรู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวออกยาวตัวนี้จัดการเลยพอได้ที่นั่งปั๊บก็ไล่ลมยาวหายใจสมมุติว่าหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้เริ่มหายใจยาวลึกๆไม่ต้องกระโชกกระชากนะถ้ายาวหยาบมันจะทำให้ตัวร้อนเร็วขึ้นจะให้เป็นทุกข์ให้ยาวละเอียดยาวค่อยๆนิ่มๆลึกๆถ้าอยากจะพบความสุขได้ง่ายอารมณ์จะดีจะเยือกเย็นหายใจเข้ายาวๆเต็มปอดเต็มพุงยิ่งไม่ได้กินข้าวเนี่ยสามารถปรุงลมหายใจนี่เป็นอาหารกินพูดแล้วจะหาว่าคุยนะทุกคนก็หายใจเป็นเรากินข้าวเข้าไปเนี่ยเพื่อจะเอาธาตุดินเข้าไปหล่อเลี้ยงธาตุดินคือเนื้อหนังเอ็นกระดูกเหล่านี้เราหายใจเข้าเอาลมไปหล่อเลี้ยงธาตุลมไปเป่าธาตุไฟให้มันร้อนมันอุ่นเราดื่มน้ำเข้าไปเนื้อเอาไปเติมธาตุน้ำเพื่อมันจะไหลเวียนออกมาหมุนเข้าหมุนออกทีนี้วันนี้ข้าวก็ไม่ได้กินเราหายใจนี่แหละเป็นข้าวเพราะในลมหายใจนี่มีหมดทั้งสี่ธาตุในลมนี่มีน้ำในลมนี่มีออกในลมหายใจนี่มีไนโตรเจนมีออกซิเจนมีน้ำลมหายใจนี่มีน้ำไม่เชื่อเราตื่นขึ้นมาเอากระจกมาที่มันไม่ทะลุเราก็หายใจเป่าเข้าไปในกระจกเราก็จะเห็นเป็นฝ้านั้นเป็นน้ำถ้าเราทำนานๆเข้ามันก็จะจับกันมีฝุ่นนั้นมีดินในลมที่ละเอียดนี่มีทั้งธาตุดินมีทั้งธาตุน้ำส่วนธาตุไฟไม่ต้องพูดถึงถ้ามีลมมันก็ต้องมีไฟถ้าเราไม่ได้กินข้าวกินปลาเนี่ยปุ้งลมหายใจนี่เป็นอาหารมีคำหนึ่งภาษาบาลีว่าวาตะภักโขเอาลมเป็นอาหารจำคำนี้ไว้ก็ได้ภาษาบาลีว่าวาตะภักโขกินลมเป็นอาหารเหมือนพูดเล่นนะแต่ถ้าผู้ที่ฝึกอานาปานสติให้ละเอียดภาษาอะไร24ชั่วโมงไม่ได้กินข้าวนี่อาตมาว่าคิดว่าเดือนหนึ่งนี่ไม่ได้ใกล้ตายสักหน่อยถ้าปรุงลมให้ดีๆหายใจให้เป็นๆผู้ตรงนี้บางท่านอาจจะเถียงว่าบ้าไอ้สิหันใจว่าเป็นฟันเทวาที่หันหันใจว่าเป็นก็ตายเท่านั้นแหละเว้ยเนาะหายใจมีศิลปะหายใจให้เป็นอาหารหายใจให้เป็นยาสังเกตดูวันนี้มีโยมบางท่านร้องไห้นั่นหายใจไม่เป็นที่มันทำให้เกิดอาการร้องไห้นั่นถ้าหายใจเป็นมันหยุดเพราะอารมณ์ที่มันเกิดอะไรตื้นตันก็ดีมันบีบมันคั้นนั่นมันเป็นเวทนาถ้าต้องการให้กายสงบต้องการให้จิตสงบจัดการกับลมให้สงบให้เหมือนกับเราไม่ร้องให้ลมหายใจเราเป็นอย่างไรอารมณ์ผิดปกติไปลมหายใจก็เคลื่อนผิดปกติสังเกตดูลูกดูหลานเวลามันโกรธให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องเด็กตัวเล็กๆมันจะร้องไห้มันก็กั้นมันไม่อยากร้องไห้ดอกมันก็กั้นมันก็ทำหน้าเย๋ออกมาซะก่อนแล้วก็ซะก่อนแล้วไม่ถึงไห้เออแล้วขึ้นมา
ดูให้ดีๆถ้าเด็กคนนั้นทำเป็นท่านไปดูหนังท่านไปดูละครหรือเรื่องที่มันโศกๆท่านอาจจะเกิดอาการคล้อยไปน้ำตาท่านอาจจะไหลตอนนั้นลมหายใจท่านผิดปกติแล้วลมหายใจของท่านจะงอนเงียบงอนเงียบแล้วเวลาน้ำตาท่านจะไหลเป็นก้อนแน่นขึ้นมาถ้าท่านต้องการโอ้นี่ฉันผิดปกตินะฉันอยากจะร้องไห้กับเรื่องราวที่ดูเนี่ยท่านจัดการกับลมหายใจของท่านให้ปกติปึ๊บหายใจเข้าลึกๆละเอียดเบาๆจนเต็มปอดเต็มพุงแล้วก็พ่นออกมาเอาเข้าไปอีกละเอียดดูคุมให้มันปกติความรู้สึกนั้นก็หายไปหายไปโกรธผู้ใดขึ้นมาสักคนหนึ่งเวลาโกรธขึ้นมาลมหายใจก็ผิดปกติแล้วลมหายใจก็โกรธด้วยเวลาโกรธนั้นดูดีๆถ้าอยากจะให้มันหายโกรธไวๆก็จัดการกับลมหายใจเนี่ยให้ปกติไวๆเทคนิคมันอยู่ตรงนี้เมื่อตอนเราสวดเมื่อกี้เนี่ยเราจะบอกว่าจัตตาริสติปัฏฐานเนปริปุเรนติจะทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานทั้งสี่เลยอยู่ในลมหายใจผู้ใดเจริญอานาปานสติดีๆจะทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ตัวสติปัฏฐานนั้นเป็นเรื่องวิปัสสนาไม่มีพิธีรีตองไม่เหมือนสมถะสมถะนี้ต้องทำให้ละเอียดเพื่อให้เกิดความสงบแห่งจิตแต่วิปัสสนานั้นยึดสติปัฏฐานทั้งสี่เนี่ยอันใดอันหนึ่งไม่มีพิธีรีตองตื่นขึ้นมาก็ซัดกันเลยเพราะตื่นขึ้นมาเรามีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมทุกข์เวลาใดเราเป็นทุกข์นั้นทุกขเวทนาเกิดขึ้นย้อนคืนดูลมหายใจเป็นอย่างไรเวลาใดเสียใจหรือเป็นทุกข์ใจขึ้นมานั้นเวทนาเกิดขึ้นสุขใจนั้นก็สุขเวทนาเกิดขึ้นมันเกี่ยวโยงกันมากเลยในลมหายใจนี้เรื่องสติปัฏฐานไม่ว่าจะเป็นกายไม่ว่าจะเป็นเวทนาไม่ว่าจะเป็นจิตไม่ว่าจะเป็นธรรมารมณ์ใดๆก็ตามรวมเกี่ยวเนื่องอยู่กับลมหายใจทั้งหมดจึงเป็นเรื่องละเอียดมากอานาปานสติเนี่ยเริ่มจากหยาบๆแล้วจะเห็นว่าลาดลุ่มลึกซึ้งละเอียดลงไปถ้าเพียงแต่อยากจะให้มันสงบธรรมดานี่ก็หายใจเข้ายาวๆเต็มปอดเต็มพุงเต็มท้องเต็มไส้หรืออาจจะช่วยมันดันหยุดหายเข้าไปลึกๆแล้วก็หยุดแล้วก็ดันดันเบ่งเอาจิตนี่เพ่งลงไปจะให้มันไปตรงไหนลมนี้จะไหลไปหลังจากนั้นหายใจออกออกจนสุดย้อนเข้ามานิดนึงแล้วหยุดไม่ต้องดันต่อมานี่จะเห็นร่างกายนี่โป่งพอเราหยุดมันหายมันมีลมเข้าเองตามรูขุมขนพอเราหายใจเข้าเต็มท้องเราไม่ให้มันออกมันมีที่ออกเราจะเห็นครั้งแรกเนี่ยมันจะร้อนทั้งตัวเมื่อร้อนมากๆเหนื่อยมากแล้วเอาละทีนี้เลื่อนมาขั้นที่สองรักสังวาอัศสันโตเหมือนในหนังสือนั่นแหละหายใจเข้าสั้นออกสั้นเมื่อกี้เรายาววันนี้ลองสั้นๆสั้นเข้าสั้นออกสั้นเข้าสั้นออกสั้นเข้าสั้นออกก็จะเห็นว่ามันบีเป็นอีกแบบหนึ่งทุกยาวก็ทุกแบบยาวสั้นก็ทุกแบบสั้นไม่พอดีมันก็จะเกิดอาการเหนื่อยหอบทีนี้ก็เลยมาปล่อยครั้งขั้นที่สามสัพพกายปฏิสังเวทีอัสสะปัสสะสามีติสิกติ

0: สุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่านัตถิชานังอปัญญสะความพินิจไม่มีแก่คนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือคนมีปัญญาสามคนโง่เขลานั่นเองรวมลงเรียกว่าคนพาลคนพาลจะไม่รู้อัดรู้ธรรมถึงมีปัญญาแต่ก็เป็นปัญญาที่ถูกกิเลสตัณหาปิดบังและยังปล่อยตนเองไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่พยายามฝึกตนยกตนให้สูงขึ้นฉะนั้นคนพาลจึงไม่มีความคิดพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปถึงเหตุถึงผลจึงไม่เข้าใจและไม่รู้ทางแก้ปัญหาตลอดจนไม่สามารถรู้แจ้งหนทางเป็นเครื่องกำจัดกิเลสตัณหาคืออริยมรรคสรุปว่าเมื่อบุคคลไม่เพ่งพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปแล้วปัญญาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1: พอควรแก่เวลาความเป็นผู้ กตัญโญกตเวทีการแบ่งออกเป็นสองคือกตัญโญรู้คุณอย่างหนึ่งกตเวทีตอบแทนคุณอย่างหนึ่งความเป็นผู้มีกตัญโญกตเวทีนี้เป็นบุคคลที่หาได้ยาก เพราะคนส่วนมากถือว่าต่างคนต่างอยู่ไม่มีบุญไม่มีคุณแก่กันนั่นเป็นเพียงเพื่อการตอบแทนหรือเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำอย่างเด็กสมัยเมื่อเขาว่าบิดามารดาไม่มีบุญคุณที่เขาว่าอย่างนั้นก็เพราะเขาว่ามารดาบิดาไม่มีความประสงค์ให้เขาเกิดขึ้นมาแต่ว่าเขาเกิดเมื่อเขาเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นหน้าที่ของบิดามารดาที่จะต้องเลี้ยงดูเขาตามหน้าที่เมื่อเป็นหน้าที่เลี้ยงดูจะมาทวงบุญทวงคุณกับเขาได้อย่างไร โดยมากนักจะลงความเห็นไปในทํานองนี้แต่ในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบิดามารดาเป็นผู้มีบุญคุณแก่บุตรธิดาอย่างมหาศาล ซึ่งถัดจากบิดามารดามาก็มีครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นผู้มีบุญคุณอีกอย่างหนึ่งถัดจากครูบาอาจารย์มาก็มีพระราชามหากษัตริย์เป็นผู้มีบุญคุณอีกแบบหนึ่งสูงสุดก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นมีบุญผู้มีบุญคุณอันมหาศาลแก่สัตวโลกทั้งหลาย สำหรับบิดามารดาเป็นผู้มีบุญคุณแก่บุตรธิดาอย่างมหาศาลก็เพราะว่าผู้ที่ไม่ได้มองดูตัวของตัวว่าเป็นมาได้อย่างไรหรือว่าเป็นธรรมดาธรรมดาก็เลยว่าไม่มีบุญคุณบิดามารดาไม่มีบุญคุณแต่ถ้าเราแยกแยะออกไปดูตัวของตัวเองแล้วก็พยายามถามตัวเองว่าตนตัวหัวขาเหล่านี้เราได้มาจากใครถ้าไม่มีบิดามารดาเราจะได้สรีระร่างกายอันนี้มาหรือไม่และเราจะยังมีชีวิตรอดพ้นมาได้ถึงกระทั่งปัจจุบันนี้หรือไม่ถ้าพินิจพิจารณาลงไปอย่างละเอียดก็จะเห็นว่าเราได้ตนตัวหัวขาอันเป็นมูลสมบัติอันล้ำค่ามหาศาลนี้ก็เพราะมีบิดามารดาถ้าไม่มีบิดามารดาเราก็ไม่ได้มีตนตัวหัวขานี้เมื่อไม่มีตนตัวหัวขานี้แล้วเราจะไปทำเอาสมบัติอะไรได้สมบัติอย่างอื่นอย่างใดได้เพราะนั้นสมบัติอันนี้เป็นมูลสมบัติเป็นสมบัติอันล้ำค่าเราจะต้องได้สมบัติอย่างนี้ก่อนส่วนสมบัตินอกจากนี้ไปจึงเป็นการแสวงหาเอาในภายหลังที่นี่สมบัติอันล้ำค่านี้ใครเป็นคนให้ดาบิดาเป็นผู้ไปแสวงหาอาหารมาบำรุงมารดามารดารับอาหารเข้าไปแบ่งเฉลี่ยให้บุตรที่อยู่ในครรภ์ของตนบุตรได้รับส่วนแบ่งจึงค่อยเจริญเติบโตขึ้นเป็นแตกออกมาเป็นกิ่งก้านสาขาออกมาแล้วก็เจริญเติบโตขึ้นจนกระทั่งคลอดออกมา ในขณะที่อยู่ในครรภ์ของมารดานั้นถ้าเราลองหลับตานึกดูไปว่าแสนที่จะทนทุกเวทนาอยู่ในที่อันคับแคบมืดมิดเหลือที่จะพรรณนาแต่ว่าเราก็ทนอยู่ได้ทีนี้เมื่อคลอดออกมาลองนึกถึงวันคลอดรอดตายออกมาหน้าตาบิดามารดาเป็นอย่างไรเราก็ไม่รู้ใจดีใจร้ายอย่างใดเราก็ไม่รู้คลอดออกมา เรามาคนเดียวถึงแม้สมัยนี้จะเรียกว่ามีฝาแฝดสองบ้างสามบ้างสี่บ้างห้าบ้างก็ตามก็เรียกว่าต่างฝ่ายต่างมาไม่รู้จักหน้าตาของกันและกันด้วย เรามาคนเดียวเรี่ยวแรงที่จะช่วยตัวให้รอดตายก็ไม่มีทรัพย์สมบัติเงินทองตะแตงแดงเดียวก็ไม่มีผ้าชิ้นเดียวก็ไม่มีติดตัวมามาแต่กายเปล่าๆและก็เป็นแสนที่ละเอียดก่อนเมื่อมาถูกอากาศถูกลมถูกร้อนมองดูสภาพโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลตกอกตกใจเพราะเคยอยู่ในที่มืดมิดมา7เดือน8เดือนพอมาโผล่ออกเห็นแสงเดือนแสงตะวันสว่างสวยร้องไห้ลั่นขึ้นไปเพราะไม่รู้จะพึ่งพาใครไม่รู้จะรอดชีวิตไปได้อย่างใดแต่ความร้องไห้ขึ้นมาเป็นการประกาศหาความเมตตากรุณาผู้ที่ให้ความเมตตากรุณาก็คือบิดามารดาบิดามารดาสู้ลงทุนลงแรงตั้งทรัพย์ทะนุถนอมเลี้ยงดูมาโดยไม่ได้คิดมูลค่าแต่อย่างใดแค่เพียงแค่นี้ก็จะพอมองเห็นได้ว่าบิดามารดามีบุญคุณมากมายขนาดไหนดูตัวของเราแล้วจะเห็นว่าตัวตนหัวขวาของเรานี้เนื่องมาจากมารดาหรือได้มาจากมารดาบิดาดังนั้นเมื่อเราเจริญเติบโตขึ้นเพียงใดคุณของบิดามารดาก็เจริญเติบโตขึ้นเพียงนั้นเพราะฉะนั้น ถ้าเรามองดูตัวแล้วลองพินิจพิจารณาสอบถามตัวของตัวไปก็จะเห็นก็จะระลึกได้ว่าความเป็นมาแห่งสรีระร่างกายของเราที่เจริญเติบโตขึ้นมาได้ก็ดีความที่รอดพ้นจากความตายมาจนกระทั่งมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ดีก็ได้อาศัยมารดาบิดาเป็นผู้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างให้เรามีชีวิตรอดพ้นมาได้ถ้าคนขนาดนี้ไม่มีบุญคุณคนอื่นใครเราจะมีบุญคุณยิ่งไปกว่านี้อีกนี่ว่าส่วนตนตัวหัวขาของเราที่เราได้มาจากมารดาบิดาเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์จึงทรงสอนว่าบิดามารดามีบุญคุณแก่ลูกอย่างมหาศาลและคุณของบิดามารดายกย่องเทียบกับคุณของพระอรหันต์คือ ถ้าลูกทำลายบิดามารดาหมายถึงว่าฆ่ามารดาบิดาก็เท่ากับฆ่าพระอรหันต์นี่แสดงให้เห็นว่าคุณของบิดามารดาเทียบส่วนกับคุณของพระอรหันต์หรือของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงบุคคลไปทำให้มีสรีระของพระองค์ให้มีโลหิตนอกกันมาก็เป็นกรรมมันอย่างหนักเหมือนกันเพราะฉะนั้นบิดามารดาเป็นจัดว่าเป็นผู้มีบุญคุณแก่บุตรธิดาอย่างมหาศาลบุตรธิดาบางคน ไม่ได้คิดยาวออกไปเมื่อตนเติบโตขึ้นมาได้มีครอบครัวมารดาบิดาไม่แบ่งทรัพย์สมบัติให้ก็โกรธโกรธหาว่าบิดามารดาไม่รักตนไม่แบ่งทรัพย์สมบัติให้ตนยกให้แต่คนอื่นไปหมดอันนั้นไม่ได้มองดูไม่ได้มองดูตนถ้ามองดูตนแล้วบิดามารดายกสมบัติให้แก่ลูกไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายมีเท่ากันสมบัติอันนั้นคือตนตัวหัวขาของเราซึ่งเรียกว่ามูลสมบัติมูลสมบัติอันนี้ถ้าเราไม่มีเราจะไปแสวงหาเอาสมบัติอย่างอื่นไม่ได้เมื่อเรามีสมบัติอันนี้แล้วเราจะไปแสวงหาเอาสมบัติอันใดจะเป็นโลกิยะสมบัติก็ตามโลกุตตรส

าอาจารย์ท่านเป็นผู้ประดิษฐ์ประดับศิลปวิทยาการให้แก่เราไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมครูบาอาจารย์ท่านก็ประดิษฐ์ประดับวิทยาการตามที่ท่านถนัดมอบให้เป็นมรดกแก่ศิษยานุศิษย์ของท่านอันนี้ก็เป็นบุญคุณอันมหาศาลเพราะท่านแนะนำชี้แจงทางดีทางชั่วให้เราได้รู้จักให้เราได้ประพฤติปฏิบัติตามส่วนสูงขึ้นไปอีกได้แก่พระราชามหากษัตริย์ผู้ปกครองประเทศให้ความปกปักรักษาคุ้มการชีวิตภัยอันตรายให้แก่เราสูงขึ้นไปก็คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโลกว่างจากสมเด็จจากพระพุทธเจ้าความรู้ธรรมทั้งหลายความตรัสรู้มรรคผลนิพพานก็ไม่มีต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาพระองค์พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาได้แต่ละพระองค์ก็ไม่ใช่ว่าจะตายวันนี้เกิดตรงนี้ไปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าจะต้องสั่งสมอบรมบารมีมาไม่ใช่น้อยที่ท่านพูดกันเป็นกับกับกันกันกับกับกันกันก็ไม่ใช่วันสองวันที่ท่านเปรียบเทียบก็ว่าภูเขาสูงโยชน์หนึ่งร้อยปีมีเทวดาผู้มีฤทธิ์เดชเอาผ้าทิพย์มาปัดครั้งหนึ่งปัดอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งยอดเขาสูงหนึ่งร้อยโยชน์ลาบเรียบลงมาเสมอกับพื้นประตูทานั่นแหละเป็นกับหนึ่งกันหนึ่งลองคิดดูอย่างนี้มันเป็นกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านปีกว่าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ยังทรงมีพระเมตตากรุณาแก่เราจะประจักษ์ทั้งหลายทั้งปวงจะเด็ดเที่ยวสั่งสอนประชาชนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักทางมรรคทางผลทางนิพพานทางสวรรค์ถ้าหากอันนั้นไม่มีพระกรุณาคุณเกิดเตือนในพระฤทัยของพระองค์พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วจะนั่งเสวยมุติสุขอยู่แต่ลำพังพระองค์เองใครจะไปทำอะไรได้แต่นี่พระองค์ไม่ทำพระองค์จงปรารถนาที่จะขนตัดออกจากวัฏทุกข์จึงทรงสละทุกสิ่งทุกอย่างออกบำเพ็ญทุกทรมานจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้แล้วแทนที่จะนั่งเสวยมุติสุขอย่างสบายสบายจนกระทั่งกราบเท่าพระนิพพานเสียพระองค์ก็ทำได้แต่พระองค์ไม่ทำพระองค์ยังทรงมองดูสัตวโลกที่เป็นผู้มีความเกิดแก่เจ็บตายอยู่นี้มีความทนทุกข์ทรมานอยู่นี้เมื่อพระองค์ได้พ้นแล้วพระองค์ก็ต้องการอยากให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รับความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปจึงเที่ยวเสด็จสั่งสอนประชาชนตามคำมณีคมโปรดเวนัยสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่เลือกชั้นวรรณะ ให้เขาได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามอย่างพระองค์เป็นจำนวนมากมายอันนี้ว่าเรื่องของท่านผู้มีบุญคุณอย่างสูงตั้งแต่บิดามารดาครูบาอาจารย์พระราชามหากษัตริย์จนกระทั่งถึงพระพุทธเจ้าทีนี้ตัดเอาเฉพาะวันนี้เฉพาะเรื่องของครูบาอาจารย์เพราะวันนี้เป็นวันครบรอบของครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านร่วงลับไปก็คือวันที่นั่นพ่อหลีหรือท่านเจ้าคุณสิทธิธรรมรังสีคัมภีรเมรจารย์ซึ่งท่านเป็นผู้ให้ก่อเกิดกำเนิดวัดอโศการามขึ้นมาตั้งแต่ได้เริ่มสร้างประดิษฐานวัดนี้ขึ้นมาตั้งแต่พ.ศ. 2497มาจนกระทั่งถึงพ.ศ. 2527ก็20ปีกว่ามาแล้วทีนี้มรดกอันล้ำค่า

0: ที่ท่านฝากไว้ให้เราผู้เป็นศิษยานุศิษย์ก็คือเนี่ยของการประพฤติปฏิบัติธรรมกรรมฐานกรรมฐานเข้ากลุ่มสมัยก่อนกรรมฐานไม่ค่อยเข้ากลุ่มกรรมฐานออกวัดออกนอกป่าแม้ถึงสมัยเจ้าคุณญาณวิจิตรคือพระอาจารย์สิงห์ท่านจะเข้ามาอบรมอยู่ที่วัดบรมนิวาสนั่นก็เป็นชั่วขณะเดียวไม่ได้นานหรือมาเป็นพรรษาเดียวท่านก็ต้องออกไปอยู่ป่าเพราะกรรมฐานกับป่าเป็นที่ชอบกันที่ท่านชอบป่าก็เพราะว่าป่าให้ความสงบให้ความร่มเย็นไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เหมือนคุกคีกับอยู่ประชาชนคุกคีกับประชาชนมีทั้งเวรมีทั้งภัยมีทั้งอันตรายท่านจึงพยายามออกป่ากันเป็นส่วนมากแม้ถึงอาจารย์มั่นผู้ที่เป็นอาจารย์ใหญ่ท่านก็อยู่ในป่าเป็นส่วนมากที่จะเข้ามาในบ้านในเมืองก็ช่วยระยะการนิดๆหน่อยๆที่นี่อาจารย์กรรมฐานเข้ามาสอนกรรมฐานในกรุงเทพเริ่มขึ้นก็คือท่านอาจารย์ลีหรือท่านพ่อลีความประสงค์จริงก็คงไม่ต้องการจะเข้ามาแต่ว่ามีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเนื่องจากสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนอาพาธเมื่อสมเด็จอาพาธท่านเข้ามาเยี่ยมเมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมสมเด็จถามในเรื่องของกรรมฐานว่าจะทำยังไงจิตจึงจะสงบคือว่าสมเด็จท่านเคยถามกับท่านเจ้าคุณญาณวิจิตรคืออาจารย์สิงห์สมัยเมื่อมาอยู่ที่วัดบรมด้วยกันแต่ว่าดูเหมือนจะไม่ถูกไม่ถูก ลมไม่ถูกกับจิตของท่านจิตของท่านจึงไม่รวมจึงไม่ได้รับความสงบแต่เมื่อท่านป่วยอาพาธท่านพ่อลีได้เข้าไปปฏิบัติถวายข้ออัดข้อธรรมบางอย่างที่สมเด็จท่านเกิดสงสัยท่านไต่ถามท่านได้แนะนำชี้แจงจนทำให้สมเด็จเกิดความเลื่อมใสทำจิตใจของท่านให้สงบลงไปได้อย่างสบายท่านก็เลยอายัดตัวไว้ว่าถ้าฉันยังไม่ตายเธอจะหนีไปไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นกรรมฐานก็เลยเข้าป่าก็ออกจากป่ามาอยู่ในบ้านมาอยู่ในเมืองมาอยู่ที่วัดบรมแม้มาอยู่ที่วัดบรมก็มีประชาชนเกิดสนใจในการที่จะทำกรรมฐานไปขอร้องให้ท่านเปิดสอนสมเด็จก็อนุมัติในท่านอบรมสั่งสอนอยู่ที่วัดบรมก็ทำให้เกิดมีคนศรัทธาเริ่มใหญ่มากขึ้นตามลำดับจนกระทั่ง สมเด็จมรณภาพไปท่านก็มุ่งหวังที่จะออกป่าตามความตั้งใจเดิมของท่านแต่ว่ามาประจวบกับ25ศตวรรษคือ 2,500 ปีหรือว่าเป็นกึ่งศาสนาตามที่ท่านกล่าวกันว่าพระพุทธเจ้าทรงวางศาสนาของพระองค์ไว้ 5,000 ปีนี่ก็มา 2,500 ปีเรียกว่ากึ่งการศาสนาแล้วจึงมีการฉลองทางรัฐบาลก็ทำการฉลองอย่างใหญ่โตขึ้นมาแต่แทนที่หลวงพ่อลีจะไปร่วมพิธีฉลองกับทางรัฐบาลท่านไม่ไปท่านแสวงหาที่จะทำการฉลองกับกึ่งพุทธการมีผู้พาไปดูหลายแห่ง อย่างว่าไปทางอยุธยาทางบางปะอินนู้นก็มีท่านก็ไม่เอาเพราะไกลจากพระนครไปมีผู้จะซื้อที่ถวายที่บางเขนข้างวัดปัตตีมาธาตุก็มีแต่นั่นเกิดขัดข้องกับเจ้าของที่ที่อยู่ข้างหน้าคือเขาพูดไม่สบอารมณ์เขาพูดว่าจะให้ออกก็ได้จะไม่ให้ออกก็ได้เพราะจะต้องทำทางผ่านที่ของเขาไปท่านก็เลยไม่เอาอีกก็พอดีเจ้าของที่ที่เราอยู่เดี๋ยวนี้เกิดศรัทธาเลื่อมใสขึ้นมาจึงนำเอาที่ไปถวายท่านก็ผัดผ่อนไม่ยอมเอาเพราะยังอยู่ใกล้ทะเลยังเป็นป่ารกอยู่แต่ที่สุดก็จำยอมในเมื่อเจ้าของที่เขาอ้อนวอนเข้ามากก็เลยมาตั้งอยู่ที่นี่อยู่ที่วัดอโศการามวัดอโศการามนี้ที่ได้นามอโศการามก็เพราะท่านประจำพรรษาที่ประเทศอินเดียได้เห็นซากสาวรวัตถุต่างๆที่พระเจ้าโศกราชได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในสมัยที่พระองค์รุ่งเรืองอยู่นิมิตอันนั้นเป็นเหตุเตือนใจของท่านลำพึงอยู่เสมอว่าจะต้องสร้างเพราะฉะนั้นเมื่อมาที่นี่จึงได้กำหนดที่จะสร้างขึ้นแต่ว่าสังขารร่างกายโรคภัยไข้เจ็บไม่อำนวยให้เต็มที่มีแต่อำนวยการให้ทำการฉลอง25ศตวรรษมีพุทธบริษัทจากจังหวัดต่างๆรวม40กว่าจังหวัดมาร่วมกันทำบุญสุนทานประพฤติปฏิบัติธรรมณสถานที่นี้และสถานที่นี้ยังไม่เจริญขึ้นขนาดนี้ยังต้องอาศัยนอนตามดินตามเอาใบจากมารองนอนกันทำปลัมจากมุงกันอยู่กันแต่ว่าผู้มาแสวงบุญทั้งหลายไม่ได้ห่วงใยในการอยู่การนอนอย่างนั้นมุ่งแต่ที่จะมาฟังธรรมมาอบรมธรรมมานั่งสมาธิภาวนามาปฏิบัติธรรมกันแม้ในขณะมีงานฉลอง25ศตวรรษมีลูกศิษย์ลูกหาบางคนนำเครื่องมรดกมาเล่นแต่ก็ทำไปไม่ได้ที่ทำไปไม่ได้นั่นเพราะไม่มีคนจะดูคนที่เข้ามาดูคนที่เข้ามานั้นเขามุ่งมาทางบุญทางกุศลมากกว่างานมรดกก็งดเว้นหรือว่าเลิกละไปเองการทำการฉลอง25ศตวรรษก็มีเพื่อนสหธรรมิกที่เป็นครูบาอาจารย์หรือเพื่อนจรมาจากทิศต่างๆมาร่วมชุมนุมกันบำเพ็ญอยู่ในสถานที่นี้ใน ความประสงค์ของท่านว่าเมื่อฉลอง25ศตวรรษเสร็จแล้วท่านก็จะเข้าป่าไปสถานที่นี้ก็จะมอบให้ทางศาสนาต่อไป คำว่าเข้าป่าไปนั้นมีความหมายกันยากเพราะเราเข้าใจว่าทานของท่านคงจะหลีกหนีจากพวกเราไปแต่ว่าไม่เป็นอย่างนั้นเกิดมีศิษยานุศิษย์ต้องการให้สร้างเป็นวัดวัดมีหลักฐานมั่นคงขึ้นที่การสร้างวัดมีหลักฐานมั่นคงขึ้นจุดใหญ่ก็คือมีอัตถีมาคือโบสถ์แต่ท่านก็รีท่านมีเวรกรรมอยู่อย่างหนึ่งต้องสร้างเจดีย์นั่นเป็นนิมิตติดหมายของท่านอยู่เสมอว่าท่านจะต้องสร้างเจดีย์ให้ได้ทีนี้เมื่อมีการประชุมกันมาศิษยานุศิษย์ส่วนมากเห็นว่าสร้างโบสถ์ก่อนจึงสร้างเจดีย์ทีหลัง ท่านก็ไม่ขัดข้องท่านก็ให้ทำไป ุสิตทั้งหลายก็พากันสร้างโบสถ์ให้แต่ว่าเรื่องของท่านเรื่องส่วนตัวของท่านจะต้องสร้างเจดีย์ให้ได้ก็มีผู้ถวายที่ให้สร้างก็มีชื่อถวายให้พอควรพอแก่การที่จะสร้างก็มีแต่ว่าจะสร้างให้เป็นองค์ใหญ่ตามแผนผังที่ท่านกำหนดไว้ไม่ทันท่านจึงได้ทำเป็นองค์เล็กๆขึ้นไว้ทำพิธีบรรจุอะไรต่างๆของท่านเสร็จเรียบร้อยไว้ยังไม่ทันได้สร้างองค์ใหญ่เป็นแต่เพียงฉลองโบสถ์ให้สิทธิยานุสิตสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วท่านก็เข้าป่าไปจริงๆเข้าป่าจริงหาลือกันโดยมีสมเด็จพระสังฆราชวัดมกุฏกษัตริยารามเป็นประธานมาประชุมเรียกประชุมศิษยานุศิษย์ถามความเห็นลงคะแนนเสียงกัน ผลที่สุดก็คือว่าสรีระร่างกายของท่านส่วนมากยังไม่ต้องการให้ทำการจามนจิตให้เก็บไว้เป็นที่สักการะบูชาผู้ที่เขาต้องการอย่างนี้เขาให้ความเห็นว่าเมื่อเข้ามาในวัดอโศการามได้มากราบสรีระสังขารของท่านเหมือนกับได้มากราบจำหมายที่ท่านยังมีชีวิตอยู่มีความดีอกดีใจชื่นใจขึ้นมาเหมือนกับท่านมานั่งสนทนาอยู่ด้วยหรือว่าบางรายนั่งภาวนาไปปรากฏเห็นว่าท่านออกมาแนะนำการทำสมาธิภาวนาอย่างนั้นก็มีเพราะฉะนั้นก็เลยเก็บไว้สรีระร่างกายของท่านไว้จนกระทั่งปัจจุบันนี้แต่ว่า ก็ยังมีผู้เสนอหรือว่าผู้คัดค้านว่าผิดระเบียบหรือผิดธรรมเนียมพระพุทธเจ้าผ่านเพียง7วันก็ถวายพระโคมไปอันนี้เป็นเพียงครูบาอาจารย์เราจะเก็บไว้นานไม่เหมาะบางรายที่เขาไม่เลื่อมใสไม่พอใจเขาก็หาว่าเก็บซากของท่านไปกินหาใจซากของท่านกินนั่นเราผู้เป็นศิษยานุศิษย์ที่อยู่ในวัดนี้ทั้งหลายก็ยอมรับโดยชื่นตาชื่นใจทำไมจึงชื่นตาชื่นใจเพราะว่าเราอยู่กับศพของท่านผู้มีบุญมีคุณมีคุณธรรมอบรมสั่งสอนเรามาเราทั้งหลายมาให้เข้าอกเข้าใจให้แนะนำในการประพฤติปฏิบัติทางธรรมกรรมฐานจนกระทั่งบางท่านเชี่ยวชาญสามารถเป็นครูบาอาจารย์ไปเผยแผ่สั่งสอนได้ทั่วไปก็มีเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นก็จะว่าอย่างไรเป็นเรื่องของคนว่า ทีนี้จะว่าไม่มีเรื่องที่ว่าเราผู้เป็นศิษยานุศิษย์เมื่อได้รับการแนะนำสั่งคำสอนสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านได้พยายามสอนให้ทำกรรมฐานยกเอาอานาปานสติกรรมฐานเป็นบทเป็นแม่บทให้เราฝึกอบรมกันมาแต่ก่อนก็ยังไม่มีอาจารย์ผู้มาควบคุมแนะนำพาทำเมื่อท่านมาอยู่ท่านได้แนะนำพาทำแนะข้อสงสัยอะไรต่างๆให้ผู้ทำเข้าอกเข้าใจดีจนผู้ทำสามารถได้รับความสงบความร่มเย็นความสบาย ที่นี้เมื่อท่านให้ธรรมเป็นทานแก่พวกเราทั้งหลายผู้เป็นศิษยานุศิษย์และท่านมาล่วงรับดับขันไปก็เป็นหน้าที่ที่ศิษยานุศิษย์ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่อย่าพึงลำลึกนึกถึงบุญคุณของท่านที่ท่านได้มาเปิดแสงสว่างทางด้านจิตใจให้แก่เราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นมีทางเดียวคือว่าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วเราก็ทำบุญอุทิศให้ท่านการทำบุญอุทิศให้ท่านนี้เราทำมาเป็นประจำปีทำปีทุกปีทุกปีมาในระยะวันที่25 26เมษายนและร ราทำไม่ได้ทำเพียงนิดๆหน่อยๆคือตามปกติก็บางแห่งบางท่านหรือส่วนมากท่านก็ทำกันก็เป็นพิธีไปแต่ของเราทำกันคณะจิตญาณุจิตหรือว่าหมู่คณะกรรมฐานอยู่ในต่างจังหวัดก็ได้เชิญนิมนต์ให้มาร่วมในพิธีเพื่อให้ท่านเหล่านั้นได้สำลึกนึกถึงบุญคุณของท่านวลีที่ท่านได้เที่ยวจาริกสั่งสอนไปตามนิคมชนบททั้งหลายทั้งปวงผู้ที่ได้รับก็พยายามมาเริ่มทำกันเป็นการใหญ่ตุ้มเททุกสิ่งทุกอย่างทั้งกำลังกายกำลังความคิดและกำลังทรัพย์เมื่อเทียบเคียงการกระทำบุญอุทิศให้แก่บุรพาจารย์ผู้ที่ล่วงรับไปที่จะทำให้ใหญ่โตเหมือนกับที่เราทำให้ท่านพ่อรีไม่มีเราทำให้ท่านพ่อรีทำการอย่างเต็มอกเต็มใจสมัครใจทำด้วยกันทุกคนไม่ได้มีการบังคับกดขี่อะไรกันเราทำด้วยยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานและก็ได้อาราธนาครูบาอาจารย์มาจากทิศต่างๆมาช่วยแนะนำพร่ำสอนเพิ่มเติมในทางกรรมฐานสมถกรรมฐานหรือทางวิปัสสนากรรมฐานเป็นการเชื่อมโยงในการประพฤติปฏิบัติธรรมในระหว่างหมู่คณะของอาจารย์กรรมฐานด้วยกันไม่ให้ขาดสายเพราะฉะนั้น วันนี้ก็มาวันพรุ่งนี้ไปแล้วก็จะเป็นวันเริ่มพิธีแต่ว่าพิธีในปีนี้เป็นพิธีเพิ่มขึ้นหน่อยคือว่าเมื่อมีการยังเก็บสรีระร่างกายของท่านไว้สถานที่นี้เนื่องจากสร้างมานานมีการชำรุดทรุดโทรมลงก็จำเป็นจะต้องทำขึ้นใหม่จึงได้ลงมือสร้างสถานขึ้นใหม่ขึ้นเพื่อให้เหมาะสมในการที่จะประดิษฐานสรีระร่างกายของท่านและเมื่อมีสถานที่จะประดิษฐานก็ต้องมีพระพุทธรูปซึ่งเป็นที่สักการะเคารพอันสูงสุดไว้เป็นพระประธานกับบันดีมีเจ้าภาพคือหมอมาลัยศรีสกิจเป็นผู้ติดผู้หนึ่งมีความศรัทธาเลื่อมใสบริจาคทุนทรัพย์ให้สร้างขึ้นไว้และก็มีเมื่อสร้างขึ้นองค์หนึ่งแล้วก็มีบริษัทบริวารรวมกันมาเลยเป็นมากองค์ขึ้นไปก็เป็นงานใหญ่โตออกไปขยายออกไปจะมีการเพิ่มเติมอะไรขึ้นมากถึงแม้จะเก็บศพท่านไว้นานมาถึงขนาดนี้แล้วก็ตามก็ยังมีผู้ซักถามอยู่เสมอว่าเมื่อไรจะเผาศพท่านสักทีก็มีทางออกอยู่ทางเดียวว่าเมื่อสร้างวิหารเสร็จแล้วจะได้เชิญจิตญาณุจิตและท่านผู้เคารพนับถือทั้งหลายมาประชุมกันอีกครั้งหนึ่งมาประชุมว่าสมควรแก่การที่จะพระราชทานเพลิงศพท่านหรือยังหรือว่าจะเก็บไว้อย่างนี้ตลอดไปอันนั้นจะเป็นตอนหนึ่งตอนที่สร้างวิหารสำเร็จแล้วถ้าในที่ประชุมนั้นมีมติว่าควรที่จะขอพระราชทานเพลิงศพเราก็พร้อมใจกันทำถ้ามีมติเห็นว่าควรที่จะเก็บไว้อย่างนี้แหละเพราะท่านก็ไม่ได้ทำความหนักอกหนักใจอะไรที่พวกเราเข้าท่านก็ไม่ได้ขอจริงท่านก็นอนให้เรากราบไหว้อยู่สบายสบายจะไปเดือดร้อนอะไรเราก็นิมนต์ท่านขึ้นไปอยู่ในวิหารสงบสบายอารมณ์ของท่านตามไปที่นี่ในวันงานนี้เราทั้งหลายอาจจะต้องช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ของตนของตนคนละเล็กคนละน้อยด้วยแสดงถึงว่าเราเป็นศิษยานุศิษย์มีความกตัญญูรู้คุณที่ท่านได้ให้กำเนิดวัดนี้ขึ้นมาให้เราได้มาพึ่งพาอาศัยได้รับความร่มเย็นสบายได้รับการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างสบายสบาย ปีหนึ่งเราจะได้ถวายการตอบแทนบุญคุณของท่านเราก็พร้อมใจกันจัดพร้อมใจกันทำ การงานในหน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมายให้กระทำไปด้วยความเสียสละความสุขของตนเพื่อเห็นแก่หมู่แก่คณะเพื่อเชื่อมจิตใจหมู่คณะที่มาจากทิศต่างๆซึ่งบางท่านไม่ได้นิมนต์พอท่านทราบข่าวท่านก็มาด้วยความพอใจเพราะฉะนั้นเราผู้เป็นเจ้าของถิ่นจะต้องให้ความการต้อนรับให้สมกับเราเป็นจิตของครูบาอาจารย์ที่มีการประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นการเชื่อมทางด้านจิตใจมีการไปมาสัมพันธ์ต่อกันอยู่ตลอดกันไป เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจึงควรที่จะช่วยกันทำการงานในหน้าที่ของตนไปให้สำเร็จลุล่วงไปการที่เราทำพร้อมใจกันทำแสดงออกให้ท่านทั้งหลายท่านผู้อื่นซึ่งท่านมาดูมาเที่ยวในงานก็จะได้เห็นว่าจิตญาณในจิตของท่านพ่อลีมีความพร้อมเพรียงกันเป็นสมณชั้นทำการงานด้วยความยินดีนิ่มแย้มแจ่มใสโอภาปาใสต้อนรับขับสู้ดีให้การรับรองดีให้การที่อยู่ที่อาศัยดีความดีอันนี้ไม่ใช่เป็นความดีของท่านเป็นความดีของพวกเราทั้งหลายที่ได้ช่วยกันทำแต่เป็นการส่งเสริมคุณงามความดีของครูบาอาจารย์ให้ยิ่งขึ้นไปเพราะแขกที่มามีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งมาเพื่อมาเจ็บเอาข้อขาดตกบกพร่องสำหรับนำไปหินนินทาว่าร้ายอีกพวกหนึ่งมามองแต่ในแง่ดีเอาแต่ของดีไม่มาเก็บของชั่วของชั่วเขาเก็บทิ้งเขาทิ้งแล้วเขาไม่เอาเขามาแสวงหาเอาแต่ความดีเพราะฉะนั้นเมื่อเราผู้เป็นจิตสยานุจิตทั้งหลายได้พากันทำดีพร้อมเพียงกันทำงานจัดการงานต้อนรับโอภาปาใสอะไรดี เขาก็จะเก็บความดีอันนี้ไปความดีอันนี้ก็จะบ่งไปถึงว่าเราทั้งหลายได้รับการอบรมฝนอบรมมาจากครูบาอาจารย์ที่ดีได้นำเอาความดีของครูบาอาจารย์มาเผยแผ่ให้คุณงามความดีของท่านกระจายไปทั่วประเทศเพราะฉะนั้น จึงขอ พวกเราทั้งหลายผู้ที่เป็นศิษยานุศิษย์สำนึกว่าเราทำดีเพื่อเชิดชูคุณครูบาอาจารย์ของเราให้ดีให้เด่นขึ้นไปจะได้เป็นที่เคารพนับถือของอนุชนผู้ที่เกิดมาในภายหลังหรือผู้ที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมในภายหลังได้เห็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างอันดีเขาจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติด้วยเราก็ปลดเรื่องคือแสดงความกตัญญูรู้คุณกตเวทีคือตอบแทนคุณของครูบาอาจารย์เป็นตัวอย่างให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้นำไปประพฤติปฏิบัติอีกโจทย์หนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นได้เล่าชี้แจงแสดงฟังแสดงทำบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างมาพอเป็นแนวทางก็เห็นว่าพอสมควรจะเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศ
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าพระหูนางวัตตะอัฏฐายะสัปปัญโยคระมาวะสังผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมากอันเย่าเรือนถ้าได้บุคคลผู้มีปัญญาปกครองแล้วเขาก็จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เย่าเรือนและชนอีกเป็นจำนวนมากเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญารู้จักประกอบตนให้อยู่ในทางเจริญเช่นมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บทรัพย์คบคนดีเป็นมิตรเป็นต้นและสร้างคุณความดีทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมขวนขวายประกอบการเพื่อความสุขความเจริญของส่วนรวมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้วันนี้ก็เป็นวันที่พระมาสวดมาติกาหรืออภิธรรมเจตคัมภีร์ในคืนสุดท้ายของการจากไปของโยมใหม่ซึ่งเป็นโยมพ่อของพระอ้อยซึ่งมาบวชอยู่ที่นี่ก็นำโยมมารักษาแล้วก็มาสิ้นก็เลยนำศพมาสวดอยู่หลายคืนพรุ่งนี้ก็จะนำศพไปเผาที่บ้านเดิมบ้านเกิดก็คือที่หนองไผ่สุพรรณบุรีก็ถือว่าก็ได้ทำหน้าที่ที่ความเป็นลูกที่ดีก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้เมื่อเจ็บก็ดูแลรักษาตายก็นำไปเผา คนเราจะเห็นใจกันก็เห็นใจกับยามทุกข์ไอ้สุขเนี่ยเราไม่เห็นหรอกว่าเราเป็นญาติกันแค่ไหนแต่จะเห็นใจคือยามมีทุกข์นะคือไม่ทอดทิ้งกันความเป็นญาติเนี่ยที่บัณฑิตท่านกล่าวว่าถือเป็นชาติถือเป็นชาติเป็นเชื้อแต่ไม่เอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าถือเป็นชาติเป็นเชื้อถือไม่ใช่ชาติใช่เชื้อแต่เอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมาถือเป็นชาติเป็นเชื้อแต่ถ้าไม่เอื้อเฟื้อเนี่ยก็เหมือนเนื้ออยู่ในป่าความหมายนี้ก็หมายความว่าถือเราเป็นชาติญาติพี่น้องกันเนี่ยเป็นสายโลหิตตามคานตามกันมาเป็นตระกูลเดียวกันเนี่ยแต่เราไม่เคยสงเคราะห์กันเลยไม่เคยให้ความสงเคราะห์ไม่เคยสนิทสนมไม่เคยไปมาหาสู่กันเนี่ยมันก็เหมือนไม่ใช่ญาติเพราะเราไม่รู้จักกันแต่เราไม่รู้จักกันมาก่อนเลยไม่มีเชื้อสายเราหิดกันมาเลยแต่เรามารู้จักกันแต่เกื้อกูลกันสงเคราะห์กันถ้าทีถ้าไอ้ถ่ายทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันสุขก็สุขด้วยกันมาสงเคราะห์กันก็เหมือนญาติเหมือนเนื้อเหมือนเนื้อตัวเองก็เหมือนเนื้ออาตมาคือสำคัญคือจะญาติหรือไม่ใช่ญาติคืออะไรแต่ถ้าเกื้อกูลกันสงเคราะห์กันเนี่ยสำคัญมากฉะนั้นคนที่จะสงเคราะห์เราเนี่ยได้ดีที่สุดก็คือคนที่ผู้เป็นเสียสละให้เราแล้วก็ใกล้ชิดกันรู้จักทุกข์ช่วยแก้ปัญหาทุกข์ด้วยกันมิตรแท้ที่พุทธเจ้าท่านกล่าวไว้นะมิตรแท้มิตรเทียมมิตรแท้ก็คือผู้ที่ปกป้องปกป้องเพื่อนปกป้องคนที่เรารักนั้นไม่ให้เดือดร้อนป้องกันภัยอันตรายแล้วก็ไม่ทำให้บุคคลนั้นเดือดร้อน
รู้ถ้ามีเรื่องราวอะไรก็พยายามไปแก้ไขถ้าเขานินทาก็ไม่นินทาด้วยไม่ใส่ร้ายต่อหน้าหรือรับหลังถ้ารับหลังอาจจะชมข้างหน้าอาจจะตินี่คือคนที่เป็นมิตรเป็นเพื่อนแท้ถ้าไม่ใช่แท้ก็ต่อหน้าชมเชยรับหลังติเตียนใครติด้วยเมื่อมีภัยอันตรายถึงตัวก็ไม่ปกป้องไม่หาทางป้องกันกับซ้ำเติมนี่คือไม่ใช่มิตรแท้แต่พวกที่มิตรแท้หมายถึงมีภัยอันตรายต้องหาทางปกป้องแก้ไขป้องกันนี่เรียกว่ามิตรแท้ญาติแท้คนที่จะทำให้เราได้อย่างนี้ก็มีคนในบ้านเราก็มีแม่เราพ่อเราพี่น้องของเราซึ่งที่อยู่ด้วยกันมาคนที่จะทำให้ได้มากที่สุดก็คือแม่พ่อคนนี้ที่ปกป้องลูกได้ทุกเวลาใครจะทำอันตรายต่อลูกไม่ได้ตัวเองจะต้องเอาคอเนี่ยไปรับคมหอกคมดาบเอาอกไปรับลูกปืนไม่ให้ใครฆ่าลูกเพราะอะไรเพราะความรักที่มันเสียสละได้เรียกว่ารักแท้ย่อมเสียสละรักแท้ย่อมเสียสละก็คือพ่อแม่ในรักแท้เสียสละให้ลูกลูกบางคนก็รักพ่อแม่แท้จริงก็เสียสละบางคนตายแทนพ่อแม่ได้เสียสละเพื่อพ่อแม่ให้หายป่วยให้หายเจ็บทุกอย่างทำเพื่อพ่อแม่ก็มีแต่คนที่ทำเพื่อพ่อแม่เนี่ยน้อยกว่าพ่อแม่ทำเพื่อลูก50-50ลูกเนี่ยพ่อแม่เนี่ยโดยมากจะทำเพื่อลูกเนี่ยเต็มร้อยจะมีก็พ่อแม่ที่มีปัญหาครอบครัวที่ไม่ได้วางแผนครอบครัวเช่นเดี๋ยวที่ไม่เรียกรับผิดชอบลูกก็เช่นพวกพ่อแม่ที่ประเภทที่แต่งได้กันโดยที่ไม่พ่อแม่ไม่ได้รับผิดชอบเช่นได้ก่อนวัยอย่างเงี้ยอายุเด็กๆอยู่เงี้ยผู้ชายก็รับผิดชอบไม่ได้พ่อแม่ก็รับผิดชอบไม่ได้ก็จึงได้คลอดลูกแล้วก็ไปทิ้งตามโรงพยาบาลทิ้งตามถังขยะอะไรอย่างเงี้ยไอ้นั่นความจริงแล้วนั่นความเป็นผู้อกแม่เนี่ยเขาก็มีแต่ว่าเขายังไม่พร้อมจะไปว่าเขาใจร้ายไม่ได้เขายังไม่พร้อมแต่ถ้าหากว่าเขามีการศึกษาที่ดีเรียนจบมีฐานะมีความเป็นอยู่พร้อมที่จะเป็นแม่คนได้เนี่ยเขาจะไม่ทำอย่างนั้นเขาก็จะเลี้ยงลูกรักมุ่งกับแม่ทุกคนพ่อทุกคนแต่ที่จริงแล้วหัวใจหลักของพ่อแม่จะต้องรักลูกสุดชีวิตป้องลูกทำเพื่อลูกแล้วคนเลี้ยงลูกดีเนี่ยจะมีบุญคนเลี้ยงลูกดีเนี่ยจะไปสวรรค์ได้ไปสวรรค์เพราะลูกดีแล้วก็ไปนรกเพราะลูกไม่ดีตกนรกเพราะลูกก็มีไปสวรรค์เพราะลูกก็มี จะคิดว่าฉะ นั้นการมีลูกเนี่ยก็ได้บุญการมีลูกหญิงลูกชายเนี่ยก็ได้บุญเพราะว่าสัตว์ที่มาเกิดกับเราเนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐเกิดมาแล้วก็มาสร้างความดีเช่นการให้กันเนี่ยเป็นฐานบารมีเป็นการช่วยกันให้กันเนี่ยเป็นบุญทั้งหมดเช่นเราเกิดมาเราสอนให้เขาพูดจาดีไม่พูดจาหยาบคายไม่พูดจาหมดเท็จไม่พูดจาให้เขาให้ลูกเราพูดดีเนี่ยนี่เราให้ทานมาทานพระเด็กคนไหนพูดดีเป็นสัมมาวาจาที่ดีนั่นเขาเจรจาชอบนะเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นมรรคองค์8เขาเป็นบุญแค่เขาพูดดีนี่เขาเป็นบุญนะเป็นธรรมทานเป็นบุญแล้วเขาพูดตัวดีไม่เบียดเบียนตัวเองหรือคนอื่นและจิตใจเขาดีใจเขาก็เป็นคนช่วยเหลือเกื้อกูลคนเห็นใครตกทุกข์ได้ยากเขาก็เป็นคนเห็นทุกคนอื่นเท่ากับทุกตัวเองก็
ข้าไปช่วยเหลือเพื่อคุณเขาก็เป็นบุญเขาก็ได้สร้างบุญในจิตใจของเขาฉะนั้นเรามีลูกเนี่ยก็เราก็ได้ไปสวรรค์กับลูกถ้าลูกนั้นเราสอนนั่นก็เป็นคนดีแต่ถ้าเราไม่ลูกไม่ดีเนี่ยเราก็ไปนรกกับลูกอย่างลูกกินเหล้าเมายาเล่นการพนันเป็นคนบางคนไปติดคุกติดตารางต้องจำโทษเนี่ยพ่อแม่จะเสียใจจะเร่าร้อนจะเป็นทุกข์บางคนเนี่ยหมดเงินมาถ่องก็ถ่อให้ลูกไม่มีทุกข์คนพวกนี้จะตกนรกเพราะลูกไม่ดีอย่างสิริมหามายาเนี่ยแม่พระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาเกิดจากดาวชั้นดุสิตเนี่ยเขาบอกมาเกิดกระทรงสุบินนิมิตฝันแหละฝันมาได้ช้างเผือกเดินประทับคินาวาถือดอกบัวโกมุตมาแล้วก็หายเข้าไปในขันนางได้คนมีบุญมาเกิดแหละโหรทำนายว่าจะได้เกิดลูกมีบุญมาเกิดจะนำมาเป็นพุทธเจ้านางก็อิ่มใจนึกถึงว่าเราได้พุทธเจ้าอยู่ในใจเราแล้วในตัวเราแล้วโลกเรามีบุญมาเกิดจะมาช่วยมนุษย์โลกนี้ให้พ้นทุกข์จิตใจงามปิตินี่สิบเดือนพอคลอดออกมาตัวเองก็ดีใจก็ได้ลูกสมความปรารถนานางก็เป็นสวรรค์ตั้งแต่เกิดเลยได้สวรรค์ตั้งแต่เกิดเลยพอลูกเกิดมานางก็มีใจเป็นเทวดาตลอดดีใจกับลูกที่ได้เกิดเนี่ยได้ลูกไปสวรรค์พอเจ็ดวันดับจิตปุ๊บนางก็มีปีติว่าตัวเองเนี่ยได้ลูกดีไม่เสียดายแต่ลูกเรานี่มีบุญจะได้มาเป็นพระเจ้านางก็ดับจิตค้นภาระไม่ต้องเรียนดูว่านางเสียสละนี่เสียสละให้สามีตัวเองเนี่ยไปแต่งกับน้องสาวว่านางตั้งครรภ์ปุ๊บนางก็หมดอารมณ์ทางเพศเลยไม่คิดจะนอนร่วมกับสามีเลยนางก็บอกกับสามีว่าฉันไม่มีอารมณ์ทางเพศแล้วนะเธอคงไม่เพราะฉันปรารถนามามีแค่ลูกคนเดียวเธอจะอยู่กับฉันไม่ได้หรอกฉันก็ไม่อยู่กับเธอหรอกเธอก็บอกว่าเธอไปแต่งงานใหม่ได้แล้วคนอื่นก็ไม่เหมาะหรอกน้องสาวเนี่ยเหมาะที่สุดเพราะหน้าตาก็เหมือนกันแล้วก็นิสัยก็เหมือนกันแล้วก็รักหลานงั้นทำมีลูกด้วยกันก็ต้องรักสุโธทนะก็ต้องแต่งน้องสาวเข้ามาพอคลอดพระพุทธเจ้าไม่ช้านางก็ตั้งครรภ์ก็คลอดนันทะมาอีกคนคลอดพระพุทธเจ้าทั้งพี่สาวคลอดพระพุทธเจ้าชายทิฏฐะแล้วทั้งนองก็คลอดนันทะนางก็เลยมีน้ำนมให้พระพุทธเจ้าชายทิฏฐะทานด้วยเลี้ยงลูกตัวเองด้วยพอพี่สาวตัวเองพอได้7วันก็สวรรคตตายนางได้ลูกดีนางก็ไปเป็นเทวดาเป็นเทพบุตรชั้นดุสิตเพราะได้ลูกดีไม่ตกนรกไม่ต้องทำบุญอะไรเลยให้ได้ลูกดีก็แล้วกันก็ไปเกิดชั้นดุสิตเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าก็ไปแสดงธรรมโปรดให้นางสำเร็จเป็นโสดาบันก็ไม่ต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์ไปนิพพานอีก7ชาติก็ได้บุญได้ลูกดีดังนั้นบางคนก็ไปนรกเพราะลูกไม่ดีเพราะตั้งแต่เกิดลูกแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งมีเรื่องร้ายมาตลอดไม่เคยมีความสุขสงบเลยลูกก็มาทำความเดือดร้อนให้ตลอดต้องเสียอกเสียใจมีแต่เรื่องปัญหามานานาประการตกนรกทั้งตลอดชีวิตที่อยู่กับลูกบุญทานก็ไม่ได้ไปทำก็ไม่ได้จิตใจก็มาทุกข์กับลูกที่มันทำไม่ดีเขาต้องตกนรกทั้งเป็นแล้วตายแล้วเขาก็ตกนรกด้วยลูกก็ไม่ได้บวชได้เรียนไม่มีศีลมีธรรมนั่นเขาตกนรกทั้งชาติเลยฉะนั้นลูกนี่ก็เป็นตัวบุญที่จะกำหนดให้พ่อแม่ดีได้แต่ที่จริงแล้วพ่อแม่ก็จะต้องเป็นตัววางแผนวางแผนว่าเราจะมีลูกแล้วก็จะสอนให้ลูกฉลาดสอนให้ลูกฉลาดค
ือเราจะรู้ใจลูกถ้าแม่ฉลาดเนี่ยก็จะลูกก็ฉลาดคือรู้ใจลูกว่าลูกคิดอะไรทำอะไรลูกต้องการอะไรจับพี่รูปลูกได้หมดว่าลูกเป็นคนอย่างไรนิสัยอย่างไรเมื่อตัวเองฉลาดพ่อแม่ฉลาดจับนิสัยลูกได้ลูกก็ยอมรับทำอะไรก็ไม่ปนสายตาพ่อแม่แม่ฉลาดพ่อฉลาดยอมรับไม่ไปหาเพื่อนชั่วอะไรคนนี้ก็คุยได้ว่าไม่ได้นะแม่ฉันฉลาดมีอะไรปรึกษาได้แม่พ่อฉลาดก็จะต้องชมเชยแม่ในใจหรือไม่ก็ชมเชยให้เพื่อนฝูงว่าฉันมีครูบาอาจารย์มีที่พึ่งของตัวเองแล้วที่บ้านไม่จำเป็นต้องไปวิ่งหาคนอื่นเลยพ่อแม่แก้ปัญหาตัวเองได้หมดอาจารย์รู้ว่าเมื่อพ่อแม่เนี่ยเป็นคนดีมีศีลธรรมก็จะต้องสอนลูกให้ฉลาดแม่ก็พาลูกไปสวรรค์ลูกก็พาแม่ไปสวรรค์พ่อไปสวรรค์แม่ไปสวรรค์เพราะลูกไม่เป็นคนดีเพราะแม่เป็นคนดีทุกวันนี้มันไม่ฉลาดพ่อแม่บางคนไม่ฉลาดรักกันชอบกันก็ได้กันไปแล้วก็ไม่รู้จะสอนลูกยังไงลูกจะเอาอะไรก็ดุตวาดไล่ด่าทะเลาะกับลูกอีกทะเลาะกับสามีทะเลาะกลายเป็นคนมีปัญหามีอารมณ์เกิดกดในใจทะเลาะกับเขาทะเลาะกับสามีไม่พอทะเลาะกับลูกก็กลายว่าเหมือนตกนรกกันทั้งเป็นแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาแบบอย่างที่พุทธเจ้าท่านสอนว่าการมีบุตรก็ต้องเป็นสอนบุตรให้เป็นคนดีเป็นปิยบุตรบุตรที่ประเสริฐที่นำพ่อแม่ไปสวรรค์ไปนิพพานพอเราได้ลูกดีเนี่ยสบายทั้งชาติไม่ลำบากเลยคนไหนมีลูกดีเนี่ยสบายทั้งชาตินะแต่เจ็บไข้เด็กป่วยเดือดร้อนอะไรลูกมันรับภาระหมดเนี่ยมันไม่ให้พ่อแม่เดือดร้อนหรอกสบายทั้งชาติแต่ถ้าลูกไม่ดีเนี่ยตกนรกทั้งชาติลำบากทั้งชาติหาชาวกินข้ามทำอะไรก็ไม่พอให้มันจะเอาโน่นมันจะเอานี่มันก็จะมาขูดรีดแทะไถเอาให้หมดก็เห็นว่าพ่อแม่เนี่ยคือคนที่จะต้องให้มันก็ต้องลำบากเพราะได้ลูกไม่ดีแต่พ่อแม่ทั้งสองคนเนี่ยก็รักเท่ากันเนี่ยรักแต่พ่อแม่ที่ดีที่ฉลาดเนี่ยสมาธิที่เนี่ยคือรู้จักรักลูกให้ถูกทางคืออบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีไม่ใช้อารมณ์มีเหตุมีผลในการใช้ปัญญาหรือว่าเขามีพฤติกรรมตามมาจากพ่อแม่หรือตามบุญบุรุษที่สอนสั่งกันมาด้วยเหตุผลแต่ไอ้พ่อแม่ที่รักลูกแบบไม่ถูกทางก็มีคนนี้รักลูกไม่ถูกทางคือรักมากรักลงรักไหลลูกจะเอาอะไรก็ให้ลูกมันก็เลยไม่มีการถูกอบรมพอถูกตามใจมาว่ามันจะดุจะตวัดขู่ตะคอกพ่อแม่ได้ทุกเวลาเป็นใหญ่ในบ้านเป็นใหญ่ในมีอำนาจก็พ่อแม่ก็จะรักได้หมดแต่ก็ไม่มีความสุขลูกก็เป็นคนดีไม่ได้แล้วพ่อแม่รักลูกไม่ถูกทางเป็นโจรไปขโมยไปติดคุกติดตารางเพราะรักลูกไม่ถูกทางนี่เองจริงๆจะรักลูกให้ถูกทางต้องรักอยู่ในศีลธรรมต้องรักอยู่ในศีล5ศีล8คนเราถ้าไม่มีศีล5ศีล8เนี่ยปกครองกันไม่ได้หรอกคนเราต้องมีศีล5ศีล8ถึงจะปกครองกันได้ไม่ว่าครอบครัวใดถ้าขาดศีลธรรมแล้วอยู่ไม่ได้เพราะศีลเนี่ยเป็นการปกครองของครอบครัวที่ดีมากแต่เมตตานี่ก็เป็นหลักความสอนให้ลูกเป็นคนมีเมตตารู้จักเคารพรักผู้หลักผู้ใหญ่เท่าคนแก่คนเฒ่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสอนลูกให้ไปถูกทางแต่สอนลูกให้เป็นคนมุทะลุดูดันเห็นกับตัวเป็นคนที่เอาเปรียบคนอื่นไม่สอนให้เจริญเมตตาก็สอนลูกไม่ถูกทางเรียกสอนลูกให้เป็นโจรก็มีสอนลูกให้ปากร้ายก็มีสอนลูกให้ใจร้ายก็มีก็มาจากพ่อแม่นั่นแหละจะออกมาจากตรงนั้นอยู่ต้นไม้
ลูกไม้ไม่หล่นไกลต้นน่ะลูกไม้ไม่หล่นไกลต้นก็คือว่าพ่อแม่ยังไงลูกก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่หัวใจรักของพ่อแม่เนี่ยถือว่าประเสริฐที่สุดที่พระเจ้าทรงยกย่องว่าบุญคุณของพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่เนี่ยมีบุญยกย่องถือว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกเป็นพระพรหมที่ให้ชีวิตลูกเป็นเทวบุตรของลูกเป็นเทวดาที่บันดาลทุกอย่างปกป้องรักษาลูกเป็นพระอรหันต์คือเรียกว่าไม่โกรธไม่เกลียดลูกจะทำไงฉันก็วางเฉยลูกจะทำไงฉันก็รักลูกจะทำไงฉันก็ดีด้วยดีด้วยตลอดชีวิตไม่เคยโกรธเกลียดไม่เคยอิจฉาริษยาลูกคือวางใจได้เพราะความรักเหมือนพระอรหันต์ของลูกพระพุทธเจ้าจะยกให้เป็นพระอรหันต์หนึ่งเป็นเทวบุตรที่รักษาดูแลลูกให้เจริญงอกงามไม่สาปแช่งลูกให้ไปในที่ชั่วเลยเป็นพระพรหมคือบันดาลคือว่าวางใจมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขามีอยู่ในตัวของแม่พ่อเสร็จลูกจะทำไงก็รับได้หมดจึงเป็นพระพรหมของลูกคุณธรรมของพ่อแม่เนี่ยประเสริฐสุดในโลกนี้ใครจะว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้ไม่มีใครจะยิ่งใหญ่เท่ากับบุญคุณของพ่อแม่เพราะความรักและเสียสละนั้นมันสูงเกินที่มนุษย์ธรรมดาจะไปเปรียบเทียบสามีรักเรามากตายแทนเราได้ภรรยารักเรามากตายแทนเราได้แต่เราก็มาเจอกันโตแล้วเรามาเจอกันโตแล้วแต่คนที่สำคัญมากกว่าสามีและภรรยานั้นยังมีอยู่คือพ่อแม่ถ้าเรามีแต่สามีภรรยาถ้าไม่มีพ่อแม่มันก็ไม่มีวันนี้เพราะพ่อแม่เนี่ยให้ทุกอย่างให้หน้าตาให้ทิศใสให้จิตใจให้อวัยวะทุกส่วนมันก็เข้าไปคล้ายพ่อคล้ายแม่นั่นแหละจิตใจจริงๆเข้าไปคล้ายพ่อคล้ายแม่ถ้าไม่มีพ่อแม่แล้วก็คงไม่มามีสามีภรรยากันฉะนั้นจึงว่าเราต้องยกวัยเป็นอรหันต์ของเราอรหันต์ของภรรยาเราก็คืออรหันต์ของสามีอรหันต์ของสามีก็คืออรหันต์ของภรรยาก็ท่านถึงว่าฆ่าพระอรหันต์ทำลายโลหิตพุทธเจ้าให้พ่อแล้วก็ฆ่าพ่อแม่จึงปิดนรกแล้วจึงปิดประตูสวรรค์นิพพานบาปเท่ากันฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำลายโลหิตพระพุทธเจ้าให้ห่อพุทธเจ้าไม่ต้องฆ่าแค่ไปทำลายโลหิตให้ห่อเป็นห่อเลือดเท่านั้นอย่างที่พระเทวทัตทำนั่นก็ถึงนรกอเวจีบาปลึกฆ่าคนพันคนยังไม่ถึงนรกอเวจีแต่ฆ่าพ่อแม่ในถึงนรกอเวจีฆ่าพระอรหันต์ถึงนรกอเวจีปิดนรกไปปิดสวรรค์ในผ่านเดี๋ยวชาติหน้าไม่ได้ไปสวรรค์นิพพานทำบุญอะไรไว้หยุดแค่นั้นแต่ถ้าคนไม่ฆ่าพ่อไม่ฆ่าแม่ไม่ฆ่าพระอรหันต์ไม่ทำลายโลหิตพระพุทธเจ้าให้ห่อเนี่ยเขาสามารถฟังธรรมสำเร็จไปนิพพานไปสวรรค์นิพพานได้วันนี้คนเราเนี่ยจะคิดได้ก็สายซะแล้วจะคิดได้กับตอนพ่อตายแล้วแม่ตายแล้วจึงคิดได้พอตัวเองไม่มีพ่อมีแม่จึงคิดได้ว่าโหบางคนก็คิดได้ตอนตัวเองมีลูกตอนตัวเองตั้งท้องตอนตัวเองมีลูกมันรักเหลือเกินรักลูกสละได้ทุกอย่างบางคนบอกว่าลืมหมดทุกอย่างแต่ไม่ลืมอีกคนคือคนเดียวคือลูกทำอะไรเพื่อลูกเท่านั้นเลยทั้งวันทั้งคืนในใจจดจ่ออยู่กับลูกหมดเลยก็เลยรู้ว่าอ๋อพ่อแม่รักเราอย่างนี้เองทั้งวันทั้งคืนนี้จดใจจดจ่ออยู่กับลูกทั้งนั้นแสดงว่าแม่เราพ่อเราก็จดจ่ออยู่กับเราอย่างนี้สิเป็นห่วงทั้งกินทั้งนอนทั้งอะไรทำได้หมดไม่มีใครทำให้เราได้เท่ากับพ่อแ
จะถ่ายมาเหม็นยังไงเรี่ยราดยังไงจะอาเจียนออกมาไงเช็ดได้เกี้ยงเราได้หมดไม่มีใครทำให้เราได้เท่าพ่อแม่และเสียสละก็ไม่ต้องหรอกหมดมีอะไรเท่าไหร่ยกให้ลูกหมดจะเป็นเงินเป็นทองเป็นข้าวเป็นน้ำยุกยารักษาโรคในชีวิตนี้ไม่มีใครหรอกที่จะให้เราเท่าพ่อแม่ตั้งแต่เริ่มเกิดมาสามีก็มาให้ตอนเรามาเป็นสาวภรรยาก็มาให้ตอนเป็นหนุ่มแต่พ่อแม่นี่ให้มาตั้งแต่พระอ้อมเลยให้มาตั้งแต่นมให้มาตั้งแต่สายเลือดเลยให้มาตั้งแต่เรายังไม่มีผ้านุ่งเลยก็ให้มาเลยเรายังโง่ไม่รู้อะไรสักตัวหนังสือไม่รู้สักตัวก็ให้จนเราฉลาดให้จนมีวิชาอาชีพแล้วอะไรจะไปทดแทนได้อะไรจะไปเปรียบเทียบว่าพ่อแม่ไม่ดีกว่าเราพ่อแม่จะมาเปรียบเทียบใครไม่ได้เลยต้องยกย่องไว้เหนือหัวเหนือเกล้าเลยว่าสงสารท่านพอเรามาคิดถึงท่านสงสารท่านลำบากเพราะเราจริงๆย้อนอดีตไปดูพ่อแม่ลำบากแล้วโอ้โหน้ำตาไหลเลยว่าท่านลำบากเพราะพวกเราแท้ๆไอ้พวกเรานี่มาเอาความสุขจากท่านท่านเนี่ยเสียสละให้เราเนี่ยท่านลำบากจริงๆอดหลับอดนอนอดกินอดใช้อะไรก็อดเพื่อลูกเท่านั้นเลยเก็บไว้เพื่อให้ลูกมันเป็นความรักที่เสียสละสูงสุดฉะนั้นจึงว่าไม่มีใครให้เท่าพ่อแม่พ่อแม่เมื่อได้ลูกดีแล้วพ่อแม่จึงได้มีความสุขคือความหวังของพ่อแม่คืออยากให้ลูกเนี่ยเจริญงอกงามทัดเทียมคนอื่นเขามีหน้ามีตามีกินมีใจมีครอบครัวที่ดีเป็นปึกแผ่นนั่นคือความสุขของพ่อแม่เรียกว่านอนตายตาหลับตรงนั้นเองความห่วงใยที่หวังสุดท้ายก็คือต้องการให้ได้ตรงนั้นแล้วที่จริงไอ้ที่อยากได้เงินลูกอยากได้โน่นได้นี่ลูกไม่ใช่ล่ะอยากได้น้ำใจอยากได้น้ำใจเออครูเลี้ยงมึงมาเนี่ยมึงน่าจะให้โน่นให้นี่กูมั่งน่าจะตอบแทนมั่งคืออยากจะได้น้ำใจจะรู้ว่าลูกยังกตัญญูรักพ่อแม่อยู่ลูกทำเงินเดือนได้ก็ต้องมาให้แม่มั่งไม่ให้พ่อแม่ก็จะว่าแต่ที่จริงแล้วน่ะแม่บางคนพ่อบางคนไม่ต้องการหรอกแต่ต้องการน้ำใจจากลูกกันว่าเลี้ยงมาลงทุนมาลำบากแต่ถ้าจริงๆแล้วพ่อแม่ก็ไม่อยากได้อะไรจากลูกอยากให้มากกว่าถ้าเรามาเปรียบเทียบถึงพระพุทธเจ้าว่าแผ่นดินหนา 240,000 โยชน์เนี่ยแล้วก็ภูเขาสุเรราชภูเขาหิมาลัยเนี่ยสูง 7-8 กิโลเป็นสูงเนี่ยใหญ่มากเป็นสูงมากเอามาทำเป็นดินสอเอาน้ำในมหาสมุทรมาเป็นน้ำหมึกเนี่ยมาจารึกจนดินสอเนี่ยหมดไปเลยจนน้ำในมหาสมุทรเนี่ยแห้งจารึกไปในแผ่นดินเนี่ยเป็นกระดาษเนี่ยทุกพื้นที่ว่าพระนาบุญคุณพ่อแม่เนี่ยให้หมดทั้งแผ่นดินนี้ก็ยังไม่เท่ากับบุญคุณพ่อแม่ที่หนีต่อเราถ้าบอกเปรียบไม่ได้จะลึกบุญคุณพ่อแม่จนแผ่นดินไปเขียนให้ทั่วไปเนี่ยจนเอาภูเขาทั้งลูกมาเป็นดินสอเนี่ยจนเฮี้ยนเตียนไปหมดเขียนไปเถอะน้ำมหาสมุทรที่เป็นน้ำหมึกเนี่ยหมดน้ำหมึกก็ยังมาเทียบกับบุญคุณพ่อแม่ไม่ได้และอะไรจะมาเทียบได้ในโลกนี้มันก็ไม่ได้จ้ะก็ได้เพียงว่าก็ยังดีที่เราได้ทำให้พ่อแม่สบายใจไอ้อย่ามาทดแทนบุญคุณข้าวป้อนน้ำนมว่าท่านให้วิญญาณให้ชีวิตประมาณเนี่ยมันไม่ได้ไอ้เรื่องว่าเงินเดือนทุกเดือนให้พ่อแม่หมดมันก็มันเปรียบไม่ได้มีสมบัติในแผ่นดินนี้มายกให้พ่อแม่หมดก็ไม่ได้ท่านจึงได้เปรียบว่าเป็นแม่เนี่ยแม่คงคาแม่ธรณีแม่พระพายแม่พระเพิงแม่ในใหญ่ที่สุดในโลกก็คือแม่เรานี่เองเปรียบเหมือนแม่หนักแน่นเสียสละจึงพรรณนาบุญคุณไม่จบสิ้นนี่จึงเรียกว่าคนสมัยนี้ก็ไม่มาคุยกัน

คนที่ไม่เถียงพ่อแม่เลยไม่เถียงพ่อแม่เลยไม่เถียงไม่ทะเลาะกับพ่อแม่ไม่แตะต้องเลยเรื่องพ่อแม่เนี่ยกลัวบาปกลัวกรรมกลัวว่าพ่อแม่เนี่ยไปกระทบกระเทือนไม่ได้จะดีจะเร็วไงถือว่าท่านสูงสุดแล้วเราไปแตะต้องไม่ได้ว่าบางคนที่เขารู้แล้วเนี่ยเขาไม่เคยทะเลาะกับพ่อแม่เขาไม่เคยเถียงกับพ่อแม่จะผิดจะถูกก็ถือว่ายอมรับถ้าเด็กสมัยนี้เขาไม่เป็นงั้นถ้าถูกฉันก็ยอมรับถ้าผิดฉันเถียงเขาจะเอาให้พ่อแม่ฉลาดให้พ่อแม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็เถียงผลสุดเขาก็ได้แต่เขาก็ได้แต่พฤติกรรมหรือว่าวัฒนธรรมที่ออกมาจากตัวเขานั้นเป็นการสืบทอดต่อไปทางลบหมดเลยทำให้เด็กรุ่นใหม่กลายเป็นเถียงพ่อเถียงแม่ไม่รู้จักการตอบแทนบุญคุณเลยไม่รู้จักการถนอมน้ำใจพ่อแม่เลยคนนี้พ่อแม่ก็ต้องเจ็บปวดเพราะมีลูกสมัยนี้ต้องเจ็บปวดมากเพราะลูกไม่ใช่เหมือนลูกสมัยก่อนที่เลี้ยงแล้วเอาไปสวรรค์ได้เกาะไปสวรรค์ได้บางทีพอมีลูกสมัยนี้มันก็กลัวบางคนก็กลัวพอเห็นเด็กสมัยนี้ก็กลัวว่าเอบ้านนั้นเขามีปัญหาบ้านนี้เขามีปัญหาลูกสาวบ้านนั้นก็มีปัญหาลูกชายบ้านนี้ก็มีปัญหาแล้วฉันมีลูกมั่งฉันจะมีปัญหางานหรือเปล่าทุกคนบางทีกลัวไม่กล้ามีลูกไม่กล้าแต่งงานเพราะกลัวใจกลัวใจเด็กรุ่นใหม่กลัวจะมีลูกกลัวจะมีสามีกลัวจะมีคนแบบนี้เข้ามาเพราะคนทีนี้เป็นคนที่ร้อนแรงเป็นคนเจ้าอารมณ์ทิฏฐิมานะที่ไม่รู้จะคำว่าเมตตาและอภัยหรือจะคำว่ากตัญญูตอบแทนเพราะอะไรเพราะเราพยายามที่จะเอาความเจริญทางวัตถุเอาเจริญในการศึกษาเข้ามาเปรียบเทียบแต่ที่จริงจิตใจคนเราเนี่ยถ้ามันจะมีการศึกษาสูงแค่ไหนมีวัตถุเจริญแค่ไหน แต่ถ้าจิตใจคนเรามันไม่มีเมตตากันแล้วเนี่ยมันก็หาความสุขไม่ได้คนเราถ้าไม่มีเมตตามันก็เหมือนคนไม่มีเหตุผลนั่นเองคนไม่กตัญญูรู้คุณก็เป็นคนไร้เหตุผลนั่นเองจะมีเงินทองร้อยล้านพันล้านก็รวยแต่เงินทองก็เอาไปไม่ได้แต่จิตใจของเขานั้นก็ไม่มีอะไรมีคุณค่าที่เราจะยกย่องว่าเขาทำให้พ่อแม่มีความสุขหรือเปล่าเปล่าเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนไหนว่าเขาไม่รวยหรอกแต่เขาก็ไม่จนใจเขาสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ยันแก่ยันเฒ่าจนถึงตายพ่อแม่มีความอบอุ่นมีความสุขกับลูกไปได้นอนตายตลอดคนนั้นดีกว่าคนรวยคนคนนั้นที่พระพุทธเจ้าและนักปราชญ์ทั้งหลายสรรเสริญว่าคนนั้นจิตใจงดงามคนนั้นคือดีกว่าคนรวยที่เรายังพ่อแม่ให้มีความสุขให้มีความไม่กระทบกระเทือนเดือดร้อนให้พ่อแม่ทั้งเจ็บช้ำน้ำใจจากคำพูดหรือการปฏิบัติของลูกเลยเนี่ยนั่นถือว่าประเสริฐบางคนมีความรู้บางคนมีเงินทองบางคนมีความสามารถมากแต่ทำให้พ่อแม่เจ็บช้ำน้ำใจตลอดชีวิตไม่ได้เคยเกื้อกูลพ่อแม่ให้มีความสุขเลยบุคคลนั้นไม่ได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่เลยเขาจะไม่ได้อะไรไปเลยพ่อแม่ที่อุตส่าห์เลี้ยงดูเข้ามาแล้วเขาก็ไม่ได้ช่วยพ่อแม่เขามีความสุขได้เลยกลับให้พ่อแม่ต้องเจ็บช้ำน้ำใจต้องเสียน้ำตากับลูกก็เรียกว่าเลี้ยงลูกต้องตกนรกไปกับลูกฉะนั้นถึงว่าพระพุทธเจ้าจึงยกย่องมีอานิสงส์มากการเลี้ยงบิดามารดาเนี่ยแม้แต่เป็นพระเองเนี่ยก็บิณฑบาตเลี้ยงบิดามารดาได้ยันแล้วก็ทำอะไรได้หมดจะอาบน้ำเช็ดตัวอะไรจะเย็บเสื้อผ้าอะไรดูแลพ่อแม่ปฏิบัติพ่อแม่ได้ดังคารวาสแล้วก็พระพุทธเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญว่าภิกษุเลี้ยงมารดาเนี่ยถือว่าเป็นยอดกตัญญูอยู่ในบิดามารดาเนี่ยท่านถือว่ามันไม่มีใครในโลกนี้จะยิ่งใจสำคัญเท่ากับพ่อแม่พ่อแม่เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่สืบทอดให้โลกเจริญ

ที่เราอยู่ได้ทุกวันเนี่ยเพราะพ่อมีพ่อแม่ดีลองมีพ่อแม่ใจบาปหยาบช้าสิสอนลูกให้เป็นโจรดิมันจะอยู่ได้ไหมสังคมนี้ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกับไอ้เผากินคนเห็นไหมสมัยก่อนมีเผากินคนนะทางไอ้เกาะฟิลิปปินส์ทางไอ้พวกไอ้เมืองดงดิบทางไอ้แอฟริกาพ่อแม่มันกินคนน่ะพอออกมาก็แยกกันไปเผาโอ้ไล่ฆ่ากันกินกันแล้วจะมีความสุขมันฮะมันก็ไม่เจริญหรอกมันกินกันมาต้องกี่ชั่วไหนมันมาเมื่อไม่กี่ร้อยปีนี่มันยังกินกันอยู่เลยฮะพอโยกจะโลกเจริญขึ้นมาแล้วมันจึงได้เลิกกินกันไปจับเอาเสื้อผ้าให้นุ่งมันจะเลิกกินกันเพราะมันสอนกันผิดมาเป็นเผ่ากินขนแล้วก็ตั้งเป็นเผ่าเป็นพวกกันก็ไม่มีอะไรก็มีอาวุธก็คือไม้ธนูอะไรเงี้ยแล้วพวกคนไหนพลาดพลั้งมาก็ไล่จับฆ่ากันคนไหนสู้ไม่ได้ก็สนุกพอจับฆ่าพวกนั้นมาได้ก็ยิ้วยิ้วก็เอามาเถื่อเนื้อกันกินกันดิบๆเนี่ยฟักไส้ฟักพวงกินเหมือนกับไอ้พวกไอ้สัตว์นั่นแหละเมื่อมันเจอพฤติกรรมที่พ่อแม่ไม่ดีสอนกันกินกันเป็นๆแต่นี่มันมนุษย์ประเสริฐนั่นเหมือนพวกประเภทที่อยู่ในดงในป่าไร้การศึกษามันคนภายนอกติดต่อไม่ได้มันก็เป็นอย่างนั้นแต่นี้ถึงว่าพ่อแม่เราเนี่ยถือว่าประเสริฐแล้วที่ให้กำเนิดเรามาไม่มีใครจะประเสริฐเท่ากับพ่อแม่เราโยมแม่ธรรมาบอกว่าครูก็บอกธรรมาว่าแม่เราเนี่ยนะพ่อเราเนี่ยมันเป็นแม่เป็นพ่อเราถึงจะเป็นหมาก็เป็นแม่เราเป็นหมูก็เป็นแม่เรางั้นจะเป็นงูเป็นควายก็เป็นแม่เราถ้าเป็นแม่เราแล้วเป็นอะไรก็เป็นแม่จะดูถูกก็ไม่ใช่แม่ไม่ได้จะบอกอย่างนั้นเราก็มาคิดตรงมันนึกว่าความเป็นแม่เนี่ยมันอะไรก็คือเป็นแม่อยู่ดีที่จริงทำไมเราไม่คิดบ้างว่าพ่อแม่เนี่ยให้เรามากกว่าเราให้ตอนเล็กๆเนี่ยเอาแค่ตั้งแต่ขวบคลอดมาเนี่ยคอยหยอดนมคอยหยอดน้ำคอยหยอดข้าวคอยเช็ดคิ้วพี่ตาร้างเราเนี่ยก็เรียกว่ายุงก็ไม่ให้กัดไหลก็ไม่ให้ต่อให้ตอมคอยโบกคอยพัดลูกทั้งวันทั้งคืนเลยเราเคยทำกับพ่อแม่ได้ไหมเคยไหมพ่อแม่เนี่ยแม่เนี่ยทำกับเรามาตั้งแต่เล็กยันโตเลยจนว่าเมื่อเราโตแล้วเนี่ย7 ขวบไปแล้วเราจึงจะช่วยตัวเองได้แต่อีตอน2 ขวบ 3 ขวบเนี่ยไม่มีใครทำหรอกมีพ่อแม่ในเฝ้าดูเราตลอดถ้าเราไม่มีพ่อแม่เฝ้าดูเราก็อยู่มาอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีใครในโลกนี้จะทำได้อย่างนี้นะที่คอยมาป้อนข้าวป้อนน้ำทั้งวันทั้งคืนเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวคอยดูแลทุกสุขอยู่เราเนี่ยมีคนเดียวคือแม่พ่อเราแล้วตอนนี้เราก็ไม่เคยทำกับพ่อแม่เลยนะทุกวันเนี่ยขนาดพ่อแม่ป่วยเรายังไม่ทำเลยเพราะเราก็ไปไว้โรงพยาบาลพอโรงพวกหมอพวกพยาบาลเขาก็ทำไอ้จะมาเช็ดขี้เช็ดเขี้ยวป้อนข้าวป้อนน้ำเนี่ยมันน้อยคนร้อยนึงจะมีสักคนผู้ชายผู้หญิงเนี่ยนะที่จะมาทำเหมือนพ่อแม่ทำกับเราไม่มีแสดงว่าเราก็ไม่มีโอกาสจะไปตอบสนองได้เลยที่จะไปทำกับพ่อแม่แบบนั้นหมดโอกาสบางคน7 วันไปเยี่ยมทิ้งบางคนเนี่ยแม่ตายไม่ไปเผาก็มีพ่อตายไม่ไปเผาก็มีมันใจดำขนาดนั้นไปเชื่อแฟนมันไปทำไมแม่เราก็ไม่แบ่งสมบัติให้เราตอนไปเป็นแม่เราก็ว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้คือไม่ใช่ว่าลูกเขยแล้วไม่ใช่ว่าลูกชายแล้วว่าลูกกับใครไอ้คนเรามันมีกิเลสมันก็ต้องว่ากันอันนี้ก็เจ็บใจยุสามีไม่ไปเผาแ
อันนี้ก็กลัวเมียจะโกรธกลัวเมียจะน้อยใจเลยไม่ไปเผาแม่ซะนั่นแหละเขาก็ทำได้แต่พ่อแม่ทำไม่ได้นะโอ้โหถ้าลูกตายเนี่ยกูตายก่อนดีกว่าอย่าให้ลูกตายก่อนหรือลูกกี่คนก็แต่พ่อแม่ไม่ขอให้ตายก่อนขอตายก่อนแม่ขอตายก่อนลูกพ่อแม่ทุกคนจะทำใจไม่ได้เลยเมื่อลูกตายตัวก่อนตัวเองเพราะเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเลยฉะนั้นพ่อแม่จึงรับสภาพนี้ไม่ได้จึงขอตายก่อนลูกแต่ลูกไม่เป็นไรอ่ะพ่อแม่ตายก่อนก็รู้สึกว่าเออพ่อแม่แก่แล้วก็จะเสียใจนิดๆหน่อยเป็นธรรมดาที่อยู่เคยคิดว่าเบแต่บางคนก็ผูกพันมากก็เสียใจนานหน่อยแต่ถ้าส่วนลึกๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเสียใจมากกว่าลูกเพราะพ่อแม่เนี่ยเสียสละลูกไม่ได้ยังอื่นเสียสละได้หมดจะอดหลับอดนอนเสียเงินเสียทองเสียแต่จะให้ชีวิตลูกตัวเองตายไปจากตัวเองเนี่ยทำไม่ได้เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เลยฉะนั้นเรียกว่าพ่อแม่ตายก่อนลูกพ่อแม่ดีใจไม่เสียใจแต่ถ้าลูกตายก่อนพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่จะเสียใจมากจะฝังลึกเลยบางคนเศร้าโศกอยู่ตั้งหลายๆปียังไม่หายไปเห็นหน้าใครๆลูกตัวเองก็คิดอยู่นั่นเองลูกเราถ้าอยู่จะต้องเป็นอย่างนั้นลูกเราต้องอยู่ต้องเป็นอย่างนี้เพื่อนรุ่นหลานเขาเดียวเขามีนั่นมีนี่เขาเป็นนึกย้อนหลังคิดเป็นลูกตัวเองเสียใจแต่ถ้าเราแม่ตายก็เออก็แก่แล้วนี่70-80แล้วก็ต้องตายสิก็เสียใจหน่อยว่าเออแม่เราลำบากเพราะเราอะไรก็จะเสียใจบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับรู้สึกฉะนั้นเราจึงวัดความรู้สึกของพ่อแม่เนี่ยมันสูงสุดถึงว่าเราจะดูถูกพ่อแม่ไม่ได้เลยพ่อแม่จะไม่เรียนหนังสือสักตัวเดียวก็ไม่ว่าพ่อแม่โง่พ่อแม่จะจนขอทานก็จะไม่ว่าพ่อแม่ไม่ดีขอทานจะไม่ว่าพ่อแม่ถึงพ่อแม่จะจนยังไงไม่มีกินไม่มีอะไรแต่ยังไงก็แม่เราก็ประเสริฐกว่าคนอื่นไอ้เศรษฐีมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านก็สู้แม่เราขอทานให้เรากินไม่ได้ก็ยังดีกว่าไอ้เศรษฐีมันมาให้เราไหมล่ะมันก็ไม่มาป้อนข้าวป้อนน้ำใจขี้เฉยเยี่ยวเรามันจะรวยสักร้อยล้านพันล้านก็สู้กับแม่เราขอทานไม่ได้นี่มันสู้กันไม่ได้ตรงที่แม่เราดีกว่าถึงแม่เราจะบ้าเป๋อก็ดีกับไอ้พวกผู้ดีมีเงินมีทองสะอาดสะอ้านมีความรู้สักแค่ไหนก็สุดแล้วแต่ก็สู้แม่เราบ้าไม่ได้กับปั้มกับเป๋อไม่ได้ก็ยังเลี้ยงเราได้เนี่ยใช้ขี้ใช้เยี่ยวเลี้ยงเราให้โตได้แล้วพวกนั้นก็มาเลี้ยงอะไรเราไอ้พวกคนที่เขามีเงินไม่ทองเขาก็ไม่เคยมารู้จักเราเลยไม่เคยมายื่นข้าวยื่นน้ำให้เราสักนิดเดียวเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เคยมาดูแลฉะนั้นเรียกว่าแม่พ่อจะบ้าบอก็ดีกว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านแม่จะไม่ดูหนังสือสักตัวเดียวก็ยังดีกับด็อกเตอร์ทั้งหลายดีกับพวกไปจบมาชั้นไหนเพราะว่าแม่เราอ่านหนังสือไม่ออกสักตัวพ่อเราอ่านแต่ก็เรียนเราโตได้ฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะว่าไม่มีใครจะดีถ้าพ่อแม่เราคบเพื่อนเนี่ยต้องดูเลยคบเพื่อนต้องดูเลยว่าเพื่อนคนไหนเนี่ยกตัญญูพ่อแม่คบได้เพื่อนคนไหนทะเลาะกับพ่อแม่ด่าพ่อแม่ไม่เกื้อกูลพ่อแม่เพื่อนคนนั้นคบไม่ได้เขาไม่รักพ่อแม่แล้วเขาเป็นคนบาปหนาคบไปเราก็ไม่ได้อะไรไม่เป็นมงคลกับตัวเราเพื่อนที่ไม่รักพ่อไม่รักแม่ไม่กตัญญูรู้คุณเรารู้เลยว่าผู้หญิงคนนั้นใช้ไม่ได้ผู้ชายคนนั้นใช้ไม่ได้ถ้าเราจะไปรักผู้ชายสักคนไปดูที่บ้านถ้ามันดุตวาดแม่มันตวาดพ่อมันตวาดพี่น้องมาผู้ชายคนนั้นเอามาไว้นะมันก็ร้ายอย่างนั้นเนี่ยมันก็มาตวาดเราผู้หญิงคนไหนตวาดแม่ตวาดพ่อตวาดพี่ตวาดน้องแวดอย่าไปเอามาเข้ามาตวาดเรามันเป็นเมียก็มาตวาดเรามาเป็นผัวก็ตวาดเราฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าคนที่เขาทำลายคนที่มีบุญคุณขนาดนั้นได้แล้วเราก็ไม่ควรคบ
ว่าเขายังทำได้เนี่ยพ่อแม่ประเสริฐอยู่เหนือหัวเขายังทำได้เขายังไม่เคารพอะไรเราจะเขาจะมาเคารพเราคนที่สำคัญที่สุดในโลกนี้คือพ่อแม่เขายังไม่เห็นความสำคัญเขาไม่มีปัญญาเขาไม่มีดวงตาเขาไม่มีความคิดที่ดีเราก็เลิกคบเลยเลิกคบเลยยังไงยังไงพ่อแม่เนี่ยก็ดูถูกไม่ได้ใช่พ่อแม่บางคนก็น่ารำคาญบ่นจู้จี้ไม่มีเหตุมีผลพูดอะไรก็จะเอาชนะเอาถูกเอาต้องอย่างเดียวลูกใครเถียงก็ไม่ได้เราก็ต้องยอมรับเพราะเราเป็นลูกอะเราไม่อยู่กับใครไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับพ่อแม่อยู่กันยันตายจะไปอยู่กับใครก็ไม่ได้ยังไงเราก็ต้องเอาพ่อแม่มาตายกับเรายังไงเราก็ต้องทิ้งพ่อแม่ไม่ได้ถ้าเรื่องกตัญญูนี่เราจะต้องรับหนี้สินตรงนี้ฉะนั้นถือว่าเรามีพ่อมีแม่เนี่ยคือมีภาระจะต้องชดใช้ให้หมดไปก่อนจะไปไหนก็ต้องคิดถึงพ่อแม่นะถ้ายังตามใดที่พ่อแม่อยู่เนี่ยเราจะต้องเลี้ยงดูไปจนยันตายตายจึงหมดภาระต้องควงใหญ่เป็นหนี้กันไว้กันมาเนี่ยไปเที่ยวไหนตอนยมพ่อยมแม่อยู่เนี่ยนึกตลอดเวลาเลยจะต้องกลับมาเห็นใจพ่อแม่ตายให้ได้ตรงเนี้ยนึกอยู่ด้วยเลยเราจะไปไหนจะไปเที่ยวไหนก็แล้วแต่ใจเนี่ยจะต้องนึกถึงว่าเราจะต้องมาดูใจพ่อแม่จะต้องตรงนี้สำคัญคือไม่อยากที่ว่าไปแล้วทิ้งพ่อแม่ให้ตายอยู่กับคนอื่นเนี่ยไม่อยากเป็นอย่างนั้นใจต้องคิดว่าเวลาจะพ่อแม่จะตายก็จะต้องมาเห็นใจพ่อแม่ให้ได้พ่อแม่รู้อยู่ใกล้เราตั้งใจไว้ตลอดเวลาเลยว่าจึงไม่อยากไปไหนนานไม่ไปไหนนานก็ต้องห่วงตรงนี้ถ้าพ่อแม่เจ็บป่วยก็เป็นห่วงนี้ทั้งที่เราเตรียมตัวเตรียมใจอย่างนี้ไว้ตลอดเลยนะว่าจะต้องมาดูใจพ่อแม่ยามตายจะไม่ให้ท่านผิดหวังตรงนี้ก็เป็นไปจนได้ทั้งที่คล้ายๆคนเราเนี่ยตั้งใจอะไรไว้มากเลยอาจจะไม่ได้เลยก็ได้ไอ้ที่ไม่ตั้งใจ 100% กลับได้จึงว่ามันไม่เที่ยงก็โยมแม่เนี่ยตั้งใจไว้ 100% ว่ายังไงๆจะต้องให้โยมแม่มาตายอยู่กับเราเอามาเลี้ยงดูแต่พอเวลาถึงวันตายจริงอ่ะบันดาลไปจนได้ทำให้เกิดเรื่องที่เราจะต้องจากแม่ไปจนได้หลวงพ่อสว่านบอกจะไปอินเดียปีทุกปีชวนไปถ้าก็ไม่ไปปีแม่จะตายหลวงพ่อสว่านบอกไปปีนี้จะไปเอ๊ะทำไงดีไม่ไปก็ไม่ได้ครูบาอาจารย์แม่ก็ป่วยอยู่โรงพยาบาลทำไงดีสองจิตสองใจโอ้โหถ้าเกิดไปกลับมาแล้วแม่ตายซะก่อนทำไงเอ๊ะถ้าเราไม่ไปหลวงพ่อสว่านก็จะไปกับเราครูบาอาจารย์เอ้าตัดสินใจไปกับครูบาอาจารย์ไปอินเดียพอไปถึงโอรังคาบาดก็โทรเลขไปแล้วบอกโยมแม่สิ้นใจแล้วโอ้โหเราก็ใจสลดเลยว่าเออแม่นี่คงอยากเจอเราจังเลยก็กลับมาก็เลยรีบกลับมาเลยทิ้งคณะรีบบินกลับมาเข้ามาก็ไม่เห็นกันแล้วเห็นแต่ในโรงแล้วคือแกก็ตั้งใจว่าจะมาตายต่อหน้าเราแต่เราก็ตั้งใจจะให้แกตายต่อหน้าเราแต่ก็ไม่ได้เอาละแม่ไม่ได้เหลือพ่ออีกคนหนึ่งก็ต้องเอาให้ได้พ่อก็มาอยู่กับเราก็อีกนี่ไปเนปาลอีก7 วันไปประชุมเนปาลโทรศัพท์มาพ่อไปไงเรายังไม่กลับถามที่บอกไม่เป็นไรหลวงปู่ยังสบายดีอยู่เพราะหลวงปู่ก็94 ปีแล้วใกล้แล้วเราก็รู้ว่าไม่นานก็ต้องไปเขาบอกพอแพ้อากาศอยู่ด้วยต้องออกซิเจนกันบ้างก็แต่พอดีมีหมอสมชัยหมอธีรัตน์คอยดูแลอยู่ตลอดเพราะหลวงปู่นี่แกไม่มีบุญเนี่ยมีคนคอยดูแลดีมากก็รีบกลับพอได้7 วันก็กลับเลยกลัวพ่อเนี่ยจะเป็นเหมือนแม่อีกจะไม่เห็นใจเราพอกลับมาตอนเช้าขึ้นลงเครื่องบินโหโชคดี
บูรณ์ได้ถ้าไป10กว่าวันเราตายเลยไม่เจอจริงๆอินเดียไปต้อง10กว่าวันกลับมาพอตอนบ่ายหลวงปู่ก็คันก็คุยกันน่ะแกก็คุยคันตรงนั้นคันนี้เราก็รู้ว่าผิวแกบางแล้วก็เกาให้มั่งอะไรเราไปเกาไปช่วยเกาอะไรอะไรแกมีความสุขเหมือนเด็กๆอ่ะอาการพ่อแม่มารูปมาไล่ก็มีความสุขอ่ะคุยกันเราก็แกก็หายใจไม่สะดวกเราก็บอกหลวงพ่อพุทโธไว้สิแกก็พุทโธพุทโธพุทโธแกก็พุทโธให้เราได้ยินว่าแกทำตามเราธรรมดาคือคนไม่เชื่อลูกหรอกแต่คนเชื่อมั่นตัวเองเมื่อสมัยก่อนน่ะแต่พอแกอายุมากแล้วแกก็เชื่อเราเชื่อผมเชื่อเพราะว่าเรารักแกแล้วก็ห่วงใยแล้วก็เสียสละพอตอนเย็นๆก็เมาก็เราก็คอยละพอกลับมาจากในป่าก็รู้ว่าวันนี้แกคงอาการไม่ดีก็นั่งเฝ้าแหละธรรมดาไม่เคยนั่งเฝ้าก็นั่งเฝ้าพอตอนเย็นๆหมอว่าจะไปแล้วนะหลวงปู่จะไปแล้วให้เราลุกขึ้นดูแล้วก็ไปดูหมอบอกเลยเนี่ยถ้าไปโรงพยาบาลอยู่ได้อีกหลายวันบอกอย่าไปเลยเพราะแกใช้สังขารมานานแล้วก็ดูตัวแกก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วแกก็มองนะมองตาเรานะมองหน้าเราแล้วแกก็ไปคล้ายๆมันหลาแล้วนะพูดไม่ได้ก็ดูเราก็ขอพับไปนั่งเอนขอพับไปได้เห็นที่จริงแม่เนี่ยเป็นคนที่อยากตายกับลูกมากที่สุดเลยเนี่ยแต่พ่อเนี่ยจริงๆก็ไม่คิดจะมาตายกับเราหรอกเมื่อก่อนอ่ะแกจะอยู่วัดอื่นก็พยายามไปแค่รับไม้ได้พยายามไปแค่นำไม้ได้แกก็ไม่อยากอยู่กับเราเท่าไหร่แต่ตอนนั้นที่สุดแล้วแกก็มาคนที่หวังไว้ว่าจะให้ตายอยู่กับเราเห็นตระหน้ากันเนี่ยไม่ได้คือเรารู้ว่าท่านลำบากเพราะเราท่านเสียสละเพราะเรานี่ไม่ได้ทำอะไรท่านสบายเลยมันนึกเลยว่าพวกเราไม่เกิดไหมพ่อแม่เป็นทุกข์อ่ะมันนึกเลยพวกไอ้ลูกเนี่ยมันตัวทำให้พ่อแม่เป็นทุกข์ไม่ใช่พ่อแม่ทำให้ลูกเป็นทุกข์พ่อแม่ไม่เคยทำให้เราเป็นทุกข์เลยไอ้พวกเราเนี่ยพวกตัวปัญหานำปัญหามาให้พ่อแม่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยตั้งแต่อุ้มท้องมาเลยอะตั้งแต่เจ็บท้องคลอดลูกมาเลี้ยงมาเนี่ยใครคือคนปัญหาก็คือปัญหาก็คือตัวเราเองที่ทำความภาระให้พ่อแม่มาตลอดต้องหาเงินหาทองหาบ้านหาเรือนหาที่อยู่ที่กินที่ร่ำที่เรียนตัวปัญหาตัวภาระก็คือพวกเราพวกลูกนี่เองพ่อแม่จะเป็นภาระเราก็ตอนแก่ท่านเองที่เราต้องเลี้ยงดูท่านก็เป็นภาระนี้ก็ถือว่าไม่หนักหนาอะไรเป็นภาระเบาๆที่สำหรับท่านเลี้ยงเรามาหนักกว่าถือท่านจะหลงจะลืมจะจู้ชี้ขี้บนมันก็เป็นบั้นปลายชีวิตต่อไปเราก็เหมือนกันมันเป็นกงกรรมเกวียนต่อไปเราแก่เราก็เหมือนกันกับพ่อแม่เนี่ยจะไปถือสาหาความทำไมตอนเด็กเราไร้สาระพ่อแม่ยังไม่ถือสาหาความเราต้องคิดฮะต้องมีเหตุผลต้องคิดย้อนไปย้อนมาเขาเรียกอนุโลมปฏิโลมถึงว่าท่านทำอะไรให้เราไว้บ้างแล้วเราทำอะไรให้ท่านไปบ้างเราสร้างอะไรท่านประทับใจบ้างทำอะไรช่วยเกื้อกูลท่านบ้างที่ท่านทำและท่านประทับใจเรามาตลอดแม่เนี่ยมันดีใจนะพอลูกคลอดมาอู้ดีใจพอเป็นลูกผู้ชายกูจะได้ลูกชายบวชเป็นได้ลูกสาวก็โอ้จะได้แม่บ้านดีๆดูตีนดูมือดูตาครบสมบูรณ์ไหมครบสมบูรณ์ดีใจอาการที่สองไม่มีใครจะสวยเท่าลูกสาวเนี่ยหรอกไม่มีใครจะหล่อเท่าลูกชายหรอกเราเคยแกล้งแม่บอกแม่ฉันไม่เห็นหล่อเลยนะแกฉันไม่เห็นหล่อเลยคนอื่นทำไมมันหล่อนะฉันมาเกิดเป็นลูกแม่เฮ้ยทำไมแกก็หล่อด้วยบอกเราแกคนนี้หล่อเหมือนบอกเราก็รู้อ๋อแม่เนี่ยมองลูกชายตัวเองหล่อมองลูกคนอื่นไม่หล่อทั้งที่ลูกตัวเองไม่หล่อตัวหน่อยก็ว่าหล่อเราบอกมันลำเอียงนะมองลูกสาวตัวเองสวยหมดทุกคนเลยลูกใครก็ไม่สวยมองลูกชายเทียมมาต้อว่าหล่อเงี้ย
ไปหาหล่อคนอื่นเพราะเขารักเขาน่ะคนรักก็ว่าหล่อสินี่ความลำเอียงของพ่อแม่เป็นมากเขาเราจึงมานึกนี้เราก็คิดว่าใครจะมาชมเชยเราเท่าพ่อแม่พ่อแม่นี่ชมเราหมดทั้งที่เราก็ไม่เห็นหน้าจะชมก็ทำอะไรให้ดีหน่อยก็โอ้ดีใจยกย่องลูกชมเชยลูกนี่เป็นความรักที่มันบริสุทธิ์ที่ไม่มีใครจะมาเท่ากับพ่อแม่ที่ให้เราบางคนเนี่ยออกมาเนี่ยโอ้ลูกเนี่ยมันขี้เลจะตายอ่ะโอ้หอมแล้วหอมอีกบางคนเนี่ยลูกขี้เลขี้เลขี้มูกกลั้งมาเลยอ่ะมาโอ้โหใครจะไปหอมลูกไอ้พ่อแม่มันหอมอ่ะจูบลูกรักลูกเราเห็นใจว่าใช่นี่แม่เราพ่อเราก็รักเราอย่างนี้เองไปดูทีนะเด็กๆบางคนมันขี้เลจริงๆนะขี้เลไม่น่าขอดน่าจู

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัวทุกๆคนในโลกนี้ย่อมจะมีความคิดและจิตใจเป็นของตัวเองตัวของเราเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นคนดีก็ด้วยการทำความดีและเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือเป็นคนชั่วด้วยการทำความชั่วบุคคลอื่นเป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะให้เท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองเราทำอย่างไหนเราก็ได้อย่างนั้น

ีลธรรมจริยธรรมแต่โดยมากถ้าคนไม่มีอุปนิสัยต้องฟังแล้วมันก็เหมือนเอาไม้จิ้มหูนั่นแหละแต่ว่าเมื่อฟังไปแล้วถ้าตั้งอกตั้งใจฟังมันเป็นธรรมะเนี่ยเป็นการแนะแนววิถีชีวิตพูดอย่างนั้นได้ธรรมะเนี่ยเป็นการแนะแนววิถีชีวิตควรจะคิดยังไงขณะตั้งความคิดคิดยังไงแล้วจะทำยังไงแล้วจะพูดยังไงมันจึงจะถูกต้องจะอยู่ด้วยกันด้วยเกณฑ์กฎระเบียบอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือชี้แจงหลักเหตุผลที่เราเกิดมาในพื้นแผ่นโลกใบนี้เราควรจะทำตัวอย่างไรนี่อันนี้ก็อันนี้แหละคือหลักธรรมะสรุปแล้วก็คือหลักเหตุผลแล้วก็พร้อมกันอีกไม่นานเมษาหน้าเนี่ยคงจะมีหนังสือของหลวงพ่อออกมาอันนี้ก็คือ MP3 ของหลวงพ่อที่ออกไปแล้วท่านผู้ฟังฟังทุกแผ่นแล้วก็ฟัง MP3 หลวงพ่อแล้วก็จะพิมพ์เป็นหนังสือถอดเป็นหนังสือแต่เล่มเล็กๆนะเล่มไม่ใหญ่คงจะเป็นหนังสือเล่มแรกของหลวงพ่อแล้วนะหนังสือเล่มนี้หลวงพ่อก็อนุญาตไม่ขัดข้องเพราะท่านผู้พิมพ์กับท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถไฟในธรรมว่างั้นแหละที่พอท่านได้ฟังแล้วท่านก็บอกว่า MP3 ที่ได้ฟังมาแล้วบางกันเป็นธรรมะที่โดนใจธรรมะที่โดนใจธรรมะที่ฟังแล้วมีความรู้สึกน่าจะถอดเป็นหนังสือพิมพ์ออกไปเป็นเล่มท่านอาจารย์จะขัดข้องไหมหลวงพ่อว่าไม่ขัดข้องเพราะเหตุไรเพราะหลวงพ่อได้พูดออกไปแล้วคำนั้นเป็นคำสาธารณะไปแล้วแต่ถ้าว่าผู้ใดเห็นคุณค่าและเห็นประโยชน์ไม่กระทบกระเทือนต่อชุมชนสังคมก็หลวงพ่อไม่ขัดข้องแต่ว่าก่อนที่จะทำแล้วก็ควรจะขออนุญาตก่อนก็ดีเพราะว่ามันเป็นคำพูดของหลวงพ่อและอีกอย่างหนึ่งหลวงพ่อเห็น MP3 ขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาจะไม่บอกชื่อครูบาอาจารย์เพียงแต่ว่าเป็นธรรมะครูบาอาจารย์เท่านั้นแหละแล้วก็เปิดออกมาก็เป็นเทศหลวงปู่ฉิมแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อว่าเนี่ยในเมื่อต้องการธรรมะของท่านก็ควรจะประกาศแล้วก็เขียนชื่อไว้ด้วยว่าอันนี้คือธรรมเทศนาของหลวงปู่ฉิมมันจึงจะถูกนะอันนี้พอได้ต้องการแต่ธรรมะแต่ไม่รู้จักว่าองค์ไหนเป็นองค์แสดงเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าเป็นองค์ไหนเป็นใครเป็นองค์แสดงธรรมแต่ตามไม่จริงก็น่าจะบอกแสดงว่าผู้ออก MP3 เนี่ยใจคับแคบหลวงพ่อว่านะอยากจะได้ธรรมะของท่านแต่ไม่ต้องการชื่อของท่านเหมือนกับต้องการธรรมะไปขโมยธรรมะของท่านไปขโมยทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นของตัวเองลักษณะอย่างนั้นน่ะแต่ตามไม่จริงก็น่าจะบอกว่าคำพูดนี้เทศกันนี้เป็นธรรมเทศนาของพระอาจารย์หลวงปู่องค์นั้นน่าจะบอกมีญาติโยมบางคนเขาท้วงติงมาทางหลวงพ่อเขาบอกว่าธรรมเทศนาหรือว่าวิทยุของหลวงตาเนี่ยพอเทศจบลงแล้วก็น่าจะบอกว่านี่ที่จบเทศจบลงไปแล้วนี้เป็นธรรมเทศนาของหลวงปู่คำดีประภาโสปฐมพระปูอันนี้ก็แล้วก็ที่เทศจบลงไปนี้เป็นธรรมเทศนาของหลวงปู่สิงห์ทองธรรมวโรน่าจะบอกเป็นองค์ไปเผื่อคนทั้งหลายจะได้รู้ว่าเป็นธรรมเทศนาน่าฟังน่าติดตาม
แล้วท่านองค์นี้เทศไม่มีเหตุผลพูดคำกุมกุมกุมกวมกุมกุมกุมกวมเขาก็จะได้รู้เขาจะได้ไม่ได้ติดตามในการฟังอันนี้ก็หลวงพ่อก็เป็นผลดีแต่หลวงพ่อเห็นนะ MP3 ออกมานี่ไม่ระบุชื่อครูบาอาจารย์หลวงพ่อว่าไม่ถูกต้องในความรู้สึกของหลวงพ่อนะในเมื่อเราธรรมเทศนาของท่านเราก็ควรจะระบุชื่อของท่านลงไปพอเราต้องการธรรมะเสียงของท่านธรรมะของท่านนะควรจะบอกชื่อธรรมเทศนาของหลวงปู่องค์นั้นองค์นี้ในแผ่นนี้ไม่เห็นจะยุ่งยากอะไรทั้งที่คนที่ออกก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นธรรมเทศนาของใครทําไมไม่ออกถ้าว่าจิตใจของเขาคิดยังไงในช่วงนี้แต่หลวงพ่อไม่ถูกในความเห็นของหลวงพ่อนะแต่หนังสือที่หลวงพ่อที่โยมที่จะออกไปจะตั้งชื่อว่าตอแต่หลวงพ่อก็ฟังดูแล้วรู้สึกว่าเป็นหนังสือที่อยู่ในอัปปมานธรรมเหมือนกันคือตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอัปปมานธรรมคือเป็นธรรมที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแต่ตามไม่จริงก็ถ้าว่าผู้ฟังเข้าไปแล้วเนี่ยผู้อ่านเข้าไปแล้วหลวงพ่อว่าคงจะเป็นแนวความคิดสะอึกอยู่ในจิตใจไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะแต่ถ้าว่าผู้ไม่ที่จะตำหนิหรือว่าผู้ที่ไม่หนักแน่นในธรรมจะคงจะฟังดูแล้วก็คงจะทำใจได้ยากเหมือนกันแต่ถ้าว่าผู้มีทำในใจมีการเตรียมพร้อมการที่เตรียมพร้อมและไม่เตรียมพร้อมการเตรียมพร้อมดีกว่าถ้าว่าไม่เตรียมพร้อมเนี่ยรู้สึกว่าจะเสียท่าเสียทีเมื่อจุดนั้นเมื่อคราวนั้นมาถึงหลวงพ่อว่านะเพราะนั้นที่ท่านจะออกหนังสือไปในหลวงพ่อก็ดีเป็นแนวความคิดอันหนึ่งทั้งหมดมีอยู่7-8กันมั้งที่หลวงพ่อดูแล้วแต่หลวงพ่อก็ได้อ่านอยู่นะก่อนที่จะออกไปหลวงพ่อก็ได้อ่านก็ดีตรงที่ว่าเตือนพวกเราพอพวกเราทุกท่านจะต้องเดินถึงจุดนั้นไม่เป็นอย่างอื่นไม่ใช่ว่าไม่อยากจะคิดเลยไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะคิดแต่พอมาถึงวันนั้นเข้ามาแล้วก็จบไปเลยแต่ถ้าว่าผู้ที่ได้เตรียมการไว้ก่อนเพราะในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะมามันไม่สูญนะไอ้สิ่งที่จะไปสู่ภพภูมิข้างหน้ามันมีอีกอยู่เพราะนั้นให้เตรียมตัวไว้ก่อนที่จะถึงจุดนั้นจะทำยังไงที่ใจจะออกจากร่างที่หลวงพ่อพูดอยู่เดี๋ยวนี้กันคือใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายพูดแต่ในหลักวิทยาศาสตร์เขาว่าสมองเป็นคนสั่งให้พูดแต่ตามไม่จริงในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยใจเป็นผู้สั่งสมองสั่งปากให้พูดมันเป็นสามนะอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยคือถ้าใจสั่งสมองก็ใช้ปากพูดแต่สมองจะใช้หูพูดก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันพูดไม่ออกหูว่างั้นแต่มันต้องใช้ปากพูดสมองจะใช้ปากฟังก็ไม่ได้เพราะต้องใช้หูฟังเนี่ยมันคนละหน้าที่กันแต่ว่าเครื่องมือตัวที่สั่งนั่นก็คือสมองสมองสั่งตาสมองสั่งหูสมองสั่งจมูกสมองสั่งลิ้นสมองสั่งกายนี่แหละแต่ว่าก่อนที่จะสมองที่จะสั่งไปนั้นต้องมีใจอยู่ในนั้นเป็นผู้สั่งสมองให้ออกไปทำงานไปรับรู้ในสิ่งต่างๆแต่ในหลักของพระพุทธศาสนาทีนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่เน้นหนักเรื่องสมองไม่ได้เน้นหนักเรื่องเครื่องมือของใจคล้ายๆผมไม่ได้เน้นหนักเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ว่างั้นกะหลักของพุทธศาสนาไม่เน้นหนักเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์
เน้นหนักคนที่ใช้คอมพิวเตอร์คนที่ซื้อคอมพิวเตอร์มาแล้วก็คนที่ใช้คอมพิวเตอร์สนใจคนนั้นถ้าว่าให้ข้อมูลผิดสมองสั่งออกมามันก็ผิดเพราะคนที่สั่งออกไปมันกันแกล้งบางทีไม่พอใจนี่สั่งสมองออกไปปากมันก็พูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหมือนกันถ้าว่าใจไม่เป็นที่พอใจกับผู้ใดก็ตามก็สั่งปากออกไปปากก็พูดกับคนนั้นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าว่าไปรักไปหลงเขาสั่งสมองออกไปไปพูดก็ไปในความรักความเมตตาจุดแท้แต่ใจดวงนั้นจะเป็นผู้พอใจหรือไม่พอใจนี่แหละหลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักเน้นหนักตัวที่ใจนั่นน่ะไม่ใช่เน้นหนักเรื่องสมองไม่เน้นหนักเรื่องปาตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้เป็นเพียงแต่ว่าเครื่องใช้ของใจเท่านั้นเองเครื่องตัวจริงจริงก็คือใจเพราะนั้นใจตัวนั้นแหละมันสัมปยุตหรือว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรบ้างนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านไปพิสูจน์อยู่ในป่าดงอยู่ในป่าหรือตามลำพังไปนั่งค้นคิดอยู่ถึง6ปีว่ามันใจดวงนั้นมันมีอะไรบ้างที่แอบแฝงหรือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้มันยุ่งเหยิงวุ่นวายมันไม่มาตรฐานมันไม่สแตนดาร์ดว่างั้นมันขึ้นขึ้นลงลงกระเพื่อมอยู่ตลอดเวล่ำเวลาแล้วก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็โทโสเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็เกลียดอยู่นั่นเนี่ยสารวนวุ่นวายอยู่นั่นใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเอาธรรมะสมาธิเข้าไปจับดูสติปัญญาเข้าไปจับดูค้นคิดดูท่านก็ว่ามันกิเลสกิเลสคือตัวปรุงแต่งกิเลสคืออะไรกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะกิเลสโลภะอยู่ในจิตใจดวงนั้นเพราะนั้นท่านจึงได้ใช้ธรรมะตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญาให้ตีกรอบตีกรอบดวงนั้นให้ใจดวงนั้นอยู่ให้ใจดวงนั้นคิดอะไรมันจึงจะถูกต้องสัมมาทิฏฐิให้คิดในทางที่ถูกต้องสมาธิสัมมาสมาธิเป็นอันสุดท้ายคือทำจิตให้มั่นคงนี่แหละสรุปแล้วก็คือใช้ศีลสมาธิปัญญากันกรองไตรตรองจิตใจตรงนั้นให้อยู่ในกรอบจากนั้นก็ชำระให้เห็นถูกต้องให้เห็นเป็นธรรมไม่ให้ลุ่มหลงกับสิ่งเหล่านั้นแต่ใจตรงนั้นเมื่อรู้แล้วเห็นแล้วปล่อยวางแล้วจะปล่อยวางเป็นอนันตการถ้าได้มาตรฐานถ้าความจำเหมือนกับเราอ่านหนังสือกอไก่เนี่ยมันจำได้จริงๆแล้วก็ปล่อยมันก็รู้เลยถึงยังไงก็กอไก่จำอย่างนั้นจนถึงจุดจบของชีวิตว่างั้นแหละแต่นี่ใจมากกว่านั้นอีกเลยนี่เมื่อรู้แล้วนะปล่อยวางแล้วดูเห็นตามความเป็นจริงแล้วใจหลุดพ้นแล้วใจไม่มีสิ่งที่จะเคลือบแฝงแล้วใจเป็นอมตะธรรมแล้วใจเหนือจากกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วนะจิตใจเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์เรียกว่าอมตะธาตุจิตใจที่เป็นอมตะธาตุอมตะธรรมนี่แหละอันนี้ก็คือมันเป็นขั้นตอนขึ้นมาจนถึงที่สุดมันออกไปจากใจทั้งหมดที่ค้นคว้าในหลักของพระพุทธศาสนาที่แรกกันนี่ที่ฟังรู้ๆกันอยู่คือร่างกายต่อไปกันนั่นสั่งเข้าไปก็เครื่องมือที่สั่งร่างกายตาหูจมูกลิ้นกายนั่นคืออะไรคือสมองแต่คนที่ใช้สมองนั่นคืออะไรคือนามธรรมคือใจตัวนามธรรมตัวนั้นแหละที่พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกในหลักของพุทธศาสนาให้ความสนใจอย่างมากเหมือนกันเลยให้ความสนใจอย่างมากในจุดนั้นแล้วจะสนใจแล้วจะทำยังไงนี่แหละท่านจึงฝึกสมาธินะสมาธิปัญญาค้นคว้าจุดนั้นนะอันนี้เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์บวชมาถึง
40-50พรรษา70-80พรรษาจากที่หลวงตาครูบาอาจารย์นั่นที่ท่านอยู่ป่าดงพงไพ่ทั้งหลายแหละแล้วก็คงจะมีต่อไปภายภาคหน้าด้วยนะจนถึงที่สุดตรงนั้นแหละที่สุดนั่นคืออะไรถ้าคนไม่เชื่อเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นจะจบตรงนั้นถ้าคนไม่เชื่อในวันนี้ก็จบแต่คิดว่าคงจะไปอีกนานอยู่นะถ้ามีการแนะนำสั่งสอนกันไปเรื่อยๆชี้ประเด็นให้เห็นไปเรื่อยๆก็คงจะนับถือเลื่อมใสไปถ้าเมื่อใดคนขาดความเชื่อความนับถือแล้วก็พุทธศาสนาก็คงจะจบในวันนั้นในกลุ่มนั้นในยุคนั้นต่อไปก็ค้นคว้าใหม่อีกพระศรีอริยะเมตไตรเกิดขึ้นมาในโลกก็ค้นคว้าอีกเจออีกจากนั้นก็สอนกันไปอีกเป็นอย่างนั้นนะโลกวัฏสงสารเหมือนกับพวกถ้าพวกเราตกชั้นในคราวนี้อ้าวดำมดดำไหวไปก่อนจนกว่าถึงพระศรีอานถ้าพระศรีอานพวกเราโชคดีก็ได้ไปเกิดในยุคนั้นสมัยนั้นถ้าไม่งั้นก็เอาต่อไปอีกจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นพวกเราอย่าให้มันยาวเกินไปยาวไปก็เป็นไรอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเนี่ยนะเกิดมาแล้วก็เป็นอย่างนี้นะแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแล้วก็จบออกไปเกิดมาอีกแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายเกิดมาอีกถ้ามันเกิดเป็นมนุษย์ก็ค่อยยังชั่วอยู่นะถ้าเกิดเป็นมดเทวดาก็ค่อยยังชั่วถ้าไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่เกิดซ้ำซากอยู่นั่นนะโอ้พวกเราเห็นนั้นน่าทุเรศทุลังแต่มันก็มีใจเหมือนกันนะแต่มันสมองมันก็ใช้สมองหมาสมองวัวสมองควายสมองช้างสมองนกถ้าไปเกิดเป็นอะไรมันก็ไปใช้สมองนัดเหมือนกันแต่ขอให้พวกเราสั่งสมคุณงามความดีสรุปแล้วนะตายแล้วไม่สูญสรุปแล้วหลวงพ่อพูดแล้วพูดเดียวถ้าคนมาตายแล้วสูญมันจะอ่อนอกอ่อนใจจะไม่ทำความคุณงามความดีนะแล้วจะทำยังไงจริงอย่างว่าตายแล้วไม่สูญนี่แหละก็ให้ภาวนาอย่างที่ว่านั่นนะไม่มีทางอื่นที่จะรู้ได้นอกจากทำจิตให้สงบนะทำจิตให้เป็นหนึ่งฝึกหัดทำจิตให้เป็นหนึ่งทำจิตให้เป็นหนึ่งแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองอันละพอในสิ่งนี้อันนี้ใหม่พุทธศักราช2551วันนี้เป็นวันปีใหม่ของพวกเราลูกหลานญาติพี่น้องญาติโยมทุกท่านที่มาทำบุญในวันนี้คือทำบุญส่งท้ายปีเก่าทำบุญปีใหม่เพื่อรับพรแล้วก็พร้อมกันก็มาทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลต่อบรรพชนของพวกเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติญาติมิตรสหายที่ล่วงลับดับขันไปที่พวกเรารักเคารพนับถือหรือตลอดถึงสรรพสัตว์ทุกวิญญาณถ้าหากว่าวิญญาณเหล่านั้นพร้อมที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราได้ก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราพวกเราพร้อมที่จะอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปการะคุณและดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณที่สามารถที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเราบางท่านยังไม่เคยได้ยินได้ฟังอาจจะมีความสงสัยว่าการทำบุญอุทิศส่วนกุศลอย่างนั้นบุญกุศลที่เราได้ทำบุญในวันนี้จะไม่หมดไปเหรออันนี้ในทางหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ตอบคำถามนี้มาก่อนแล้วเพราะนั้นหลวงพ่อจะได้นำทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาขยายผลและมาตอบให้พวกเราได้ยินได้ฟังอีกคือพระพุทธเจ้าท่านตอบกับอุบาสกอุบาสิกาในครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ท่านบอกท่านตรัสไว้ว่าเหมือนกับเรามีไฟเทียนอยู่เล่มหนึ่งคือการทำบุญก็คือเราจุดเทียนขึ้นมาเล่มหนึ่งจากนั้นถ้าว่าเราทิศส่วนกุศลไปให้เขาหรือเขามาจุดเทียนจากเราไปเทียนของเราจะพ่องไฟไหมมันจะหมดไปไหมเทียนเล่มนั้นจะหมดไฟไหมสมัยนั้นเขาตอบว่าไม่หมดเทียนที่เราไปจุดก็ยังอย่างเก่าคนที่จุดไปเนี่ยมันได้เหมือนเก่าไหมได้เหมือนกับเทียนเล่มนี้ไหมเหมือนกันเพราะเทียนขนาดเดียวกัน
แสงสว่างไปจุดกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนเล่มไฟอันนี้ก็ยังอยู่ดับอย่างเก่าไม่พ่องไปจากที่เดิมเพราะนั้นการอุทิศส่วนกุศลที่อุทิศส่วนกุศลก็ลักษณะอย่างนั้นแหละก็ยิ่งพอกพูนขึ้นอีกต่างหากใจที่เราอุทิศส่วนกุศลนั้นจิตใจของเราจะเบิกบานชุ่มชื้นเบิกบานมีความสุขทางด้านจิตใจอีกต่างหากเพราะนั้นการอุทิศส่วนกุศลพวกเราอย่าไปคิดว่ามันจะหมดนะอย่าไปคิดว่ามันจะหมดอุทิศไปเลยต่อดวงวิญญาณท่าวันพ่อแม่ปู่ย่าตายายใครก็ตามตกทุกข์ระยะก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลหน้าข้าพเจ้าได้ทำบุญไว้ในพระพุทธศาสนาในวันนี้นะเนี่ยวันนี้ก็คือเป็นวันที่พวกเรามาทำบุญเพื่อรับพรใส่ตัวของเราเพื่อเป็นสิริมงคลในตัวของเราและครอบครัวของเรากิจการงานของเราพร้อมกันกุศลกุศลต่อบรรพชนหรือดวงวิญญาณอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลหรือว่าเป็นสิริมงคลสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่หลวงพ่ออยากจะเน้นหนักกับพี่น้องประชาชนลูกหลานทุกคนที่ปีที่ผ่านมาปี2550พวกเราควรจะนึกดูว่าปีที่ผ่านมาพวกเราได้ทำอะไรไว้บ้างที่เป็นที่อุ่นใจหรือว่าเป็นที่พอใจหรือเป็นการกุศลหรือว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่พวกเราได้ทำพร้อมกันกับพวกเราได้คิดอีกว่าปีที่ผ่านมาเราได้ทำสิ่งไหนไว้บ้างในสิ่งที่เป็นอัปมงคลสิ่งที่ไม่ดีเป็นที่ไม่สบายใจหรือว่าเป็นที่ไม่ถูกต้องเราได้คิดเราได้พูดเราได้ด่าใครไปบ้างเราได้ทำกระทำสิ่งไหนไปบ้างเมื่อปีที่แล้วอันนี้ก็อยากจะให้คิดทั้งสองเงื่อนเหมือนกันเพราะว่าการกระทำของเราไม่ใช่จะไปทางเดียวทางที่ไม่ดีก็มีเหมือนกันดีกับชั่วมันไปด้วยกันแต่ดีกับชั่วนั้นทางไหนจะมากน้อยกว่ากันเท่านั้นล่ะเพราะนั้นพวกเราให้พวกเราทั้งหลายคิดย้อนดูถ้าหากว่าปีที่แล้วทำจุดนั้นที่มันไม่ดีปี2551เนี่ยเราจะพยายามจะไม่ให้เกิดขึ้นกับเราอีกในสิ่งเหล่านั้นที่เรากระทำสิ่งนั้นถ้าสิ่งไหนที่มันถูกเราก็จะพยายามทำให้ต่อเนื่องขึ้นอีกในเมื่อเราเห็นว่าถูกต้องเนี่ยไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองทุกท่านเพราะนั้นไม่ใช่ว่าวันคืนเดือนปีผ่านไปเท่านั้นมันไม่เกิดประโยชน์มันไม่ใช่ผ่านไปแต่วันคืนเดือนปีชีวิตของพวกเราก็ผ่านไปด้วยผ่านไปแก่ไปอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังนั่นน่ะปีนี้สายตาเป็นยังไงอย่างที่หลวงพ่อได้พูดมันแก่ไปเรื่อยเพราะนั้นชีวิตของพวกเราก็แก่ไปอย่างนั้นแหละเพราะนั้นอย่าพวกเราทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเอาไว้แต่บางท่านบางคนคนยุคใหม่สมัยใหม่ก็พูดในเชิงที่ว่าจะทำทำไมเขาวัดทำไมก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเพราะว่าการเป็นอยู่ของพวกเราก็ไม่เห็นเดือดร้อนที่ตรงไหนการเป็นอยู่ก็มีความสุขสบายดีอยู่ครอบครัวพี่น้องทรัพย์สมบัติของเราก็มีความสุขดีอยู่ก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องเข้าวัดเข้าวาศึกษาธรรมะปฏิบัติแต่หาว่าพวกเราทำไปก็ฝ่ายพระสงฆ์เผลอๆแล้วยังเป็นผู้เรียกร้องจะเป็นผู้หาวิชาอาชีพทางหนึ่งอีกบางคนก็คิดในแง่อย่างนั้นแต่ตามไม่จริงพระสงฆ์ที่มาอยู่วัดวาศาสนาเข้าอยู่วงในถ้าปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าอยู่ในกรอบของศีลธรรมแล้วท่านก็มีกรอบของท่านอีกเหมือนกันท่านจะไม่ได้ทำออกนอกลู่นอกทางทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราได้เข้ามาศึกษาแล้วพวกเราจะรู้ได้ว่าการเป็นอยู่ของพระนั้นเป็นยังไงถ้าว่าการเป็นอยู่ของพระมีความสุขสนุกสบายพระเขาคงจะบวชมากกว่านี้อันนี้บวชตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมดาการบวชของพระเนี่ยเป็นการสู้ทางด้านจิตใจแต่ภายนอกจริงอยู่ไม่ได้ทำการทำงานแต่ว่าในจิตใจนั้น
ถ้าพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วท่านสู้ทางด้านจิตใจว่าวันนี้เราคิดเรื่องอะไรใจของเราปงฟุ้งซ่านไปทางไหนอย่างนี้อันนี้คือวิถีหรือว่าการเป็นอยู่ของพระท่านสู้ตัวเองทางด้านจิตใจไปอยู่ป่าโรงพงไพ่อยู่ถ้ำอยู่ถ้ำอยู่เหวอยู่ที่ไหนไหนในที่สงบสงัดตามลำพังเสียงล้มเสียงตายบางทีในสมัยก่อนๆที่ยุกยายังไม่ทันสมัยครูบาอาจารย์ตายเพราะเป็นโรคไข้มาลาเรียมากต่อมากแต่พอมาถึงยุคสมัยของเรานี่ก็ยุกยาทันสมัยขึ้นมาการเป็นอยู่ยังไงก็ยังได้รับความสะดวกสบายกว่าครั้งกันนู้นมากแต่ว่าถึงยังไงก็ตามการเป็นอยู่ของพระในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วถ้าปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านมุ่งเน้นเพื่อจะหาทางพ้นทุกข์จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารตามแนวแถวที่พุทธะพาดำเนินมาอย่างพระพุทธเจ้าท่านพาดำเนินมาท่านเป็นยังไงพวกเราได้ศึกษาว่าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะออกบวชท่านทำยังไงทำไมท่านเป็นพระมหากษัตริย์ครองกรุงกบิลพัสดุ์เป็นประเทศเล็กก็จริงอยู่แต่สมบูรณ์ทุกอย่างเป็นประเทศที่สมบูรณ์มั่งคั่งมากชาวอริยกะเป็นคนที่ว่าแข็งแกร่งด้วยวิชาอาชีพทุกอย่างการลบการพุ่งก็ไม่ด้อยกว่าชาติอื่นๆเป็นชาติที่แข็งแกร่งในยุคสมัยนั้นแต่พระพุทธเจ้าก็อยู่ด้วยความสวยเป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมีบริษัทบริวารอัคคมเหสีสรมนารีข้าทาสบริษัทบริวารทหารตำรวจพร้อมทุกอย่างแข็งแกร่งมากในยุคสมัยนั้นแต่พระพุทธองค์ครองราชจนถึงอายุ29ปีท่านก็พิตกว่าเอคนเราเกิดมายังไงและตายไปยังไงอันนี้ก็คือความในใจของพระองค์จากนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จออกไปสวนอุทยานไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนะอันนี้หลวงพ่อพูดอย่างรวบรัดให้พวกเราได้ให้เป็นข้อสังเกตนะทำไมพระพุทธองค์จึงออกไปบวชทำไมจึงคิดอย่างนั้นทำไมจึงคิดแปลกแหวกแนวอยู่ดีๆทำไมจะออกบวชนะอันนี้ปุถุชนพวกเราท่านทั้งหลายให้ได้สังเกตนะพระพุทธองค์ไปเห็นคนแก่แล้วก็คนเจ็บแล้วก็คนตายพระพุทธองค์ก็ว่าเอ๊ะทำไมจะทำยังไงจึงจะไม่ตายนี่คนตายมันจะหาความสุขที่ตรงไหนพอถึงจะสร้างฐานะดีขนาดไหนผลที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างก็เอาไปด้วยไม่ได้เหมือนกับตัดทิ้งทั้งหมดแล้วความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรมาถึงจุดนั้นอันนี้พระพุทธองค์ถึงท่านไม่ได้คิดแต่เฉพาะความสุขกินข้าวเป็นวันๆนอนหลับเป็นวันๆหาเงินคำทรัพย์สมบัติเป็นวันๆไม่ได้คิดอย่างนั้นท่านคิดจนถึงว่าจุดจบของชีวิตของเรานั่นคืออะไรนี่พระองค์คิดถึงขนาดนั้นจากนั้นทางเอจะทำยังไงจึงจะแสวงหาทางที่จะไม่ตายจะมียาขนาดไหนบ้างกินแล้วเข้าไปแล้วจะไม่ตายตายนี่เป็นเรื่องที่ทุกสิ่งทุกอย่างตัดพ่อตัดแม่ตัดวงศาคณาญาติตัดลูกตัดเมียตัดหมดทุกอย่างเป็นความทุกข์ที่สุดในขณะที่ตัดอย่างนั้นที่ตัวเองจะเดินไปตามลำพังออกจากชาตินี้ไปสู่ชาติต่อไปตายแล้วสูญตายแล้วเกิดอีกต่างหากถ้าตายแล้วสูญก็ไม่มีอะไรเพราะตายแล้วมันสูญแต่ตายแล้วจะเป็นยังไงเพราะในยุคนั้นฤาษีชีภัยก็มีมากต่อมากมีการมีความคิดเห็นแปลกแตกต่างกันบางคนก็ตายแล้วสูญบางคนก็ตายแล้วเกิดอย่างยุคสมัยนี้แหละความคิดของมนุษย์ในยุคสมัยนั้นแต่นี้พระพุทธองค์ก็ไปเห็นอย่างนั้นขึ้นมาคิดอย่างนั้นขึ้นมาเลยมองเห็นทรัพย์สมบัติหรือว่าที่อยู่ของตนเองบริษัทบริวารปราสาทราชมณฑลของตนเองเนี่ยมันไม่น่าอยู่เหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะมันความคิดอยู่นี้ขึ้นมาคิดถึงความตายพอเห็นคนตายจากนั้นพระองค์ก็เลย
หนีออกไปกลางคืนไปอยู่ในป่าถึง6ปีค้นคว้าจุดนี้จนได้ตรัสรู้ธรรมในวันเดือน6เพ็ญนะพอจุดนี้หลวงพ่อเองได้พูดมามากต่อมากแล้วจะไม่ขยายผลเพราะนั้นเมื่อตรัสรู้แล้วท่านก็ประกาศพระธรรมคำสั่งสอนที่ท่านได้รู้แล้วในธรรมจุดนั้นมาเผยแผ่ขยายผลให้แก่พระสงฆ์สาวกสาวกก็คือผู้สดับผู้รับฟังจากพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งอันนี้ว่าพระสาวกแปลว่าเป็นลูกน้องหรือว่าเป็นผู้สดับทำคำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าน่ะพุทธะบรมครูหรือศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองจากนั้นได้นำทำคำสอนมาเผยแผ่ขยายผลต่อคนทั้งหลายเมื่อคนทั้งหลายได้ฟังแล้วก็ปฏิบัติตามเรียกว่าพระสาวกผู้ปฏิบัติตามทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในเมื่อท่านได้ตรัสรู้ในเมื่อท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยสงฆ์ตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เหล่านั้นพระอรหันตสาวกเหล่านั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกเหล่านั้นท่านมองปุถุชนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายท่านมองว่าโอ้ชีวิตของปุถุชนหรือว่าพลนโลกทั้งหลายนี่ถึงเขาจะว่ามีความสุขก็จริงอยู่เป็นความสุขเหมือนหมูอยู่ในเล้าหมูอยู่ในเล้าเป็นยังไงหมูอยู่ในเล้าก็คือมีอาหารกินมีน้ำกินเจ้าของเขาให้กินมีความสุขตามอัตภาพอันนี้คือความคิดของพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกนะที่ท่านพ้นทุกข์ไปแล้วนะท่านมองปุถุชนท่านมองลักษณะอย่างนี้เขาก็มีความสุขแต่อีกสักวันหนึ่งพญามัจจุราชมาถึงเขากระชากชีวิตของเขาออกจากร่างไปคราวนั้นแหละเขาจะรู้ว่าชีวิตนี้หาความสุขไม่ได้แต่ถึงยังไงมันหมดโอกาสที่จะคิดเสียแล้วเพราะว่าชีวิตของเรามันตายไปแล้วเพราะฉะนั้นในขณะที่เขาเลี้ยงดูแล้วมีความสุขอยู่มนุษย์ชาติก็หลงในการเป็นอยู่ของตนเองแต่เมื่อคราวนั้นมาถึงทุกชีวิตก็ต้องไปด้วยความทุกข์ยากแล้วน้ำตานองหน้าแต่หมดโอกาสที่จะกลับมาคิดอีกแล้วก็ตายไปในชาติหนึ่งแต่ว่าถึงจะตายไปแล้ว ก็จริงอยู่แต่ว่าดวงวิญญาณนั้นไม่ดับสูญออกจากร่างนี้ไปก็ไปสู่ปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆภพภูมิภายภาคหน้าอันนี้พระพุทธองค์หรือพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านมองเห็นท่านรู้ได้ว่าเมื่อออกจากวิญญาณออกจากร่างนี้แล้วไปสู่ในภพภูมิต่างๆ

ราะมันไปฆ่าคนคนติดคุกเพราะอะไรเพราะมันไปขโมยของเขาคนติดคุกเพราะอะไรเพราะมันไปขายยาบ้านะลักษณะอย่างนั้นนะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าออกจากนี้ไปแล้วออกจากชาติมนุษย์ไปแล้วทำไมถึงเขาจึงไปตกนรกเพราะเขาทำกรรมอันนั้นไว้มันจึงไปส่งไปอย่างนั้นแต่นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นพระพุทธองค์ท่านก็ไม่ได้บอกว่าให้เชื่อตามเราทุกอย่างนะท่านก็ไม่ได้บอกอย่างนั้นอีกเราจะจับให้พวกท่านทำอย่างนี้นะเราจะรับกรรมของพวกท่านทั้งหมดนะพุทธองค์ก็ไม่ได้ว่าอย่างนั้นอีกพุทธองค์บอกว่าวิธีการดำเนินของเราที่เราปฏิบัติมาที่โคนต้นโพธิ์เรานั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายอยากจะรู้อยากจะปฏิบัติอยากจะพ้นทุกข์อย่างเราก็ให้ปฏิบัติอย่างเราให้นั่งสมาธิให้ปฏิบัติคุณงามความดีให้ทานอย่างนี้นะคนจะไปสู่สุคติได้รักษาศีลอย่างนี้นะคนจะไปสู่สุคติได้ให้ภาวนาอย่างนี้นะจึงจะพ้นทุกข์จากวัฏฏะสงสารไปได้พระพุทธองค์เป็นผู้ชี้นำชี้แนะเป็นผู้บอกทางแล้วพวกเราจะเดินตามหรือไม่เดินตามอันนั้นเป็นหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายแต่ว่าการแนะนำคือเป็นหน้าที่ของเราจะต้องแนะนำวิธีการปฏิบัติเพราะนั้นพระสาวกทั้งหลายหรืออุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายในครั้งนั้นตลอดถึงครั้งนี้ผู้ที่เชื่อถือก็ลงมือปฏิบัติตามอย่างพระพุทธองค์พาปฏิบัติท่านปฏิบัติยังไงท่านก็แนะว่านั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกให้มีสติกับตัวเองในขณะที่นั่งสมาธิเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบได้แล้วสู่ความเป็นหนึ่งได้แล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นอันหนึ่งจิตวิญญาณที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยเป็นอันหนึ่งคนละอันกันเห็นได้ชัดในความรู้สึกนั้นเหมือนกับคนขับรถคนขับรถกับรถไม่ใช่อันเดียวกันแต่ว่าจะให้รถไปทางไหนคนขึ้นไปขับแล้วก็สตาร์ทเครื่องขึ้นมาแล้วก็ปล่อยคลัตช์ปล่อยเกียร์ปล่อยคลัตช์เหยียบคันเร่งไปหมุนพวงมาลัยไปเรื่อยรถก็วิ่งไปตามที่คนต้องการก็ไปตามที่มันจะไปได้ไม่ใช่ว่าให้มันปีนต้นไม้มันก็คงขึ้นไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันใจของเราก็เหมือนกันที่ขับร่างของเราไปจะไปให้มันขึ้นกระโดดต้นไม้ชุ่มสูงมันก็กระโดดไม่ได้มันก็ตกแตกพังเหมือนกันอันนี้ก็บังคับไปได้ในที่พอที่จะไปได้แต่ว่าเจ้าของรถน่ะโซเฟอร์รถน่ะบอกรถอย่าชุดโสมนะให้อยู่ในสภาพใหม่ๆอย่างนี้ตลอดไปนะมันก็คงจะบังคับมันอย่างนั้นไปได้เพราะว่ามันความชรามันมีอยู่ในตัวรถของมันเองแล้วแต่จะให้รถไปในที่ต่างๆในขณะที่มันยังไปได้อยู่มันก็ไปตามที่โซเฟอร์ต้องการให้ไปมันก็ไปตามสภาพของมันที่จะไปได้แต่โซเฟอร์บอกว่าอย่าชุดโสมนะให้อยู่ในสภาพอย่างนี้นะมันเป็นไปไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันร่างใจของมนุษย์ใจของเราก็เหมือนกันบังคับให้ไปที่ไหนก็ไปได้แต่บังคับว่าอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะบังคับไม่ได้มันต้องไหลไปตามสภาพของมันเพราะโลกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงทุกครั้งเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราไหลไปตามสภาพไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นพระอรหันตสาวกท่านมองเห็นพวกเราท่านทั้งหลายว่าเนี่ยแหละถ้าว่าพวกเราทั้งหลายยังไม่หาทางออกพวกเราก็จะต้องวกวนเวียนเกิดเวียนตายในวัฏฏะสงสารนี่เป็นอนันตการทางที่ไม่วกวนเวียนนั่นคืออะไรนี่ให้พวกท่านทั้งหลายให้รู้ให้ศึกษาให้เข้าใจนะโลกอันนี้ก็คือโลกที่แห้งแล้งกันดารโลกอมตะธรรมอมตะธาตุนั้นเป็นโลกที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นที่เป็นธรรมที่สมบูรณ์ที่สุดจะว่าโลกไม่ใช่จะว่าธรรมนั่นนะเป็นธรรมธาตุที่สมบูรณ์ที่สุดแต่พวกท่านทั้งหลายอยู่ในโลกเนี่ยเป็นโลกที่แห้งแล้งกันดารนะนี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายศรัทธาญาติโยมทุกท่านนะ

0: ฏิบัติจิตภาวนาเนี่ยแหละเป็นเครื่องที่จะทำให้พวกเรารู้แจ้งเห็นจริงภายในจิตใจส่วนเรื่องทานเรื่องศีลนั้นเป็นการอยู่ร่วมกันการที่จะอยู่ร่วมกันได้ต้องเป็นคนมีเสียสละคือการให้ทานพ่อแม่ให้ทานแก่ลูกให้ฐานะให้ทานแก่ลูกให้แก่สัตว์ทุกตัวการอยู่ร่วมกันอย่างหลวงพ่ออยู่ในป่าอย่างนี้หลวงพ่อก็ให้อาหารหมูป่าอย่างนี้ให้อาหารหมาอย่างนี้ให้อาหารสัตว์ให้อาหารปลาอย่างนี้คือให้มีเมตตาต่อกันถ้าคนไม่มีเมตตาต่อกันแล้วโลกทั้งโลกอยู่ด้วยกันไม่ได้อันนี้ก็คือทานะคือทานพระพุทธเจ้าให้มีน้ำใจต่อกันคือการเสียสละศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยให้สำรวมระวังอย่าให้เป็นพิษเป็นภัยต่อกันอันนี้ก็คือการเป็นอยู่แต่ส่วนจิตตภาวนาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องอย่างลึกเข้าสู่จิตใจอย่างมากเพราะนั้นให้พวกเราศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนให้ศึกษานะจุดนี้นะเรื่องภาวนาเนี่ยถ้าว่าพวกเราได้ภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งนะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายกับจิตใจนั้นคนละอย่างคนละอันกันนั่นแหละทีนี้พวกเราจะหาช่องหาทางที่จะทำยังไงจึงจะหนีออกจากโลกวัฏสงสารตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกที่ท่านพาดําเนินมาหรือท่านผ่านไปแล้วท่านทิ้งร่องรอยด้วยแนวปฏิบัติให้แก่พวกเราเดินตามนะเพราะนั้นให้พวกเราพยายามแล้วก็ศึกษานะให้ศึกษาให้เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายให้ศึกษาถ้าพวกเราอยากจะเป็นเศรษฐีอยากจะเป็นคนมีอันจะกินพวกเราก็ตึกศึกษาวิธีการทำงานนะวิธีการทำงานไม่ใช่ว่าเราอยู่เฉยๆฮะเงินคำทรัพย์สมบัติจะหลั่งไหลมาก็คงจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าพวกเราอยากจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารพวกเราก็แสวงหาแนวทางว่าจะเป็นยังไงทำยังไงฮะเหมือนกับพวกเราต้องการหาทรัพย์นะเราก็ต้องศึกษาเราจะหาแผนกไหนทำมาค้าขายแผนกไหนทำสวนยางเราก็ต้องศึกษาเรื่องสวนยางถ้าเราทำนาเราก็ต้องศึกษาเรื่องทำนาถ้าเราทำราชการเราก็ศึกษาทำราชการแผนกไหนถ้าเป็นหมอเราก็ศึกษาเรื่องหมอทางวิศวะเราก็ต้องศึกษาเรื่องวิศวะอย่างนี้แหละแต่เรื่องด้านจิตใจเรื่องจิตตภาวนาเรื่องด้านจิตใจเราก็ควรจะศึกษาตามแนวแถวของพุทธะพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านสอนเรื่องจิตวิญญาณนะเรื่องแนวความคิดของเรื่องจิตทางด้านจิตใจพุทธศาสนาเนี่ยสอนทางด้านจิตใจท่านเน้นหนักเรื่องจิตใจเป็นใหญ่ใจเนี่ยคือตัวนามธรรมมองไม่เห็นตัวนี้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงเน้นหนักจุดนี้แต่ส่วนร่างกายนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้เน้นหนักตัวจิตใจคือนามธรรมที่มองไม่เห็นเนี่ยแหละตัวความนึกคิดเนี่ยนะตัวนี้พระพุทธเจ้าเน้นหนักอย่างมากหลักของพุทธศาสนาถ้าพวกเราได้ศึกษาแล้วได้ศึกษาในธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วท่านเน้นหนักจุดนี้เป็นอันดับหนึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยพระพุทธองค์ท่านวัดมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาทำทั้งหลายเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วโดยใจเป็นว่าเป็นอันว่าพระพุทธองค์เน้นหนักเรื่องใจเป็นสำคัญในหลักของพุทธะนะเพราะนั้นพวกเราศรัทธาญาติโยมทุกท่านได้มาทำบุญปีใหม่ในวันนี้ก็ขออำนวยอวยพรทุกท่านจงประสบความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดที่อยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนา
1: สุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2: โอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาในขณะนี้ก็ให้มีการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาไปด้วยการนั่งสมาธินั้นให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธิให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายมือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายตั้งตัวให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาเมตตาริกัมภาวนาพุทโธพุทโธในดวงใจไม่ต้องออกปากในขณะที่เราฟังธรรมอยู่เสียงฟังธรรมก็ให้ได้ยินใจเราก็นึกพุทโธคุณพระพุทธเจ้าอยู่เวลาลมหายใจเข้าหายใจออกก็ให้กำหนดพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเป็นอุบายผูกมัดจิตใจของตนของตนให้อยู่ในความสงบตั้งมั่นไม่ให้แสสายไปภายนอกให้ถือว่าปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้แหละเป็นสถานภาวนาเราจะรักษาจิตใจของเราให้อยู่ภายในร่างกายของเรานี่เองเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ภาวนาอานาปาลมหายใจเข้าออกเมื่อจิตใจของพระองค์ตั้งมั่นแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกเราทุกคนผู้เป็นสาวกสาวิกาก็ให้ทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าวิธีใดที่จะทำใจของตนให้สงบระงับคำว่าภาวนานั้นก็เอามากำหนดได้

จของเราให้จิตใจมันสำนึกว่าตัวเราที่เกิดมานี้มีความแก่ความชราเป็นธรรมดามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นวันสุดท้ายปลายชีวิตเราทุกคนจะต้องมีการแตกดับทำลายคือตายจากโลกนี้ไปเมื่อเราเกิดมายังได้โลกร่างกายตัวตนอันนี้มาเวลาคนเราตายไปจากโลกนี้นั้นโลกร่างกายนี้เอาไปไม่ได้ทิ้งไว้ในโลกมนุษย์นี้เราจะเอาไปได้ก็คือดวงใจที่ภาวนาพุทโธพุทโธอยู่นี่แหละใจดวงนี้ถ้าผู้ใดภาวนาให้ดีรวมจิตรวมใจให้ได้ให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ในตัวในใจแล้วขั้นความสงบระงับก็จะมีความสุขจิตสุขใจคือว่าใจคนเรานั้นมันเร่าร้อนอยู่ด้วยกิเลสความโกรธหนึ่งกิเลสความโลภความอยากได้หนึ่งกิเลสความหลงเหล่านี้มันพาให้ใจร้อนคือใจไม่สงบถ้าปล่อยวางอารมณ์อดีตอนาคตความโกรธโลภหลงออกจากจิตใจได้ใจของเราตั้งมั่นลงเป็นสมาธิภาวนาพุทโธในจิตในใจในตัวของเราจริงๆแล้วจะรู้สึกว่าเย็นสบายนั่งที่ไหนก็สบายถ้าใจสงบยืนอยู่ที่ไหนใจก็สบายเดินไปมาที่ไหนก็สบายโดยเฉพาะคือวันนั่งกรรมฐานภาวนานี้ถ้าใจสงบตั้งมั่นแล้วใจจะเย็นสบายถ้าผู้ใดตั้งใจภาวนาจริงๆก็จะเห็นได้เข้าใจได้ในจิตใจของตัวเองเวลาเราภาวนาตามรักษาจิตนั้นท่านให้ถือการเวลาอันเป็นปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้เป็นหลักลงไปเรื่องราวอะไรที่มันเป็นอดีตล่วงเลยมาแล้วดีก็ตามชั่วก็ตามเรื่องคนอื่นผู้อื่นเราไม่ต้องไปเกี่ยวเราตั้งใจภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกอยู่ให้เป็นปัจจุบันธรรมธรรมที่เป็นปัจจุบันคือขณะนี้เวลานี้จิตใจดวงผู้รู้เรามีอยู่ในกายในตัวเรานี้ทุกๆคนคนคนหนึ่งก็มีใจดวงนี้อยู่ในร่างกายสังขารของตัวเองแต่ว่าใจดวงนี้นั้นมันมีอารมณ์สังขารวิญญาณกิเลสมันคอยรอบอยู่ภายนอกมันคอยชักจูงเอาจิตใจนี้ให้ลุ่มหลงมัวเมาคิดนึกปรุงสร้างไปแต่เรื่องภายนอกไม่มาสงบอยู่ในเนื้อในตัวในกายวาจาจิตของตัวเองจิตใจจึงได้เกิดความทุกข์โทมนัสคับแค้นแน่นใจอยู่ตลอดเวลาถ้าผู้ใดมาลมเข้ามาสงบเข้ามาเสียงนึกในใจว่าพุทโธอยู่ตรงไหนก็ให้มีสติอยู่ตรงนั้นน้อมนำจิตใจอันนี้เข้ามาตั้งให้มั่นในหัวใจตอนแรกๆก็จะมีความฟุ้งแสสายไปบ้างถ้าเอานานๆเข้าเป็นจิตนี้มันค่อยเย็นสบายลงไปความฟุ้งซ่านหายไปความสงบเย็นขึ้นมาในจิตใจนั่นแหละนั่งนานๆก็ไม่เหนื่อยความเจ็บปวดทุกขเวทนาต่างๆที่เรานั่งนานมักจะมีขึ้นก็ไม่มีเพราะว่าจิตใจมันสบายเมื่อใจสบายแล้วอะไรอะไรก็พลอยสบายไปหมดคนเราจึงสำคัญอยู่ที่ใจในตัวคนเราโลกร่างกายเรามองเห็นกันได้ว่านั่นเป็นหญิงนี่เป็นชายนั่นเป็นเนรนั่นเป็นพระอันนี้โลกร่างกายส่วนดวงจิตดวงใจไม่มีใครจะตามรู้เข้าไปได้มีแต่ตัวเองที่ภาวนาอยู่พุทโธพุทโธอยู่ในใจนั่นเองจะรู้ได้เข้าใจอันรู้ตามสัญญานั้นอย่างหนึ่ง
รู้ในจิตในใจจริงๆต้องใจสงบใจรวมเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวถ้าใจนี้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแล้วก็จะเห็นจิตใจของตัวเองคือจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่จิตใจดวงที่มีความรู้อยู่นี่แหละเป็นจิตดั้งจิตเดิมมีอยู่ในร่างกายตัวตนคนเราแต่ไม่ใช่เป็นรูปเป็นวัตถุเลยท่านให้ชื่อว่าเป็นนามธรรมมีแต่ชื่อแต่ว่าจะหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวรรณะอย่างวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองไม่มีดวงจิตนี้ท่านจึงให้ชื่อว่านามธรรมมีแต่ชื่อถ้าผู้ภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นเราจะเห็นในจิตในใจนั้นทีเดียวว่าดวงจิตผู้รู้นี้เวลาคนเราลืมตาขึ้นเห็นรูปตานี่มันเป็นเพียงเป็นแก้วตาอันหนึ่งรับเอารูปผู้ที่รู้จักว่ารูปดีรูปไม่ดีคือจิตแหละจิตดวงนี้อยู่ภายในจิตดวงเดียวนี่แหละทีนี้เมื่อหูได้ยินเสียงเสียงเทศเสียงธรรมจิตก็เป็นผู้รู้ผู้ที่รู้นั้นก็คือจิตที่เห็นทางตาเห็นรูปนั่นเองเมื่อเสียงกระทบเข้ามาทางหูก็มารู้ในเสียงที่กระทบเข้ามาทางโสตทางหูนี่ก็จิตดวงเดียวนี่แหละเวลากลิ่นเหม็นหอมมาผ่านจมูกถ้ากลิ่นเหม็นก็ไม่ชอบถ้ากลิ่นหอมก็ชอบใจที่เป็นอย่างนี้ก็คือจิตดวงเก่านั่นเองจิตที่เห็นรูปได้ยินเสียงได้ดมกลิ่นลิ้มได้ลิ้มรสเวลาบริโภคอาหารก็จิตดวงเดียวนี่แหละรับรู้เวลาร่างกายเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือว่าหนาวอย่างนี้เป็นต้นที่รู้ว่าหนาวก็คือจิตดวงเก่าดวงเดียวนั่นแหละอันหนาวนั้นมันเป็นเวทนาสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างทุกกายบ้างทุกจิตบ้างความทุกข์เหล่านี้มันจิตดวงเก่านั่นเองเป็นผู้รับรู้อยู่เมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไปรู้สึกอยู่ในจิต

ไปเป็นอารมณ์อยู่ในจิตจิตมันยึดมันถือไว้ภายในนั้นถ้าสิ่งที่ดีจิตก็ชอบใจพอใจถ้าสิ่งที่ไม่ดีจิตมันก็ไม่พอใจโกรธไม่พอใจอยากจะให้สิ่งนั้นหายไปหมดไปตามความหลงอันนั้นเวลาเราภาวนาเราต้องทบทวนกระแสน้ำใจรวมเอาดวงจิตดวงใจที่รู้อยู่ส่วนจิตใจที่ไปนู่นไปนี่นั่นมันไม่มีอะไรไปมันเป็นเพียงฉายแสงไปเท่านั้นแหละตัวจริงมันอยู่ภายในนี่คนเราจะไปไหนยืนเดินนั่งนอนทุกกิริยาบทก็คือจิตดวงเดียวนี่แหละพาไปถ้าจิตดวงนี้มีความสงบตั้งมั่นภาวนาที่ไหนก็ได้สงบได้ทั้งนั้นเพราะว่าดวงจิตนั้นตามธรรมดามันอยู่ในรูปร่างกายตลอดตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่มาปฏิสนธิวิญญาณเกิดมาอยู่ในท้องแม่ดวงจิตผู้รู้น่ะมันมาอยู่ในท้องแม่มายึดมาถือเอาก้อนธาตุกรรมฐานอันนี้ขา2แขน2ศีรษะ1มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราความจริงมันไม่ได้เป็นของใครธาตุดินก็เหมือนดินภายนอกที่เราไปเหยียบย่ำไปมานี่แหละธาตุน้ำก็เหมือนน้ำทางนอกน้ำในลำห้วยลำคลองบึงบางหนองถ้าน้ำในตัวเราก็น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมูดเรานี่ก็เป็นธาตุน้ำธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟได้แก่ความอบอุ่นความร้อนในร่างกายนี่แหละธาตุลมก็ดูง่ายๆก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกท่านให้ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกอันนี้เรียกว่าธาตุลมธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมนี่แหละเป็นที่โยอาศัยของจิตใจคือจิตใจจะแสดงออกก็ต้องมายึดเอาถือเอาซึ่งรูปประขันตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นที่เคลื่อนไหวไปมาเอามาภาวนากิเลสนั้นมันอยู่ที่จิตจิตคนเรานั้นมันยึดมันถืออยู่ในกิเลสกิเลสที่กองใหญ่ๆมันมีอยู่สามกองกองคือว่ากิเลสความโกรธโทสะจริตโทสะจริตนี้ไม่ว่าใครทำอะไรต่อมีอะไรมันก็มีแต่จะโกรธอยู่ตลอดเวลาเขาพูดจาปราศัยไม่เข้าหูเราก็โกรธเขาทำอะไรแสดงกิริยาอาการใดๆทางรูปร่างกายไม่สบอารมณ์ของเราจิตมันก็โกรธถ้ามีผู้ดุด่าว่าร้ายป้ายสีแล้วก็ลุกเป็นไฟใหญ่ไหม้หัวใจพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ปล่อยวางออกไปอย่าไปยึดถือให้รวมเอาดวงจิตดวงใจอันมีอยู่ภายในใจภายนอกนั้นคิดดีเท่าก็ให้รู้เท่าทันคิดไม่ดีก็ให้รู้เท่าทันอย่าไปยึดไปถือทำใจดวงที่มีความรู้อยู่นี่แหละให้มีความสงบตั้งมั่นเยือกเย็นสบายลงไปเมื่อใจดวงนี้เย็นสบายแล้วนั่งก็สบายเย็นก็สบายพูดจาปราศัยอะไรก็คล่องแคล่วว่องไวสะดวกสบายไม่ว่าจะทำอะไรต่อมิอะไรเมื่อใจสงบตั้งมั่นอยู่ในทานในศีลในภาวนาแล้วทุกคนจะเห็นว่าเป็นความสุขสงบเยือกเย็นมีอยู่ในตัวในใจเราทุกคนจะไปหาเอากับที่อื่นไม่มีเพราะว่าจิตใจมันอยู่ในตัวในร่างกายนี่ร่างกายของคนเราขา2แขน2ศีรษะ1มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้เป็นเรือนใจเหมือนบ้านเรือนของคนเรานั้นเป็นที่อยู่ของกายรูปร่างกายของคนเรามีบ้านเรือนตึกรามกุฏิวิหารเป็นที่อยู่อาศัยของรูปประขันร่างกายนี้เวลาฝนตกแดดออกลมพัดมีเสือสัตว์เสือคานยุงเล่นอะไรมารบกวนก็เข้าอยู่ในบ้านในเรือนในมุ้งในหน้าในที่ปลอดภัย
ูปร่างกายเอาบ้านเรือนเป็นที่อยู่ที่นี้ในรูปร่างกายในหัวใจของคนเราที่ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่ใจดวงที่ว่าดวงจิตผู้รู้นี้มาเอาโลกร่างกายนี้เป็นเรือนเรียกว่าเรือนของใจใจโยภายในบ้านเรือนคือขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี้ไม่ว่าจะไปไหนมาไหนมันก็หอบหิ้วเอาโลกประขันร่างกายอันนี้เองไปนั่งไปนอนไปยืนไปเดินทำบุญทำบาปทำดีทำชั่วฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิก็จิตใจดวงนี้แหละเป็นผู้ประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นเมื่อผู้ใดทำบ่อยๆภาวนาบ่อยๆทำจิตใจของตนให้สงบตั้งงับเยือกเย็นเสียก่อนจึงค่อยนอนเราอยู่ในที่หลับที่นอนของเราก็ตามก่อนจะหลับจะนอนนั้นอย่าไปนอนเฉยๆให้กราบพระทำวัดสวดมนต์ได้อะไรเราก็สวดไปตามกำลังที่เราสวดได้เมื่อสวดเสร็จแล้วก็นั่งขัดสมาธิกำหนดภาวนาพุทโธพุทโธในใจเป็นจิตใจสงบสงบเยือกเย็นสบายเสียก่อนทุกๆคืนจึงค่อยกราบพระไหว้พระแล้วจึงค่อยนอนอันนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติประจํากายวาจาจิตของพุทธบริษัททั้งหลายมีภิกษุสามเณรผ้าขาวนางชีญาติโยมทั้งหลายก็จะต้องมีข้อวัดเหล่านี้เป็นเครื่องประกอบกระทำเพราะว่าถ้ามีข้อวัดปฏิบัติประจำอยู่จิตใจของเราที่ว่าวุ่นไปตามกิเลสก็จะค่อยเย็นสบายลงมาเมื่อใจเย็นสบายสงบสงัดได้มากเท่าไรความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าของเราก็มากขึ้นความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็มากขึ้นเจริญขึ้นความเชื่อและเลื่อมใสในคุณพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายก็บังเกิดมีขึ้นในตัวในใจเราได้ทุกคนเพราะว่าคนเรานั้นมันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติการประกอบกระทำเราจะอยู่เฉยๆไม่ภาวนาก็ไม่เห็นผลอะไรถ้าเราภาวนาทุกๆคืนนั่งกรรมฐานภาวนาบริกรรมนึกน้อมเอาจิตใจให้มาสงบตั้งมั่นอยู่ภายในตัวภายในใจเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนอันนี้แหละจะเกิดมรรคเกิดผลเกิดความรู้ความฉลาดเกิดความสามารถอาจนั้นกิเลส 1,500 ตัณหา 108ก็จะเลิกได้ละได้ถ้าเราทำอยู่เสมอๆเพราะว่าใจคนเรานั้นมันสำคัญที่ตัวเองพาทำอะไร

เราหัดทำไปปฏิบัติไปไม่ว่าวันไหนคืนใดเวลาใดก็ได้เราถือว่าชั่วชีวิตของเราที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกเราจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นเอาใจของเราให้สงบตั้งมั่นเมื่อใจสงบตั้งมั่นดีแล้วก็เป็นต้นทางอันหนึ่งที่จะดำเนินเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารคือว่าใจของเราจะมีสติดีขึ้นมีสมาธิความตั้งมั่นมีปัญญาความเฉลียวฉลาดเกิดมีขึ้นในใจนั้นเมื่อมีความรู้ความฉลาดก็จะกำหนดได้ซึ่งหลักอนิจจังในโลกนี้ว่าร่างกายสังขารของเรานี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแรกเริ่มเดิมมาเกิดมาก็ตัวน้อยนิดเดียวขั้นต่อมาก็เจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปโดยลำดับจนถึงวัยเด็กวัยหนุ่มวัยแก่วัยชราจนถึงที่แตกที่ดับที่ตายอันนี้เป็นธรรมดาของรูปขันธ์ร่างกายของคนเราแต่ถ้าเราไม่รู้ไม่ภาวนาเราก็จะมายึดว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวกูของกูแท้ที่จริงมันไม่ใช่ของใครเป็นของกลางธาตุดินเป็นของกลางธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นของกลางรูปร่างมนุษย์นี้ก็เป็นของกลางเมื่อในจิตในใจเขาเป็นภูมิมนุษย์ก็มาเกิดเป็นคนถ้าหากว่าใจเป็นบาปใจไม่ทำบุญใจเป็นผัดสิ่งเดรัจฉานเมื่อถึงเวลาคนเราตายไปก็ไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานให้มนุษย์กินเนื้อกินหนังอยู่ก็มีนั่นคือว่าใจมันไม่สูงใจมันต่ำเราภาวนาพุทโธพุทโธในใจนี้ทำใจให้สูงส่งไม่ไปให้อำนาจกิเลสมาทำจิตใจให้เศร้าหมองขุ่นโมได้พุทโธพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้หลุดพ้นออกจากกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงไม่มีในใจของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายเราทุกคนผู้ตั้งอกตั้งใจภาวนาก็เพื่อทำจิตทำใจของเราให้ขาวสะอาดปราศ จากมนทินโทษคือใจไม่โกรธไม่ใครใจไม่หงุดหงิดหวั่นไหวเป็นใจเยือกเย็นสบายเห็นอะไรอะไรก็พิจารณาตามความจริงจริงคือโลกนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลจนถึงส่วนใหญ่ที่สุดเหมือนแผ่นดินท้องฟ้าดวงพระอาทิตย์พระจันทร์ก็ตามเมื่อความเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งเมื่อหมดเหตุปัจจัยสิ่งเหล่านี้ก็จะถึงซึ่งความแตกดับคล้ายๆกับตัวคนเราเกิดมาทีแรกตัวน้อยนิดเดียวก็เจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปถ้าแก่ชราแล้วก็เลยมีทางเลือกสิ่งนั้นก็คือความตายมาถึงเข้าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายในใจโลกธาตุอันนี้เมื่อจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเราได้เข้าใจแล้วจิตใจก็ไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของของเราก็จะเห็นเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมมีความเกิดขึ้นในที่ใดก็ต้องมีความแตกดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าวัตถุธาตุทั้งหลายผู้ภาวนาถ้าใจสงบระงับมันก็มีความคิดความนึกความรู้ความเห็นไปตามจิตใจนั้นได้จึงจำเป็นต้องให้มีข้อวัดปฏิบัติประจำกายวาจาจิตของเราให้ได้ทุกคืนทุกคืนโดยเฉพาะการนั่งสมาธิภาวนาในเวลาก่อนจะหลับจะนอนนั้นนับว่าเป็นโอกาสอันดีความจริงก็คือไม่เฉพาะแต่นั่งสมาธิเย็นท่านก็ให้นึกภาวนาพุทโธรวมจิตรวมใจให้มันเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเดินไปที่ไหนท่านก็ให้ภาวนาไปนอนอยู่ยังไม่หลับก็ให้ภาวนาตื่นหลับแล้วก็แล้วไปตื่นขึ้นมาก็ภาวนาต่อคือไม่ให้จิตใจไปยึดไปถือเอาอารมณ์ที่ไม่ดี
การนึกถึงคุณพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าอารมณ์ดีคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ละกิเลสได้หมดแล้วเป็นผู้ละกิเลสความโกรธความโลภความหลงเป็นผู้ละวาสนากิริยากายวาจาจิตอะไรไม่เรียบร้อยพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเรียบร้อยหมดเมื่อเรานึกเอาคุณพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธมาไว้ในจิตใจของเราใจของเราก็เย็นสบายเป็นสุขความทุกข์ไม่มีในใจเมื่อความทุกข์ไม่มีในใจนั่นแหละพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าเป็นความสุขสงบเยือกเย็นในตัวในใจของเรานั่นเองเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราก็รู้จักเอาความสุขในจิตในใจของเรานี้ได้เมื่อชีวิตของเราจะแตกดับไปตามสังขารธรรมทั้งหลายก็ตามก็ได้รับความสุขความสบายเหมือนพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านล่วงลับดับขันไปแล้วรูปร่างกายของท่านก็ทิ้งไว้ในโลกนี้แต่ส่วนจิตใจนั้นไปสู่ความสุขจิตใจแล้วไม่มีความทุกข์อีกแต่คนเราธรรมดาสามัญทุกวันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นใจมันร้อนละอุโยภายในเพราะมันยึดถือความโกรธไว้ในใจยึดถือความโลภไว้ในใจยึดถือความหลงไว้ในใจยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนท่ามีอะไรที่มากระทบกระเทือนกันมีแต่ความเล่าร้อนเพราะจิตใจยึดถือผู้ปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราพระองค์จึงสอนไม่ให้ยึดไม่ให้ถือหน้าของเราตาของเรามันก็มีอยู่เท่านี้แหละมันไม่มากกว่านี้ไปได้แต่เมื่อจิตใจของผู้ใดไปยึดมั่นถือมั่นแล้วมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้เพราะจิตใจไม่รู้ไม่เข้าใจว่าอะไรอะไรทั้งหมดในโลกนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นเรื่องทุกข์มีโลกกายอยู่ที่ไหนก็มีทุกข์ที่นั้นมีจิตหลงอยู่ที่ไหนก็มีทุกข์ที่นั้นเมื่อร่างกายสังขารของเรายึดใจมายึดมาถือว่าตัวเราของเราธาตุแท้ของแท้มันไม่ใช่ของเราเป็นธาตุโลกของเขาธรรมดาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเมื่อจิตใจยังยึดยังถืออยู่มันก็มาเกิดอย่างนี้เกิดมาแล้วมันก็ต้องมากินมานอนมาดีใจเสียใจวุ่นวายอยู่อย่างนี้แหละผลที่สุดเมื่อแก่ชราแล้วบางคนก็ไม่แก่ชราความแตกดับความตายก็มาถึงเท่าความตายของสัตว์ทั้งหลายนั้นมันมากมายหลายอย่างหลายประการ

ไม่ตายแต่คนเราเกิดมาแล้วจะไม่ให้แตกไม่ตายเป็นไปไม่ได้ต้องไปสู่ความแตกดับความแก่ชราเป็นธรรมดาอย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายท่านจึงให้โอปนสิโกน้อมเข้ามารวมเข้ามาสู่ภาวนาพุทโธพุทโธในจิตเอาจิตใจของเราให้มีความเยือกเย็นสบายแล้วอยู่ที่นี่ก็สบายไปที่อื่นก็สบายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนถ้าใจดีใจงามใจบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วใครก็ชอบถ้าหากว่าใจบาปใจเป็นโจรเป็นขโมยอันนั้นใครไม่ชอบไปที่ไหนเขาก็เรียกว่าไอ้โจรไอ้ขโมยไอ้เสือไปอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่ไว้ใจจนกระทั่งคนแท้ๆเขาก็เรียกว่าเสือเพราะใจมันดุร้ายพอฆ่าก็ฆ่าพอปล้นพอจี้ลักขโมยวัตถุเข้าของเพื่อนบ้านล้านตันดาลาดไม่เลือกผลที่สุดเขาก็เรียกว่าเป็นเสือทั้งที่เป็นรูปร่างของคนถ้าเราภาวนาทำจิตทำใจของเราให้สงบตั้งมั่นทุกวันทุกคืนไม่ทำบาปด้วยกายไม่กล่าวบาปด้วยวาจาไม่คิดบาปทางจิตมีแต่คิดดีภาวนาพุทโธพุทโธในใจจะพูดจะปราศัยอะไรก็มีสติคอยระมัดระวังพูดแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ทั้งตนและบุคคลผู้อื่นจะคิดอ่านอย่างไรก็คิดอ่านแต่สิ่งที่จะเป็นสุขสงบทั้งตนและบุคคลผู้อื่นเมื่อกายวาจาจิตได้แก่ความประพฤติการกระทำการพูดจาปาศัยของตนนั่นแหละจะให้ความสุขกายสบายใจทั้งในโลกนี้และโลกหน้าไม่ต้องสงสัยเหตุนั้นเราทุกคนได้มานั่งสมาธิภาวนาพอสมควรแก่เวลาก็ให้พากันกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้

ตะโกสิริวัตตะโกยะกวัตตะโกภลาวัตตะโกวันนวัตตะโกสุขวัตตะโกโหตุสัพพาทุกขโลคัพยาเวลาโสกาสโตจุปัตตวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันติจเตสตาสยาสิทธิธนังลาพังโสติภักยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจาโคคังวิทูจยะสวาสตวัตสาจะอายุจะชีวาสิทธิภวันตุเตภาวะตุสัพพนังกลังหลักขันตุสัพพเทวตาสัพ

รมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปาปานิปริวัชเยพึงละเว้นบาปทั้งหลายบาปแปลว่าความชั่วช้าลามกเมื่อบุคคลทำเข้าแล้วย่อมทำให้เดือดร้อนทุกลำบากฉะนั้นจึงควรงดเว้นบาปทั้งหลายเสียโดยทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้า3อย่างคือ 1. เว้นจากทุจริตคือประพฤติชั่วทางกายวาจาใจ 2. ประพฤติสุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจ 3. ทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้นจึงจะทำให้ชีวิตนี้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-0944

เอียงซ้ายเอียงขวาอย่ากลมอย่าเงยตัวตรงๆดำดวงจิตให้มันตั้งจิตตั้งใจทำอะไรทำการตั้งจิตตั้งใจก็ไม่ค่อยสำเร็จ

อานาปานสติอานาปานสติให้ลมหายใจนี่แหละเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติมันไม่หายใจทิ้งมันแต่เก่าแต่ก่อนเราหายใจต้องให้มีสติสติรู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกตัวสตินี่เป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติสตินี้มันจะสามารถควบคุมจิตได้สร้างจิตได้อะไรจิตได้ถ้าไม่ฝึกสติถ้าไม่ฝึกสติสติก็ว่อนแอไม่แก่กล้าว่อนแอฝึกเรื่อยสติเหมือนนักมวยนักกีฬาต้องฝึกซ้อมเรื่อยฝึกใส่เนื้อฝึกใส่ลมหายใจฝึกคุมจิตฝึกคุมจิตจะคล้องมาให้รู้อยู่ที่ลมหายใจให้ได้สุขที่สุขสติรู้ลมเห็นเราคุ้มจิตมาให้รู้ลมเห็นเราเอาลมหายใจเป็นต่อไม้เป็นผู้ภาวนาพุทโธพุทโธเป็นต่อไม้เอาสติไปเลย

ก็ได้รับความสำเร็จถ้าใครขี้เกียจไม่ขยันมาตั้งสติขี้เกียจตั้งสติขี้เกียจฝึกสติมันก็ยากนะครับคนขี้เกียจทำอะไรก็ไม่ค่อยจะเริ่มถ้าการตั้งใจทำเอาเข้าใจแล้วนะอาณาปานสติเราคนใดจะเริ่มแล้วทำให้มากแล้วย่อมได้เจตุจิตหลุดพ้นจากขันธ์ห้าชั่วสมาธิคงไม่เรียกว่าเจตุปัญญาวินิจเมื่อจิตออกจากสมาธิจะเกิดปัญญาหลุดพ้นหลุดพ้นจากขันธ์ห้าไม่ใช่หลุดพ้นจากอะไรก็สิ้นอาสาวะที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ทำลงในอาณาปานปานสติอย่างเดียวช่วงขณะที่เราฝึกจิตคุมจิตจับจิตผูกจิตอยู่จิตของเราจะดิ้นรนกับกอดฝึกยังไงคุมยากฝึกยากมันจะวิ่งหนีไปตั้งสติใหม่ตั้งสติไม่นานก็วิ่งไปอีกออกนี้จะลบไม่ใช่อีกตั้งสติมีเพียงเดียวความเพียรความพยายามถึงมันก็สำเร็จมันก็เขาผูกสัตว์จับสัตว์มาผูกมาล่ามเอาไว้จิตของเราเปรียบกับมันสัตว์ป่าไม่เคยผูกไม่เคยนั่นผูกมาใหม่ๆมันก็ดิ้นสัตว์ป่าทั้งร้องทั้งดิ้นทั้งแสดงกิริยาอาการมาจนหมดฤกษ์วันลานมาสติมันดีเชื่อมันดีผูกอยู่แล้วมันไม่ได้ไม่ได้มันก็มองเฝ้าไปนะจิตของเราเหมือนกันถ้าสติดีสติก็เปรียบเสมือนเชือกลมหายใจเปรียบเสมือนหลักจิตเราก็เปรียบเสมือนสัตว์ป่าเป็นสัตว์ในฝูงเราไปจับไปคล้องผูกมาใส่มาเอาไว้ถ้าเชือกดีเชือกไม่ขาดมันหลุดไปสติหลับไม่ปล่อยลมมันก็สัตว์หรือมันก็วิ่งหนีไปไหนไม่ได้ก็มองเขาแล้วก็สามารถเอาจิตไว้ได้จับจิตไว้ได้เมื่อได้จิตเห็นจิตแล้วเราจึงจะอบรมจิตเราจึงจะใช้จิตได้ถ้าไม่เห็นจิตจะฟ้องไม่ผูกจิตไม่อยู่จับจิตไม่ได้เราจะไปสอนอะไรไปอบรมอะไรเราจะเอาอะไรมาใช้ขอใช้จิตของเราโอ้เราจิตฝึกจิตฝึกนะปฏิบัติเหมือนกับเช้าไรเช้านาเนี่ยจับเอาโคนปล่อยหนึ่งปล่อยสาวมาจับหูคล้องมาหูสวนตะพายจับมาเลี้ยงกินหญ้ากินน้ำดูคำได้จับให้มันเชื่อมหูให้มันอยู่เอาไปมาไม่เชื่อมันอยู่แล้วมันรู้จักเชื่อกับอะไรก็เราที่จะเอาวัวหรือเอาควายของเราไปใส่ถุงล้อใส่เปลี่ยนใส่ไถใส่ผ้าใส่ไถสอนได้ฝึกมันใส่ผ้าใส่ไถใช้ไรใช้นาทำประโยชน์ให้เราได้หรือใส่ล้อใส่เปลี่ยนลากเข็มทำประโยชน์ให้เราได้จิตของเราเหมือนกันถ้ายังจับไม่ได้ปลูกไม่อยู่จะเอาอะไรมาสอนเอาอะไรมาฝึกเอาอะไรมาใช้กับวัวกับควายถ้าจับไม่ได้ปลูกไม่ได้จะเอาอะไรมาสอนจิตก็เหมือนกันจิตมันง่อรู้จิตเป็นผู้รู้ก็จริงอยู่มันรู้แต่สมมติมันจำเอาตั้งแต่สมมติเรียนแล้วแต่สมมติมาไว้มันโง่เลยมันหลงมันเยอะจริงแล้วฉันเอาจิตมาสอนเอาจิตเอาใครมาสอนเอาจิตสอนจิตจิตมาอบรมจิตจิตมาทำให้จิตเกิดปัญญามันโง่มันหลงอยู่นี่แหละเราเข้าสมาธินี่ต้องรู้จักความหมายการเข้าสมาธิเรียกว่าสมาธิเป็นการพักจิตหยุดไม่ให้จิตคิด
ในอดีตอนาคตไม่ให้จิตทำงานจิตทำงานคือจิตคิดจิตของเราทำงานตลอดวันตลอดคืนนอกจากเวลานอนไม่ได้อยู่เฉยติดต่อกันสันตติกันความคิดมันเกิดแล้วประดับเกิดแล้วประดับเราไม่สังเกตเมื่อตาก็กระโดดลูกจิตมันก่อนนึกคิดปูแต่มันก็ทำงานเสวยอารมณ์คนที่เขาเวทนาจำอารมณ์ได้เขาเรียกว่าสัญญาของมันนำอารมณ์สัญญาไปประกอบจิตเขาเรียกว่าสังขารจิตนึกคิดปูแต่เราก็หยุดเรื่องใหม่ก็เข้ามาเรื่องทางตาเข้ามาเรื่องทางหูเข้ามาจิตก็ทำงานเรื่องทางจมูกอารมณ์มาทางจมูกจิตก็ทำงานหรือความคิดเกิดขึ้นเรื่องเก่าเรื่องก่อนปวดขึ้นออกมาจากคิดถึงอันนั้นอันนี้จิตก็วิจัยวิจารเรื่องนั้นปรุงแต่งเรื่องนั้นแล้วก็ดับมันจะหมุนกันอย่างนี้ตลอดวันตลอดคืนนอกจากเวลานอนหลับเวลานอนหลับมันยังมองฝันอีกนะแต่จริงฝันอีกนี่แหละการเข้าสมาธิคือการพักจิตหยุดจิตเขาเรียกว่าเข้าเข้าวังให้จิตเข้าเข้าวังเข้าวังแปลว่าจิตหยุดทำงานจิตออกละอารมณ์ก็เรียกว่าภาวะตื่นจากเข้าวังก็เรียกว่าภาวะภาวะก็อะไรวะวิถีเพราะว่าเรียกว่าภพจิตเกิดภพหนึ่งจิตทำงานก็เรียกว่าวิถีจิตจิตหมดช่วงระยะทำงานอารมณ์นี้แล้วจิตก็เข้าภาวะภาวะขจิตออกอารมณ์ไหลเข้ามาทางภาวะใดภาวะหนึ่งออกภาวะมากระทบจิตจิตก็กระเพื่อมออกละอารมณ์ก็เรียกว่าออกจากภาวะเขาเรียกว่าภาวะนี้เรียกว่าภพเป็นพบหนึ่งเกิดพบหนึ่งไปเป็นวิถีวิถีคือจิตทำงานจิตจะเสวยอารมณ์พิจารณาอารมณ์ตัดสินอารมณ์น้อมหล่ออารมณ์เอาไว้ในจิตในใจก็เข้าภาวะอีกหมุนอยู่อย่างนี้วันหนึ่งคือจิตไม่ได้พักจิตจึงเหนื่อยจึงล้ามาได้พักตอนนอนหลับนอนหลับบางทีก็มาฝันอีกนอนขึ้นหลับเตรียมของใหม่ได้ดูได้ที่ไหนเหนื่อยกายคนแรงจิตคนแรงท่านจึงให้เข้าสมาธิจุดมุ่งหมายการเข้าสมาธิคือให้จิตเข้าหลังเข้าประวันให้จิตหยุดทำงานจิตหยุดทำงานเรียกว่าเข้าหลังขจิตมันมีอยู่สามอย่างเข้าหลังเข้าหลังคู่กับเท่ากับขันธิกะสมาธิจิตสงบนิ่งเป็นน้อยภาวนาผู้บ่ายจิตพักทำงานสู่สองสามกันนาจิตหรือท่านเรียกว่าสมาธิธรรมชาติหรือเรียกว่าขันธิกะสมาธิจิตมันจะพักได้ไหมเป็นธรรมชาติเรียกว่าสมาธิธรรมชาติมันพักขึ้นงานน้อยหยุดทำงานนานหน่อยก็เรียกว่าอุปจารสมาธิพอเท่ากับภาวนาใจแล้วนะใจแล้วนะจิตยังย้อนยังไปยังพัดบังใจแล้วนะจิตยังแสบสายยังดิ้นหาอารมณ์ได้เรียกว่าจ่าแล้วนะแล้วจอดแล้วไปใจแล้วนะภาวนาใจแล้วนะพอเท่ากับอุปจารสมาธิจิตจะเข้าเข้าออกเอาไปถึงสมาธิฐานใหญ่นิ่งว่างเพื่อกันจิตก็ถอนออกมาไม่นั่งเข้าไปอีกลงไปถึงอัปปนาฌานอัปปนาสมาธิอุปจารสมาธินี่เรียกว่าสมาธิเฉียดเฉียดจะไม่ลงตลอดลงไปถึงอัปปนาฌานอัปปนาสมาธิแล้วก็ถอนขึ้นหรือเราไปถึงภาวะใหญ่ภาวะนะครับตื่นออกจากภาวะมาเข้าเข้าออกออกจาระตลอดจรหุ่นอุปจารสมาธิต่อไปมันจะลงถึงฐานใหญ่อัปปนาฌานอัปปนาสมาธิหรือเรียกภาวะคุปปเชทะภาวะใหญ่
ถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับนอนนอนนิ่งเดียวก็แสบตาเรียกว่าปานิกาสมาธินอนขึ้นหลับขึ้นตื่นเรียกว่าอุปจารสมาธินอนตื่นเดียวสัจเจตื่นเดียวสัจเจนอนตื่นเดียวจนสว่างเรียกว่าภาวนาเรียกว่าอัปปนาสมาธิจิตจะได้พักนานเมื่อจิตพักกว่านานจิตก็จะมีพละมีกำลังแก่กล้าขึ้นมาเมื่อมีพละมีกำลังแก่กล้าขึ้นมาจะสามารถใช้จิตเนื้อคิดปรุงแต่งฆ่ากิเลสหรือความโง่

ผลผลิตมีดก็หมายถึงอาวุธอาวุธก็หมายถึงปัญญาหรือหินรับปัญญาหินรับปัญญาเมื่อปัญญามันถูกเมื่อกินมันถูกพักผ่อนมันมีกำลังขึ้นมามันกับอาวุธของนายช่างเขารับเขาฝนใหม่ใหม่เขาแต่งใหม่ใหม่เมื่อไปทำงานมันจะคมกล้ากิจของเราเมื่อออกจากสมาธิใหม่ใหม่มันจะมีพละมีกำลังคงกล้าที่จะไปฝ่าไปฟันไปฆ่ากิเลสคือความโง่ความหลงให้ตายง่ายง่ายให้ดับลงง่ายง่ายต้องมาถึงการเข้าสมาธิให้พากันเข้าใจถ้าเวลาเข้าสมาธิไปรู้เวทนั้นอยู่อันนี้อยู่ไม่ใช่นะพวกมารพวกกิเลสจะมาเอาพวงดอกไม้มาหลอกมาล่อจิตเราออกนี้จากโลกได้ใจออกนี้จากสมาธิมารต่างๆมารภาษาบาลีเรียกว่ามายามายามายาแปลว่าเสแสร้งแกล้งทำเสแสร้งมายากดกดมายาคนมายาจิตของเราจะเสแสร้งแปลงเพศทำสิ่งต่างๆขึ้นมาหลอกใจของเราให้ออกจากสมาธิไปรู้อยู่กับมันไปเสพอยู่กับมันไปเสพกับมันมานั่งกินเสียเปียกแล้วมานั่งสมาธิก็ไม่เกิดสมาธิกับเขาเอาแต่จิตไปเสพกับมันมันเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นมันอะไรเป็นกิเลสเราจึงปล่อยจิตเราไปเสพประมาณแยกออกไม่ออกแยกไม่ออกบอกไม่ถูกมันในที่นี้คือกิเลสคือความอยากได้สมาธิไม่อยากทำไงเนาะยิ่งละยิ่งรวยยิ่งอยากยิ่งไม่ได้ถึงทำสมาธิยิ่งอยากยิ่งไม่ได้กิเลสมันจะมาปิดกั้นไม่ให้สมาธิอยากได้สมาธิอยากได้ฌานอยากได้อิทธิฤทธิ์อยากได้ปาฏิหาริย์อยากเห็นอันนั้นอยากรู้อันนี้ความอยากอันนี้นะเป็นมายามันจะเสแสร้งแก้อยากนั้นอยากนี้เป็นมาเพื่อปิดกั้นจิตไม่ให้สงบให้เข้าใจอย่างนี้มานะอันนี้เรียกว่ากิเลสมานขันธ์ทำงานนั่งไปนั่งมาจะเกิดเวทนาขึ้นปวดแฉะปวดขาร้อนเหมือนนั่งอยู่ในกองไฟในหม้อนั่งร้อนเกิดปวดเจ็บปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ข้างหน้าข้างหลังขึ้นมาก็รอจิตของเราออกจากสมาธิออกจากลมหายใจไปรู้กับเขาไปเสพกับเขาไปเสพอยู่กับความปวดคอยไม่รู้จักมานก็เลยเอาจิตไปเสพกับมานเขาให้ลบกับมันให้สู้กับมันเลี้ยงดีนี้แบบมันดีนี้จะมันโบราณท่านดีสร้างดีมาดีกว่าสิว่าดีมากดีค่อนข้างดีมากดีเด็ดดีร้อยดีพันดีอย่าไปเสียกับมันอย่าไปคบกับมันให้เอาจิตไปรู้ลมหายใจหรือไม่รู้งานไปงานความคิดก็เกิดขึ้นไม่ละอาภิสังขารงานไม่นั่งไม่คิดนะพอมานั่งเนี่ยความคิดไม่รู้ว่ามาจากไหนมันกำลังว่างว่าความคิดก็ไหลออกจากจิตจากใจอารมณ์เก่าที่เคยทำอะไรไว้ก่อนรู้เห็นอะไรไว้ก่อนจะไหลออกมาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เรื่องโน้นเรื่องนู้นจบไม่เป็นอันนี้เขาเรียกว่าท่านเรียกว่าอาภิสังขารมารที่ยิ่งใหญ่ในการทำสมาธิมันจะแสดงกฎมัญญามัญญาสาไทยกับปอกปิ่นร้อยสันอันเดียนมาร้อยสันอันคงมันจะมาล่อจิตของเราออกจากลมหายใจล่อออกจากฐานสมาธิมาเสพอยู่กับเขามาดูกับเขาผู้ทำสมาธิก็เสียเปรียบแล้วไม่งั้นมันก็จะมาเสพกับเทวดามาร

ีดำสีเขียวสีชมพูวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งไปนั่นไปนี่สับเปลี่ยนสลับเปลี่ยนสีแสงต่างๆมันยากครับมันจะดึงจิตของเราออกจากลมหายใจออกจากฐานสมาธิมาเลือกมันเท่าที่มันจะทำได้เสียแสงแก้งเป็นอันนั้นอันนี้เป็นแสงเป็นสีเป็นแสงเป็นรูปเป็นกลิ่นเป็นรสขึ้นมาผู้ไม่รู้จักประมาณก็เอาจิตไปเสียบกับมันจิตก็ไม่สงบแล้วเนี่ยมันพวกนี้นะเอาแวมาก็ขี้เกียจหมดนิ่งนิ่งอยากออกจากสมาธิก็ออกจากสมาธิไม่ได้รับความสำเร็จไม่มีความอดทนไม่มีความเพียรก็ออกจากสมาธิไปเรื่องมัจจุมันคือตายจากสมาธิใจจากมรรคผลนิพพานไปเลยนี่ละมาน5อย่างอย่าไปเสพกับนามาญาสาไถเสแสร้งแก้เป็นมัญญาเพื่อหลอกเอาจิตเอาใจเราหนีออกจากลมหายใจออกนี้จากสมาธิพระพุทธเจ้าท่านตรัสคาถาบทหนึ่งในมงคล38ข้อแรกเลยอเสวนาจะพาลานังบัณฑิตานังจะเสวนาแปลว่าอะแปลว่าไม่เสวนาแปลว่าเสพแปลว่าพบไม่ให้พบคนผ่านอเสวนาจะพาลานังไม่ให้พบคนผ่านคนผ่านคือมารคือกิเลสคนผ่านมันมีผ่านภายนอกภายในผ่านภายนอกภายในก็พวกข้าศัตรูทรัพย์ประพฤติผิดในกายกินเหล้าเมาสุรานักเลงสุรานักเลงผู้หญิงนักเลงการพนันคนพูดปวดหมดเท็จเนี่ยเขาเรียกว่าผ่านภายนอกส่วนผ่านภายในคือกิเลสคือขันธมารคือสังขารมารนี่ก็อย่าไปพบกับมันอย่าไปเสพกับมันอย่าไปรู้กับมันนะมันจะพันพาไปพาไปนะทุกไปเลยนะผิดคบคนพาพันพาไปนะผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปนะผลบัณฑิตภายนอกผลผลรู้จักรู้บัณฑิตภายในทีไหนรู้จักไหมนะบัณฑิตภายในบัณฑิตภายในก็คือผู้รู้จิตคือใจของเราบัณฑิตอยู่ผู้คือผู้รู้อาศัยอยู่ที่ลมหายใจบัณฑิตคือนักปราชญ์บัณฑิตคือผู้รู้อาศัยอยู่ที่ลมหายใจเราก็เอาจิตเราไปเสพอยู่กับลมหายใจหรืออานาปานสติเอาสติไปรู้อยู่ที่ลมหายใจก็เรียกว่าเสพบัณฑิตครบบัณฑิตแล้วเมื่อรู้ไปรู้มาบัณฑิตพาไปหาผลมาดูไปดูมาสติหรือจิตกับลมหายใจไม่วางออกจากกันลมหายใจก็ค่อยๆจางคายหายไปก็จะปรากฏเห็นความรู้อันหนึ่งปรากฏขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นลมเบาลมเบาความรู้ก็เกิดขึ้นรู้รู้รู้เด่นขึ้นเด่นนี่แหละผู้รู้คือพุทโธคือพระพุทธเจ้าคือนักปราชญ์คือบัณฑิตเราก็จะได้เห็นอารมณ์พระนิพพานมรรคผลนิพพานบัณฑิตพาไปหามรรคผลนิพพานเมื่อลมใจจางคลายหายไปก็คงเหลือแต่ความรู้เฉยอุเบกขาเอกคตาจิตเราก็ได้พักใหญ่ตกถึงพระวังใหญ่เขาวางคุปเชธาคิดจะพักใหญ่พักนานๆนี่เราก็เห็นนักปราชญ์บัณฑิตคือผู้รู้นี่แหละผู้รู้นี่แหละคือจิตแท้ใจเดิมของเราเป็นว่างเป็นสุญญตาว่างเปล่าสุญญตามหาปุริสานมหาบุรุษคือพระพุทธเจ้าอยู่กับความว่างนี้ความว่างในท่านเรียกว่าสุญญตาผู้รู้อยู่ในความว่างนี้นักปราชญ์บัณฑิตสุญญตามหาปุริสามหาบุรุษคือพระพุทธเจ้าจะอยู่ในสุญญตาเป็นธรรมชาติของใสสว่างสวัย
พอกโลกพอกจักรวาลนี่เนี่ยความว่างสว่างสวัยเป็นธรรมชาติเรียกว่าธรรมโมเรียกว่าธรรมโมเรียกว่าธรรมชาติหรือเรียกว่าธรรมโมผู้รู้ว่าสว่างสวัยของใช้ก็คือเราคือผู้รู้คือผู้โทรธรรมโมสังโฆก็คือเรานี่แหละเราก็จะเห็นพุทโธธัมโมสังโฆปรากฏขึ้นภายในจิตในใจเรานี่เลยพุทโธธัมโมสังโฆนี่ท่านเรียกว่ารัตนตรัยคือแก้วสามประการแก้วสามเหลี่ยมเพชรสามเหลี่ยมเหลี่ยมหนึ่งเป็นผู้รู้อันหนึ่งจะเป็นธรรมชาติว่างคือสุญญตาสุญญตาผู้รู้อยู่ในสุญญตาไม่ก็ว่าสุญญตามหาโพธิสัตว์เป็นธรรมชาติว่างสว่างของใสนี่เนี่ยคือธรรมโมพุทโธธรรมโมคือพระรัตนตรัยคือแก้วสามประการเกิดจากใจดวงเดียวคือใจอย่างนี้นะจะมีลักษณะสามอย่างพุทโธนี่แหละคือจิตแท้ใจเดิมของเราเป็นวิสังขารไม่มีสังขารมาปรุงแต่งจิตจึงว่าสว่างแหละของใจจิตจึงเป็นพุทโธวิสังขารเขาเรียกพุทโธเขาเรียกจิตจึงนี้จะเห็นในสติปัญญาในทางจิตใจของเราจะเห็นนั้นรู้เฉยตายไม่เป็นตัวคุณตัวจิตแก้ไม่เป็นตายไม่เป็นจะรู้รู้สว่างสวยผ่องใสอยู่นั้นตายไม่เป็นท่านจึงเรียกว่าสามารถตัดจิตจิตที่ตายไม่เป็นอมตะธาตุอมตะธรรมธรรมที่ตายไม่เป็นพุทโธธัมโมสังโฆเป็นอันเดียวกันคือจิตเรียกว่าอมตะจิตอมตะธาตุอมตะธรรมธรรมที่ตายไม่เป็นเราเรียนแง่หนึ่งเดียวในสมาธิแปลประหลาดอัศจรรย์จะไปเห็นตัวพุทโธไม่ประกอบกายเวลามันตายมันเป็นมันแก่มันเท่ามันหยุดดีเคลื่อนที่มันเป็นรู้ปักหลักอยู่นะเป็นเอกเทศของเขาอยู่นะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้การเวลามันพอไปครอบงำจิตได้นั่งสมาธิแปดเดียวฟ้าลงได้ขึ้นได้สองสามชั่วโมงไม่ได้ถือการเวลาจิตสงบจิตดวงนี้จึงถูกสมมติตั้งชื่อว่าอาการลิโกจิตอาการลิโกธาตุอาการลิโกธรรมธรรมที่ไม่ประกอบการเวลาเราก็จะเห็นธรรมชาติเห็นธรรมธาตุว่างผ่องใสอยู่อย่างนี้อาการอย่างนี้เลยเรียกว่าธรรมชาติเรียกว่าธรรมชาติจิตเราถึงธรรมชาติคืออารมณ์พระนิพพานมันจะไม่รู้อะไรมันจะรู้เฉยรู้เฉยธรรมชาติเนี่ยนี่แหละเรียกว่าอารมณ์วิมุตติสุขวิมุตติสุขสุขที่ไม่งอมสุขไม่ห่างไม่งอนสุขเฉยอารมณ์ไม่ประกอบจิตไม่ทำงานจิตจึงเป็นสุขสบายนั่นแหละเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเรียกว่าพระนิพพานอารมณ์พระนิพพานพระนิพพานเนี่ยโอ้เป็นของสูงกว่าจะรู้ได้เห็นได้นะทานน้อยตั้งไม่เท่าจิตสงบครั้งเดียวเมื่อจิตสงบแล้วเราจะเห็นอารมณ์พระนิพพานขึ้นมา
เห็นในชาตินี้นะไม่ใช่เห็นในชาติหน้าเท่านั้นเห็นอารมณ์ที่มุติสุดจิตว่าสว่างของใสไม่อาไม่มีอารมณ์มาประกอบจิตได้ไม่มีการเวลามาประกอบจิตได้จิตก็เป็นธรรมชาติธรรมธาตุนี่แหละพระนิพพานทานได้ครั้งพันครั้งก็ไม่เท่าจิตสงบครั้งเดียวมันมีอานิสงส์มากจิตสงบครั้งเดียวก็เข้าถึงพระนิพพานได้แม้เศรษฐีผู้รวยมีเงินล้านเงินแสนร้อยล้านพันล้านก็ยังมาซื้อเอาพระนิพพานนี้ไม่ได้ไม่สามารถเห็นพระนิพพานนะนี่แหละการมาทำสมาธิจึงท่านจึงให้ภาวนาส่วนทานส่วนศีลหนึ่งก็ไม่เท่าสมาธิในโสภาวนาคิดดูใครจะมาซื้อได้ใครจะมีขายในการอารมณ์มั่วที่สุดอาการโกจิตอาการโกธรรมใครจะมีใครมาขายกันนี่เลยเรียกว่าอารมณ์จิตดับขันห้าได้ดับขันห้าได้ขันห้าอยู่ทำงานมีแต่ความรู้รู้ว่าสว่างสวยตายไม่เป็นนี่เราเห็นพุทธธรรมสงฆ์ภายในไม่มีซื้อมีขายให้กันพุทธธรรมสงฆ์ภายในก็เรียกว่าเห็นสาระที่ถึงอันประเสริฐเห็นพุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละว่าปฏิบัติมันรู้ไว้เห็นอย่างนี้เห็นพุทธธรรมสงฆ์ภายในก็ได้สาระที่ขึ้นที่เราพากันสวดพุทธังธัมมังสังฆังสารนังคัจฉามินั่นอันนี้ถึงด้วยวาจากาก็ถึงด้วยกายมาท่องบวชสาธยายทำบัตรสวดมนต์ก็ถือด้วยวาจาเมื่อมาภาวนามานั่งสมาธิก็ถือด้วยใจก็ได้สรณะที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงภัยเรามีพบกับภัยว่ากับภัยอาชีพภัยภัยพวกนี้พอหลบหลีกหนีได้อยู่แต่มอแล้วนะใครรู้จักไหมนะมอแล้วนะใครนะมอแล้วนะใครคืออะไรคือความตายความตายใครคือความเกิดแก่เจ็บตายหลีกไม่ได้มอแล้วนะใครภัยภาษาบาลีเรียกว่าพยะพยะภาษาไทยเรียกว่าภัยแต่ว่าความกลัวกลัวอะไรก็ไม่เท่ากลัวตายเราจะกำจัดภัยกำจัดได้เมื่อถ้าจะแตกขันจะดับมันจะตายความกลัวตายเราต้องเป็นผู้ชนะเอาจิตเราไปอาศัยอยู่กับพุทธธรรมสงฆ์พุทโธธัมโมสังโฆอาศัยอยู่กับผู้ตายนี่เป็นเมื่อธาตุแตกขันดับจิตของเราก็จะไปจุติว่าเกิดขึ้นบนสวรรค์นั่นเองหรือไม่ก็จะเข้าถึงพระนิพพานจึงกับกำจัดความเกิดแก่เจ็บตายได้ภายในวัฏสงสารเราคือความเกิดความแก่ความตายมรณะใครคือความตายไม่มีใครได้พุทโธตายมันเป็นธัมโมตายมันเป็นสังโฆตายมันเป็นอมตะจิตอมตะธาตุอมตะธรรมก็เอาจิตเราไปอยู่กับผู้ตายมันเป็นพอสบายหรือไม่ก็ท่องพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆหรือไม่ก็เข้าสมาธิเข้าสมาธิถึงลูกชานออกจากลูกชานไปลูกชานอีกแล้ว
ลงมาภาวนานี้ขอสมาธิอยู่ให้จิตได้การสมาธิก็ไปเกิดอยู่พรหมโลกยิ่งดีกว่าสวรรค์อีกสวรรค์นี่ไม่มีความสุขเท่าพรหมโลกเทียบกันไม่ได้อายุก็ยืนนานอย่างเท้ามหาพรหมเท้าพระกาพรหมเป็นหัวหน้าพระพรหมอยู่อายุพรหมสูงสุดตายแล้วเป็นอายุของพรหมหลายหมื่นล้านหลายหมื่นหลายพันล้านกับอายุนับเป็นกับนะเพราะว่าพรหมโลกในการเป็นคนถึงว่าเจ้าของเป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตามันถึงว่ามันเป็นคนสร้างโลกพรหมเป็นผู้สร้างโลกเขาเรียกว่าพรหมวิชิตพรหมวิชิตพรหมสร้างโลกขึ้นมาสร้างคนขึ้นมาสร้างภูเขาโลกาขึ้นมาสร้างสัตว์สารสิ่งขึ้นมาเขาเรียกว่าโควิชิตคนไปหลงติดอยู่ในลูกชายลูกชายเขาไปเกิดพรหมโลกนานหลายยาวนานหลงว่าพรหมมโลกเป็นพระนิพพานเออเลยนะถ้าจะตายจริงๆก็อยากให้มันให้จิตอยู่สูญญตาของเราไม่ให้ไปอยู่กับลูกคมไม่ลูกคมไม่ให้ไปตกอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์ให้มันว่างอยู่กับความว่างสุญญากาศผู้อย่าไปอนิพันธ์ก็ทำจิตให้เป็นธรรมชาติที่ว่าอารมณ์ที่เราเห็นอยู่ในสมาธิจิตเป็นธรรมธาตุเป็นธรรมชาติว่างเป็นสุญญตาไม่ไปยินดียินได้ในอะไรอุเบกขามัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความเป็นกลางคือไม่ยินดีไม่ยินได้รู้อยู่เฉยเฉยเฉยเฉยเฉยเฉยคือการไม่ยินดีไม่ยินได้อยู่ในอารมณ์เอาจิตมาอยู่อารมณ์นี้ก็จะไปไม่ผ่านถ้าไปลูกชานก็ไปเกิดพรหมโลกถ้าไปอยู่ในอนุชานก็ไปเกิดอยู่ในอนุภพจริงไม่ให้อยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์อารมณ์นี่แหละคือข้อของจิตให้เข้าใจผู้ปฏิบัติอารมณ์คือข้อของจิตจิตนิมิตจิตคิดไปถึงอะไรเรียกว่ากรรมนิมิตจิตคิดไปถึงอะไรตั้งใจเลยค่ะกรรมนิมิตผู้ปฏิบัติฝึกบ่อยๆที่จะนั่งบ่อยๆได้เห็นกรรมนิมิตนิมิตนี่แหละคืออารมณ์ของจิตจิตคิดไปถึงใครคิดไปถึงควายคิดไปถึงแม่ที่ใจเลยค่ะคิดไปถึงลูกถึงหลานเนี่ยถึงบ้านถึงช่องเนี่ยจะไปเกิดหรือเป็นจิ้งจกเป็นตุ๊กแกเฝ้าบ้านเห็นหมาไปเฝ้าบ้านอารมณ์ที่ไปคิดถึงบ้านโอ้โหเห็นเนี่ยในงานเราคือบริโภคเนาะจิตขาดปั๊บตรงนั้นน่ะพบเกิดสมณะนะขาดลงในพบนั้นพบที่คิดถึงบ้านพบเกิดสมณะนะวิญญาณคือจิตเกิดสมณะเลยคือที่มีญาณอยู่ถ้ามันคิดไปถึงอารมณ์นั้นจิตก็ไปเกิดอยู่ในภพนั้นอันนั้นแหละงานนี่งานเกิดแล้วก็แก่ก็ตายเองนั้นให้เข้าใจมาปฏิบัติรู้จักภพจักชาติเมื่อมีภพแล้วก็มีชาติเมื่อไปเกิดไปตกอยู่ในภพนั้นจิตก็เกิดเนี่ยว่าชาติถ้าไปเกิดเป็นสัตว์ในโลกเป็นเปรตเป็นอสุรกายก็ไปเกิดอยู่ในอบายภูมิจิตคิดไปแง่อกุศลคิดไปถึงบาปที่เคยทำกรรมที่เคยพูดเอาไว้ต่างๆก็ไปเกิดอบายภูมิ
เศร้าหมองคิดมาถึงนั่งสมาธิภาวนาเนี่ยกรรมนี้นี่เป็นแบบคิดกรรมแล้วกันนะครับคิดทำการคิดทำงานคือมันคิดเรียกว่ากรรมกรรมคือการกระทำจิตคิดเนี่ยมันเรียกว่ากรรมคิดไปถึงอะไรคิดก็แปลว่านี่กรรมนี่นี่ไปถึงอะไรคิดไปถึงอะไรนั่นแหละอารมณ์นั่นแหละคือพบของจิตอย่างสมัยพุทธกาลพระองค์หาหมูมาลงแขกแต่เย็ดที่มอเสร็จพอดีพี่สาวหาอาหารมาเลี้ยงพระพระฉันกินอิ่มน้ำสำราญเดี๋ยวของพอดีแท้ฉันหลายคนบอกว่าเดินขึ้นมานอนปวดท้องพิษของอาหารกินหลายปวดก็ปอดแตกตายปอดจะตายตรงนี้ชิดไปถึงผ้าคีวรตัดใหม่ใหม่ยังไม่ได้ใส่โอ้ผ้าคีวรตัดใหม่ใหม่ยังไม่ได้ใส่นี่แหละกรรมนิมิตที่ท่านเรียกว่ากรรมนิมิตการเราจิตทำการคิดไปถึงผ้าจีวรนิมิตคิดไปถึงผ้าจีวรช่วงนั้นเลยจิตจับเรากับผ้าจีวรนั่นแหละอารมณ์นั่นแหละคือพบของจิตจิตแล้วก็เกิดอยู่กับผ้าจีวรไปเกิดเป็นเล็งเป็นอะไรเฝ้าผ้าจีวรของนั่นขณะบวชมาภาวนาแล้วเวลาใจจะขาดไปคิดถึงจีวรตายจากนั้นจิตดับลงในอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นคือภพของจิตจิตก็ไปเกิดภพไปเกิดเป็นที่ตั้งของจิตจิตก็ไปตั้งอยู่ในภพนั้นก็เลยไปเกิดเป็นเล็งเฝ้าผ้าจีวรนั่นเป็นสัตว์เดรัจฉานเฝ้าผ้าจีวรถ้าก่อนจะเอาผ้าจีวรมาพิจารณาแบ่งให้ใครเลวมันได้ยินเขาแบบแบ่งผ้าจีวรกันร้องนี่นะแต่เสียงเลวร้องแห้งเสียงตัวเล็กคนอย่างนี้มันเต็มของจีวรได้ยินคนพูดว่าจะผ้าว่าจะแบ่งจีวรเอาจีวรของผ้าอันเทียดตายนี่ให้ใครตัดใหม่ใหม่อยู่ยีวรของใครยุ่ยยีวรของใครขาดให้มาแล้วเอาไปพิจารณาเล่นได้ยินอย่างนั้นก็ร้องไห้กันอย่าเอาของเราไปอย่าเอาของเราไปอย่างนั้นร้องไห้แล้วมันไม่ได้ใช้นั่นมันตายยังไงยังรู้จักพระพุทธเจ้าได้ยินเสียงร้องไห้พระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ให้พระนุ่นมาบอกพระอันนั้นนุ่นจะให้ขึ้นเขาเบ่งให้จีวรเตะเกียร์เอาให้จีวรเตะไปบอกเขาได้ยินไปบอกพระหลังจากเก็บไปถึงให้เขาเบ่งกันให้เกียร์กันเพราะเล่นมันมีอายุอยู่ไม่เกินเจ็ดวันก็ตายนั่นตกไปอยู่พวกนั้นอันนั้นมันบอกอย่าเพิ่งแยกกันอย่าเพิ่งแยกกันก็ของเขายังมีอยู่วันเมื่อเดินใจแยกพวกนั้นจิตดวงนั้นจึงไปเกิดถูกพบอื่นอีกได้ไปขึ้นสวรรค์ไปอะไรต่อไปบนผลการปฏิบัติภาวนาใจขาดทางกรรมนิมิตนี่แหละพากันเข้าใจมีการใจขาดอย่าให้มันไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ผู้ปฏิบัติต้องรู้จักแต่งจิตเจ้าของให้มันไปคิดแต่เรื่องบุญแต่กุศลให้มันคิดแต่นั่นหรือไม่ก็ให้มันอยู่กับสุญญตาอยู่กับความว่างนะอยู่กับอารมณ์พันธานรู้เฉยๆไม่ยินดีไม่ยินไล่เป็นการที่จะไปปฏิบัตินะต้องฝึกให้จิตเจ้าของต้องรู้จักอารมณ์ของจิตอารมณ์คือภพเกิดจากเมื่อเนี่ยนะจิต
ของเราเปรียบเสมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชที่มียางอยู่มีเชื้ออยู่มันก็จะเกิดได้ถ้าวิญญาณของเราวิญญาณของเราไม่มีเชื้อดับความโง่ความหลงหมดดับความวิชาเปรียบเสมือนเมล็ดพืชเอาไปคั่วไปต้มไปย่างไปตากแดดตายแล้ววิญญาณโยนไปไหนไปตกที่ไหนมันก็ไม่เกิดอีกถ้าวิญญาณยังมีเชื้ออยู่มีกิเลสมีตัณหาอยู่เชื้อดับกิเลสดับตัณหาหมดดับเชื้อมันก็ไม่เกิดมันเลยเกิดเอาไปย่างไปปิ้งไปตกไปแกงมันสุกแล้วมันก็ไม่ไปเกิดอีกเหมือนกับข้าวเราข้าวก็เอาไปสีปอกเปลือกออกกระทบเปลือกออกเอามาแช่น้ำเอามาล้างเอามาต้มมาหุงมันสุกแล้วมันจะเกิดได้ไหมโอ้เปลือกของมันเหมือนกันเอามาต้มมันสุกแล้วมันไม่เกิดอีกแล้ววิญญาณไม่มีเชื้อมันเลยเพื่อมันแห้งแล้วมันตายแล้วจิตมันหมดกิเลสแล้วหมดตัณหาแล้วมันไม่เกิดอีกเขาลงมาเอาลาแผลแล้วกิเลสคือความโลภโกรธความหลงนี่คือตัณหาความโลภความโกรธคือตัณหาความหลงก็คือหลงเราเลยมันดับอวิชชาสำนอกมันไม่เหลือดับลงไม่เหลือเพราะอวิชชามีเรามีเพราะเรามีเขาเป็นเพราะสิ่งที่มีสิ่งนั้นไม่มีเพราะอวิชชามีเราก็ยังมีอวิชชามีเราก็ยังมีเพราะอวิชชามีอาสวะนะอาสวะจึงมีเพราะอวิชชาเกิดอาสวะจึงเกิดดับไปถึงขนาดนั้นเพราะอวิชชาอาสวะก็ดับอาสวะกิเลสกิเลสเพื่ออาสวะก็ดับอาสวะดับอวิชชาก็ดับอันสองอันนี้เป็นเหตุปัจจัยให้กันเราจะมาดับอาสวะสิ้นอาสวะอาสวะดับอวิชชาก็ดับอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดอาสวะอาสวะเป็นเหตุให้เกิดอวิชชาพอจิตมาหลงอวิชชาดับสังขารมีอะไรวิญญาณสังขารก็ดับเมื่อสังขารดับวิญญาณก็ดับใครจะไปโลกไปปฏิสนธิในขันธ์ไหนอีกวิญญาณไม่มีวิญญาณดับไม่มีเชื้อวิญญาณมันไม่ได้เกิดมันจะไปตกอยู่ในท้องแม่ได้ปฏิสนธิในขันธ์ของแม่ได้วิญญาณดับนามรูปโลกนี้มันก็ไปปฏิสนธิในนามรูปคือได้ยินนามในท้องแม่พ่อแม่นอนร่วมกันก็เอาดินกับน้ำไปผสมกันดินกับน้ำคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุพ่อธาตุแม่พ่อแม่ที่เป็นแดนเกิดของลูกวิญญาณขึ้นไปลงปฏิสนธิในครรภ์ถ้าแม่ไม่ด้วยใจเดือนแล้วพ่อกับแม่นอนด้วยกันคืนละกี่ครั้งมันก็ไม่ไปปฏิสนธิได้เพราะวิญญาณมันลงไปไปปฏิสนธิในนามรูปเลยในธาตุในขันธ์ตอนนี้ในดินในน้ำตอนนี้ต้องมาเข้าใจพวกถ้าวิญญาณดับไม่มีเชื้อแล้วนะมะเร็งพืชจะไปตกอยู่ไหนได้มันก็ไม่เกิดถ้ามีอวิชชามันก็เกิดมีตัณหามันก็เกิดม
เรียกว่ามันมียามีช่วยต้องไปเป็นภพชาติต่อไปเองถ้าดับวิญญาณได้ดับตัณหาดับอวิชชาได้วิญญาณก็ดับไม่มีเชื่อความอยากไม่มีเชื่อแต่ว่าเราไหนมันก็ไม่เกิดไม่ได้เพื่อวิญญาณของเรามันไม่เกิดแค่คันมีไข่มีน้ำเราไม่ได้ไปโอปปาติกาเป็นแดนยิปเพราะไม่มียาไม่มีเชื้อแล้วจิตของเราเป็นธรรมธาตุแล้วเป็นธรรมชาติแล้วจึงไม่ไปเกิดอีกจิตบริสุทธิ์พุทธองเป็นธรรมธาตุเป็นธรรมชาติเรียกว่าไม่มียาไม่มีเชื้อแล้วไม่ไปเกิดอีกแล้ววิญญาณของเรามีแค่มาให้นั่งสมาธิภาวนาเพื่อมาเห็นอารมณ์อันนี้ธรรมชาตินี่เอาเอาดูแยกออกไหมล่ะเนื้ออัศเสวนาจะพายานั่งมันติดตามจะเสวนาห้ามไม่ให้ห้ามไม่ไปพบกับพานคือกิเลสคือมันมาทำไงคือใจดวงที่เป็นบาปเขาเรียกว่ามันมันจะเสียแสงแก้หรือหลอกเอาจิตเอาใจมาเสียดูทำไมมันจิตของเราไม่สงบรู้จักมันกิเลสมันขันเข้ามาอภิสังขารมันเทวดามันนั่นทุกมันแยกมันกับเราจิตได้ไหมเนี่ยบัณฑิตคือนักปราชญ์ผู้รู้อาศัยอยู่ที่ลมหายใจเวลานั่งสมาธิเราจิตไปเสียกับใครนะเอาดีนะเอตัมมังคณมัตตมังเป็นมงคลอันประเสริฐเป็นมงคลอันสูงสุดถ้าไม่เอาจิตไปเสียกับคนพาลได้ไปเสียกับบัณฑิตจิตของเราเข้าถึงอารมณ์ที่มีพาลได้เป็นมงคลอันประเสริฐเอาเอตัมมังคณมัตตมังเป็นมงคลอันสูงสุดนี่เวลานั่งมันมีครูบาอาจารย์มาอธิบายให้ฟังก็ปล่อยจิตปล่อยใจไปเสพกับมันอย่างนี้แหละมันจึงไม่รับผลสำเร็จมันเป็นอัปมงคลนะถ้าเอาจิตไปเสพกับมันมันเป็นอัปมงคลเสียกับบัณฑิตบัณฑิตคือที่ไหนบัณฑิตคือผู้รู้ว่าใส่ที่ลมหายใจต้องเอาสติไปเสียอยู่กับลมหายใจเป็นรู้อยู่กับลมหายใจอย่าไปเสียอยู่กับความปวดแข้งปวดขาอันนั้นเรียกว่าขันธมารขันธมารเอาใจได้หรือไม่เวทนาเวลาปวดขึ้นอยากจิตไปรู้มันรีบอย่างรีบคนพาลเดียวมันลอยรีบทันทีให้เอาจิตไปรู้กับมือกับตัวนี้ถ้าเขาได้รู้นี้ก็สำเร็จการภาวนาบัดนี้คือผู้รู้อาศัยมีบริจาคเนี่ยนี่นะเคล็ดลับในการปฏิบัติเมื่อฟังธรรมพุทธเจ้าอาศัยวันนั้นในภาระนั้นนั่นคือว่าปล่อยจิตไปเสียกับความคิดไปเสียกับความเกิดขึ้นเกิดขาเขาเสียกับลมหายใจอานาปานสติเอาสติมารู้ที่ลมหายใจเขาขอเอาสติไปรู้ตัวเวทนาปวดแข้งปวดขาสวนทางไปแล้วอยากกินเห็ดไผ่ตาเรื่องมองอยากกินปลาไผ่แห้งโคตรเลยอยากกินเห็ดน้ำหกไผ่ตาลูกหอมเลยสวนทางกันแล้วให้ลูกเสียกับนักปราชญ์คนนี้เรานั่งสมาธิบอกจิตไปเสียกับมันมันจะได้สงบได้ยังไงมันเพราะมันหลอกมันหลอกจิตเราไปความหลอกไปหลอกไปนะหมูก็เขียนเลยมันก็เอาจิตเราไปฝึกเขียนฟักมันก็เขาเอาหมูมาฟักเอาโซ่มาใส่
ตัวของเอามาใส่มันมันกินเอาคิดแล้วไปกินหมดพอเข้าใจแล้วนะรู้จักมันรู้จักกิเลสนี้กิเลสมันสังขารมันอภิสังขารมันเอาคิดนี้อย่าไปรู้กับมันอย่าไปเสียกับมันแต่ยิ่งเป็นแบบนี้ยิ่งไปรู้จะได้ไม่ใช่หรือนะมันก็ได้แต่ถ้าสมาธิรู้ลมเห็นลมเอาไว้มาลมหายใจจางหายไปก็ปรากฏเห็นบัณฑิตคือผู้รู้เกิดขึ้นบัณฑิตคือผู้รู้อาศัยอยู่ที่ลมหายใจเมื่อลมหายใจจางหายไปตัวบัณฑิตคือผู้รู้ปานรู้เด่นขึ้นต่อคิดไม่เสียกับผู้รู้เห็นผู้รู้จริงไหมตัวผู้รู้เนี่ยคือมรรคผลนิพพานบัณฑิตจะพาไปหามรรคหาผลจะได้เห็นอารมณ์พันธะการขึ้นมาเห็นวิสังขารเห็นจิตเป็นหนึ่งเดียวไม่มีอารมณ์มาปรุงแต่งจิตเห็นจิตว่าว่างที่สุดคือสุญญตาสุญญตามหาบริสามหาบุรุษคือผู้รู้ผู้รู้โตอยู่ในความว่างนั้นว่างสว่างของใช้ด้วยธรรมชาติคือจิตแก้ได้เร็วคือธรรมโมธรรมชาติธรรมชาตินั่นคืออารมณ์ปัญญาว่างเข้าใจไหมล่ะนะป่านักป่าไกลนักป่าสิ้นป่าไกลป่าเนี่ยป่าพักนั่งดูเลยไม่ใช่นักป่านักป่าอดีตคือผู้รู้ผู้รู้เรียกว่านักป่าอดีตผู้รู้ผู้รู้เขาเรียกว่าคนผ่านผ่านโลกไปว่าโลกไปว่าโลกแต่ปัญญาออกแต่ว่าหมอกควันหลงตายหลงภาษาไทยเขาเรียกว่าผ่านภาษาบาลีเขาเรียกว่าผ่านหลงผ่านหลงผ่านหลงแต่ว่าหมอกแต่ว่าหลงแต่ว่ารู้ไม่จริงบัณฑิตแต่ว่าผู้รู้แต่ว่าผู้ฉลาดแต่ว่าสติปัญญาผ่านหลงก็แต่ว่าผู้หมอกผู้หลงหรือแต่ว่าอวิชชามันนั่งก็ไปเสียกับอภิชาติอยู่เสียกับคนพันอยู่บัณฑิตคือนักปราชญ์คือผู้รู้สิงสถิตอยู่ที่ลมหายใจทำไมไม่เอาไปไปเสียกับบัณฑิตอย่างนี้ถ้ามาภาวนารู้จักปราชญ์รู้จักบัณฑิตรู้จักคนพันมันก็สงบมันก็เกิดขึ้นมานี่มันไม่รู้จักนักปราชญ์บัณฑิตไม่รู้จักคนพันนั่งไปมันพอจิตไปเสียกับมันเองปวดแข้งปวดขาเจ็บจักเจ็บยักเจ็บยักคือมันเอาไปมันก็เอาละเอาละเดี๋ยวมันจะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์นั่นแหละตุ้มเราแก่เราไปมันเดี๋ยวมันลุกไม่ได้ไปไม่ได้ใครยังมาช่วยยังดูเราบ้าไปมันก็เงี้ยคนพันเขาก็เลยมันอย่างนั้นขันติรู้จักขันติไหมเนี่ยไม่ไปรู้จักที่ขยันขยันเพื่อที่ไม่เอาจริงไปรู้ตรงนั้นแต่รู้อยู่ตรงนั้นขันติคืออดทนวิริยะคือความเพียรพี่แอมอยู่นั่นอดทนอยู่นั่นมาภาวนาตามสัจจะอธิษฐานขึ้นจะไม่ขยันเพื่อนเพื่อที่นี่แหละเรียกว่าบารมีวิริยะบารมีก็มาใช้ในการนั่งสมาธิขันติบารมีไม่ได้ไปท่องเอาบารมีสิทธิ์สัจจะบารมีว่าตั้งสัจจะอธิษฐานขึ้นขอให้จิตของข้าพเจ้าเย็นเย็นไปสมาธิตั้งสัจจะอธิษฐานถ้าเป็นสมาธิจะไม่ขยับเลื่อนรู้ออกจากที่เป็นเด็ดขาด
อธิษฐานบารมีได้เมตตาบารมีอุเบกขาบารมีจะไปสร้างเวลาไหนเวลาเราไม่เจอบารมีสร้างได้ในบารมีนะบารมีบารมีครับสร้างบุญสร้างกุศลบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีอดทนอดกลั้นอย่าให้มันแตกออกขันอันหน้ายึดยักยึดยักยึดปวดเนี่ยเจ็บเนี่ยปวดเมื่อยปวดเมื่อยขันเตะพลิกขันใหญ่ขึ้นมาเศร้าปวดตายนั่นเป็นอะไรเลยปวดเนี่ยมันมาพลิกคิ้วมันเพื่อเศร้าเหตุอะไรเรื่องใหม่ว่าอยู่เมื่อเช้าทุกโคตรงานทุกขะปริยาความทุกข์ได้แต่เราเลี้ยงเมื่อพิชิตปั๊บความทุกข์ดับเลยทุกโคปริยาทุกขะปริยาได้ทำตามส่วนความทุกข์เราอยู่ตรงไหนนี้พิชิตไปก็เหมือนนั่งไปจะมีสิ่งหน้าที่สามสิ่งหน้าที่ป่วยอยู่ที่ความทุกข์เรารออยู่แล้วนั่นรอเราอยู่ข้างหน้าแล้วพิธีเดียวเศร้าปวดอีกเนี่ยขันติเนี่ยดูดูมันพวกมันเขาตาบานคือความเพียรคือตาบานเผาที่มันไหม้เป็นจุดเลยความเพียรของพยานจะไม่ลุกไม่ขยับไม่แยกแยะที่เป็นเด็ดขาดพวกนี้มันมารวมกันหมดขันติบารมีอุเบกขาบารมีอยู่มีโมหะวิริยะบารมีก็อยู่มีขันติบารมีที่ฐานสัจจะก็อยู่มีอุเบกขาก็อยู่มีหมดทุกข์ไปมันก็รู้อีกถ้าเอาจริงก็เสียตรงนั้นเสียตรงคนตายทุกข์กับความทุกข์ก็รออยู่ตรงนั้นอีกเยอะอีกเอาไม่ก็จะเกิดที่มีพิษมันใครจะตายใครเป็นคนป่วยใครป่วยทางรู้พิษแล้วก็ป่วยอย่างนี้นี่ถ้ามันอยู่ในนี้มันจะเป็นยังไงนี่แหละขันติขันเตลขันติกับขันเตลคู่กันเอาละมันมีใครป่วยใครป่วยนี่เองมันเกิดขึ้นอะไรนะตัวเกิดห้องตีกลับขึ้นมานั่งทับห้องนี่นะเอาเรื่องมันก็ชิมมันก็ชาไปมันชาไปมันบอกให้ปวดถ้าเราไม่ไปสนใจมันไม่ดูมันไม่ไปเสียกับมันใครจะดูใครจะไปแต่สนใจเลยกิเลสกับเราใครจะเอาชนะกันเราจะชนะหรือเราจะแพ้เราอยู่อย่างผู้แพ้และไม่แพ้วันนั้นเราแพ้อีกพิจิตพิจารณาจิตเราพิจารณามันไทยอะไรนี่วิธีทำนั่งทับเอาเราแบ่งประชาเย็นขึ้นมาจิตเย็นเป็นสมาธิขึ้นมาลมหายใจมันมีเย็นชาทั้งหมดชาไปทั้งตัวทั้งหัวทั้งตัวทั้งแข้งทั้งขาความเวทนาเกิดปวดง่ายไปโดยปริยายมีแต่ความรู้รู้รู้รู้เฉยอยู่เลยนะเห็นนักปราชญ์ดิบแล้วจิตไปเสียกับนักปราชญ์ดิบก็จะเห็นอารมณ์พระนิพพานว่ามันไงที่อย่างนี้อาณาปานสติมันรู้ใส่เลยท่านทั้งหลายยอมไม่ได้กายกับใจกายกับใจก็คือขันห้าขันห้าลูกก็เป็นใจก็เป็นนายกายก็เป็นธาตุใจก็สร้างมาพิกมันถึงพิกได้คือขากายมันเป็นธาตุก็ห้องเป็นคนแสบของเขาไม่สั่งมันแต่ตัวเองมันแต่ตัวเองได้หรือไม่ได้มันไม่อยู่ใกล้ถ้าสูดก็คือสูดลมเข้าเพราะมีในตัวเพื่อให้เดือดออกไป
ั่นคือองค์พุทโธคือผู้รู้สิ่งสถิตอยู่ที่ลมหายใจเมื่อเราลมหายใจลมแรกก็เห็นอะไรนะเห็นพุทโธขึ้นมาดับพระสูตรก็มีในลมก็เห็นองค์พระปรมัตถ์คือพุทโธเป็นผู้รู้ที่รู้ที่รู้ที่รู้ทำทั้งหลายลมรู้ทั้งหลายมันรู้ทำนามทำนี่เรียกว่าปฏิญญาติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรมอยู่กับลมหายใจพระสูตรก็คือลมในออกก็อยู่ในลมในออกพระอริยบุคคลพุทโธอาศัยอยู่ในลมหายใจเราจึงไม่เสียลมลมหายใจจึงจะเห็นพุทโธเห็นนามปัจจุบันพระพุทธองค์ตรัสศาสนาใส่หัวใจเราสามแยกประทัดว่าพุทโธพุทธะก็ว่าพุทโธก็ว่าพุทธะศาสตร์ตำนานศาสนาพุทธศาสนาต่างใส่หัวใจรู้คนเป็นศาสนาหรือเป็นตำราที่ว่าด้วยความรู้ความฉลาดเป็นศาสนาของผู้รู้ฉลาดสอนให้ไปเข้าถึงมรรคผลนิพพานไม่ให้คนกลับมาเกิดมาเกิดมาตายอีกดับวัฏสงสารแดงดับวัฏสงสารแดงก็เห็นพระนิพพานนิพพานแปลว่าดับสนิทดับอะไรสนิทพระเจ้าค่ะดับวัฏสงสารดับความเวียนว่ายตายเกิดมันเกิดเมื่อไรมันตายเมื่อไรความเวียนว่ายตายเกิดอะไรเวียนว่ายตายเกิดขันธ์ห้าขันธ์ห้ามันเกิดตรงนี้ตายเลยตายรู้ตายรู้อยู่ตรงนี้ไปเลยคือรู้ไปเลยโลกเสียงกินรถเกิดตายออกคือรู้ไปหรอกเมื่อมันไปพบกันรู้ไปรู้ไปพบกันวิญญาณเกิดขึ้นเขาเรียกว่านามรู้กับนามเกิดแล้วก็ดับเรียกว่าขันธ์ห้าเกิดเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ดับหมุนอยู่เองวัฏสงสารพบแล้วพบแล้วขันธ์ห้าเกิดพบแล้วพบแล้วพบหมุนอยู่เมื่อใครดับวัฏสงสารได้ก็เห็นความว่างขึ้นมาสว่างสวัยผ่องใสขึ้นมานี่นะคำสอนของพระเจ้าทำจิตให้ผ่องเพื่อเกิดใสจิตผ่องเพื่อเกิดใสนี่แหละคืออารมณ์ของนิพพานอารมณ์มุติสุขจะไปหาที่ไหน

ครอบครัวของพระเลื่อนเนี่ยอยู่ในอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายโยมพ่อโยมแม่มีอาชีพเป็นชาวนาก็มีที่ดินทำกินอยู่แค่6ไร่ครอบครัวมีฐานะค่อนข้างยากจนแล้วก็มักจะขาดแคลนอยู่เสมอคนจนนี่ก็มักจะขาดนู่นขาดนี่อยู่เรื่อยแล้วครับแล้วก็เนื่องจากว่าโยมทั้งสองเนี่ยมีลูกมากถึง10คนก็ทำให้หารายได้มาจับจ่ายใช้สอยไม่พอต่อการครองชีพชีวิตความเป็นอยู่ก็ค่อนข้างจะอัตคัดขัดสนพระเลื่อนในวัยเด็กนี่ออกจะเป็นคนเจ้าอารมณ์แล้วก็มองโลกในแง่ร้ายมักจะน้อยอกน้อยใจตีโพยตีพายอยู่เสมอที่เกิดมายากจนมีชีวิตความเป็นอยู่ไม่ทัดเทียมคนอื่นซึ่งมีฐานะดีกว่าความรู้สึกแบบเนี้ยพอมันทับถมซับซ้อนกันมากๆเข้ามันก็กลายเป็นแรงกดดันที่หาทางออกไม่ได้ประกอบกับไม่มีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำในทางที่ถูกที่ควรพระเลื่อนก็เลยระบายอารมณ์กดดันเหล่านี้ไปในทางที่ผิดก็กลายเป็นเด็กแข็งกระด้างชอบทำร้ายเบียดเบียนสัตว์ตัวเล็กๆพวกนกหนูปูปลาขาดความเมตตากรุณาไปโดยปริยายประกอบกับพื้นที่ภูมิลำเนาแดนเกิดเนี่ยเป็นทุ่งนาป่าละเมาะซึ่งมีนกมีหนูอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากก็มีแหล่งน้ำลำคูหนองบึงเยอะอุดมไปด้วยปลาเล็กปลาใหญ่เท่ากับเกื้อหนุนให้พระเลื่อนในตอนเด็กเนี่ยกระทำบาปเบียดเบียนชีวิตสัตว์ง่ายขึ้นเมื่อเติบโตเจริญเข้าสู่วัยรุ่นพระเลื่อนก็ยังคึกขนองสนุกสนานต่อการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ไม่เลิกราเนื่องจากไม่รู้ว่าการกระทำของตัวเนี่ยเป็นบาปเป็นเวรที่ตัวจะต้องรับผิดชอบจะผลักให้เป็นภาระของคนอื่นไม่ได้โดยเด็ดขาดวันหนึ่งพระเลื่อนก็ออกไปที่ชายทุ่งซึ่งเป็นนาลุ่มมีน้ำท่วมนองเลยก็มีนกกระยางฝูงหนึ่งบินลงมาหากินตามประสาของมันก็คิดจะยิงนกกระยางด้วยหนังสติ๊กเอามาย่างกินขณะที่กำลังย่องกริบกริบเข้าไปใกล้ที่สุดตะว่ายิงพัวเดียวนกกระยางต้องดิ้นคาที่ก็เกิดมีหมาตัวหนึ่งโผล่พรวดออกมาจากป่าละเมาะวิ่งไล่เห่าฝูงนกกระยางจนบินหนีไปหมดพระเลื่อนก็โมโหสุดขีดที่พลาดโอกาสยิงนกกระยางแทนที่พระเลื่อนจะง้างหนังสติ๊กยิงสุนัขตัวนั้นด้วยความโกรธที่มันเป็นตัวขัดขวางไม่ให้ทำลายชีวิตนกกระยางกลับคิดฆ่ามันให้ตายไปเสียเลยก็จัดแจงเก็บหนังสติ๊กแล้วก็ชักมีดพกปลายแหลมที่เหน็บเอวออกมาทำทีเป็นเดินเอื่อยเอื่อยเข้าไปหาสุนัขในใจก็คิดจะแทงให้จมมิดพอเข้าไปใกล้ตัวมันมันก็เหมือนกับจะรู้ว่าจะถูกประทุษร้ายมันก็วิ่งหนีประหลาดหนีห่างออกไปทันทีพระเลื่อนจะแทงก็แทงไม่ได้ก็เลยคว้างมีดเข้าใส่เต็มเหนียวปลายมีดก็พุ่งเข้าปักตรงสะโพกเล่นมันร้องลั่นกระโจนหนีด้วยความเจ็บปวดจนมีดหลุดกระเด็นแทนที่พระเลื่อนจะฉุกคิดเวทนาสงสารซึ่งเจ้าหมาตัวนี้เลือดไหลโสมหยดเป็นทางกลับหัวเราะชอบใจที่ทำให้หมาได้รับบาดเจ็บไปเจ้าหมาตัวที่ว่าเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละต่อมาอีก 2-3 วันพระเลื่อนก็ตามไปดูเจ้าหมาตัวนั้นเห็นที่สะโพกของมันมีบาดแผลจากคมมีดประมาณ2นิ้วแล้วก็เกิดอักเสบกัดหนองบวมเป่งพอหนองแตกออกมาจนกระทั่งแผลค่อยๆหายไปก็ปรากฏว่าขาข้างนึงของหมาตัวนี้รีบเล็กลงไปกลายเป็นหมาพิการเดินกระเพลกกระเพลกซึ่งทำให้พระเลื่อนเวลานั้นสะอกสะใจเป็นอย่างยิ่งปี2516เกิดอุบัติเหตุรุนแรงขึ้นกับตัวพระเลื่อนซึ่งกลายเป็นผลบีบคั้นจิตใจทำให้ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วก็ถึงขั้นลงมือฆ่าตัวเองอย่างไร้สติสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นก็สืบเนื่องมาจากความขนองในบาปเหมือนเดิมคือว่าวันหนึ่งเนี่ยพระเลื่อนเนี่ยเดินผ่านต้นไม้สูงต้นหนึ่งมองขึ้นไปก็เห็นรังนกอยู่บนขาคบไม้ใจก็นึกอยากจะได้ไข่นกมาต้มกินขึ้นมาทันทีหรือว่าถ้าไข่ฟักออกมาเป็นตัวลูกนกก็จะเอาลูกนกมาย่างไฟกินเสียเมื่อจิตอกุศลมันคิดได้อย่างนี้มันก็บงการให้กายกระทำทันทีพระเลื่อนก็จัดแจงปีนป่ายขึ้นต้นไม้ต้นนั้นอย่างคล่องแคล่วจนกระทั่งมาถึงกิ่งที่มีรังนกอยู่ตรงขาคบก็เหนี่ยวตัวจะเอื้อมมือไปคว้าแต่ว่ามืออีกข้างโอบลำต้นเอาไว้เนี่ยเกิดลื่นหลุดก็เลยร่วงหล่นลงมาทั้งตัวกระแทกกับพื้นดินเต็มเหนียวแรงกระแทกอันหนักหน่วงรุนแรงก็เล่นเอาจุกเสียดมีอาการชาไปทั้งตัวกระดุกกระดิกไม่ไหวได้แต่นอนแผ่อยู่อย่างนั้นเป็นเวลานานเมื่อความชาหายไปความเจ็บปวดก็แล่นไปทั่วแผ่นหลัง
พระเลื่อนกัดฟันพยายามพลิกตัวลุกขึ้นมาจนได้แล้วเดินกระย่องกระแย่งกลับไปบ้านจนถึงบ้านโยมแม่เห็นอาการลูกชายได้รับบาดเจ็บมาไม่ใช่เบาก็รีบประคองพาไปนอนพักที่แคร่ใต้ถุนบ้านสอบถามได้ความมาตกต้นไม้กระแทกพื้นดินแกก็รีบหาน้ำมันยามาช่วยทาช่วยนวดไปเจียดยาสมุนไพรแก้ฟกช้ำบาดเจ็บภายในมาต้มให้กินอาการบอบช้ำเพราะตกต้นไม้นี่เข้าขั้นร้ายแรงทีเดียวแต่โยมแม่ก็สิ้นปัญญาจะพาพระเลื่อนไปส่งโรงพยาบาลให้หมอรักษาเนื่องจากอัตคัดขาดแคลนเงินทองเหลือกำลังจำเป็นจำใจต้องใช้ยาหม้อยาต้มกินเข้าไปรักษาไปตามมีตามเกิดตัวพระเลื่อนเองก็ได้แต่นอนสมขยับขยื่นลุกขึ้นแทบไม่ไหวมีแต่ความเจ็บปวดรั่วร้าวสมอยู่ตลอดเวลาผ่านไปหลายวันพระเลื่อนก็ยังนอน

นขามือเท้าปวดร้าวไปหมดไม่รู้ว่าจะลุกขึ้นช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อไหร่พร้อมกันนั้นก็พานคิดเลยเถิดไปว่าเห็นทีจะกลายเป็นคนพิการไปเสียแล้วและถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็เท่ากับเป็นภาระแก่โยมแม่ต้องเลี้ยงดูหาข้าวปลาให้กินไปจนตลอดชีวิตพระเลื่อนขนาดนั้นเฝ้าคิดแต่ในทางร้ายทางเดียวจิตใจก็เกิดความท้อแท้หมุนหมองไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปยิ่งเห็นโยมแม่เหน็ดเหนื่อยตรากตรำเพราะต้องรับผิดชอบน้องเล็กๆอีกหลายคนพระเลื่อนก็ยิ่งอยากตายหนีสภาพอันทุกข์ยากลำเค็ญไปเซ่พลแต่ก็ไม่รู้จะปิดชีวิตตัวเองด้วยวิธีไหนเพราะว่าแค่ขยับมือขยับเท้าพลิกตัวเปลี่ยนอิริยาบถก็ทำแทบไม่ไหวครับแล้วพระเลื่อนจะทำยังไงเดี๋ยวสักครู่ครับเวลาล่วงเลยมาจนกระทั่งถึงวันหนึ่งโยมแม่ก็คิดว่าอาการบาดเจ็บของพระเลื่อนนี่คงจะทุเลาลงบ้างแล้วท่านก็เลยออกไปทำงานในนาปล่อยให้พระเลื่อนอยู่กับน้องๆบังเอิญวันนั้นพี่สาวคนโตซึ่งออกเรือนไปแล้วมาเยี่ยมแล้วก็ให้เงินไว้ใช้จำนวนหนึ่งพอพี่สาวกลับไปแล้วพระเลื่อนก็เรียกน้องสาวคนเล็ก อายุ5 ขวบกว่าๆมาหาให้เงินเป็นค่าจ้างไปซื้อยาเบื่อหนูมา2 ซองแล้วก็สั่งห้ามไม่ให้บอกใครน้องสาวก็ไม่รู้ว่าพระเลื่อนมีเจตนาอะไรก็รีบไปซื้อยาเบื่อหนูที่ร้านค้าในหมู่บ้านมาให้แล้วก็ออกไปวิ่งเล่นตามประสาเด็กพอมืดค่ำลงพระเลื่อนก็คลานเข้าไปนอนในห้องโดยที่ทุกคนภายในบ้านไม่ได้ระแคะระคายว่าพระเลื่อนมีเจตนาจะฆ่าตัวตายก็คิดว่าต้องการจะนอนหลับพักผ่อนตามปกติเมื่ออยู่ลำพังคนเดียวพระเลื่อนก็จัดแจงเทยาเบื่อหนูผสมน้ำในแก้วแล้วก็กล้ำกลืนดื่มเข้าไปพักเดียวเท่านั้นฤทธิ์ยาอันตรายก็กำเริบมีอาการเจ็บปวดในท้องอย่างแสนสาหัสเหมือนกับลำไส้จะบิดขาดเป็นท่อนๆกล้ามเนื้อนี่เกร็งไปหมดทั้งตัวจะร้องก็ร้องไม่ออกจะดิ้นก็ดิ้นไม่ไหวลมหายใจขาดเป็นห่วงห่วงเพราะจุกเสียดแน่นไปทั้งหน้าอกพระเลื่อนเพิ่งจะประจักษ์ถึงความทุกข์ทรมานสุดจะพรรณนาก่อนจะสิ้นลมหายใจก็คราวนี้เมื่อความเจ็บปวดพุ่งขึ้นไปถึงขีดสุดสติสัมปชัญญะก็ดับวูบในทันทีแล้วก็เกือบจะเป็นพริบตาเดียวกันนั้นพระเลื่อนก็รับรู้ตัวเองว่ามาปรากฏอยู่ในที่แห่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่บ้านของตัวมีความรู้สึกเบาสบายอย่างบอกไม่ถูกความเจ็บปวดทรมานอันสาหัสสากรรจ์จากพิษของยาเบื่อหนูนี่หายไปหมดสิ้นละเสร็จแล้วก็มีอำนาจบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับสั่งบังคับให้เดินไปข้างหน้าเรื่อยๆไปโดนไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนเวลานั้นพระเลื่อนยังไม่รู้ว่าตัวเองข้ามจากแดนโลกมนุษย์มาสู่โลกหลังความตายแล้วเส้นทางที่พระเลื่อนเดินผ่านไปนั้นเจาะทะลุคดเคี้ยวเข้าไปในป่ามีทั้งป่าไผ่ต้นไม้ใหญ่สลับกันไปภูมิประเทศที่พบเห็นก็ไม่ใช่อนาบริเวณของหมู่บ้านที่ตัวอาศัยอยู่อย่างแน่นอนเพราะว่าทางบางตอนเนี่ยขึ้นเนินลงเนินสูงสูงต่ำต่ำไม่เหมือนกับทิวทัศน์ที่ตัวเคยเห็นอีกทั้งบรรยากาศก็เงียบสงัดวังเวงไม่มีสรรพสำเนียงของสัตว์อะไรทั้งนั้นหรือว่าบ้านช่องผู้คนปรากฏให้เห็นแม้แต่หลังเดียวก็ไม่มีพระเลื่อนจำได้ว่าเดินรุดหน้าไปนานแสนนานแต่ก็ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยแต่ประการใดในที่สุดก็มาทะลุริมฝั่งแม่น้ำกว้างใหญ่ฝั่งแม่น้ำซึ่งพระเลื่อนยืนอยู่นี่ไม่มีคนแม้แต่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างไปจนสุดสายตาเมื่อมองไปยังอีกฝากแม่น้ำซึ่งอยู่ไกลลิบก็เห็นมีอาคารคล้ายๆกับศาลาขนาดใหญ่หลายหลังทีเดียวมีคนนุ่งชุดขาวอยู่ในศาลาบ้างจับกลุ่มกันอยู่นอกศาลาเป็นกลุ่มบ้างพระเลื่อนก็อยากจะไปสมทบกับคนพวกนี้แต่ว่าไม่รู้จะข้ามไปด้วยวิธีไหนตอนที่กำลังยืนภาวะผวังก็เห็นผู้ชายอายุมากคนหนึ่งแจวเรือล่องมาตามลำน้ำพอเรือลำนั้นเล่นเข้ามาใกล้พระเลื่อนก็ตะโกนขอร้องให้แวะมารับแล้วก็ช่วยไปส่งฝั่งตรงข้ามด้วยแต่ว่าคนแจวเรือนี่กลับแสดงท่าทีเฉยเมยเหมือนกับไม่ได้ยินเสียงตะโกนเรียกแม้ว่าพระเลื่อนจะตะโกนเรียกซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ไม่ได้แยแสสนใจคงตั้งหน้าตั้งตาแจวเรือล่องไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งหายลับไปจากสายตาพระเลื่อนก็รู้สึกฉุนโกรธ

ึ้นมาทันทีที่เห็นชายแจวเรือจ้างนี่ไม่มีน้ำใจเลยก็คิดมานะขึ้นมาว่าเมื่อไม่มีใครพาข้ามแม่น้ำก็จะว่ายข้ามไปเองแล้วพระเลื่อนก็ก้าวลงมาในน้ำอย่างระมัดระวังก็พาตัวรุดหน้าลึกลงไปเรื่อยๆกระทั่งผิวน้ำนี่สูงขึ้นมาถึงระดับคอกำลังจะโผล่ตัวว่ายออกไปข้างหน้าก็ได้ยินเสียงตวาดห้ามดังสนั่นหวั่นไหวแล้วมีมือทรงพลังคว้าคอกระชากลากขึ้นมาจนถึงบนฝั่งถึงได้ปล่อยพระเลื่อนก็หันกลับมามองคนที่ลากตัวเองขึ้นมาจากน้ำถึงได้เห็นเจ้าของมือว่าเป็นผู้ชายร่างใหญ่เบ้อเร่อเลยใหญ่มหึมาผิดมนุษย์นุ่งผ้าสีดำมีผ้าสีดำโพกหัวใบหน้าคนที่ว่านี้ทะมึงทึงหน้าเกรงขามคนคนนี้พูดสั้นๆบอกว่าแกจะข้ามแม่น้ำไปไม่ได้กลับไปเสียพูดจบร่างทะมึนก็หายวับไปพระเลื่อนถูกห้ามกลับไม่คิดเชื่อฟังก็แกล้งเดินออกไปจากจุดเดิมไกลโขทีเดียวครั้นเห็นไม่มีใครอยู่ก็เดินลิ้วลงน้ำหมายจะว่ายข้ามไปอีกแต่ก็ถูกคว้าคอลากขึ้นฝั่งจากผู้ชายคนเก่านั่นแหละพอผู้ชายคนนั้นหายไปอีกพระเลื่อนซึ่งไม่ยอมแพ้ง่ายๆก็ทำทีเป็นเดินจากที่เดิมเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็เลาะเรียบชายฝั่งไปเรื่อยคราวนี้ไปเสียไกลลิบคะเนว่าไม่มีใครสอดตามารู้เห็นตัวแน่นอนพระเลื่อนก็ตายลงจากตะลิ่งลงน้ำเตรียมจะพุ่งตัวออกไปเพื่อจะว่ายข้ามแม่น้ำกว้างให้ได้ไม่ทันจะจ้วงมือลงมาในน้ำด้วยซ้ำนี่ก็ถูกรวบคอหิ้วขึ้นมาอีกคราวนี้รู้สึกผู้ชายคนที่ว่าน่ะจะมีโมโหตะวาดเสียงลั่นเนี่ยบอกว่าแม่น้ำที่เป็นเขตแดนกั้นระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของคนที่ตายไปแล้วข้าเป็นคนดูแลแม่น้ำสายนี้เมื่อเจ้ายังไม่ถึงที่ตายจะข้ามไปอีกฟากฝั่งนึงยังไม่ได้ถ้าถึงที่ตายเนี่ยยมทูตที่เจ้าเรือผ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยเขาจะรับข้ามไปเองไม่ต้องดิ้นรนว่ายน้ำไปเองหรอกเมื่อรู้อย่างนี้ก็รีบกลับไปเสียพระเลื่อนเพิ่งจะรู้ว่าตัวเองสิ้นชีวิตมาอยู่ในโลกหลังความตายก็บังเกิดความเศร้าหมองรันทดใจเป็นที่สุดและเวลาเดียวกันก็เกิดความหิวขึ้นมาอย่างฉับพลันทันทีเป็นความหิวที่รุนแรงเหลือประมาณจึงได้เอ่ยปากขอข้าวปลาอาหารจากผู้ชายร่างใหญ่คนที่ว่านี้ผู้ชายคนนั้นก็ตะโกนเรียกให้เอาข้าวมาให้พระเลื่อนกินเสร็จแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวแบบเดียวกับอีตาร่างใหญ่เนี่ยเอาข้าวสุกห่อใบตองเล็กๆมาวางให้พระเลื่อนนอกจากข้าวในห่อแล้วก็ไม่มีกับข้าวอะไรใส่มาด้วยเลยกำลังจะเอ่ยปากต่อว่าให้ข้าวเป็นทานทั้งทีไม่มีกับข้าวมาให้กินเลยสักอย่างก็ได้ยินผู้ชายร่างใหญ่หน้าดุเขาพูดก็บอกว่าเอ็งทำบุญมาแค่ไหนเอ็งก็ได้แค่นั้นเคยใส่บาตรด้วยข้าวเปล่าห่อเดียวก็มีข้าวเปล่าห่อเดียวเหมือนกันกินเข้าไปซะอย่าร่ำไรไม่มีเวลาเหลือพระเลื่อนก็จำใจต้องเปิบข้าวเย็นชืดแข็งกระด้างเข้าปากเพื่อประทังความหิวกล้ำกลืนฝืนกินเข้าไปพร้อมกับน้ำตานี่ไหลเพาะพอเนื่องจากเสียใจที่ตัวไม่เคยสร้างบุญกุศลอะไรไว้เลยเพิ่งจำได้ว่าเคยใส่บาตรพระด้วยข้าวห่อใบตองเพียงห่อเดียวจริงๆกินข้าวได้ไม่กี่คำก็เกิดอยากน้ำขึ้นมาอีกลุกเดินไปที่แม่น้ำหวังจะวักน้ำให้กินพอชื่นใจกลับถูกรวบคอเวียงกระเด็นกลับมาโดยชายร่างใหญ่คนเก่าแล้วก็บอกว่าเอ็งไม่เคยสร้างกุศลผลบุญอะไรมาเลยไม่มีสิทธิ์จะกินน้ำในแม่น้ำนี้แม้แต่หยดเดียวเพราะน้ำทั้งหมดเนี่ยเป็นของผู้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีเอาไว้เท่านั้นจากนั้นผู้ชายร่างใหญ่ก็พาพระเลื่อนมาส่งที่บ้านโดยย้อนมาตามทางเดิมกระทั่งเห็นบ้านของตัวอยู่ไกลผู้ชายร่างใหญ่คนนี้ก็บอกให้ไปที่บ้านคนเดียวแล้วก็หายวับไปพระเลื่อนก็ตรงไปที่บ้านด้วยความดีใจพอไปถึงรั้วบ้านก็รู้สึกหน้ามืดวูบขึ้นมาจากนั้นก็หมดความสำนึกรับรู้คล้ายๆกับสลบสิ้นสติไปดื้อมารู้สึกตัวอีกครั้งที่หูก็ได้ยินมีคนมาร้องไห้คร่ำครวญด้วยความเศร้าโศกเสียใจอยู่ใกล้ๆจำได้ว่าเสียงนี้เป็นเสียงของโยมแม่แต่เวลานั้นยังไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนก็พยายามขยับตัวแล้วก็ลืมตาขึ้นมองดูได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องดังๆบอกว่าฟื้นแล้วฟื้นแล้วพระเลื่อนก็เลยรู้ว่ามีชีวิตคืนกลับมาสู่โลกมนุษย์อีกครั้งโยมแม่และญาติพี่น้องซึ่งคิดว่าพระเลื่อนกลายเป็นศพไปแล้วต่างก็ปิติปราโมทย์กันทั่วหน้าเข้ามารุมล้อมด้วยความยินดีที่พระเลื่อนฟื้นคืนชีพดุจปาฏิหาริย์ส่วนพระเลื่อนนั้นรู้สึก
กระหายน้ำใจจะขาดก็เรียกขอน้ำกินโยมแม่ก็รีบเอาน้ำเย็นขันใหญ่เลยมาประคองมาให้ดื่มเต็มที่พระเลื่อนดื่มน้ำเข้าไปชนิดที่เรียกว่าแค่น้ำตกถึงท้องก็อาเจียนเอายาเบื่อหนูออกมาจนหมดแล้วก็หลับไปด้วยความอ่อนเพลียพระเลื่อนมารู้ในภายหลังว่าตัวท่านเองได้ตายไปแล้วจริงๆกล่าวคือตอนเช้าของคืนที่กินยาเบื่อหนูเข้าไปเวลาประมาณ9 โมงเช้าโยมแม่นี่ไม่เห็นพระเลื่อนออกมาจากห้องก็เข้าไปดูก็เห็นลูกชายนอนแน่นิ่งน้ำลายฟูมปากแก้วใส่ยาเบื่อหนูกลิ้งอยู่ใกล้ๆจึงได้รู้ว่ามีเจตนาฆ่าตัวตายไปแล้วรีบก้มลงเอาหูแนบหน้าอกฟังเสียงหัวใจเต้นก็เงียบเชียบเอาสำลีมารองที่จมูกปรากฏว่าไม่มีลมหายใจโยมแม่ก็ร้องไห้โฮลั่นบ้านต่อจากนั้นญาติพี่น้องซึ่งอยู่ละแวกใกล้ๆก็พากันมาเต็มบ้านต่างเศร้าโศกอะไรพระเลื่อนซึ่งตัดสินใจฆ่าตัวตายลาโลกโดยวัยอันไม่สมควรก็ไม่คิดว่าพระเลื่อนจะฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้เพราะเป็นที่รู้กันว่าพิษร้ายของยาเบื่อหนูนี่รุนแรงร้ายกาจนักใครกินเข้าไปก็มีแต่ตายก็ตายขนาดพาไปโรงพยาบาลให้หมอล้างท้องยังยากที่จะรักษาชีวิตเอาไว้ได้ยิ่งพระเลื่อนกินยาเบื่อหนูเข้าไปตั้งแต่ตอนหัวค่ำกว่าโยมแม่จะรู้ก็ต่อเมื่อสายของวันใหม่อย่างนี้ไม่มีเปอร์เซ็นต์รอดชีวิตแม้แต่ครึ่งเปอร์เซ็นต์ซะด้วยซ้ำแต่พระเลื่อนก็กลับฟื้นขึ้นมาจากความตายในเวลาประมาณ10 โมงเช้าซึ่งเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อสำหรับทุกคนแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกอีกอย่างก็คือหลังจากพระเลื่อนตายแล้วฟื้นเนี่ยโยมแม่ให้นอนพักผ่อนเพียง2-3 วันร่างกายก็แข็งแรงเหมือนเดิมอาการบาดเจ็บบอบช้ำเข้าขั้นสาหัสจากการตกต้นไม้ซึ่งเป็นความทุกข์ทรมานจนไม่อยากจะมีชีวิตกลับหายไปหมดสิ้นอย่างไม่น่าเป็นไปได้เมื่อพระเลื่อนเล่าให้โยมแม่และญาติพี่น้องฟังเรื่องที่ตัวเองไปประสบพบเห็นอะไรมาบ้างหลังจากสิ้นใจตายแม้จะไม่ไปเห็นนรกหรือว่าเห็นคนทำกรรมชั่วได้รับโทษทันทุกทรมานผู้รับฟังทุกคนต่างก็เกิดสะดุ้งกลัวต่อบาปเวรกรรมเลวอย่างจับจิตจับใจเพราะว่ารู้เพิ่งจะรู้อย่างชัดเจนแล้วว่าโลกหลังความตายนั้นเป็นยังไงบุคคลซึ่งห่างไกลจากคุณธรรมความดีไม่มีกุศลอยู่ในจิตใจที่ตายไปจะลำบากยากเข็ญสักเพียงไหนแต่ละคนจึงตั้งหน้าหันหน้าเข้ามาประกอบกรรมดีเท่าที่ยังพอมีเวลาแล้วก็ในโอกาสที่ช่วงชีวิตยังเหลืออยู่เมื่อถึงการเข้าพรรษาพระเลื่อนขณะนั้นยังเป็นคฤหัสถ์ก็ขออนุญาตโยมแม่อุปสมบทเข้าสู่ร่มเงาบวรพุทธศาสนาอย่างเต็มตัวโยมแม่ก็โมทนาด้วยความยินดีแล้วหลังจากบวชแล้วพระเลื่อนก็ได้ใส่ใจในการศึกษาพระปริยัติธรรมแล้วก็ปฏิบัติอย่างจริงจังทุกวันก็จะนั่งสมาธิกรรมฐานให้เกิดปัญญานับตั้งแต่ครองเพศพรหมจรรย์เป็นพระภิกษุจนกระทั่งล่วงเข้ามาสู่เดือนที่2พระเลื่อนก็ยิ่งตระหนักถึงผลแห่งกรรมอย่างลึกซึ้งถึงใจตัวเองเข้าอย่างจังก็คือตรงสะโพกนี่เกิดเป็นฝีกรดหนองบวมเป่งแล้วก็มีอาการอักเสบอย่างรุนแรงไม่มีทางรักษาวิธีอื่นนอกจากไปโรงพยาบาลให้หมอผ่าเอาหัวฝีออกอีกทั้งยังต้องไปชำระล้างแผลทุกวันพระเลื่อนก็รู้รสของความเจ็บปวดทรมานอันยาวนานก็คราวนี้ก็ทำให้นึกไปถึงหมาตัวที่ท่านเคยใช้มีดกว้างไปปักตรงสะโพกของมันซึ่งต่อมาแผลที่ถูกปลายมีดปักทะลุอักเสบเป็นหนองในลักษณะเหมือนกันหมาตัวนั้นก็คงจะเจ็บปวดทรมานไม่ผิดกับเวทนาที่พระเลื่อนได้รับอย่างแน่นอนหลังจากแผลฝีแห้งหายสนิทปรากฏว่าท่อนขาข้างหนึ่งของท่านรีบเล็กลงไปกว่าปกติเกือบครึ่งแล้วก็เป็นสาเหตุให้เดินไม่ถนัดมาตราบจนทุกวันนี้พระเลื่อนยอมรับว่าผลกรรมได้ตามสนองท่านอย่างทันตาเห็นโดยไม่มีความสงสัยอะไรก็เพราะสะโพกข้างที่เป็นฝีแล้วก็ขาซึ่งรีบเล็กไปเป็นข้างเดียวกันกับขาของหมาตัวที่ท่านเคยทำร้ายมันจนกลายเป็นหมาพิการเมื่อพระเลื่อนเจริญภาวนากระทั่งจิตอยู่ในสมาธิครั้งใดก็มักจะเกิดนิมิตเห็นนกจำนวนมากมายมาบินว่อนทำให้ท่านหวนระลึกนึกถึงการเบียดเบียนชีวิตนกตั้งแต่เล็กจนโตซึ่งไม่รู้ว่าได้ทำลายชีวิตสัตว์ปีกตัวเล็กๆเท่านี้ไปสักจำนวนสักเท่าไหร่แล้วก็วิบากวิกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรกำลังด่าหน้าเข้ามาทวงเอากับท่านดังนั้นพระเลื่อนก็ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้กระทำมาแล้วก็จะทำต่อไปแผ่เมตตาไปยังบรรดาสัตว์ทั้งหลายซึ่งเคยเบียดเบียนทำร้ายมันในอดีตอย่างไม่มีประมาณ
แล้วก็ไม่ว่าท่านจะประกอบกุศลอะไรก็จะแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทุกครั้งไปแล้วต่อมาเวลาท่านนั่งกรรมฐานจิตทรงอยู่ในสมาธิภาพนิมิตที่น่ากลัวเศร้าหมองก็ไม่ได้มาปรากฏรบกวนอีกแต่ละนั้นท่านก็ยังไม่ลดละต่อการสร้างสมกุศลกรรมดีสืบต่อไปเรื่องพระเลื่อนตายแล้วฟื้นเรื่องนี้น่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้ท่านผู้ฟังโดยทั่วไปโดยพอสมควรนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจริงๆแล้วก็เป็นเครื่องที่ยืนยันได้เลยว่าคนเราหลังจากความตายไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้หายไปเฉยๆทุกชีวิตจะมีที่รองรับเพราะฉะนั้นเมื่อมีชีวิตอยู่นี่ต้องดำเนินชีวิตด้วยความระวังหน่อยเดี๋ยวสักครู่ครับ

เรื่องของบาปบุญคุณโทษเนี่ยมีอีกเรื่องนึงครับที่คุณบังออนเล่าให้ฟังว่าคุณบังออนเนี่ยเป็นลูกแม่ค้าขายผักอยู่ที่ตลาดราชวัฒน์เมื่อประมาณปีพ.ศ.2503ฐานะครอบครัวของแกยากจนมากกล่าวได้ว่าหาวันกินวันดำรงชีวิตอยู่อย่างกระเบียดกระเสียนเหตุที่ครอบครัวลำบากขาดแคลนอย่างนี้ก็เนื่องจากพ่อเสียชีวิตตั้งแต่แกยังเล็กๆแม่ก็เลยต้องแบกภาระเลี้ยงดูลูกถึง3คนซึ่งลูกทุกคนก็กำลังอยู่ในวัยเรียนทั้งหมดคุณบังออนเนี่ยสงสารแม่เหลือเกินเคยบอกแม่จะขอลาออกจากโรงเรียนมาช่วยแม่ค้าขายแต่แม่ไม่ยอมแม่บอกว่าการศึกษาและวิชาความรู้คือสมบัติอันมีค่าที่จะติดตัวไปช่วยชีวิตชีวิตจะรุ่งเรืองเจริญไปได้จำเป็นต้องมีการศึกษาส่งเสริมผลักดันไม่อย่างนั้นชีวิตจะตกต่ำได้รับความลำบากด้วยเหตุนี้คุณบังออนกับน้องๆก็มุมานะเรียนหนังสือจนเรียนดีกันทุกคนกลับจากโรงเรียนแล้วทุกคนก็จะรีบกลับมาช่วยแม่ขายผักจนตลาดวายแล้วก็จะกลับบ้านพร้อมๆกันต่อมาแม่เกิดไม่สบายต้องหยุดค้าขายไปเกือบเดือนเงินที่พอมีอยู่บ้างก็ต้องนำมาใช้จ่ายทุกวันกระทั่งเงินขาดมือแม่จึงต้องไปกู้เงินคุณนายเอามาใช้จ่ายและเป็นทุนซื้อผักมาขายคุณนายคนนี้ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อกันละครับเป็นอันว่าแกเป็นคนออกเงินกู้ที่น่าเลือดจนเป็นที่รู้จักกันดีในตลาดเมื่อก่อนนี้แกก็เคยเป็นแม่ค้ามาก่อนเหมือนกันกับพวกในตลาดนั่นแหละสามีของคุณนายทำงานรัฐวิสาหกิจมีตำแหน่งหน้าที่ระดับเล็กๆเงินเดือนน้อยมากคุณนายมีลูกสาวคนเดียวต่อมาคุณนายมีเงินก้อนหนึ่งก็นำมาออกเงินกู้ให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดกู้โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ20เวลาผ่านไปไม่กี่เดือนคุณนายก็เลิกขายผักเปลี่ยนฐานะมาเป็นนายทุนเงินกู้เต็มตัวปล่อยเงินกู้ทั้งในตลาดราชวัฒน์ศรีย่านแล้วก็ตลาดบางซื่อเพียงแค่เวลา 2-3 ปีคุณนายก็กลายเป็นนายทุนเงินกู้รายใหญ่ในละแวกนั้นฐานะของคุณนายเปลี่ยนไปแล้วแกซื้อที่ดินปลูกบ้านอยู่ราชวัฒน์มีฐานะเข้าขั้นร่ำรวยและพร้อมกันนั้นนิสัยใจคอของแกก็เปลี่ยนไปด้วยแกกลายเป็นคนหน้าเลือดอย่างสมบูรณ์แบบแต่ละวันจะตระเวนเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยซึ่งส่วนมากผู้กู้จะผ่อนส่งเป็นรายวันโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ20รวดซึ่งจริงๆแล้วมันมากกว่านั้นเพราะดอกเบี้ยเนี่ยถูกหักไปก่อนแล้วและยังต้องผ่อนคืนเงินต้นทุกวันแต่ถ้าผู้กู้มีอสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านหรือที่ดินมาค้ำประกันแกจะคิดดอกเบี้ยร้อยละ10สำหรับคนที่ไม่มีอะไรค้ำประกันแล้วก็ขอกู้เงินเกินกว่า 5,000 บาทคุณนายจะให้เขียนเช็คค้ำประกันจำนวนเงินที่เขียนในเช็คจะต้องมากกว่าจำนวนเงินที่ขอกู้จริงเป็น10เท่าคนหน้ามือร้อนเงินก็ต้องยอมทุกอย่างให้เซ็นอะไรก็เอาลูกหนี้หลายคนหาเงินต้นมาคืนไม่ได้ดอกเบี้ยมีส่งบ้างขาดหายไปบ้างคุณนายแกจะให้ลูกหนี้ซึ่งมีลูกหลานตัวเล็กๆอายุสัก10กว่าขวบให้ส่งพวกเด็กๆมาทำงานบ้านให้แกในฐานะเด็กรับใช้คุณนายจะตั้งเงินเดือนให้เด็กคนละนิดคนละหน่อยแต่ว่าเงินเดือนเหล่านั้นไม่ถึงมือเด็กอะเพราะว่าคุณนายจะหักเป็นค่าดอกเบี้ยหมดที่บ้านของคุณนายก็เลยไม่ต้องจ้างคนใช้เพราะมีเด็กตัวเล็กๆ10กว่าคนจากครอบครัวยากจนมาคอยรับใช้แล้วก็ทำงานบ้านสารพัดโดยมีข้าวกิน3มื้อเท่านั้นเด็กพวกนี้ไม่มีใครมีโอกาสเรียนหนังสือแม้แต่คนเดียวคุณบังออนเป็นคนเอาเงินต้นและดอกเบี้ยไปผ่อนส่งให้คุณนายทุกๆอาทิตย์จึงได้เห็นสภาพเด็กๆเหล่านั้นด้วยตาตัวเองเด็กทุกคนมีลักษณะซึมเศร้าไม่มีความรื่นเริงตามวัยของพวกเขาเลยแล้วก็เด็กแสดงอาการกลัวคุณนายอย่างเห็นได้ชัดเจนก็จะไม่ให้กลัวได้ยังไงไหวเพราะคุณนายแกดุด่าเกือบตลอดเวลาทำอะไรให้ไม่ถูกใจเกิดโมโหขึ้นมาจะเคี่ยนตีเด็กเป็นการระบายอารมณ์อย่างไม่มีเมตตาปราณีคุณบังออนก็ได้แต่สงสารเด็กเหล่านั้นแต่ไม่มีปัญญาจะไปช่วยได้ยังไงเพราะว่าตัวเองกับแม่ก็แทบเอาตัวไม่รอดแล้วฐานะของคุณนายมั่งมีร่ำรวยขึ้นอย่างรวดเร็วความมั่งคั่งทั้งหลายได้มาจากการขูดรีดจากคนยากคนจนที่บากหน้าเขาไปขอกู้เงินยอมเสียดอกเบี้ยแพงแสนแพงให้
บางคนไม่สามารถหาเงินต้นมาคืนให้ได้ก็ต้องส่งแต่ดอกเบี้ยจนดอกท่วมต้นประกอบกับคุณนายเป็นคนขี้เหนียวใช้เงินอย่างกระเบียดกระเสียนก็เลยไม่ต้องสงสัยว่าคุณนายรวยมากเพิ่มขึ้นทุกวันลองคิดดูเถอะว่าถ้าคุณนายเอาเงินให้กู้1ล้านบาทแล้วคิดดอกเบี้ยร้อยละ20ในเดือนนึงแกจะมีรายได้ถึงเดือนละ 200,000 บาทนี่มากมั้ยล่ะแม่ของคุณบังออนกู้เงินคุณนายมา 3,000 บาทต้องอดออมหาเงินไปใช้คืนครั้งละเล็กละน้อยถึง4เดือนกว่าจะใช้หนี้หมดรวมค่าเงินต้นกับดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายให้คุณนายไปถึง 5,900 บาทแม่ถึงกับสาบานว่าจะไม่ยอมกู้เงินคุณนายอีกชั่วชีวิตเวลาผ่านไปหลายปีแม่ค้าขายก็ได้กำไรก็เก็บออมมาเรื่อยจนสามารถไปเซ้งตึกแถวที่สำโรงได้แม้ว่าจะอยู่ห่างไกลจากราชวัตรลิบลับแต่ว่าคุณบางออนก็ยังได้ทราบข่าวของคุณนายจากเพื่อนแม่ค้าของแม่เสมอคุณนายร่ำรวยถึงขั้นเป็นเศรษฐีไปแล้วแกย้ายจากราชวัตรไปซื้อที่ดินปลูกบ้านใหญ่โตที่ปากเกร็ดแต่ก็ยังออกเงินกู้เหมือนเดิมคนที่มากู้เงินแกก็เขียนเช็คค้ำประกันแล้วหาเงินมาใช้ไม่ทันตามกำหนดเวลาก็ถูกคุณนายพาตำรวจไปจับถูกฟ้องติดคุกติดตารางไปเป็น10รายโดยที่คุณนายไม่ยอมผ่อนปลนปราณีเอาเสียเลยต่อมาสามีคุณนายหัวใจวายตายลูกสาวคนเดียวก็แต่งงานแล้วแล้วก็แยกไปอยู่กับสามีคุณนายก็เลยต้องอยู่กับเด็กๆที่แกเอามารับใช้แบบขัดดอกแม้ว่าคุณนายจะมีอายุมากขึ้นแต่ไม่ได้ลดราความโลภให้น้อยลงคงออกเงินกู้เหมือนเดิมทุกอย่างเวลาผ่านไปเกือบ10ปีคุณบางออนกำลังเรียนมหาวิทยาลัยปีสุดท้ายก็ทราบข่าวน่าเศร้าว่าคุณนายเป็นมะเร็งที่ทรวงอกแล้วก็เจ็บป่วยเรื่อยมาถึงขั้นตัดเต้านมทิ้งทั้งสองข้างอยู่มาอีกไม่ทันถึงปีอาการโรคก็กำเริบขึ้นมาอีกตรงหน้าอกเป็นแผลเน่าเฟะต้องเข้าไปนอนโรงพยาบาลนานหลายเดือนแต่คราวนี้ไม่มีทางรักษาเสียแล้วเนื่องจากเป็นระยะขั้นสุดท้ายของโรคคุณนายต้องการกลับมารักษาตัวที่บ้านแพทย์ก็อนุญาตทำนองให้ไปนอนรอความตายที่บ้านเพื่อนของแม่มาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคุณนายกลับมาอยู่บ้านก็ได้ลูกสาวเป็นคนดูแลลูกสาวแกเป็นคนดีคนนึงที่คอยเอาใจใส่แม่ตลอดเวลาแล้วยังจ้างนางพยาบาลพิเศษมาคอยดูแลอีกคนอันที่จริงคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายมักจะทรมานไม่นานแต่สำหรับคุณนายนี่แกทรหดอย่างเหลือเชื่อเพื่อนแม่เล่าว่าเคยไปเยี่ยมคุณนายหลายครั้งเห็นคุณนายเจ็บปวดทรมานแล้วอดสงสารไม่ได้แกเล่าว่าแผลตรงหน้าอกคุณนายมันเน่ากินลึกจนมองเห็นกระดูกซี่โครงเวลาความเจ็บปวดกำเริบคุณนายจะร้องครวญครางลั่นบ้านรำพันแต่อยากตายอยากตายเพราะความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสคุณนายทนทุกข์ทรมานอย่างนี้เป็นเวลานานเกือบ4เดือนจึงได้สิ้นใจตายหลังจากงานศพผ่านพ้นไปแล้วลูกสาวของคุณนายก็เรียกลูกหนี้ของแม่ที่ยังติดค้างเงินกู้อยู่มาพบแล้วก็ยกหนี้ให้แก่ทุกคนใครที่เขียนเช็คค้ำประกันไว้ก็คืนให้หมดทำให้ลูกหนี้บางคนถึงกับน้ำตาไหลด้วยความตื้นตันและความใจดีมีเมตตาของลูกสาวคุณนายลูกสาวคุณนายบอกว่าเห็นแม่เจ็บปวดทรมานแสนสาหัสทำให้นึกถึงบาปกรรมที่แม่ออกเงินกู้สร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ลูกหนี้ตลอดเวลาบางคนก็ต้องติดคุกติดตารางได้รับความลำบากเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสแต่เงินที่แม่ได้มาจากความทุกข์ของคนอื่นก็ไม่สามารถช่วยอะไรแม่ได้เลยดังนั้นก็เลยตัดสินใจยกเลิกหนี้สินแก่ลูกหนี้ของแม่ทั้งหมดเพื่ออุทิศส่วนกุศลนี้ไปให้แม่คุณบางออนก็รู้สึกนับถือจิตใจอันงามของลูกสาวคนเดียวของคุณนายอย่างแท้จริงทุกวันนี้เธอมีฐานะสุขสบายจากทรัพย์สินมรดกที่คุณนายทิ้งไว้ให้หลายล้านบาทนี่คือประสบการณ์ที่คุณบางออนเห็นว่าวาระสุดท้ายของนายทุนเงินกู้และเชื่อว่านี่คือผลกรรมที่ตามมาสนองแก่คุณนายอย่างทันตาเห็นไม่คุ้มกันเลยกับความมั่งคั่งร่ำรวยที่ได้มาจากความทุกข์ยากของคนอื่นเพราะวาระสุดท้ายเงินมากมายแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชิงครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องทรัพย์ที่มันเคลื่อนที่ได้ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันเรื่องนี้เป็นธรรมบรรยายของหลวงพ่อจรัญธิตะธัมโมครับท่านบอกว่า
สมบัติเนี่ยมันเรื่องเล็กถ้าหากว่าคนในใจดีใจประเสริฐสมบัติภายนอกก็จะถูกดึงดูดให้เคลื่อนย้ายเข้ามาหาเราไม่ว่าจะเป็นทรัพย์เคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้มันจะหลั่งไหลเข้ามาหาเราทำให้เรามีที่ดินที่อยู่อาศัยมากมายทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ถ้าจิตเป็นกุศลมันก็จะเคลื่อนเข้ามาบ้านเรายิ่งรวยเงินก็ยิ่งเข้าส่วนบ้านคนจนเงินไม่ค่อยไปหาหรอกเพราะมันจนจิตจนใจจนสติปัญญาจนทั้งอริยทรัพย์ภายในทรัพย์มันก็เลยไม่ค่อยเข้าไปมันเข้าไปหาคนรวยรวยทรัพย์คุณสมบัติมีกรรมฐานดีสติปัญญาดีเงินมันก็วิ่งไปรวมที่บ้านคนรวยอย่างนั้นนะเขาบอกว่าคนจนน่ะไปทำบุญสุนทานบุญจะเข้าไปหรือเงินจะไหลเข้าไปไม่ได้เขาก็มักจะพูดว่าเรามันจนเงินหนีหมดก็ใช่แล้วหลวงพ่อจรัญเล่าว่าเมื่อตอนที่อาตมาเป็นเด็กนักเรียนมัธยม2อยู่กับยายยายมีเงินกลมเยอะมีทองสายสะพาย2เส้นสร้อยคอสร้อยข้อมือเยอะเงินเหรียญเงินกลมเป็นหายหายยายของอาตมาไปรักษาอุโบสถต้องค้างคืนที่วัดเช้าก็ต้องไปรับเวลาไปก็เตรียมทำกับข้าวใส่ปิ่นโตให้เสร็จพอทำบุญตักบาตรแล้วก็เก็บไว้กินอาหารเพลแล้วก็รอค้างคืนรุ่งเช้าอาตมาก็ไปรับไปหาบกระบุงใส่ผ้าผ่อนท่อนสบายของคุณยายกลับบ้านแต่อาตมาคิดเป็นอกุศลจิตใจเป็นอกุศลไม่มีทรัพย์สินคิดลักเงินกลมของยายไปแลกสตังแดงมาโยนหลุมพวกชาวบ้านเหนือบ้านใต้ตอมกันเป็นกลมหมดพอยายไปวัดแล้วมาชวนโยนเล่นหลุมกันอาตมาก็ลักเงินกลมบ้างเงินเหรียญบ้างเอาไปแลกสตังแดงมีรูบาทหนึ่งแลกได้ไม่กี่สตังหรอกนี่สมัยเมื่อเป็นเด็กนะพอถึงวันพระจะดีใจมากดีใจที่จะได้สร้างบาปโดยที่ยายจะไปวัดไม่สนใจเรื่องทรัพย์เงินทองยายไม่เคยนับอาตมาตอนเป็นเด็กก็ลักเรื่อยละวันพระละ10ก้อนเงินกลมเงินเหรียญราชการที่4ที่5ก็มีเยอะเอาไปแลกเป็นสตังโยนหลุมหมดอะเพราะเล่นไม่เป็นเล่นเสียตลอดรายการในเวลาการต่อมายายก็บอกหลานเอ้ยเขาปล้นกันที่บ้านบางม่วงโน่นน่ะตีชิงวิ่งราวกันมากจะเอาเงินไว้ที่ไหนดียายก็ออกหัวคิดแบบโบราณฝังไว้เถอะฝังไว้ใต้ถุนก็ตามใจยายฝังก็ฝังก็รอให้เย็นๆหมดแขกลูกหลานไม่มาเยี่ยมยายแล้วอาตมาก็ไปขุดใต้ถุนขุดแล้วก็ฝังไว้สองหายหายหนึ่งเป็นเงินกลมเงินเหรียญอีกหายหนึ่งเป็นหายทองคำเป็นสร้อยข้อมือกำไลเท้าซึ่งเป็นทองคำนะมีสายสะพาย2เส้นเส้นละ8บาทสร้อยข้อมือข้างละ4บาทนะอาตมาก็เอาไปฝังเหมือนกันเดี๋ยวนี้ไม่มีหรอกเขาเรียกร่างแหทองคำตะปิ้งทองอ่ะร่างแหเงินก็มีร่างแหหน้าก็มียายมีครบอาตมารู้หมดร่างแหขนาดร่างแหยังทำได้ทองคำเลยนะตะปิ้งอะนะแต่บางบ้านไม่มีบุญวาสนาเนี่ยอย่าไปใช้ตะปิ้งทองคำนะเจ๊งเลยนี่ยายเล่าอาตมาฝังแล้วก็เอาดินมาทาเอาขี้ควายมาทาเอากระพร้อมครอบอยู่ใต้ถุนต่อมายายก็บอกว่าที่วัดสัทธาพิรมเนี่ยเขามีเทศคาถาพันเทศมหาชาติ3วัน2คืนยายจะไปค้างวัดอาตมาก็ถามว่ายายไปค้างกี่คืนยายก็บอกว่า2คืนหลานอาตมาก็นึกในใจเอ้ยสบายแล้วคราวนี้กูขุดขายแน่อาตมาคิดทุกวันเวลานั้นสวดมนต์อาตมาสวดมนต์เป็นสวดมนต์ได้ยายสอนให้สวดสวดแล้วก็อธิษฐานจิตอธิษฐานว่ายังไงรู้ไหมสวดมนต์แล้วก็อธิษฐานว่าขอให้ลักทองคำของยายให้ได้นี่จิตมันเป็นอกุศลอย่างนี้พอถึงวันพระเทศมหาชาติอาตมาก็ไปส่งยายแต่เช้ามืดเลยยายรักษาอุโบสถค้างวัด3วัน2คืนฟังเทศมหาชาติพอไปแล้วเพื่อนก็มาเพื่อจะคอยเล่นกันเดี๋ยวบ่ายๆหน่อยจะไปเล่นก็ตั้งใจว่าจะลักขุดให้ได้อาตมาไปเปิดกระพร้อมขุดลงไปนะไม่มีเลยหายไปหมดเลยหาย2ลูกก็ไม่มีเลยมีรูทะลุลงไปทางหลังเรือนแปลกมากใครมาลักเอาไปอาตมาก็กลบไว้ตามเดิมยายน่ะลืมเรื่องที่ฝังเอาเงินไว้เพราะเงินที่อาจจะใช้น่ะมันมีอยู่เยอะที่ฝังเอาไว้นี่ต่างหากเนี่ยทรัพย์มันหนีได้อย่างนี้อาตมานึกถึงโบราณได้ว่าเดินเรือนดังปึงปึงยายตีบอกว่าอย่าเดินเรือนดังเดี๋ยวทรัพย์หนีหมด
ต้องเดินเบาๆกินข้าวดังก๋องแก๋งยายบอกว่ายายจะว่าเลยนะเออกินข้าวไม่มีคุณสมบัติเลยนะหลานเอ้ยทรัพย์มันจะไม่มีเงินทองไม่มีทองหนีหมดคนไม่มีคุณสมบัติแปลว่าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมทรัพย์มันจะมาได้ยังไงนี่ยายเล่าอาตมาก็ขุดไม่ได้เลยหนีไปไหนหมดไม่รู้มีรูโบไปเลยหายไปทั้งหายก็ไม่สงสัยว่าทรัพย์จะหนีได้เข้าใจว่าขโมยลักไปแต่การฝังนั้นรู้กันแค่ยายกับอาตมาเท่านั้นคนอื่นไม่รู้อ่ะป้าก็ไม่รู้เอ๊ะทำไมหายได้ขุดหาก็ไม่เจอเสร็จแล้วมาทีหลังยายป่วยหนักป่วยก็ไม่มีโรคอ่ะมันคล้ายๆกระสุดลงไปคนแก่กำลังก็ถอยลงไปอายุ99ปีพอดีอาตมาก็อยู่ปฏิบัติยายอย่างใกล้ชิดเหลืออีก7วันจะตายนี่เจตพูดของยายไปเข้าฝันป้าชื่อป้าเหลี่ยมยายยังไม่ตายนะยังนอนอยู่แต่สติดีป้อนข้าวป้อนน้ำแต่ยายก็เพลียลงเพลียลงเขาเตรียมต่อลงบำเพ็ญกุศลสวด7วัน7คืนเสร็จแล้วไปเข้าฝันป้าไปบอกว่าหลานคนนี้สกปรกคิดจะเอาทรัพย์ไปทำลายทรัพย์มันเลยหนีไปอยู่ที่ป่ากระชายเออหนีได้จริงๆเราคิดจะขายคิดจะทำลายคิดจะเอาไปเล่นการพนันในที่สุดทรัพย์หนีไปจริงๆพอยายตายก็นำศพไปบำเพ็ญกุศลสวด7วันแล้วก็เก็บไว้ก่อน2ปีผ่านถึงจะทำศพเวลาทำศพนะมีโขนละครหนังใหญ่2วัน2คืนที่วัดสัทธาภิรมย์ที่เรียกกันว่าวัดใหม่สัทธาราชที่วัดเนี่ยมีปริศนาบอกไว้ว่าวัดใหม่ไก่เตี้ยเหี้ยขึ้นไข่อิดไม่ให้ขัดวัดไม่ให้ขุดบริสุทธิ์จึงเอาได้มีน้ำมันโปว่างั้นวัดใหม่ไก่เตี้ยเหี้ยขึ้นไข่อิดไม่ให้ขัดวัดไม่ให้ขุดบริสุทธิ์จึงเอาได้มีน้ำมันโปอาตมาเห็นชัดเลยเมื่อเป็นเด็กนี่แหละปริศนาของคนโบราณในที่สุดอยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ที่ต้นมะม่วงไข่เหี้ยอยู่หน้าโบสถ์ต้นใหญ่มากมีมาแต่ครั้งไหนก็ไม่ทราบน้ำมันโปอยู่ในโพรงต้นไม้นี้คนโบราณเนี่ยสมองดีเหลือเกินบางคนมาขุดโบสถ์ขุดวัดนะเขาไม่ให้ลุงอาตมาบวชเป็นพระท่านบอกว่าขออธิษฐานให้พบแล้วจะเอาคืนที่ตอนนั้นอาตมายังเป็นเด็กเล็กๆ เลยท่านก็ได้ที่ต้นมะม่วงไข่เหี้ยแม่คนโบราณนี่ลึกซึ้งเหลือเกินปัญญาสูงเวลาคนมาทำบุญท่านก็เอามาทาตาไอ้น้ำมันโปเนี่ยนะเอามาทาให้อาตมาด้วยมองดูคนแล้วก็หัวเราะใหญ่เลยทำไมถึงหัวเราะก็มันขำมองเห็นอะไรก็ขำเห็นข้างในหมดนะนี่เล่าเรื่องให้โยมฟังในที่สุดก็เอาศพยายเก็บเรียบร้อยป้าเหลี่ยมก็เรียกอาตมาไปพบแล้วก็บอกว่าเออมานี่สิข้าฝันไปว่าเองจะลักขโมยเงินยายไปเล่นจริงไหมอาตมาก็นิ่งก็บอกว่าจริงจังอะไรกันป้าก็บอกว่าฝันอย่างนี้ฝันว่าอยู่ที่ป่ากระชายไปช่วยขุดหน่อยได้ไหมอาตมาก็ไปช่วยขุดก่อนขุดอาตมาก็มอมป้าซะก่อนมอมเหล้าป้าชอบน้ำตาลเมาชอบดื่มเหล้าก็เลยเอาน้ำตาลเมามาให้ป้าดื่มซะเมาแล้วก็ไปขุดไปพบไหจริงๆอยู่ห่างจากเรือนไปห้าวาในป่ากระชายที่อาตมาเคยปลูกกระยายไว้น่ะก็เลยขุดมาได้หมดเลยนะได้เงินได้ทองอาตมาก็หิ้วไปบ้านป้าก็บอกเออหลานเดี๋ยวข้าจะแบ่งให้เจ้าบ้างเจ้าไม่น่าจะคิดสกปรกจะทำลายทรัพย์ยายตอนนั้นป้ายังเมาอยู่อาตมาก็ยักทองไว้ยังไม่บอกป้าทอง2เส้นสร้อยข้อมือแล้วก็ร่างแหอีกด้วยแต่ว่าเงินกลมเอาไปป้าก็เอาไปอาตมาก็รักษาไว้พอป้าหายเมาแล้วอารมณ์ดีอาตมาก็บอกว่าป้าไม่ใช่มีเฉพาะเท่านั้นนะนี่สายสร้อยสะพายผมเป็นหลานนะผมดูแลยายมานะขอให้ผมเถอะป้าก็นิ่งอึ้งเยอะอาตมาก็บอกขอป้าไม่ให้ก็ต้องเอาเพราะยักไว้แล้วป้าก็เอาโหสิกรรมให้อาตมาก็เก็บไว้ได้มีโอกาสสร้างโบสถ์วัดพรหมบุรีคือชื่อเก่าวัดกุดีรอยขายสายสะพาย2เส้นเส้นละ8บาทเป็นทุนสร้างโบสถ์อุทิศส่วนกุศลให้ยายที่วัดพรหมบุรีมาจนบัดนี้นี่แสดงให้เห็นชัดว่าทรัพย์มันเคลื่อนที่ได้ถ้าคิดไม่ดีนะขอฝากลูกหลานไว้ด้วยเป็นเด็กอย่าคิดไม่ดีต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่าลักทรัพย์ถ้าทรัพย์มีคุณสมบัติมันหนีได้จริงๆบางบ้านจนทรัพย์ก็หนีไปอยู่บ้านคนรวย
คนรวยน้ำใจรวยบุญรวยกุศลทรัพย์เข้าบ้านนั้นหมดอ่ะนี่ปู่โสมเฝ้าทรัพย์อาตมาถึงได้ว่าทองเนี่ยมันลุกจริงๆนะลุกหนีไปเลยมันไม่อยู่หรอกบ้านไหนอ่ะปรีจันไรด่ากันไม่พักทะเลาะกันไม่พักทรัพย์หนีหมดนะไม่เชื่อลองดูก็ได้อาตมาขึ้นเรือนต้องล้างเท้าทุกครั้งแล้วต้องเดินค่อยๆยายบอกอย่าเดินเรือนดังกระทืบเท้าไม่ได้ทรัพย์มันจะหนีคุณสมบัติจะไม่มีอาตมาจำได้มาตั้งแต่เป็นเด็กขอฝากญาติโยมด้วยทรัพย์หนีได้จริงๆขอยืนยันนี่ป้าก็ตายไปแล้วยังอยู่ก็แต่อาตมาจะตายจากกันไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อาตมาก็นึกดีใจมาได้ของดีทีหลังตอนบวชรักษาไว้ก็เลยเอามาขายเงินสร้างโบสถ์ให้ยายทรัพย์สมบัติก็อยู่กับเราขายไปบาทนึงไม่เท่าไหร่พอเป็นทุนซื้อเหล็กซื้อปูนสร้างโบสถ์วัดพรหมบุรีมาจนบัดนี้เพราะต้องอาศัยสร้อยสายสะพาย2เส้นสร้อยข้อมือ2เส้นในร่างแห่อีกอ่ะก็คงจะได้บุญเยอะก็ขอเจริญพรญาติพี่น้องว่าคนมีคุณสมบัติถึงมีทรัพย์มีคุณสมบัติถึงมีทรัพย์คนไม่มีทรัพย์จึงไม่มีคุณสมบัติคนมันจนเงินก็ไม่ไหลเข้าไปไหลเข้าไปก็ขายหมดไปเล่นการพนันหมดดื่มเหล้าหมดอาตมานี่แหละเล่นโยนหลุมถอยกองเล่นการพนันแพ้เขาเรื่อยอ่ะเงินทองยายก็หมดเลยทองมันหนีได้แต่มานึกได้ว่าเป็นกุศลจะได้สร้างโบสถ์ในที่สุดทองก็อยู่กับเราสองเส้นจนได้มาบวชในพระศาสนาขอชี้แจงให้ญาติโยมได้ทราบว่าทรัพย์มันเคลื่อนที่ได้คนที่จนบุญทานไม่ทำมันก็จนอย่างเงี้ยทรัพย์ก็หนีไปหมดนี่แค่คิดว่าจะลักเอาของยายไปขายหนีออกไปที่อยู่ป่ากระชายเลยลวงโบไปเลยหายเคลื่อนที่ได้คนก็เคลื่อนที่ได้นะคนดีไปอยู่กับคนชั่วไม่ได้หรอกมันก็เคลื่อนย้ายคนชั่วก็ไปอยู่กับคนดีเขาไม่ได้เดี๋ยวมันก็เคลื่อนย้ายเขามันเองอย่างลูกจ้างไม่ดีเนี่ยไปต้องไปไล่มันหรอกมันอยู่กับเขาไม่ได้หรอกมันไม่มีคุณสมบัติไม่มีบุญวาสนาจะอยู่กับบ้านนั้นมันก็เคลื่อนย้ายตัวเองโดยอัตโนมัติเหมือนกับทรัพย์สมบัติต้องเคลื่อนย้ายดังที่ว่าเนี้ยอันนี้เป็นกฎแห่งกรรมคิดจะลักเขามันเป็นกฎแห่งกรรมนะทรัพย์มันเคลื่อนที่หมดทรัพย์หนีได้คุณสมบัติไม่มีคนที่ปากเป็นทรัพย์พูดเงินไหลมาเลยคนที่ไม่มีคุณสมบัติทางปากไม่มีทรัพย์ปากเป็นการเลยกินนีพูดแล้วเสียแต่เงินพูดเสียเงินเสียทองตลอดรายการขอฝากไว้ด้วยนะญาติโยมทั้งหลายนะหลวงพ่อจรัญท่านว่าอย่างนี้ครับ

0: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา 18:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอไทรทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาโดยพระโพธิญาณเถระหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
2: นะโม

0: ังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสรณะคมนังนิธิตังยาวไปนะปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ

0: เยระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: อาทิณาจันทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: อพรหมจริยาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: ม
0: ุ
1: สาวา

0: มิระยะมัจจปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมระยะมัจจปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
0: ิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ดีกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
0: ัจจคีตวาทิตวิสุขทัสสนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมาลาคันทะวีเรปนะธารณะมันดานาวิภูสนธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มาลาคันทะวีเรปนะธารณะมันดาวิภูสนธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ยาสยนบหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อุจาสยนาบหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิอัตถะสิกขาปะทานิสีเรนะสุขะจิงยันติสีเรนะโภคะสัมปทาสีเรนะนิปุจิงยันติตัตมาสีรังโสทะเยโอกาสต่อไปนี้ญาติโยมทั้งหลายจงพากันตั้งใจฟังโอวาทต่อไปจงตั้งอยู่ในความสงบทุกท่านเพราะว่าวันนี้เป็นธรรมเทศนาที่ถ่ายทอดออกจากพระองค์หนึ่งไปหาพระองค์หนึ่งเพราะเกี่ยวกับแก่การภาษาวันนี้อาตมาได้รับนิมนต์จากคุณแจ็คซึ่งเป็นลูกศิษย์เก่าให้มาช่วยอบรมซึ่งธรรมะในที่นี้ด้วยซึ่งอาตมาที่มาเห็นประชาชนทั้งหลายต้องการประพฤติปฏิบัติธรรมะเห็นส่วนมากอยู่ในสถานที่นี้ก็มีความอิ่มอกอิ่มใจด้วยเพราะว่าในเวลาปัจจุบันนี้พวกชาวนักปฏิบัติทั้งหลายนิชามนุษย์ทั้งหลายนั่นเพิ่งมีความเดือดร้อนกระวนกระวายหาความสงบได้ยากการระงับซึ่งความวุ่นวายทั้งหลายเหล่านี้นั้นนอกจากความสงบไม่มีซึ่งแจ็คได้เป็นประธานจัดสถานที่ขึ้นให้มีความสงบระงับเช่นนี้จึงเป็นสิ่งที่สมควรมากที่สุดอย่างเราทั้งหลายจะรู้ได้ง่ายๆว่าวันนี้ ซึ่งมีการพูดน้อยหรือมีการไม่พูดนั้นก็เห็นประโยชน์แล้วว่ามันเป็นอย่างไรมันมีความสงบอย่างไรไหมอย่างนี้เราควรจะรู้กันแล้วว่านี่คือความสงบอันหนึ่ง สิ่งที่ให้ทำความสงบนั้นคือธรรมะธรรมะคือสภาวะที่ถูกต้องทั้งหมดมีสิ่งที่ถูกต้องนั่นเรียกว่าธรรมะธรรมะนี้ไม่มีของใครเป็นเจ้าของธรรมะนี้คือความจริงที่ตั้งอยู่ในโลกเมื่อตั้งโลกมาเมื่อไรสภาวะธรรมทั้งหลายก็ตั้งอยู่อย่างนี้เหมือนประหนึ่งว่าน้ำในพื้นดินซึ่งมนุษย์ทั้งหลายซึ่งขุดดินลงไปเห็นน้ำไม่ใช่ว่าไอ้คนคนนั้นได้แต่งน้ำน้ำมีอยู่แล้วแต่นานเราเพียงที่จะว่าขุดบ่อลงไปให้เห็นน้ำเท่านั้นน้ำเป็นสภาพเดิมมีอยู่อย่างนั้นธรรมะนี่เหมือนกันอย่างนั้นก่อนจะประพฤติธรรมะท่านให้สมาทานซึ่งศีลอย่างพุทธบริษัทได้สมาทานกันวันนี้เรียกว่าศีล8ประการนั้นเพราะว่าการปฏิบัติธรรมอย่างยอดมันมี3ประการคือศีล1สมาธิ1ปัญญา1สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่เราจะมีเครื่องอุปกรณ์รักษาทั้งหลายเหล่านี้เราทุกคนนั่งอยู่ในที่นี่มีแล้วมีกาย1มีวาจา1มีใจ1พร้อมแล้วสมควรที่จะต้องปฏิบัติธรรมะได้แล้วศีลดังกล่าวมานี้มี8ประการนั้นก็เพียงว่าเป็นข้อห้ามเท่านั้นยังไม่เป็นศีลเป็นข้อห้ามคล้ายๆกับกฎหมายอันหนึ่งที่ตั้งขึ้นห้ามเป็นกฎหมายเท่านั้นเมื่อมนุษย์เราทั้งหลายนั้นมาประพฤติตามปฏิบัติข้อห้ามอันนั้นมันก็เกิดเป็นศีลขึ้นมาทุกคนการปฏิบัติรวมยอดจะมี2ประการ1เรียกว่าศีลธรรม2เรียกว่าธรรมะร้วนคือการปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์อันแท้จริงมีแล้วใช่ไหมทุกคนเอากายมาทุกคนไหมเอาใจมาไหมเอาวาจามาไหมมีพร้อมไหมหรือเอาไว้บ้านก็มีหรือเอามาทางนี้หมดตรวจรู้และรู้นะนี้มีแล้วเราไม่บกพร่องโดยประการอะไรเลยมีเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างเราทั้งหลายนั้นมีความเป็นทุกข์เพราะใจขาดอาหารขาดอาหารทั้งใจใจเราขาดอาหารที่ดีแต่ว่าอาหารร่างกายของเรามันพอสมควรแล้วทุกคนหรืออาหารทางใจคืออาหารทางจิตที่มาปฏิบัตินี้เราพร้อมที่จะให้อาหารทางจิตให้จิตเรามันอ้วนอันนี้พูดตามความรู้สึกที่อาตมาได้ก้าวเข้ามาสู่ชาวตะวันตกนี่เป็นอย่างนั้นคือจิตไม่มีอาหารจิตเรานั้นก็หมายความว่าปล่อยจิตไปตามอารมณ์อารมณ์เป็นอย่างไรก็ปล่อยจิตไปตามอารมณ์อย่างนั้นผลที่สุดแล้วก็อารมณ์นั้นก็ดึงเราไปสู่ความทุกข์เราทั้งหลายไม่มีปัญญาคือมันปราศจากอาหารนั้นเห็นความสุขก็ตะคุบเอาเห็นความทุกข์ก็ไปตะคุบเอาว่าเห็นสุขเป็นอย่างหนึ่งเห็นทุกข์มันเป็นอย่างหนึ่งไม่รู้จักแก้ไขในส่วนตัวของเราใครเคยได้รับความสุขทางใจไหมไอ้ความสุขอยู่นานไหม
2: How about that happiness? Did it stay for very long?
0: นั่นไอความสุขนั้นมันจริงไหม ถ้าความสุขมันจริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะอันนี้เราขาดการพิจารณานี้ฉะนั้นไอ้คุณแจ็คจึงได้ตั้งคณะกรรมฐานขึ้นเนี่ยจะปฏิบัตินั่งให้สงบเพื่อรู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้เราปฏิบัติธรรมะอย่างอื่นมีแล้วพร้อมทุกอย่างแต่ว่าสิ่งปัญญาที่จะให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุให้ทุกข์เกิดรู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความหลับทุกข์นี่ไม่มีหรือน้อยเกินไปเคยมีทุกข์ไหมเคยมีสุขไหมสุขทุกข์อะไรมีราคามากกว่าการรู้ไหมเคยพิจารณาไหมเข้าใจอย่างนั้นถ้าสุขมันจริงนะถ้าสุขมันเป็นของแน่นอนมันคงไม่แปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นถ้าความทุกข์มันแน่นอนมันก็ไม่แปรปรวนเป็นอย่างอื่นสองอย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าที่ผู้รู้ทั้งหลายให้รู้จักธรรมะสิ่งที่เราตั้งใจปฏิบัติอยู่ปัจจุบันนี้ก็เพื่อระงับความสุขความทุกข์เรียกว่าความสงบความสุขนั้นยังไม่ใช่ธรรมะอันแท้จริงความทุกข์ก็ยังไม่ใช่ธรรมะอันแท้จริงความสงบนั้นสงบจากสุขสงบจากทุกข์นั่นเองโยมทั้งหลายถ้ารู้จักน้ำตาจะไม่ได้ไหลอีกต่อไปแล้วถึงความสงบอย่างนั้นคือธรรมะที่เรานั่งนั่งกรรมฐานนี้มันน่าจะสงบนะไม่ได้ไปทำอะไรนะนั่งอยู่เฉยๆดูลมหายใจเข้าออกอย่างนั้นมันก็ยังมีความวุ่นวายอยู่มันเป็นเพราะอะไรนี่เคยพิจารณาไหมทำไมถึงเป็นอย่างนั้น เคยพิจารณาไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นปัญหาที่พวกเราทั้งหลายจะได้พิจารณาเพราะธรรมะทั้งหมดนั้นมันตกอยู่ในสภาพความจริงความจริงนั้นมันซ่อนอยู่ในสิ่งที่มันไม่จริงที่เรียกว่าไอ้ความเที่ยงมันซ่อนอยู่ในสิ่งที่ว่ามันไม่เที่ยงพวกเราทั้งหลายก็ไม่รู้จักว่าสิ่งทั้งหลายเดี๋ยวนี้มันแปรเปลี่ยนไปได้ก็ได้ไปถืออันเดียวว่าให้มันเป็นอย่างนั้นก็เลยเป็นทุกข์ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงพิจารณาแล้วยอมรับความจริงที่เราไม่ยอมรับความจริงคือไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามความเป็นจริงมันจึงเกิดความวุ่นวายเกิดทุกข์ขึ้นมาอย่างนั้นถ้าเรารับว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นก็เห็นความจริงเท่านั้นแหละมันจะไปที่ไหนล่ะเปรียบเทียบเมืองไทยไอ้เมืองไทยไทยแลนด์น่ะที่ฝึกธรรมะมา

เพื่อจะรับพิจารณาดูเหมือนว่าชาวตะวันตกนี่บางคนมาพูดถึงความแก่แล้วไม่อยากจะรับฟังไงอยากจะให้มันหนุ่มอยู่เรื่อยอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่ดูถูกชาวตะวันตกนะชาวตะวันตกก็มีพี่เป็นน้องทั้งหมดนั่นแหละแต่รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นโดยมากถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ยังไม่ยอมรับธรรมะไม่ยอมรับความจริงคือปกปิดทุกข์ไว้ในตัวของเราอยู่เสมอจึงไม่มองเห็นทุกข์จึงออกจากทุกข์ไม่ได้เพราะไม่มองเห็นทุกข์นั่นเองอันนี้อาตมาขอฝากถึงแม้ยังไม่พอใจก็ฝากไปพิจารณาดูจะจริงไงจะจริงไหมนั่นแหละคือความจริงแล้วแต่ว่ารัตนะที่เราไม่ยอมรับนั้นไม่ยอมรับคนที่ไม่ยอมรับนั่นเรียกว่าคนยอมรับความทุกข์ไว้ในใจของเราถ้าไม่ยอมรับก็ไม่ถูกจุดของธรรมะเสมอว่าเรามีเราคันศีรษะเรานะเราเอามือเรามาเกาขาของเราอย่างเงี้ยมันไม่ถูกจุดมันนะมันก็ไม่หายความรำคาญแค่นั้นแหละถ้าเราคันศีรษะเราก็เกาที่ศีรษะของเราซะคันที่ขาเราก็แก้ที่ขาเราซะไอ้ความลำบากรำคาญมันก็หายไปเท่านั้นโยมลองดูสิวันหลังน่ะถ้ามันคันบนที่จะให้มาเกาขานี่มันจะถูกจุดมันมั้ยนี่เป็นหลักธรรมะหลักธรรมะทุกวันนี้เราทำไมเราถึงทุกข์ไม่หายคือเราเลี่ยงทุกข์ไว้นึกว่าทุกข์เนี่ยมันเป็นของดีจะทิ้งไปก็กลัวมันซะนึกว่ามันเป็นสุขซะก็เลี่ยงทุกข์ไว้ทุกข์มันก็อยู่สบายเราก็ร้องไห้ไปด้วยไม่สบายให้นั่งก็ไม่สบายให้นอนก็ไม่สบายให้อาหารดีๆก็ไม่สบายใจมันเป็นทุกข์อยู่เพราะอะไรให้อาหารไม่ถูกอาหารไม่พอมันไม่ถูกเรื่องมันคือเกาไม่จุกไม่ถูกจุดคันมันก็ไม่หายจะไปแก้โดยวัตถุต่างๆไม่ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาจะไปแก้วัตถุไม่ได้จะวัตถุสร้างขึ้นเนี่ยมันพอกับใจของคนนั่นพอไม่ได้นอกจากแต่เรารู้เรื่องของธรรมะเรื่องอนิจจังของไม่เที่ยงทุกขังความมันเป็นทุกข์อนัตตาความไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้เป็นความจริงเหลือเกินเป็นสัจธรรมถ้าเป็นสัจธรรมจริงๆเรื่องรู้เรื่องของอนิจจังเช่นนี้แล้วถ้าหากว่าใครนับถือคริสต์ก็เรียกว่าเห็นพระเจ้าใครนับถือพุทธก็เรียกว่าเห็นพระพุทธถ้าใครมาเห็นอนิจจังอยู่ในพุทธศาสนาก็ไม่เจอพระพุทธอยู่ในคริสต์ก็ไม่เห็นพระเจ้าก็ไอ้พระเจ้ากับพระพุทธเจ้านั้นมันอันเดียวกันเท่านั้นเนี่ยธรรมะอันเดียวกันถ้าเห็นอนิจจังก็เห็นความจริงอันเดียวกันทุกคนไม่แปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นฉะนั้นวันนี้จึงให้ญาติโยมทั้งหลายทำความสงบดูไหมเรื่องที่ทำความสงบนี้บางแห่งก็สงสัยเหมือนกันการนั่งหลับตาบางคนก็เคยพูดว่าอู้ฉันไม่ไปแล้วนั่งหลับตาแต่ลืมตาอยู่มันก็ยังไม่เห็นนะจะไปหลับตามันจะไม่เห็นอะไรอย่างนี้นะแล้วครูในดึกซึ้งเขาก็อีกว่าเรานั่งแล้วลืมตาเดี๋ยวนี้นะลืมตาเดี๋ยวนี้เรามองไปเห็นบ้านแล้วไหมมองเห็นบ้านสายตาเราถึงไหมถ้าดับตาแล้วอย่างนี้เอาจิตเพ่งไปถึงบ้านเราได้ไหมดูอย่างนี้ฉะนั้นท่านจะให้นั่งสมาธิจะให้มันรวมเข้ามาให้มันเป็นกำลังเพื่อให้แก้ปัญหาต่างๆได้

0: ไอ้ความเป็นจริงแล้วอาตมาสอนกรรมฐานที่นี่พูดหลายไปสักหน่อยนึงไอ้ความเป็นจริงของไม่มากขนาดนั้นของนิดเดียวเท่านั้นไม่ใช่ของมากอย่างนั้นนี่พูดตามอาการของจิตเท่านั้นเนี่ยไอ้เรื่องปฏิบัติให้ที่สงบนี่มันไม่มีอะไรมากอย่างแจ็คว่าไม่ให้พูดอย่างนี้ก็ดีแล้วพูดไม่เคยพูดกับคนอื่นก็พูดกับตัวของเราเนี่ยนั่งก็พูดอยู่งั้นเนี่ยมีปัญหาจะพูดอยู่อย่างนั้นเนี่ยพูดกับตัวของเราถามตัวเราอยู่นั้นเนี่ยนี่เรียกว่าพูดอยู่ในความสงบไม่ใช่พูดอยู่ในความวุ่นวายเคยพูดไหมเคยพูดกับตัวของตัวไหมเนี่ยที่ห้ามไม่ให้พูดกับคนอื่นเนี่ยนั่งเคยพูดกับตัวของเราไหมเคยพิจารณาไหมเนี่ยนี่คือจุดธรรมะจะเกิดขึ้นตรงนั้นธรรมะจะเกิดขึ้นตรงนั้นความจริงจะเกิดขึ้นตรงนั้นปัญหาจะเกิดขึ้นตรงนั้นไอการแก้ปัญหาจะเกิดตรงนั้นตรงนั้นเป็นที่เกิดของธรรมะตรงนั้นเป็นเหตุที่เกิดธรรมะไอจริงที่มันวุ่นอยู่นั่นน่ะอาการที่เราทำไปโดยกายของเราก็ดีพูดโดยวาจาของเราก็ดีเราจะไปอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมาแล้วเป็นอดีตนั้นอย่างนี้นะบัดนี้เรามานั่งให้มันสงบมันจะรวมเข้ามามันมากเหลือเกินมันมากไม่รู้มันมาจากไหนเราไม่รู้จักว่ามันมาจากไหนเราไม่ได้เก็บมันมารวมไว้ก็มันมีสุขแล้วก็ปล่อยมันไปซะมันมีทุกข์ก็ปล่อยมันไปซะมันจะเที่ยวทีนี้ก็ปล่อยมันไปซะมันไม่รวมกันทุกคนรู้มันไม่มีอะไรถ้ามานั่งแล้วบางคนแหมนั่งไม่ค่อยจะได้เลยมันมามากเหลือเกินคือมันมารวมกันแล้วมันปิดข้างนอกมันไว้มันมารวมข้างในอย่างนี้บางคนก็รำคาญใจตรงนั้นแหละตรงธรรมะจะบังเกิดขึ้นมาความจริงจะเกิดขึ้นตรงนั้นให้อดทนนั่นแหละท่านเรียกว่าอารมณ์มันเข้ามาทางตาและหูจมูกลิ้นกายจิตมารวมอยู่ที่จิตนี้นั่นเรียกว่าช่องอารมณ์อันนั้นแหละมายั่วยวนจิตของเราที่ไม่ให้สงบยั่วยวนจิตของเราไม่ให้สงบคืออารมณ์ที่เรามานั่งอย่างนี้คือให้รู้จักอารมณ์อารมณ์นี้ก็สักว่าอารมณ์เท่านั้นมีความสุขขึ้นก็วูบเดียวก็หายไปมีทุกข์เกิดแล้วหายไปเท่านั้นก็ไม่มีอะไรมากมายตา2หู2จมูก1ลิ้น1กายนี่เรียกว่าเป็นมรรค8ประการตา2หู2จมูก2ลิ้น1กาย1ใจเป็นผู้ที่เดินมรรคแต่ว่ามรรคอยู่ในตำราไม่ใช่อย่างนี้นะอยู่ในหนังสือไม่ใช่อย่างนี้อันนี้มรรคที่ให้เราเห็นชัดในตัวของเรานี่ตา2หู2จมูก2ลิ้น1กายจิตเป็นคนเดินนี่คือมรรคอันนี้แจ็คก็พูดไปแล้วล่ะมรรคอาตมาพูดมรรคที่มันนั่งอยู่ตรงนี้มีอยู่นี่น้อมเข้ามาเห็นในตัวของเรานี่คือมรรคมรรคแต่แปลว่าทางเดินหูนี่ก็เป็นทางเดินเข้ามาแห่งเสียงจมูกนี่ก็เป็นทางเดินเข้ามาแห่งกลิ่นลิ้นนี่ก็เป็นเดินทางเดินเข้ามาแห่งรสทั้งหลายโผฏฐัพพะคือร่างกายสำหรับถูกต้องเป็นทางเดินเข้ามาแห่งโผฏฐัพพะเดินเข้ามาอย่างนี้เป็นทางกายทางจิตเป็นคนรับสำหรับที่รู้เรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดนี่ฉะนั้นแจ็คจึงตั้งข้อปฏิบัติขึ้นมาตรงนี้ท่านเห็นทำสมาธิให้กำหนดจิตกำหนดจิตอย่างเดียวคือมรรคทั้งหลายมันมารวมอยู่ที่จิตแล้วตาหูจมูกลิ้นกายมารวมอยู่ที่จิตเราจึงเอาจิตอันนี้แหละฝึกจิตอันนี้ให้อยู่กับลมหายใจเรียกว่าการทำใจให้เป็นหนึ่งถ้าทำเช่นนี้เราจะรู้จักจิตของเราแล้วก็รู้จักอารมณ์ของเราแยกออกกันเป็นจิตเป็นอารมณ์ถ ถ้าแยกไม่ออกเราก็เป็นทุกข์ลำบากให้โทษอย่างอื่นเรื่อยๆไปเช่นไรจิตนี่บางครั้งนะจิตเป็นจิตบางครั้งนี่มันเกิดโทสะขึ้นมาเกิดโทสะขึ้นมานะไม่ใช่จิตที่มันเกิดตัวนั้นขึ้นมามันมีอารมณ์มากระทบให้จิตหลงเป็นโทสะขึ้นมาเช่นแก้วใบนี้นะถ้าใจเราไม่มีโทสะเราก็สบายใส่น้ำกินสบายนะอีกวันหนึ่งจิตมันจะกระทบซึ่งอารมณ์ถูกยุแย่ของอารมณ์อ่ะให้จิตโกรธขึ้นมากที่สุดอาจจะถ้วยใบนี้พุ่งไปใส่ดินก็ได้ใส่ไม้แตกอย่างนี้นี่มันเกิดโทษอย่างคือไม่รู้เรื่องจิตของเรานี่มันเกิดเป็นกิเลสอย่างนั้นแต่ความเป็นจริงอ่ะถ้วยใบนี้น่ะมันไม่มีอะไรจะเอามันคว้างไปมันแตกมันก็ไม่มีอะไรจะวางไว้ก็ไม่มีอะไรไอ้ทุกวันใช้ถ้วยใบนี้มีประโยชน์ใจดีถ้าใจมีกิเลสขึ้นมาเอาถ้วยนี่คว้างไปทิ้งก็ได้แตกก็ได้ใครผิดมาถ้วยผิดหรือจิตของเรามันผิดเนี่ยทำไมไม่เป็นอย่างนั้นทุกวันถ้าเป็นอย่างนั้นทุกวันเห็นจะไม่มีถ้วยใส่เนาะนี่มันแน่นอนยังไงไหมคิดว่าจิตที่มันโกรธขึ้นมามันก็พุ่งขึ้นมาเห็นอันนี้ไม่ชอบใจก็ทิ้งไปเห็นอันนี้ไม่ดีไอ้ความจริงๆอันนี้มันไม่มีอะไรมันอยู่อย่างนี้เพราะความเห็นผิดที่มันเกิดขึ้นนี่เป็นกิเลสเท่านั้นแหละจึงทุบแก้วนี่ทิ้งไปทุบถ้วยนี่ทิ้งไปไอ้ความจริงๆทำเช่นนั้นมันไม่เป็นประโยชน์ไอ้ถ้วยใบนี้มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้ขนาดนั้นก็ยังไม่รู้จักตัวของเรานะไม่รู้จักตัวของไม่รู้จักแก้ไขของเราทั้งนั้นแหละถ้าเป็นเช่นนั้นมันก็ขนเอาถ้วยมาทุบทิ้งหมดเท่านั้นเนี่ยอย่างนั้นแก้จิตของเจ้าของโทษอยู่ตรงนี้ไปให้โทษคนอื่นอย่างนั้นอันนี้เรื่องอาการของจิตมันเป็นอย่างนี้เราหลงอารมณ์อันนี้อันนี้วันนี้ฟังให้ดีนะบางคนจะเข้าใจว่าท่านอาจารย์นี่พูดธรรมะอะไรอย่างนั้น นี่คือตัวธรรมะแท้ธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนี้ธรรมะอะไรที่เป็นธรรมะอะไรที่ไม่เป็นธรรมะไม่มีอยู่ในนี้มีธรรมะทั้งนั้นโยมนั่งทับอยู่นั่นก็ธรรมะทั้งนั้นเนี่ยนอนทับก็ธรรมะทั้งนั้นเนี่ยไอ้ความจริงมันเป็นธรรมะทั้งนั้นไม่จบธรรมะไม่จบธรรมะมันมีอยู่ทั่วไปไม่ใช่ว่าธรรมะมันมีอยู่ในตัวหนังสือตัวหนังสือน่ะก็ชี้บอกธรรมะไม่ใช่ตัวธรรมะอาตมาเทศวันนี้ก็เทศเรื่องธรรมะไม่ใช่ตัวธรรมะถ้าตัวธรรมะนั่นโยมจะปฏิบัติจะรู้ชัดเองอย่างนั้นขึ้นในจิตของโยมนั่นเองวันนี้พูดธรรมะแล้วก็วันนี้จะไม่พูดมากต่อนี้ไปก็จะให้มีความสงสัยอะไรเล็กน้อยจะให้ถามปัญหาเวลาไม่มากพูดธรรมะมันจบไม่ได้หรอกพูดกันทั้งวันกันทั้งคืนมันก็ไปของมันอยู่อย่างนั้นอย่าสงสัยหลายนะพวกชาวตะวันตกนี่สงสัยมากเหลือเกินไม่หยุดยิ่งก็ไปดูนิวยอร์กเนี่ยปัญหามากเหลือเกินเนี่ยฉะนั้นคนนี้จริงมีปัญหามากแต่ที่ให้โอกาสแล้วก็ยังอยู่อีกหลายวันเนาะค่อยๆศึกษาไปยังอยู่หลายวันที่มาทำนี่ก็เรียกว่ามาเปลี่ยนของไม่มีราคาทิ้งเอาของมีราคาเข้ามาไว้เคลียร์มันออกไปเคลียร์ออกของไม่ดีในใจเรามีอยู่ไหมยังเหลืออยู่ไหมนี่แหละที่มีเราก็รู้ที่มานี่พยายามเคลียร์นี่ออกอันนี้มันพาวุ่นวายอยู่นี่เป็นเรื่องราวนี่ของเทียนดีนี่มันวุ่นวายในตัวคนทุกๆคนนี่มาทำเช่นนี้ก็มาเพื่อละความชั่วละเครื่องที่มันวุ่นวายออกไอ้เครื่องวุ่นวายนั้นก็ต้องรู้จักทุกคนนะมั้งเนี่ยเนาะให้ถามเจ้าของเองเถอะสบายดีไหม ม่ได้พูดแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นมารู้อ่ะไอ้ที่ควรที่ไม่ควรดีไม่ดีนั่นรู้จักจิตของเจ้าของต้องแก้เอาเองรู้แล้วต้องแก้เอาเองเคลียร์มันออกค่อยๆเคลียร์พยายามเคลียร์ไม่หมดง่ายๆนะนานนะมันมากธรรมะนี่ฟังง่ายนะแต่ทำยากนะเป็นง่ายไหมฟังง่ายทำยากเป็นง่ายไหมนั่นแหละเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นฟังง่ายๆแต่ไปทำเนี่ยมันยากก็ดูที่ท่านนั่งตาก็ให้ดับไปแล้วมือก็วางไว้หมดแล้วมีลมหายใจอย่างเดียวเท่านี้นะก็ยังไม่ชอบจะทำเลยนะไม่สบายคิดนู่นคิดนี่ไม่รู้ว่าจะไปเอาอะไรมาอีกซะแล้วนะมันน่าจะสบายแล้วนะนั่งเฉยๆดูลมหายใจออกมันสบายอาตมาว่ามันหมดเท่านั้นเนี่ยมันสบายแล้วอันนี้ยังคิดไปถึงโน่นอันนี้ว่าก็ว่าใส่มันวุ่นของเก่าที่สะสมไปนานแล้วมันเกิดขึ้นมาเป็นพยามาลนี่ไม่ใช่อื่นหรอกจะเคลียร์ออกให้หมดถ้าเคลียร์เอาหมดแล้วก็เป็นเนี่ยได้จะเคลียร์แล้วก็นั่งสบายเดินสบายนั่งสบายนอนสบายสงบเลยเท่านั้นเนี่ยความหมายนั่นมีอะไรหรอกเคลียร์ของเก่าออกของใหม่อย่าเพิ่มเข้ามาก็หมดเท่านั้นแหละแต่มันฟังง่ายแต่มันทำยากอย่าไปแก้ที่อื่นนะแก้ที่ตัวเรานี้ไอ้ความชั่วทั้งหลายไม่ไปอยู่ที่อื่นมันอยู่ที่นี้ไม่ใช่อยู่ในป่านี่ไม่อยู่ในทะเลไม่อยู่บนอากาศไม่อยู่ที่นี่ป่ามันไม่ได้มาทุกข์กับเราหรอกทะเลมันไม่ได้มาทุกข์กับเราหรอกข้างนอกมันไม่ได้มาทุกข์กับเรามันปรุงแต่งขึ้นในตัวของเรานี่เองมันเกิดอยู่ที่นี่ก็ทำให้มันดับลงตรงนี้แหละมันเกิดที่นี่ทุกคนต้องเอาไปภาวนาพิจารณานะปีที่ต่อไปวันที่ต่อไปมาทำกรรมฐานเนี่ยมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมากมากดีขึ้นเมื่อมันดีขึ้นมากมากก็อยู่เนื้อดีเท่านั้นก็ได้หมดเท่านั้นนะชั่วก็ไม่อยู่มันดีอยู่ก็ไม่อยู่เนื้อดีที่แรกก็ทำชั่วละมันออกไปแต่มันดีมันก็เกิดขึ้นมานะเมื่อดีขึ้นมาไม่ดีจะดีก็ช่วยนะเป็นทุกข์อยู่นะขึ้นข้างบนมันซะอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วเลยสบายนะ
1: ขอโอกาสกับท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายต่อไปนี้คุณแจ็คขอนิมนต์ให้บรรยายธรรมะกับพวกท่านทั้งหลายด้วยดังนั้นจงตั้งใจฟังด้วยปัญญาเพราะโอกาสไม่ค่อยจะมากด้วยอีกประการหนึ่งพวกเราทั้งหลายนั้นก็ได้อบรมมาแล้วพอสมควรวันนี้หรือคราวนี้ก็นึกว่าเป็นโชคดีของอาตมาด้วยของท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายด้วยที่ได้มาพบกันในที่นี้มาพักที่นี่ก็ได้รับอุปการะจากพวกท่านทั้งหลายได้ความสบายทุกประการดังนั้นอาตมาจึงจะขอมอบให้คำพูดหรือมอบธรรมะอันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับพวกท่านทั้งหลายด้วยพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกก็เป็นผู้มีความคิดแปลกต่างกับพวกโลกทั้งหลายและพวกโลกทั้งหลายเขาอยู่ที่สนุกสุขสบายแต่เราอยู่ในป่าอย่างนี้ก็เห็นจะมีความหมายอย่างประเสริฐเราแสวงหาที่สงบระงับ าที่ของผู้ชอบความสงบระงับการประพฤติปฏิบัติธรรมะที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติในเวลานี้ธรรมะสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่ไม่บรรจุธรรมะไม่มีอย่างนั้นธรรมะจึงมีทั่วไปในสกลโลกอันนี้ที่เป็นรูปก็เป็นธรรมะที่เป็นอรูปก็เป็นธรรมะทั้งนั้นแต่ท่านให้แสวงหาธรรมะหาที่ปฏิบัติธรรมะหาในที่มันสงบระงับเพื่อทำจิตให้สงบระงับอยู่ที่ไหนก็ตามพระมุนีท่านตรัสว่าให้รู้จักโทษปฏิบัติเพื่อให้รู้จักโทษให้รู้โทษอย่างสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นตามความเป็นจริงในความสงบนี้มันก็ดีแต่ว่าถ้าไม่รู้จักความเป็นจริงของมันแล้วก็เป็นโทษมันกันไหนความสงบนี้ความสงบนี้มันก็มีโทษของมันมันให้เราสงบมันให้อยู่สบายเป็นสุขอย่างนี้ก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหมือนกันเมื่อไปพบที่ไม่สงบแล้วก็เกิดความวุ่นวายขึ้นอีกอย่างนั้นจึงสถานที่ภายนอกจึงจัดว่ายังไม่เป็นสถานที่หมดจดอย่างดีที่หาความสงบแต่ท่านให้ยึดสถานที่ที่สงบให้เป็นที่ปฏิบัติเท่านั้นแต่ไม่ให้มั่นให้ยึดแต่ว่าไม่ให้มั่นเพราะว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมะที่ถูกต้องท่านจึงจัดว่ามันอยู่ที่มรรคคือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องตามสัจธรรมก็คือสัมมาทิฏฐิสุขท่านก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้ทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้แต่มีสุขเกิดมาท่านให้ยึดแต่ไม่ให้มั่นมีทุกข์เกิดขึ้นมาท่านก็ให้ยึดแต่ว่าท่านไม่ให้มั่นอันนี้คงเข้าใจถ้าติดอยู่ในความสุขติดอยู่ในความสงบมันก็เป็นกามสุขันิกานิโยโคถ้าติดอยู่ในความไม่สงบมันก็เป็นอัตตกิระมัฏฐานิโยโคดังนั้นการปฏิบัตินี้จึงจะต้องให้ปัญญาเกิดให้รู้จักด้วยปัญญาอยู่ด้วยปัญญาฟังด้วยปัญญาดูด้วยปัญญาการกระทำทุกอย่างทำด้วยปัญญาทั้งนั้นการปฏิบัติธรรมะการรู้ธรรมะและปฏิบัติธรรมะไม่ใช่ว่ามันมีสองอย่างมีกายอย่างหนึ่งมีจิตอย่างหนึ่งสองประการนี้เท่านั้นไม่ต้องรู้มากเรียนมากอะไรมากมายมีกายกับจิตเท่านี้ก็พอเห็นอะไรทุกอย่างน้อมกลับมาเป็นโอปนายิกะธรรมให้เห็นเฉพาะกายจิตเจ้าของนี้อันนี้อาตมาเห็นในเฉพาะเจ้าตัวเองในสมัยหนึ่งเขาไปอยู่ในป่าสงบในเมื่อออกมาแล้วมันอยู่ติดบาดคนบ้านคนเขามันเล่นดนตรีกันอยู่ไม่สงบรำคาญทำไมถึงรำคาญอย่างนั้นก็เพราะว่าเสียงดนตรีมากวนเรามีความเห็นผิดอย่างนี้อยู่ไปก็ไม่สบายใจเพราะเข้าใจว่าเสียงดนตรีมากวนเราอยู่ไปหลายวันทุกข์มันเกิดขึ้นมาไม่หยุดไม่หนีจากที่นั้น ลยเปลี่ยนความรู้สึกว่าเรานี่มันผิดหรือถูกนี่คิดใหม่พิจารณาใหม่เกิดความรู้สึกขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่เขามากวนเรานี่วะรู้ไปว่าเราไปกวนเขาเนี่ยมันหลงขนาดนี้นะเขาไปกวนเราก็ไปเข้าใจว่าเราไปกวนเขาก็เข้าใจว่าเขามากวนเรามันผิดแท้ๆอย่างนี้มันก็เป็นเหตุให้เราไม่สบายนั่นนะอันนี้ก็เป็นธรรมะนอกคัมภีร์เป็นตำรานอกคัมภีร์เหมือนกันถ้าเราคงอย่าไปอ่านอยู่ในคัมภีร์คงจะไม่รู้เนาะไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นยังไงกันอันนี้ไปนั่งอยู่ในป่าเอากายไปนั่งทำจิตให้สงบปัญญามันเกิดขึ้นมานี่เรียกว่ามันดูในจิตของเจ้าของนั้นเกิดความรู้สึกขึ้นอย่างนี้มันก็ตัดปัญหานั้นได้นั่นแหละจึงได้มาเห็นเพื่อนปฏิบัติเนี่ยจึงอยากจะขอฝากไว้อย่าเพิ่งลืมตัวนะอย่าเพิ่งลืมเคยพลาดมาแล้วพลาดมาเรียกว่าไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเหมือนอย่างหนึ่งก็เหมือนไม้สองอันไม้อันหนึ่งมันยาวสักฟุตหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีไม้อันเดียวเรามองขึ้นที่ถามไม่รู้มันสั้นมันยาวเพราะไม่มีเครื่องวัดถ้าเอาไม้อันหนึ่งมาวัดเข้าไปอีกสองฟุตจะเห็นไม้เราว่ามันสั้นถ้าเอามาวัดใหม่เอาสักครึ่งฟุตมาวัดจะเห็นว่าไม้ที่เราถืออยู่นี่มันยาวอันนี้ธรรมะนี่ก็เหมือนกันฉะนั้นเมื่อมีเหตุมากระทบมันจึงฟุ้งขึ้นมาการปฏิบัติหาทางพ้นทุกข์นี้ทุกวันมีครูมีอาจารย์มากทุกวันนี้มีครูมีอาจารย์มากแล้วแต่อุบายที่ครูอาจารย์จะสอนไปถ้าเราไม่รู้ทั่วถึงก็ลำบากทุกวันนี้มันเป็นของที่ลำบากเหมือนกันไม่รู้ว่าจะเอาอะไรต่ออะไรมันเป็นของลำบากถ้าเรามีปัญญารู้จักเช่นว่าเขาเรียนกรรมฐานกันแต่ทุกวันนี้เรียกว่าเรียนวิปัสสนาหรือสมถะหรือวิปัสสนาอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นเป็นคำที่สมมุติขึ้นมาภาษาที่สมมุติขึ้นมาแต่อาตมาเห็นว่ารวมเขาทั้งสองอย่างนี้ว่าเป็นการปฏิบัติธรรมะเท่านั้นน่ะที่เราปฏิบัติธรรมะมันทำควบกันไปเลยทำทั้งสองอย่างไปในตัวอะไรทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาเป็นไปในนั่นเลยเช่นว่าเราทำจิตให้สงบเนี่ยทำจิตที่ให้สงบให้สงบนี้สงบด้วยจิตที่สงบนี้สงบสองประการสองอย่างหนึ่งที่เรามาอยู่ในป่านี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงไม่ค่อยได้เห็นรูปจิตมันก็สงบอย่างหนึ่งสงบนี้จึงเป็นขั้นที่สงบครั้งแรกต่อไปนั่นท่านก็พยายามให้เกิดปัญญาเปลี่ยนซึ่งอารมณ์ทั้งหลายให้รู้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาสามประการนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาคือเป็นอารมณ์ที่จะให้จิตเกิดปัญญาไม่ใช่อื่นตรงนี้ไม่ต้องกำหนดอะไรมากจะยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถเมื่อถูกอารมณ์เมื่อไรให้ระลึกเสมอเมื่อนั้นมีสติอยู่ว่าอันนี้ถ้าเรามีความสุขทางใจหรือได้อารมณ์ทางจิตเกิดขึ้นก็ดีก็เรียกว่าอันนี้มันไม่แน่เมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาก็เรียกว่ามันไม่แน่อะไรทุกอย่างเกิดขึ้นมาตรงนั้นบอกว่ามันไม่แน่ทุกขณะไปเท่านี้นานๆไปจิตของเรามันจะ ปึ๊บขึ้นมาเห็นว่าเอออันนี้มันก็ไม่แน่อย่างนั้นมันก็ไม่แน่เป็นของไม่แน่นอนทางนั้นเห็นอะไรอะไรที่เป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่จริงไม่จังจิตใจเรานี่ก็เลยไม่เอาจริงจังกับมันเท่านั้นเนี่ยอันนี้มันก็เปลี่ยนอารมณ์ของเราเหมือนกันสมัยก่อนที่เราเห็นว่าอันนี้มันจริงสุขนี่มันจริงทุกข์นี่มันจริงอะไรที่มันจริงจังถึงนั้นเราไปเข้าใจจนเกินไปซะไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่ว่ามันไม่จริงไม่จังนั้นบางทีมันเปลี่ยนไปก็ผิดหวังเราก็ทุกข์เกิดขึ้นมานี่เปลี่ยนไปเมื่อไรก็ผิดหวังเรามันทุกข์เกิดขึ้นมามันก็เกิดปัญหาอยู่เรื่อยถ้าเห็นเรื่องของไม่จริงจังในธรรมทั้งหลายแล้วจิตใจเรามันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นปัญหามันก็หมดไปเมื่อปัญหาหมดไปก็เรียกว่าไม่มีอะไรแล้วสงบทางปัญญาก็เกิดขึ้นใครเคยมีความทุกข์ทางใจไหมใครมีใครมีใครเห็นทุกข์เกิดขึ้นทางใจไหมใครเคยเห็นไหมมีไหมนี่คือข้อปฏิบัติธรรมที่มันเกิดตรงนั้นแหละเกิดที่จิตของเรานั่นแหละเกิดตรงนั้นมันจะหลับลงตรงนั้นฉะนั้นพระองค์ท่านจึงให้พิจารณาอยู่ที่จิตของเรานะสุขมันต้องไม่ไปเกิดอยู่ภูเขาแล้วทุกข์ก็ไม่ไปเกิดอยู่ภูเขาแล้วสุขทุกข์มันเกิดที่ใจของเรานั้นไม่ใช่ที่อื่นที่ท่านจึงให้รู้จักสมมุติอันนี้เช่นว่าไอ้ทุกข์มันจะเกิดขึ้นมานั่นนะหนึ่งสุขทุกข์เกิดเป็นสุขทุกข์ของธรรมดาอย่างหนึ่งทุกข์อันเกิดจากอุปาทานอย่างหนึ่งไอ้คนที่ไม่มีทุกข์ไม่มีหรอกแต่ว่ามันมีทุกข์ประจำสังขารเช่นว่าเราป่วยอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็มีทุกข์ถ้าเราคิดไปถูกเรื่องของมันเรื่องป่วยก็เป็นธรรมดาของมันนะอย่างนี้มันไม่แน่หรอกจะมีหรืออาการที่เราเจ็บปวดเอาเข็มมาฉีดเข้าไปตรงนี้ฉีดยาเนี่ยมันก็เจ็บเหมือนกันเนี่ยเจ็บอะไรเจ็บเฉพาะเอาเข็มมันแทงเข้าในหนังอะไรมันก็เจ็บนะสัมผัสมันเจ็บพระพุทธเจ้าก็เจ็บพระอรหันต์ก็เจ็บแต่ว่าเจ็บนั่นเป็นเพศธรรมดานี่ทุกคนจะต้องเจ็บเป็นธรรมดาสัมผัสนี่เรียกว่าให้รู้จักอันนี้เป็นธรรมดาเหลือเกินที่ท่านให้รู้จักอีกประการหนึ่งที่มากที่สุดคือไอ้ทุกข์ที่มันเกิดมาจากอุปาทานนั่นเป็นทุกข์เกิดมาจากกิเลสจริงๆอุปทานเหมือนฉีดยาเอาเข็มที่เราไปอาบด้วยยาพิษเนี่ยเอาเข็มอาบด้วยยาพิษเดี๋ยวก็มาฉีดเข้าไปแม้อันนี้มันเจ็บมันปวดเรื้อธรรมดาเลยเกินนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วนี่สุขเพราะอุปทานนี่ทุกข์เพราะมีอุปทานเป็นแบบนี้เหมือนกันที่เอาเข็มไปอาบน้ำยามาฉีดเข้าไปเอาปวดเจ็บจนตายจนให้คนตายนี่อะไรเราเกลียดมีอุปทานความรู้สึกขึ้นมาสุขทุกข์มีอุปทานแม้อย่างน้อยก็ต้องตายทั้งเป็นรู้จักนะที่มันทำพิจารณาธรรมที่ตรงไหนนี่ธรรมมันเกิดตรงไหนมันดับตรงไหนเนี่ยอย่าไปดูที่อื่นดูที่จิตของเราจิตนี้มันเป็นกำลังมากที่สุดนะตาหูจมูกลิ้นกายอย่างนี้ก็เป็นลักษณะเท่านั้นเนี่ยไม่มีอะไรนะเหมือนกับรถยนต์ตารถยนต์มันมีแสงใหญ่สว่างอย่างนั้นแต่รถยนต์มันเห็นไหมหรือคนนั่งอยู่บนรถมันเห็นเนี่ยต ัวรถยนต์มันเห็นแสงสว่างหรือเปล่านี่ก็เหมือนกันนะไอ้ความเป็นจริงแสงสว่างเกิดจากตารถยนต์แต่รถยนต์ไม่เห็นเราก็เหมือนการน้อมเข้ามาเป็นโอปนายิกธรรมเราอยู่ในสถานที่ที่เราสงบนะสงบอยู่ที่นี่ในป่านี้ในที่นี่แต่เราก็ต้องการความสงบนะบางทีบางคนเนาะมาอยู่ที่นี่ก็ไม่เห็นความสงบเหมือนกันเหมือนกับรถยนต์มีตาแต่ว่ารถยนต์ไม่เห็นคนนั่งอยู่บนรถยนต์นั่นเห็นอย่างนี้เหมือนกันให้เรารู้จักว่าธรรมทั้งหลายมันเกิดขึ้นตรงไหนดับที่ตรงไหนอะไรมันเป็นอย่างไรอย่างที่จะรู้จักธรรมะเป็นเรื่องอุบายอย่างนี้เพราะว่าธรรมะเรามองไม่เห็นชัดไม่มีอะไรมีเรื่องอุบายอาตมาจึงชอบพูดธรรมะและพูดเรื่องอุบายให้เห็นอย่างนี้เห็นว่าเราเห็นโลกนี่วุ่นวายนะไอ้ความเป็นจริงโลกไม่วุ่นวายเราวุ่นวายเองของเราเนี่ยให้น้อมกลับมาเช่นเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งมันแก่ใบมันร่วงลงไปเนี่ยเรามองเห็นก็รู้จักแล้วว่าเห็นต้นไม้แล้วก็มองเข้ามาให้เราอ่ะเป็นปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิอย่างนี้ต้นไม้มันแก่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นตัวเราแก่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เห็นธรรมที่เสมอกันแล้วเห็นข้างนอกก็เห็นข้างในเห็นข้างในก็เห็นข้างนอกอันนี้ก็เป็นอนุสติเราอย่างหนึ่งเจ้าจะปรุงสังขารและพิจารณาด้วยไปเมื่อเรารู้จักธรรมะเช่นนี้ก็เหมือนกับคนที่เดินทางไปเดินไปแล้วก็เดินทางกลับมาแล้วก็หยุดอยู่นี่เป็นลักษณะของคนเดินคนกลับเดินไปก็ได้กลับมาก็ได้หยุดอยู่ก็ได้แต่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าหรือที่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านสอนว่าเมื่อจิตถึงธรรมะอันแท้จริงแล้วอาการเดินไปก็ไม่มีอาการกลับมาก็ไม่มีอาการหยุดอยู่ก็ไม่มีนี่เข้าใจไหมว่าจะอยู่ที่ตรงไหนสิ่งทั้งหลายนี้มันจะปรากฏขึ้นมากับผู้ปฏิบัติอันนี้เป็นธรรมที่เรียกว่ามันเป็นสัจธรรมที่ตั้งอยู่ไม่ใช่ของใครทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของใครทั้งนั้นนะอันนี้เป็นสัจธรรมอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ของใครไม่ไปกับใครทั้งนั้นอยู่อย่างนั้นเดินไปก็ไม่ไปถอยกลับก็ไม่ถอยยืนหยุดอยู่ก็ไม่หยุดเหมือนกันไม่มีการเดินไปไม่มีการถอยกลับไม่มีการหยุดอยู่อย่างนี้อันนี้ธรรมที่เป็นปัจจัตตังถ้าผู้ประพฤติปฏิบัติไปถึงที่ตรงนั้นจะไม่สงสัยอะไรทั้งนั้นจบลงที่ตรงนั้นน่ะอย่างนั้นการปฏิบัติเช่นนี้ก็ดีแล้วแต่ว่าระยะหนึ่งก็ปฏิบัติเป็นชั่ว10วัน20วันเดือนหนึ่งหรือตอนเช้าตอนเย็นเราได้มานั่งความสงบอย่างนี้ก็ดีแต่ว่ามันยังไม่ยิ่งถ้าหากว่าให้มันยิ่งการสมาธินั้นก็ไม่ใช่การนั่งอย่างเดียวยืนเดินนั่งนอนเป็นสมาธิเป็นวงกลมอยู่ดีให้เรามีสติพูดถึงด้านจิตใจผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นวงกลมมีสติไม่ใช่ว่าบางทีก็เข้าใจว่าเรานั่งกรรมฐานนี่เราเลิกจากการกระทำนี้แล้วก็หมดกรรมฐานนี่ไม่ใช่อย่างนั้นใหญ่มันหมดทีไม่ใช่เหมือนกระบี่โภคข้าวนี่บริโภคข้าวมันอิ่มแล้วออกจากที่นั่งเดินไปมันก็ยังอิ่มนอนมันก็ยังอิ่มไปก็ยังอิ่มมันมีกำลังอยู่อย่างนั้นให้เราเข้าใจอย่างนั้นพอที่ว่าเราออกจากกรรมฐานนี้ไม่ใช่ว่าเราออกไม่ใช่ว่าเราหยุด เราจะต้องให้มีสติอยู่เรื่อยในจิตของเราอย่างนั้นเราทันหรือเปล่าการกระทบมันก็เป็นอย่างหนึ่งเช่นว่าตาหูจมูกลิ้นกายนะมันจะกระทบอย่างเนี้ยนะเรียกว่าการกระทบเช่นว่านกมันร้องพอเสียงนกมันร้องกระทบเฉยเมื่อนกมันร้องจบไปแล้วความรู้สึกคิดขึ้นในนี้แม่เสียงนกนี่มันสนุกว่ะสนุกนกมันไม่สนุกว่ะหรือคิดขึ้นว่าแม่อยากจะจับนกมันไปเป็นอาหารนะอยากจะจับนกมันไปขายว่ะนี่เรียกว่ามันเกิดจากตรงนั้นที่ไอ้กระทบเฉยๆเนี่ยได้ยินเฉยๆไม่มีอะไรเลยถ้ามีอวิชชาเป็นพื้นเมื่อกระทบปุ๊บแล้วมันจะเสียงนั้นสนุกดีอย่างนี้รูปนั้นสวยกลิ่นนั้นหอมเราชอบมันจะเป็นไปตามทำนองนี้อันนั้นเรียกว่าเรื่องกระทบเฉยๆมันอย่างหนึ่งเมื่อกระทบแล้วมันรู้ยึดหมายไปตามอาการทั้งหลายเหล่านั้นไปเก็บสิ่งต่างๆเข้ามารวมให้จิตของเรารู้สึกขึ้นนี่เรียกว่าการกระทบเฉยๆนี่ถ้าเรารู้จักการกระทบเฉยๆกระทบเพี้ยนก็เลิกไปยังไม่ก็ไม่มีอะไรการกระทบเดี๋ยวติดมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นปรุงแต่งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้เราโกรธให้เราเกลียดให้เราชอบให้เราไม่ชอบนุ่งนั่งกันอยู่ตรงนั้นอันนี้ถ้าเราตามดูจิตของเราแท้ๆเราจะรู้จักอะไรมันเป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายต้องรู้จักในจิตของเจ้าของนั้นนี่เรียกว่าการปฏิบัติทางจิตไม่มีอะไรจะพูดมากนะให้โยมไปลองนะทดลองดูนะดูคนทุกข์กันหมดหรือยังถ้ายังไม่พ้นทุกข์เอาไปลองดูนะเรียกว่าไม่ต้องพูดมากไม่ต้องอะไรมากอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาทางหูก็เรียกว่ามันจะชอบหรือไม่ชอบใจก็เรียกว่าอันนี้มันไม่แน่แต่นั้นเนี่ยยืนไปทำมันเกิดขึ้นมาอะไรก็ไม่แน่นะสับมันตรงเดียวเท่านี้นะเนี่ยปัญญาเกิดนะถึงเนี่ยว่ามันจะมีโกรธมีเกลียดเท่าไรขึ้นมาในใจเราเมื่อไรก็อันนี้แน่นะนี่จะไม่แน่ทั้งนั้นเดียวโยมจะเห็นของไม่แน่ขึ้นจริงๆก็เห็นของไม่แน่แหละไอ้ที่ของอะไรที่มันไม่แน่ของนั้นมันก็หมดราคาแล้วเห็นไหมของไม่จริงไม่จังมันก็หมดราคาแล้วมันก็อย่างนั้นเมื่อมันหมดราคาแล้วฉะนั้นเรารู้จักว่ามันหมดอย่างนั้นมันไม่แน่ทั้งนั้นถ้ามันเกิดขึ้นมาเมื่อไรเราก็บอกมันไม่แน่เกิดมาหนึ่งก็เท่านั้นแหละนะเกิดขึ้นมาเมื่อนี้ก็เท่านั้นแหละเป็นอย่างนั้นแหละจิตใจเราจะเป็นอยู่อย่างนี้จะเห็นชัดว่าไอ้คำที่ว่ามันไม่แน่นั่นเนี่ยเรียกว่าธรรมะธรรมะนั่นแหละที่เราเห็นธรรมะเรียกว่าของที่ไม่แน่มันจะเป็นเหตุให้เรายึดมั่นหรือถือมั่นแต่ยึดมาแต่ไว้ไม่มั่นอย่างนี้เมื่อเราเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะนะเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ความรู้อันนี้อยู่อย่างนี้ตั้งอยู่เสมอในใจอย่างนี้อันนี้ให้โยมเอาไปลองดูถ้าไม่เชื่อเอาลองดูก่อนก็ได
2: ้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกัน
4: รองนายกสุขทีก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มาอยู่มันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุขทีเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาถูกไหมผมก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุขทีก็มีความมั่นใจเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเข้ามาตรงถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจาน
3: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการเดินทางไปนครนิวยอร์กครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติไม่ใช่การเดินทางไปเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามหากมีโอกาสพบนายโดนัลด์ทรัมป์พร้อมพูดคุยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีโดยต้องรอดูจังหวะการพบและการหารืออีกครั้งปริมประสบภาภาครายงาน
5: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐทั้งสองฝ่ายยังหารือกันอย่างต่อเนื่องและสามารถตกลงกันได้ในประเด็นหลักโดยตั้งเป้าสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการตามมาตรา301ของสหรัฐจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไปความคืบหน้าเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมให้สามารถกลับมาเปิดบริการได้ภายในเช้าวันพรุ่งนี้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายภายในคืนนี้โดยตั้งเป้าให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ภายในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้พร้อมย้ำว่าการเปิดให้บริการต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยของระบบก่อนโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมได้เตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.จัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางโดยย้ำว่าแม้จะเร่งคืนระบบให้บริการโดยเร็วที่สุดแต่ต้องให้ความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญกรมการค้าภายในเดินหน้าพัฒนาข้าวประณีตยกระดับคุณภาพและมูลค่าข้าวไทยเชื่อมโยงตลาดสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร
6: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในเดินหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงหรือข้าวประณีตโดยพัฒนาตั้งแต่การผลิตการควบคุมคุณภาพการแปรรูปไปจนถึงการสร้างแบรนด์และเชื่อมโยงตลาดเพื่อให้ข้าวแต่ละพื้นที่มีจุดเด่นอัตลักษณ์และตลาดที่ชัดเจนเปลี่ยนจากการขายข้าวเป็นวัตถุดิบไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มรวมถึงนำวัสดุเหลือใช้เช่นฟางแกลบรำและปลายข้าวมาใช้ประโยชน์เพื่อลดต้นทุนและสร้างรายได้เพิ่มเติมโดยจากการลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและขอนแก่นพบตัวอย่างที่สามารถนำไปต่อยอดได้ทั้งสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีรูปแบบแปรรูปและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสามารถพัฒนาข้าวหอมมะลิเป็นข้าวเกรดพรีเมียมและวิสาหกิจชุมชนบ้านโศกจานจังหวัดขอนแก่นที่บริหารจัดการตั้งแต่ดินน้ำการปลูกข้าวไปจนถึงการสีและแปรรูปช่วยให้เกษตรกรควบคุมคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้เองโดยกรมการค้าภายในจะนำจุดเด่นของแต่ละพื้นที่มาเชื่อมโยงกับมาตรฐานนวัตกรรมและความต้องการของตลาดพร้อมพัฒนาตราสัญลักษณ์ข้าวประณีตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพขณะเดียวกันเตรียมมาตรการรองรับข้าวนาปีการผลิต 2569/70 ที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนทั้งโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและเพิ่มมูลค่าโดยสถาบันเกษตรกร ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.เมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาและอยู่ระหว่างเสนอให้กระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปนันทิกากิตปาโลรายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งให้กรรมการสถานศึกษาทำ School Action Plan ภายใน1เดือนพร้อมปรับสูตรงบรายหัวช่วยโรงเรียนขนาดเล็กนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานณโรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่ว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องร่วมคิดร่วมทำร่วมติดตามและร่วมรับผิดชอบต่อนโยบายด้านการศึกษาพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการสถานศึกษากลับไปจัดทำ School Action Plan ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนให้ครอบคลุมทั้ง5นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและสพท.รวมถึงจัดทำพันธสัญญาระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาอาทินโยบายครัวกลางที่ชุมชนสามารถร่วมผลิตและส่งมอบวัตถุดิบให้โรงเรียนทั้งไข่ไก่พืชผักและผลไม้ตามปริมาณที่กำหนดรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการน้ำและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือสถานการณ์น้ำ
7: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการดำเนินงานและสถานการณ์สำคัญในพื้นที่ซึ่งครอบคลุมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำโดยในช่วงเช้ารองนายกรัฐมนตรีได้ติดตามโครงการก่อสร้างถนนบ้านนาคอยบ้านนาสามัคคีตำบลนางูอำเภอนาว่าซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการแก้ไขปัญหาการคมนาคมเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางรวมถึงสนับสนุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและการเชื่อมโยงพื้นที่ชุมชนจากนั้นได้ลงพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำอูนบ้านปากอูนอำเภอศรีสงครามและโครงการประตูระบายน้ำธรณิตนฤมิตรอำเภอธาตุพนมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงทั้งการเร่งระบายน้ำในช่วงฤดูฝนและการบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งและในช่วงเย็นได้ลงพื้นที่บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชอำเภอเมืองนครพนมเพื่อติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองนครพนมโดยปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน26เครื่องใน13จุดเสี่ยงและเครื่องผลักดันน้ำ6เครื่องบริเวณห้วยบางกอเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามปัญหาในพื้นที่จริงพร้อมรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดนครพนมคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
5: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนายชยันเมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ทั้งนี้คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้าในระยะนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้มากกว่า200มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดตราดกาญจนบุรีชัยภูมิสระแก้วนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ขณะที่สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวมพบปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 57,818 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 72 ของความจุเก็บกักยังมีปริมาณน้ำใช้การ 33,696 ล้านลูกบาศก์เมตร ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
3: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานในวันที่27กันยายน2569ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรจึงได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เตรียมพร้อมรับมือจากการปรับการระบายน้ำยืนยันว่าการระบายน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนภายในคันกั้นน้ำและกำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังพลพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: ขณะที่เซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่2อำเภอในจังหวัดสตูลเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักระบบเซลล์บรอดแคสต์ได้แจ้งเตือนประชาชนในจังหวัดสตูลระบุว่าปภ.เตือนน้ำท่วม21กันยายน2569มีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลอำเภอท่าแพและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ติดตามสถานการณ์ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางขณะที่ภาพรวมในพื้นที่หลังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่18กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังรอการระบายมีพื้นที่ได้รับความเสียหายแล้วดังนี้อำเภอท่าแพตำบลท่าแพ3หมู่บ้าน24ครัวเรือนอำเภอเมืองตำบลควนโพ3หมู่บ้านและตำบลฉลุง8หมู่บ้านครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบอยู่ระหว่างการสำรวจด้านนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมรับมือและดูแลความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรสายด่วนปภ1784ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงานปิดท้ายข่าวคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับการตรวจสอบงบประมาณแผ่นดินผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในภาครัฐ
3: นางสาวรัชนกศรีนอกประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่องเพราะ AI ไม่ใช่แค่แชทบอทกรรมการติดตามงบชวนตรวจสอบงบประมาณด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ณห้องจัดเลี้ยง B21 ชั้น B2 อาคารรัฐสภาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์ประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลด้านงบประมาณภาครัฐที่มีความซับซ้อนและมีปริมาณมหาศาลพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้แนวทางการนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการติดตามการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างความตระหนักรู้ว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มันได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับสนทนาหรือตอบคำถามทั่วไปเท่านั้นแต่ยังมีศักยภาพสูงในการค้นหาเชื่อมโยงและวิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลเชิงลึกเปรียบเทียบงบประมาณตลอดจนช่วยชี้ประเด็นสำคัญที่ควรได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบตรวจสอบงบประมาณและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนความโปร่งใสต่อไปสวิสาปทุมมารายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยทั่วฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันดอยอินทนนท์สู่การเป็นอุทยานมรดกอาเซียนค่ะดอยอินทนนท์ไม่ได้เป็นเพียงยอดเขาที่สูงที่สุดของไทยแต่ยังมีพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 89.5% เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงพบพืชกว่า 1,200 ชนิดและสัตว์ป่าเกือบ400ชนิดขั้นตอนต่อไปผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจะลงพื้นที่ประเมินระหว่างวันที่ 16-18 กันยายนนี้หากได้รับการรับรองจะช่วยยกระดับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ในระดับภูมิภาคพร้อมต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: รมประชาสัมพันธ
1: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนออกแถลงการที่อ้างว่ากลุ่มฮูตีได้ยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสถานที่สำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่าเป้าหมายใดในกรุงริยาดที่ถูกโจมตีเพียงแต่ยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตียังได้โจมตีโรงงานของอารามโกบริษัทน้ำมันและพลังงานแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียในเมืองยานบูศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลแดงเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดิอาระเบียโจมตีกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีกรุงริยาดนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดิอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียอ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถทำลายขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่มุ่งโจมตีกรุงริยาดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเดินทางไปยังหมู่เกาะแซงปิแยและมีเกอลองดินแดนของฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งแอตแลนติกของแคนาดาในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นถือเป็นผู้นำฝรั่งเศสคนแรกที่เดินทางเยือนหมู่เกาะแห่งนี้นับตั้งแต่ปี2557โดยประธานาธิบดีมาครงมีกำหนดพบหารือกับนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตพลังงานและการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นระหว่างแคนาดากับสหภาพยุโรปหลังสหภาพยุโรปเปิดทางให้แคนาดาเป็นประเทศแรกที่เข้าเป็นสมาชิกสมทบทางนี้แคนาดาและสหภาพยุโรปเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์เพื่อลดการพึ่งพาชาติมหาอำนาจท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างแคนาดากับสหรัฐและความสัมพันธ์กับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เสื่อมถอยลงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึง20กันยายน2569ฉบับที่12ในวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยหลังจากนั้นประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความ

0: ็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
1: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
2: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
1: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
2: อุ้ยคุณตาหลายนี้ส่งมาบอกได้แก๊งสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: ยุคหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแท็กชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแท็กถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
1: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี

0: ดี
1: ครับต่อไปญาติโยมนั่งสมาธิฟังบทพิจารณาของพระนั่งต่อไปพระท่านจะสวดบทสำหรับนั่งเตือนตนเอง
2: ท่านนามยังปปาจิตาปิ

่แนวนิดว่าระเบียบการปฏิบัติอย่างอื่นที่เราจะต้องทำมีอยู่ดังนี้

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-09

จิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปรังสกจังธัมโมโสตัพโพตีต่อไปญาติโยมก็ตั้งสติสุสุสังลภติปัญญังการฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาฉะนั้นช่วงนี้วันนี้ก็วันอาสาฬบูชานะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันอธิษฐานเข้าพรรษานะของพระภิกษุสงฆ์แต่เราก็ไม่ชี้นะสมัยนี้หาสามเณรยากนะเพราะว่าเขาก็บังคับ ให้เรียนทางโลกนะฉะนั้นอันนี้ก็เลยต้องปลูกฝังได้เฉพาะนะสามเณรพระฤดูร้อนนะฉะนั้นวันนี้เราช่วงนี้ก็เลยให้พระใหม่ไปเตรียมท่องหนังสือนะคำขอคำมาคำขอนิสัยคำอธิษฐานเข้าพรรษานะแล้วก็คำสัตยาธิฐานก็คือตั้งสัจจะขึ้นมานะถ้าว่า3เดือนไตรมาสนี้เราจะปฏิบัติอะไรบ้างนะเช่นฉันทนเดียวเป็นวัดฉันภาชนะเดียวเป็นวัดนั่นคือถ้าฉันทนเดียวนี้ก็หมายถึงว่า นะมือเดียวจริงๆนะนะไม่มีของว่างของอะไรทั้งหมดไม่ได้นะคือเฉพาะมือเดียวนะนะถ้าฉันภาชนะเดียวเป็นวัดก็คือต้องใส่บาตรอย่างเดียวจะเป็นนมเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นขนมเป็นอะไรทุกอย่างต้องใส่ในบาตรเป็นภาชนะเดียวนะอันนี้เพื่อฝึกนะฝึกใครชอบติดในมันยากนะทุรงไปว่าการขัดเกลาคือมันยากกินยากเลือกนู้นเลือกนี้ก็ท่านก็เลยให้ขัดเนาะใส่ไปรวมทีเดียวเลยนะใส่รวมทีเดียวนะคือฝึกหัดคือขัดเกลานั่นเองนะขัดให้มันง่ายนะเราติดตรงไหนมันยากตรงไหนนะก็จะได้ขัด นะขัดเกลาคือตั้งสัจจะอธิษฐานขึ้นมาว่านะเราจะสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นทุกวันไม่ขาดจะเดินจงกรมนั่งสมาธิทุกวันไม่ขาดทางข้าพเจ้านะมีหลายข้อมีทั้งหมดก็10เกือบ20ข้อนะแต่ว่าให้เลือกว่าจะปฏิบัติได้กี่ข้อแต่ข้อที่ต้องปฏิบัติจริงๆคือสวดมนต์ทำวัดทุกวันไม่ขาดทำกิจวัตรทุกวันไม่ขาดเดินโยกมนั่งสมาธิทุกวันไม่ขาด3ข้อนี้ต้องมีนะแต่ต้องมีถ้าไม่มี3ข้อนี้ก็การอยู่ไปก็คือ ไม่เกิดผลเท่าไหร่นะพระอาจารย์ก็เป็นการฝึกอาจจะล้มลุกคุกคานบ้างทีนี้ก็จะมีคำอีกว่าถ้าข้าพเจ้าผิดสัจจะที่ฐานข้อใดข้อหนึ่งจะทำโทษตัวเองอะไรเช่นล้างห้องน้ำนะหรือทำอะไรก็เพื่อที่จะขัดเกลาตัวเองนะอันนี้ในหลักธรรมะท่านบอกว่าคือสักขีภูโตตนวินพยานก็มีพระถามถ้าเกิดเราผิดแล้วแต่เราแกล้งไม่รู้ทำไมเอาคือคำว่าสัจจะนะนะคำว่าสัจจะคือเราต้องมีความจริงใจต่อสิ่งที่เราทำเราถึงคนอื่นไม่รู้เราก็รู้อยู่นะแล้วเราจะปิดบังใครนะมันไม่มีที่รับที่แจ้งละเพราะถึงคนอื่นไม่รู้เราก็รู้นะก็เลยทำให้เขาเข้าใจนะใครมีอะไรให้ถามได้ถามมาสงสัยตรงไหนข้อไหนในอย่างการง ดการพูดคุยนะก็มีบางลูกก็ถามถ้างดการพูดคุยนี้เราถ้าเราบอกว่าเราสาธุเราไม่ผิดหรือนะคำว่าคุยนะพูดคุยนะมันสาธุมันไม่ได้คุยนะบางทีมันก็ทำความเข้าใจอย่างเช่นเราสวดมนต์อย่างนี้คือเขาห้ามคุยกันนะพูดกันคุยกันนะส่วนเราสาธุเรือโมทนานะมันก็อีกส่วนหนึ่งเจตนาจริงต้องเข้าใจว่าเพื่ออะไรนะก็
ให้เขาศึกษาได้เรียนรู้นะได้เข้าใจได้หลายๆอย่างแต่อย่างน้อยมันก็พอทำเข้าไปเลยพอตั้งสัจจะเข้าไปแล้วนั้นมันต้องมีมารแน่นอนนะคือมีมารแต่ถ้าไม่ จะได้รู้สัจจะของเรานั้นมันแน่นอนขนาดไหนนะฉะนั้นล้มแล้วก็ลุกมันก็จะมีผิดพลาดเป็นธรรมดานะฉะนั้นก็เลยว่าบางข้อก็บอกว่าเว้นไว้แต่เหตุจำเป็นนะถ้ามีจำเป็นติดธุระภาระไม่สามารถจะทำตรงนี้ได้นะนั่งเว้นไว้แต่เหตุจำเป็นและฉะนั้นก็เป็นการฝึกถึงไม่ได้ 100% นะแต่มันก็ได้ฝึกแต่เมื่อได้ฝึกมันก็ต้องได้มาไม่มากก็น้อยถ้าฝึกจริงๆนะและฉะนั้นพระใหม่ก็เลยให้อยู่ที่นี่นะอย่างน้อยก็ขั้นอันดับแรกก็ต้องศึกษาในเรื่องของพระวินัยนะซึ่งเป็นฐานสำคัญนาฐานสำคัญก็คือศีลนั่นเองนาทิศีลังปฏิฐาจะคัลยาณัญจามาตุกังศีลเป็นเบื้องต้นและเป็นบ่อเกิดของความมีทั้งหลายหรือเป็นพ่อเป็นแม่ของคุณธรรมนะฉะนั้นคุณธรรมความดีจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีศีลนาศีลเป็นการขัดเกลากิเลสอย่างหยาบสมาธิอย่างกลางปัญญาอย่างละเอียดนิสัยศีลก็คือกายวาจานั้นเรายังทำไม่ได้คือมันเห็นอยู่ของหยาบๆทางกายกับทางวาจานะ แต่ถ้าเรายังมองไม่เห็นนะอันนี้ในเรื่องของสมาธิมันก็ยิ่งยากนะถ้าขนาดศีลเรายังทำไม่ได้แล้วก็เรื่องสมาธิมันก็ยิ่งไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันเป็นอันดับแรกต้องรู้ว่าขั้นตอนศีลสมาธิปัญญาปัญญามาทำศีลคือปัญญาของเรามาพิจารณาว่าศีลแต่ละข้อท่านห้ามทำไมให้เห็นคุณเห็นโทษเห็นประโยชน์คนเราจะทำอะไรทุกอย่างถ้าไม่รู้จักประโยชน์ในสิ่งที่จะทำเราจะทำสิ่งนั้นโดยไม่ได้รับประโยชน์และไม่ได้รับความสุขฉะนั้นเราต้องรู้จักประโยชน์อย่างการรักษาศีลก็ต้องเห็นประโยชน์ของศีลเห็นโทษของการไม่มีศีลฉะนั้นเราต้องไปวิจัยนะธรรมวิจยะก็คือวิจัยธรรมเราศีลมาวิจัยดูซิว่าทำไมพระเจ้าถึงห้ามทำข้อนี้บางอย่างทำผิดบางอย่างไม่ทำก็ผิดนะบางอย่างต้องทำต้องปฏิบัติอย่างภิกษุได้ผ้ามาโยมถวายผ้ามาเนี่ยถ้าไม่ทำพินทุอธิษฐานภายใน10วันเป็นนิสกีปาจิตตีนะใช้ต้องเสียสละแล้วก็เป็นอาบัติแต่บางอย่างต้องทำนะบางอย่างต้องทำไม่ทำเป็นอาบัติบางอย่างทำเป็นอาบัติฉะนั้นจึงต้องมาศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระวินัยนะวินัยโยเป็นสิ่งที่นำออกจากการเป็นคฤหัสถ์กรรมศีล5ก็นำเราออกจากการเป็นสัตว์เดรัจฉานนะศีล5นี่นำเราออกจากการเป็นสัตว์นะเพราะอะไรก็เพราะว่าถ้าเรายังฆ่ากันนะฆ่าสัตว์อยู่มันก็เท่ากันมันจะแตกต่างเราจะสูงกว่าเขาตรงไหนนะถ้าเรายังไปลักไปขโมยมันก็เหมือนกันนะถ้ายังไม่รู้จัก นะคือจิตใจยังหลายใจอยู่นะคือไม่รู้จักนะหนึ่งเดียวนะมันก็เหมือนกันนะพวกสัตว์เขาไม่รู้ว่าลูกใครเมียใครสามีใครอะไรทุกอย่างเขาไม่รู้เขามั่วหมดนะถ้าเราไปอย่างนั้นมันก็ไม่แตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นท่านถึงให้เอาศีลไปวัดว่า คำว่ามนุษย์ประเสริฐตรงไหนแล้วก็พิจารณาก็จะเห็นโอ้จริงนะคือจริงว่าศีลเป็นข้อวัดคือศีลเป็นเครื่องวัดหรือข้อวัดว่า ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ถ้าไม่มีศีลมันก็ไม่เหมือนก็เหมือนกันนะเพื่อเราจะหนักกว่าเขาอีกดังนั้นนั่นนี่แหละท่านจึงให้เอาปัญญามาทำศีลและเมื่อปัญญามาทำศีลเรารู้ประโยชน์ปุ๊บจิตมันจะสงบเป็นสมาธิคือมันเป็นคือต้องเรื่องคือต้องเกี่ยวข้องกันปัญญาศีลสมาธิแต่เมื่อมีปัญญาแล้วก็ถ้าคนเราไม่มีปัญญานั้นรักษาศีลไม่ได้
ทำสมาธิไม่ได้หรอกเพราะเราไม่เห็นประโยชน์คือคนไม่เห็นประโยชน์ของสมาธิก็ไม่อยากจะทำสมาธิคนไม่เห็นประโยชน์ของศีลก็ไม่อยากจะรักษาศีลดังนั้นอันนี้แหละปัญญาต้องมาก่อนพุทธศาสนาของเราเราเป็นศาสนาที่ของคนมีปัญญานะถ้าคนไม่มีปัญญาแล้วอันนี้ยากนะถ้าเป็นพวกเทวานิยมก็คืออ้อนวอนขอร้องนะขอนะมีแต่ขอฉะนั้นอันนี้แล้วก็มันเป็นสิ่งหนึ่งในงานธรรมาภิวัยแลนด์จะมีฝรั่งคนหนึ่งเขาเป็นกรรมการก็เป็นผู้หญิงนะเขาก็มาถามมะนาวเขาบอกว่าเขาไม่อยากสวดมนต์แล้วก็ไม่อยากกราบเขาถือว่าเป็นแค่เพียงพิธีกรรมทำให้เสียเวลานะทำไมไม่นั่งสมาธิอย่างเดียวก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วที่คุณสวดนะคุณเคยดูคำแปลบ้างไหมนะว่าเพราะว่าพุทธศาสนาไม่ใช่เทวนิยมไม่ใช่เป็นการอ้อนวอนขอร้องพระเจ้าแต่สิ่งที่เราสวดทั้งหมดเป็นข้อปฏิบัตินะเป็นธรรมะเป็นข้อปฏิบัติเป็นหลักการ เป็นข้อปฏิบัติเท่านั้นพอพูดเขาก็เลยเพื่อเราสวดมนต์ก็เลยดูคำแปลมาด้วยดูไปด้วยวันหลังมาเขาโอ้ใช่แล้วส่วนการกราบหรือการไหว้อันนี้จิตของคนเรานั้นนอบกราบไหว้เป็นนโมนโมเป็นความนอบน้อมหรืออ่อนน้อมเป็นการดัดกายวาจาใจของเราให้ลดมานั้นละทิฏฐิถ้าคนยังมีทิฏฐิอยู่มีมาทิฏฐิคือความเห็นมานะคือความถือตัวอยู่นี่ธรรมะมันเข้าไม่ได้หรอกอาจจะยังแข็งกระด้างนะจริงไหมนะเขาก็ยอมรับแต่ว่าเรามาเข้าไปพิจารณาคือพวกนี้เขามีปัญญานะเขาพิจารณาเหตุและผลแล้วพอโอเคท่านเขาก็ต่อมาเขาก็เวลาพูดเวลาเขาก็ดูเขาก็พนมมือนะเป็นการนอนน้อมถ่อมตัวเป็นการกราบยอมทุกอย่างคืออันนี้แหละคนเราถ้าไม่รู้จักประโยชน์หรือไม่เห็นประโยชน์แล้วมันก็จะต้านทำไปทำไมนะทำไปทำไมนะมันเสียเวลามันนะยุ่งยากลำบากมันเป็นแค่พิธีกรรมนะแต่พอรู้ประโยชน์ของการสวดมนต์รู้ประโยชน์ของการกราบการไหว้อันนี้ไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องบอกคือเขาฝึกของเขาเองนะฉะนั้นอันนี้แหละก็จึงถือว่าคือถ้าคนไม่มีปัญญาแล้วมันยากนั่นคือยากอยากได้ง่ายๆอยากได้เร็วๆอยากได้ดีๆนะแต่เขายอมรับเหตุและผลคือคนมีปัญญาจะรับยอมรับเรื่องเหตุและผลนะทำอย่างนี้มันจะได้อย่างนี้ทำอย่างนี้จะได้พอเขาศึกษาอย่างเรื่องอริยสัจ4เขาเข้าใจเลยนะนะเขาเข้าใจเลยนะว่าจริงแต่ว่ายังเขาไม่รีบนะเขาทำได้ทีละนิดละนิดละนิดเขาก็พอใจนะถือว่ามันได้มาเรื่อยๆนะจนพอ3 เดือนเขามาสวดมนต์ทุกวันนะทุกวันพุธเขาไม่ได้มาวันพระนะแต่เขามาทุกวันพุธนะเขาจะมาพร้อมกันนัดกันมาทุกวันพุธอาจจะเป็นวันว่างของเขานะหรืออย่างไรนะเสาร์อาทิตย์เขาก็ไม่มาแต่เขามาวันพุธทุกวันพุธเขาจะมาสวดมนต์ สวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมแล้วก็ถามปัญหานะบางคนเนาะบางคนยังสงสัยก็ไม่เป็นไรไปถามนอกรอบถามไปที่กุฏิพระฝรั่งก็เป็นคนแปลการแปลนี่คือไม่ใช่ว่าเราพูดภาษาอังกฤษแล้วจะไปสอนฝรั่งได้ไม่ใช่นะคือภาษามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะอย่างภาษาไทยเราเนี่ยนะอย่างภาษาไทยพระฝรั่งท่านก็บอกว่า ทีแรกเขาไม่เข้าใจนะเขาไปเทศนะเขานิมนต์ไปเทศนะพอดีลูกสาวโยมเขาอายุ14 ปีเนี่ยเขาเสียชีวิตคือป่วยตายนะเราป่วยตายก็เลยนิมนต์พระฝรั่งไปเทศน์พระฝรั่งก็บอกโอ้น่าเสียดายเนาะน
เสียใจว่าอายุ14ปีก็ต้องมาเสียตัวซะแล้ว คือคำว่าเสียชีวิตกับเสียตัวมันคนละเรื่องกันนะนะคือคนฟังเขานะมันรู้สึกคนละอย่างเพราะฉะนั้นเรื่องภาษานี่มันไม่ใช่ง่ายๆนะเราจะไปพูดแค่คุยกันรู้เรื่องอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าในเรื่องธรรมะมันเรื่องละเอียดจะสื่ออย่างไรนะเราสื่ออย่างไรอย่างอาตมาพูดไปพระฟังเขาจะคือท่านปฏิบัติมาสิบกว่าพรรษานะท่านเข้าใจใครสามารถจะสื่ออย่างไรว่าสิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ยจะสื่ออย่างไรให้คนฟังนั้นเข้าใจเหมือนที่เราพูดนะถ้าล่ามไม่เก่งนี่มันจบเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอาตมาโชคดีว่าได้พระฝรั่งที่ท่าน เข้าใจธรรมะและสามารถสื่อเราสื่อความรู้สึกหรือสื่อภาษาที่เราส่งออกไปนั้นแปลนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ง่ายครับว่าอย่างคนไทยเราคำว่าบารมีเราเข้าใจแล้วบุญบารมีเราเข้าใจแต่ฝรั่งเขาไม่รู้บารมีคืออะไรนะเขาไม่รู้หรอกมันต้องอธิบายบางทีเราพูดนิดเดียวก็อธิบายนานนะฉะนั้นนี่แต่เขาก็สุดท้ายแล้วเขาก็ฟังแล้วก็มาปฏิบัติพอได้3เดือนมาไว้แต่เป็นยังไงได้อะไรกันบ้างนะเขาบอกว่าถ้าวันต่อวันเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ้าย้อนไปตอนที่วันแรกกับวันนี้มันก็ได้เยอะอยู่ครับคือเขาวันละนิดละนิดละนิดเขาก็แต่เขาทำไปทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันพยายามฝึกและพยายามไปฝึกด้วยตนเองเราฝึกด้วยเหมือนกันนั่งสมาธิไม่สงบทำอย่างไรหลวงพ่อนะก็เลยพวกเอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้ไม่ต้องไปอะไรมากหรอกคุณนั่งไปหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับหนึ่งลองดูสัก100ครั้งก่อนถ้าเผลอคุณต้องเริ่มใหม่นะถ้าเผลอคุณต้องเริ่มใหม่จนกว่าจนไม่เผลอนะจนไม่เผลอมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะสำหรับคนใหม่นะนับไปนับไปเผลอแล้วไอ้เท่าไหร่วะลืมอีกแล้วนะเริ่มใหม่พอฝึกไปฝึกไปคือถ้าไม่นับถ้ามานับเผลอไปแล้วมันก็เผลอไปปรุงแต่งไปทั่วพอนับปุ๊บมันจะได้สติเราเผลอแล้วเราเริ่มใหม่เราเผลอแล้วเริ่มใหม่ มันก็เลยทำให้สติถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นอันนี้เป็นอุบายอย่างหนึ่งแล้วทำไมต้องพุทโธทำไมต้องยุบหนอพองหนอทำไมต้องสมาธิทำไมต้องอะไรก็เพราะเพื่อให้จิตของเรานั้นได้สติถ้าเราแบบไม่มีอะไรเลยมันก็จะเผลอก็สำหรับคนใหม่ก็ชอบคิด คิดแล้วก็ลืมไปเลยจนพอเราเผลอปุ๊บเราจะได้สติแต่ถ้าพุทโธนี่มันยังมันละเอียดเกินไปจิตเรายังหยาบอยู่มันก็ต้องเพิ่มไปอีกนะเพิ่มให้จิตของเรานั้นถี่ขึ้นนั่นก็คือพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธ1หายใจเข้าพุทหายใจออกโธ2คือนับไปเรื่อยๆอันนี้ก็ดีบางทีคนชอบหลับก็มันจะได้สตินะทำไมอย่างนั้นก็พุทโธพุทโธไปหลับหลับระยาวเลยนะทีพอพุทโธ1พุทโธ2พุทโธ3เผลอปุ๊บเราเผลอแล้วมันได้สติขึ้นมาอีกอันนี้ก็สำหรับคนใหม่คนที่จิตยังหยาบอยู่นะจิตยังหยาบอยู่ก็พยายามเขาก็ได้ผลนะทีนี้เขาก็เลยขับรถขับอะไรก็ฝึกเออเขาก็พอกลับมาที่เป็นยังไงนิยมนะดีมากหลวงพ่อบอกทำไมไม่ต้องใช้นาฬิกาทำไมเขาบอกว่านะคือนับลมหายใจเขาออกนี่เขาบอกว่า101ร้อยครั้งประมาณ7-8นาทีนะที่เขาบอกถ้าเขาจะนั่ง15นาทีนี่ก็นับไป200ถ้า30นาทีก็400นะก็เลยไม่ต้องใช้นาฬิกาเนี่ยก็เลยเมื่อก่อนต้องคอยดูนาฬิกาทีกี่นาทีแล้วเลยมันก็เลยเป็นกังวลอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจแล้วนะพอต่อมาพอถ้าได้ถึง400ถึง30นาทีต่อไปก็มันจะเป็นเองพอจิตของเราละเอียดขึ้นมันจะทิ้งเบ่งว่าไม่ต้องนับ
คือไม่ต้องนับให้เหลือพุทโธพอจิตละเอียดเข้าไปอีกพุทโธก็เป็นของหยาบคือเรียนรู้ลมเข้าลมออกต่อไปลมหายใจก็หยาบอีกมันก็จะละเอียดจนหมดจนไม่รู้สึกว่าไม่มีลมหายใจอันนี้คือจิตของเราละเอียดแล้วนะพอจิตละเอียดลมหายใจก็สามารถออกได้หมดแต่บางคนกลัวนะพอถึงตรงนี้บางคนกลัวตายบางคนกลัวตายโอ้ยนะเราไม่หายใจกลัวจะตายจริงๆไม่เป็นไรนะให้เราคือจิตเราละเอียดแล้วลมก็ละเอียดจิตหยาบลมก็หยาบมันคนโกรธนี่ลมหายใจมันแรงมากฟุดฟัดฟุดฟัดฟุดฟัดคือจิตมันหยาบลมก็หยาบดังนั้นเขาถึงให้เราจับที่ลมหายใจว่าจิตเราละเอียดหรือจิตของเราหยาบถ้าจิตเราหยาบอยู่ลมหายใจเราก็หยาบถ้าจิตเราละเอียดลมหายใจก็ไม่มีนะแต่ว่าลมหายใจไม่มีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอีกนะบางทีก็จะเกิดปิติแต่บางทีเหมือนตัวจะลอยนะบางทีมันกายเราใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเหมือนจะระเบิดแต่บางครั้งก็เหมือนมีอะไรมาไต่ตามหน้าตามโน่นตามนี้แต่จับดูก็ไม่มีนะบางทีก็เหมือนน้ำตาจะไหลเหมือนคนจะร้องไห้มันบอกไม่ถูกเหมือนอะไรก็เหมือนจะร้องไห้นะแต่บางคนก็ขนลุกนะอันนี้เป็นอาการของปิติบางทีก็หลับตาอยู่เห็นแสงสว่างอันนี้คืออาการของปิติแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะเราก็รู้ว่าเออนะอันนี้คือปิติแล้วถ้าว่าเรารู้ตามรู้ไปอีกมันก็จะเกิดความสุขเรียกว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบนั้นไม่มีนะก็จะเกิดความสุขกายเบาจิตเบาเหมือนได้ยาทิพย์มาชโลมความเจ็บความปวดความละมันหายนะแล้วมันหายไปไหนไม่รู้นะคือมีความสุขมันไม่มีกายนะเสร็จแล้วก็จะจิตก็จะเป็นหนึ่งรู้นะคือรู้เรียกว่าเอกคตาจิตจิตมีอารมณ์เดียวไม่วกแวกไปไหนมันจะนิ่งรู้นะว่างสว่างเฉยนะวางอุเบกขานั่งกี่ชั่วโมงก็ได้ นั่งกี่ชั่วโมงก็ได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมาธิในเรื่องของฌานฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ทีนี้ถ้าเราฝึกไปอย่าไปติดแค่ฌานถ้าเราติดแค่ฌานมันก็เหมือนกับก้อนหินทับหญ้า ออกจากฌานเมื่อไหร่ก็ ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้มรสมันก็ยังเกิดกิเลสยังมีความโลภความโกรธความหลงขึ้นอีกมันเหมือนก้อนหินทับหญ้าคือเท่าก้อนหินทับหญ้ามันก็ไม่ขึ้นก้อนหินออกเมื่อไหร่หญ้าก็ขึ้นฉะนั้นท่านจึงให้ต้องเจริญวิปัสสนาแต่ต้องเจริญวิปัสสนาคือพิจารณายกจิตขึ้นมาพิจารณากายผมขนเล็บฟันหนังที่เราสวดไปนะไปพิจารณาให้เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมดินน้ำลมไฟคือธาตุสี่แล้วก็ขันห้านะพิจารณาคนเราก็เป็นเพียงธาตุสี่ขันห้านารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาเมื่อเราพิจารณาไปพิจารณาไปก็จิตก็ค่อยๆเห็นนะค่อยๆเห็นค่อยคือการรู้คือการมีธรรมะคือจิตยอมรับคือยอมรับความจริงบางทีมันรู้อยู่แต่ว่าจิตยังไม่ยอมรับช่างไม่ใช่เรามันเป็นอะไรนะถ้าใครมาว่ามันก็ยังโกรธยังเกลียดยังอันนี้ก็คือจิตเรายังไม่ยอมรับ คือมันรู้แต่ยังไม่มีธรรมะฉะนั้นเราก็ต้องปฏิบัติไปพิจารณาไปบ่อยๆทำบ่อยๆทำเรื่อยๆทำต่อเนื่องจนที่สุดจิตก็ค่อยยอมรับขึ้นยอมรับขึ้นก็ที่มันจะเปลี่ยนเป็นคนละคนจากคนใจร้อนกลายเป็นคนใจเย็นจากคนขี้โกรธกลายเป็นคนไม่อยากจะโกรธคือมันเป็นไปเองนะนั่นไม่ใช่ไปบังคับแต่พวกนี้ก็เรียกปัญญาเครื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริง
นะคือตามที่เป็นจริงคือยอมรับว่าเราต้องแก่ต้องเก็บต้องตายจริงๆเนี่ยเมื่อรู้ความเป็นจริงเลยนะก็เลยความแก่ความเจ็บความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวนะสิ่งที่น่ากลัวคือตอนที่เรามีชีวิตอยู่นี้เราทำกรรมอะไรไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามกรรมเหล่านี้ก็จะติดตามเราไปเรียกว่ากรรมทายาทกรรมเป็นทายาทกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนะเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปที่ต้องรับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปนะที่จิตของเราก็จะเกิดจะกลัวนะกลัวกรรมที่ไม่ดีนะกลัวกรรมที่มีจะติดตามเราไปมันก็จะละนะมันจะละไปเองนะไอ้ที่ไม่ดีคำพูดไม่ดีความคิดไม่ดีการกระทำไม่ดีต่างๆมันก็จะค่อยลดค่อยละค่อยเลิกแล้วอยู่ที่สติปัญญาของแต่ละคนถ้ากำลังของใครมีมากก็ละได้เร็วนะของใครมีน้อยก็ละได้ช้านะแต่บางคนอาจจะช้านะคนมีปัญญามากนี่ความคิดมันมากนะคือคิดว่าเหมือนท่านสารีบุตรเหมือนพระสารีบุตรนั้น นะคนอื่นเขาไปเขาบรรลุกันหมดนะคือบริวารนี่ห้าร้อยคนนี่บรรลุบางคนได้ฟังก็บรรลุเลยบรรลุทำเลยบางคนได้วันสองวันบรรลุพระโมคคัลลานะ7 วันนะพระโมคคัลลานะง่วงนะติดความง่วงนั่งตรงไหนก็หลับนั่งตรงไหนก็หลับห ลับนะจนพระเจ้าเห็นแล้วเกิดความสงสารก็เลยเอาบายให้แก้ในวันเรื่องความง่วงนะท่านก็ไปปฏิบัติหนึ่งก็นึกถึงแสงสว่างว่าตอนนี้เป็นกลางวันให้นึกถึงแสงสว่างว่าตอนนี้เป็นกลางวันคือนึกยังไงมันก็ไม่ไหวเนาะให้ เอารูปตัวนะรูปตัวรูปรูปแล้วมันก็ยังไม่ไหวอีกยังง่วงอีกนะฮะมาใหญ่แล้วก็ยังใหม่ๆมันก็ตื่นทำไมมันก็ไม่ไหวอีกให้ทำยังไงนะทีนี้ก็ให้ลุกนะไปเดินนะเดินไปมันก็ยังง่วงอีกที่แรกทำไมเดินมันยังง่วงอย่างนี้มันจริงๆนะถ้าเราปฏิบัติจริงๆบางทีง่วงนะง่วงมากบางทีก็ทำยังไงก็คือเคยสมาทานไม่นอนคือมันง่วงมากก็เดินก็หลับจนก็กิเลสมันก็มีมันก็ไปยืนพิงต้นไม้หลับมันก็เอาจนได้เหมือนกันนะยืนพิงต้นไม้จนหลับได้นะแต่พอวูบมาเมืองก็สะดุ้งมาเดินต่อแล้วมันต้องสู้นะเดี๋ยวก็จนพระโมคคัลลาก็เดินไปข้างหน้ามันง่วงก็เดินถอยหลังไม่ไหวก็จนไม่ไหวจริงๆนะไปล้างหน้าล้างตาก็ไม่ไหวเอาไม่ไหวจริงๆเอาไปนอนนะให้ไปนอนแต่ว่าให้ตั้งสติว่าเราจะไม่เอาความสุขในการนอนเรารู้สึกว่าเราจะรีบลุกขึ้นมาทำความเพียรนะไม่ใช่นอนระยะยาวเลยนะนะคือท่านก็ปฏิบัติอยู่7 วันก็ได้บรรลุเทพสารีบุตรนี่ปัญญามากกว่าเขาหน่อยปัญญามากกว่าเขาก็7 วันก็แล้วปัญญาจนที่จะบรรลุจริง15 วันที่จะบรรลุจริงๆไม่ได้พุทธเจ้าไม่ได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้าโดยตรงหรือปฏิบัติคือไปนั่ง คือหลานของพระสารีบุตรคือทีฆนพามนะพามที่ไว้เล็บยาวๆคำว่าพุทธเจ้านั้นพูดไม่ถูกสิ่งที่ไม่อยากไม่เอาสิ่งที่อยากสิ่งที่อยากไม่เอาสิ่งที่ไม่อยากตัวนี้มันคนเราต้องเอาสิ่งที่อยากสิ่งไม่อยากเอาทำไมนะก็เลยไปท้าพระเจ้าโต้ครับวาทะนั่นแล้วก็ไม่พอใจที่พระสารีบุตรมาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็เลยอยากจะโต้วาทีนะพระสารีบุตรก็นั่งอยู่ข้างหลังที่ถ้ำสุคลาขาตาเรียกถ้าเราไปเดียวกันเลยวันนี้คือถ้ำพระสารีบุตรอันนี้คือถ้ำพระโมคคัลลานะที่เขาคิชฌกูฏนะคือท่านจะอยู่ตามถ้ำ
ถ้าเสร็จแล้วทำยังไงก็เลยพระสารีบุตรก็พัดอยู่ข้างหลังว่าอยากจะฟังว่าระหว่างพระเจ้ากับทีฆนพามเนี่ยจะโต้วาทีกันอย่างไรนะทีฆนพามของท่านพูดไม่ถูกพระเจ้าก็เลยถามง่ายๆว่าพามความแก่ท่านอยากได้ไหมผู้ไม่มีใครอยากได้หรอกแต่จะได้ไหมล่ะมันก็ต้องได้นะเอาแต่เมื่อไม่อยากได้จะไปเอาทำไมความเจ็บความไข้อยากได้ไหมไม่อยากได้ไม่อยากได้แล้วต้องได้ไหมคือมันก็ต้องได้เอาถ้าไม่อยากได้จะเอาทำไมแล้วความตายเราอยากได้ไหมนะพอพูดแค่นี้โอ้ทีฆนพามยอมเลยพระสารีบุตรฟังอยู่ข้างหลังคือฟังอยู่ข้างหลังฟังไปพิจารณาตามไปบรรลุธรรมเลยนะบางทีคนมีปัญญาเนี่ยสอนตรงๆไม่ยอมรับความคิดนี่ใช่ไม่จริงไม่อะไรไม่นะแต่พอฟังไปพิจารณาไปพิจารณาไปก็เลยเห็นปุ๊บพอมีปัญญามันก็จิตยอมรับปั๊บนะก็เลยบรรลุเลยนะแล้วทีฆนพามก็ยอมด้วยเหตุและผลนะทีแรกก็ไปฟังคนหนึ่งก็พูดเฮ้ยมันไม่ใช่นะก็เลยอยากจะมาคุยด้วยตนเองนะดังนั้นในการปฏิบัติธรรมนั้นบางครั้งการบางคนบรรลุด้วยการฟังธรรมนะแค่ฟังอาสนะเดียวนั้นก็ทั้งการฟังธรรมได้ฟังด้วยดีเราพิจารณาตามไปนั้นก็สามารถบรรลุธรรมได้นะแต่ถ้าบรรลุไม่ได้ก็คือกำลังไม่พอก็ต้องมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาภาวนาเพื่อจิตของเรานั้นยอมรับในธรรมะนั้นดังนั้นบางทีก็บางคนก็ฟังสมัยก่อนก็ฟังครูบาอาจารย์นะฟังไปพิจารณาตามไปอะไรไปนะบางคนก็ชอบปฏิบัตินะคือไม่ชอบฟังอันนี้ก็แล้วแต่จริตนะคือแล้วแต่จริตบางคนก็ฟังไปพิจารณาไปฟังไปพิจารณาไปก็สามารถบรรลุได้บางคนก็ต้องเดินไปพิจารณาไปเดินไปพิจารณาไปคือกำลังอยู่ที่ปัญญาวิมุตติหรือเจโตวิมุตติ ถ้าปัญญาวิมุตติก็ฟังแล้วบรรลุแต่ถ้าเจโตวิมุตติอันนี้ต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิมากนะคือต้องสร้างกำลังนะสร้างกำลังด้วยการเดินจงกรมการนั่งสมาธินะให้มากๆนะฉะนั้นถ้าคนปัญญาวิมุตตินั้นไม่ต้องใช้สมาธิมากเท่าไหร่แต่ถ้าเจโตวิมุตติคนมีจริตหรือนิสัยเจโตวิมุตตินั้นต้องฝึกสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิมากๆและถึงจะสามารถเข้าใจธรรมะคือมันรู้มันอยู่อันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ก็มีแต่มันละไม่ได้คือมันละไม่ได้นะมันรู้นะไม่ใช่ไม่รู้แต่มันเลิกไม่ได้ละไม่ได้เพราะกำลังไม่มีต้องที่จะทำอะไรก็ต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิจนจิตสงบจนจิตมีกำลังก็ใช้ปัญญาพิจารณาก็ถึงจะตัดได้ละได้นะแต่บางคนนั้นปัญญาวิมุตติก็คือฟังแล้วเข้าใจง่ายก็ละได้เลยดังนั้นเองเราต้องรู้ว่าเราทำไมละไม่ได้จริตของเราไม่ใช่ปัญญาวิมุตติคือมันรู้อยู่ฟังแล้วฟังอีกรู้แล้วรู้อีกก็ละไม่ได้นะฉะนั้นต้องมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิแล้วก็เลยต้องขัดเกลากิเลสนะถือธุดงควัตเหมือนพาพระไปธุดงเนี่ยทำไมต้องพระต้องไปธุดงเนี่ยคือบางทีมันรู้มันพยายามปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วมันยังไม่อยู่ที่วัดนะที่ต้องไปนู่นนะป่าช้านู่นเลนว่างนู่นป่าชัดคือไปเห็นช้างเห็นเสือเห็นป่าเห็นดงกลัวพอเกิดความกลัวขึ้นมาก็จิตหาที่พึ่งนะเกิดพุทโธพุทโธมันกับพระที่ไปหลงอยู่ในห้วยขาแข้งนะตอนอยู่ที่วัดเขาภาวนาไม่ได้พุทโธไม่ได้นะพอไปหลงอยู่รูปเดียวทีนี้พุทโธไม่ไปไหนเลยนะ อันนี้เราก็เรียกว่าทุตังคะต้องเอาความกลัวนะบางทีไปอยู่ป่าช้าอย่างนี้อาตมาเคยไปอยู่รูปเดียวนะคือความกลัวนะแต่ตอนนั้นไปอยู่ที่อำเภอเถินจังหวัด
บ้านแม่ว่าอำเภอเถินเลยจังหวัดลำปางนะห้าหมู่บ้านเขามาเผาที่นั่นที่เดียวทั้งฝังทั้งเผาทั้งมีโรงเหล็กมาจากซาอุไปทำงานเมืองนอกตายเขาก็สมัยก่อนเขาจะใส่โรงเหล็กแล้วก็เชื่อมอะไรนะแต่หลังๆมาเขาใช้โรงไม้อัดสมัยก่อนจะใช้โรงเหล็กวางเป็นแถวนะคนที่นั่นเขาไปทำงานเมืองนอกกันเยอะนะบางคนไฟช็อตตายบางคนตายแล้วก็ใส่โรงเหล็กมาเลยไปเห็นแล้วมันรู้สึกกลัวนะคือรู้สึกกลัวนะเพราะกลัวแล้วก็เลยต้องหาที่พึ่งก็คือพุทโธนะอยู่วัดนี่แล้วไปนู่นไปนี่พอไปอยู่ที่นั่นจริงๆแล้วมันไม่ไปไหนนะมันจะแวบไปก็รีบดึงมาแวบไปก็รีบดึงมาเพราะกลัวนะความกลัวนี่จริงไม่ใช่ไม่ดีความกลัวนี้ก็ดีนะแค่นั้นพระเจ้าจะบอกนู่นเรือนว่างไปนู่นป่าช้าไปนู่นป่าชัดนะป่าดงดิบนู่นถ้ำนะจงไปนะไปรูปเดียวนะเพื่อให้กลัวนะเมื่อกลัวแล้วก็จะนะกลัวเสือกลัวช้างกลัวคือจริงๆแล้วก็คือกลัวตายนี่เองนะกลัวตายเมื่อกลัวตายแล้วก็จะหาที่พึ่งนะที่พึ่งอันนี้เราก็เรียกว่าการฝึกแต่บางทีจิตมันหยาบเนี่ยมันเอาไม่อยู่นะโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยถ้าฉาบช่วยเยอะมันยากกว่าผู้หญิงนะถึงต้องพาไปทุรงแต่ถ้าได้แล้วก็คือมันเหมือนกับ ถ้าสงบได้มันก็ไปลึกกว่าใครว่านะเพราะฉะนั้นอันนี้เลยถึงต้องพาไปทุรงพาไปฝึกนะพาไปเดินนะทำไมต้องไปนะทุ่งยาในเลสวนทำไมต้องไปห้วยขาแข้งเพราะแถวนั้นมันเป็นป่าช้างดงเสือนะเพราะยังก็เลยไปให้กลัวนะนะพอเมื่อกลัวแล้วก็ต้องมันจะเป็นโดยอัตโนมัติหน้าของคนเรานะฉะนั้นอันนี้เราก็จึงต้องฝึก ฝึกบ่อยๆฝึกนั่นนะบางทีก็ไปรูปเดียวนะเพื่อไปฝึกไม่ตายให้มันดีไม่ดีมันตายก็บางรูปก็ตายเหมือนกันนั่นคือหลงนะมันอาจจะเป็นกรรมแล้วก็มีอยู่รูปหนึ่งได้ห้าพรรษาในประจำพรรษาอยู่ที่ตะละข้องนี่ก็เดินไปนะเดินไปที่นี่ตะละข้องเนี่ย เขาเลี้ยงวัวเยอะวัวชาวบ้านมันเยอะมากนะที่หลงนะหลงตามรอยวัวไปวนจะกลับวัดก็กลับไม่ได้จะไปต่อก็ไปไม่ได้สุดท้ายนะหลายวันนะท่านก็รู้ตัวเหมือนกันว่าก็ยอมนะยอมท่านก็เดินยงกรมเลยเดินยงกรมแล้วก็นั่งสมาธิแล้วมีชาวบ้านเลี้ยงวัวไปดูวัวคือเลี้ยงเนี่ยก็จะปล่อยวัวไว้แล้วก็สี่ห้าวันไปดูทีนึงว่าครบไหมก็เลยไปเจอนะแล้วไปเจอว่าท่านมรณภาพแล้วดังนั้นนี่มันก็ต้องแต่คิดว่าคงจะไปดีอยู่เพราะท่านก็ยอมแล้วนะยอมว่าเนี่ยตายเป็นตายนะดังนั้นอันนี้ก็จริงแต่ถ้าไม่ยอมตายมันก็ไม่ได้นิพพานนิพพานอยู่เหนือความตายนะฉะนั้นมันต้องตายเป็นตายนะแต่ถึงจุดหนึ่งนะตายเป็นตายก็ยอมตายนะบางทีมันนิดหนึ่งนะก็เหมือนกับ ที่พาพระไปตรงนี้ก็ไปคุยกับพระอาจารย์รูปหนึ่งแต่ท่านก็เป็น เกี่ยวกับโรคหัวใจนะเกี่ยวกับโรคหัวใจก็มันหยุดหัวใจมันหยุดทำงานแต่ท่านภาวนาไปนะมันมีอยู่นิดหนึ่งท่านบอกคือมีอยู่นิดหนึ่งนะก็เลยตั้งสติและจับตรงนั้นจนที่สุดก็เลยดึงคืนขึ้นมาได้นะในดึงคืนขึ้นมาได้นะมันบอกว่าคือทุกอย่างมันไปหมดละแต่มันเหลืออยู่นิดหนึ่งถ้าไม่ได้ฝึกสมาธินี่ก็คงมันได้อยู่ทุกวันนี้แล้วนะฉะนั้นเรื่องของสมาธิเรื่องของสติเนี่ยมันสำคัญตอนที่เราจะตายไม่ตายนะฉะนั้น

็นปกติเป็นปกติฉะนั้นนี้ท่านก็เล่าให้ฟังว่าแต่ถ้าไม่ได้ ฝึกสมาธิอย่างอุกฤษณ์คงจะนะตายไปแล้วนะแต่ฉะนั้นก็อันนี้ก็คือแล้วแต่การปฏิบัติของแต่ละคนนะที่จะเอามาใช้นะว่าเราจะมาใช้ตอนไหนจุดไหนนะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือตอนที่เราจะตายเรามีสติอย่างไรนะสำคัญที่สุดว่าคนจะตายนั้นมันจะมีนิมิตแต่นิมิตมาให้เห็นหลายๆอย่างอยู่ที่ว่าทำกรรมอะไรไว้นะดังนั้นอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะได้เดินโยงกลมนั่งสมาธิจนถึง16:00 น.นะแต่วันนี้เป็นวัน อาสาฬบูชาเป็นวันครบรรตายฉะนั้นเราจะได้ปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะดังนั้นเดี๋ยวต่อไปเราก็จะได้เดินโยงกลมเสร็จแล้วเราก็จะได้นั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตานะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้กราบพร้อมกัน3 ครั้งเราจะเดินจงกรมร่วมกันเสร็จแล้วเราก็จะได้มานั่งสมาธิและร่วมกันฉะนั้นเดี๋ยวกราบตั้งจิตที่ดีนะตั้งสติขอบารมีนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายนะขอข้าพเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรม

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่

ซีดีธรรมบรรยายชุดงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่14เรื่องบอกว่าไทยนับถือพุทธเจริญไม่มากขอถามหน่อยว่า

ก็คุยกันต่อจะขึ้นเรื่องสังขารวัตถุแต่ก็มานึกถึงเมื่อเช้าเลยแทรกก่อนนิดหน่อยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความเจริญและความเสื่อมพูดถึงสังคมไทยที่ว่าก้าวเข้าสู่หลักการของพระพุทธศาสนาเอาพุทธศาสนาหรือเอาหลักธรรมมาใช้ยังไม่ได้เท่าที่ควรหรือว่าบางทีก็ใช้เขวๆไปเนี่ยนะอันหนึ่งก็จะเห็นได้จากการที่ว่าเราจะไปอยู่ในความเชื่อแล้วก็หลักคำสอนในขั้นพวกตำนานพวกชาดกอะไรต่ออะไรเนี่ยมากแล้วก็คัมภีร์ยุคหลังๆเช่นอย่างคัมภีร์

0: ในสมัยสุโขทัยก็ไตรภูมิที่เรียกว่าไตรภูมิพระร่วงมีอิทธิพลมากเรียกว่าเมืองไทยในยุคที่ผ่านมาอดีตนี่คติเกี่ยวพุทธศาสนาที่เราเชื่อและปฏิบัติเนี่ยไปในแนวนี้ในแนวของไตรภูมิเนี่ยแทบทั้งนั้นเลยในไตรภูมินี่ก็เป็นคัมภีร์ของไทยเรานี่เองแต่ว่าเป็นการประมวลจากคัมภีร์เก่าๆซึ่งเป็นรุ่นหลังพวกคัมภีร์ชั้นอรรถกถาฎีการุ่นหลังๆเนี่ยมาใช้เราไม่ค่อยได้ใช้ถึงคัมภีร์ดั้งเดิมที่เป็นหลักแท้ๆพระไตรปิฎกคือเป็นพระไตรปิฎกในลักษณะที่ผ่านมาจากคัมภีร์รุ่นอธิบายทีนก็ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างที่เข้ามาวิจารณ์กันเรื่องความชอบธรรมของผู้ปกครองประเทศตามไตรภูมิเนี่ยก็จะพูดถึงบุญญาธิการว่าพระเจ้าแผ่นดินพระมหากษัตริย์นั้นเป็นผู้ที่ได้ทำบุญไว้ในปางก่อนก็จึงได้มาเกิดขึ้นมาอยู่ในฐานะอย่างนี้เป็นกษัตริย์หมายความว่าความชอบธรรมของพระองค์ก็อยู่ที่การที่ได้ทำบุญไว้ในชาติก่อนแล้วก็มาเกิดเป็นกษัตริย์ฝรั่งเขาก็ศึกษานี้หรือพวกนักวิชาการสมัยใหม่ก็บอกว่าเนี่ยพุทธศาสนาก็ถือเอาความชอบธรรมของกษัตริย์อยู่ที่กรรมดีที่ได้ทำไว้ในชาติก่อนแต่ว่าถ้าเราไปดูตามพระไตรปิฎกนี่ความชอบธรรมของผู้ปกครองอยู่ที่ไหนก็จะเห็นว่าอยู่ที่ธรรมะใช่ไหมอยู่ที่ธรรมธรรมเป็นตัวตัดสินเช่นอย่างในอคัญญสูตรนี่จะชัดมากเพราะอคัญญสูตรนี่จะพูดถึงเรื่องวรรณะต่างๆนะก็ไม่ถือว่าคือของพราหมณ์เขาถือชาติกำเนิดเป็นตัวตัดสินชาติกำเนิดนั้นเป็นความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าหรือพระพรหมท่านสร้างมาอย่างนั้นนั่นก็ความชอบธรรมก็อยู่ที่วรรณะของเขาเองที่เกิดมาในพระพุทธศาสนาบอกว่าไม่ได้อยู่ที่ชาติกำเนิดอยู่ที่การกระทำแต่ว่าการกระทำนั้นเอาอะไรตัดสินกรรมที่จะถูกต้องก็กรรมที่เป็นธรรมใช่ไหมธรรมเป็นตัวตัดสินขั้นสุดท้ายเพราะฉะนั้นในอคัญญสูตรจะมีคาถาที่สรุปหรือข้อความทั้งร้อยแก้วด้วยที่สรุปอยู่เรื่อยๆเลยทีเดียวว่าธรรมเป็นสูงสุดทั้งในหมู่มนุษย์และเทวดาจะมีข้อความนี้อยู่เรื่อยเลยคือพุทธศาสนานี่ถือธรรมสูงสุดทีนี้ถ้าเราเอาตามไตรภูมิเนี่ยไตรภูมิจะไม่มีคำสอนถึงระดับนี้ไตรภูมิจะอยู่แค่เรื่องกรรมดีที่ได้ทำไว้ในปางก่อนนิคติที่ถือแบบนี้ทำให้โน้มเอียงไปในทางที่ว่าไปเอียงด้านกรรมเก่าใช่ไหมจนกระทั่งคนไทยเนี่ยนับถือเรื่องกรรมเชื่อเรื่องกรรมในความหมายแบบกรรมเก่าซะมาจนบางทีกลายเป็นเชื่อแบบนิครนไปเลยก็คือกลายเป็นออกนอกพุทธศาสนาเพราะว่าลัทธิกรรมเก่าก็คือลัทธินิครนที่พระพุทธศาสนาติเตียนคือไม่ได้ติเตียนก็คัดค้านเพราะนิครนก็ถือว่าอะไรจะเป็นยังไงคนจะได้สุขได้ทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นเพราะกรรมที่ทำไว้ในชาติปางก่อนลัทธินี้เรียกลัทธิปุเพกตะเหตุวาทพระพุทธเจ้าค้านไว้หลายแห่งก็มีลัทธิอยู่3ลัทธิที่ถือว่าเป็นลัทธิที่ไม่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาไม่สนับสนุนการกระทำก็หนึ่งลัทธิกรรมเก่าที่ว่าเนี่ยซึ่งเป็นลัทธิของพวกนิครนแล้วก็สองลัทธิพระผู้เป็นเจ้าบันดาลว่าอะไรจะอะไรก็เป็นพ่อประเทศพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่บันดาลแล้วก็สามลัทธิแล้วแต่โชคนี่เมืองไทยเรานี่เราไปเน้นเรื่อง กรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนแม้ว่าจะเน้นเรื่องการที่ให้พยายามทำกรรมดีกรรมชั่วเอามาโยงกับปัจจุบันนะให้คนที่นึกถึงผลกรรมที่ดีชั่วจากอดีตแล้วก็เตือนตัวเองให้ทำกรรมดีเว้นกรรมชั่วแต่ว่าไปมาจุดเน้นไปอยู่ที่กรรมในชาติก่อนแล้วก็อย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าคนไทยเอาหลักธรรมมาใช้ในแง่ที่ว่าให้มาอยู่สุขสบายชีวิตจะสบายแล้วก็สังคมก็อยู่กันสันติสุขไม่เบียดเบียนกันในปัจจุบันก็ดีแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่ามาใช้หลักธรรมในเชิงของการหยุดนิ่งมากกว่าที่จะเดินหน้านี่เรื่องกรรมก็มาเงี้ยมาเน้นในแง่เรื่องบุญเรื่องบาปนะกรรมที่ดีเป็นกรรมที่เป็นบุญกรรมชั่วเป็นบาปให้เว้นบาปทำบุญก็อยู่ในระดับเนี้ยนะทีนี้ก็ถือว่าคนที่มาเกิดดีชาตินี้ก็เพราะกรรมดีเป็นบุญที่ทำมาในปางก่อนถือว่าเป็นคนมีบุญนะซึ่งมันเป็นเพียงด้านหนึ่งของพุทธศาสนาไม่ใช่ตัวตัดสินที่เด็ดขาดตัวเด็ดขาดที่ทำให้กรรมนั้นมันเป็นกรรมที่ดีก็คือธรรมใช่ไหมเพราะนั้นในพระไตรปิฎกเนี่ยจะชัดมากอย่างอำนาจของผู้ปกครองก็จะไปอยู่ที่ธรรมเพราะธรรมเป็นตัวตัดสินธรรมก็ดูได้ในบัดนี้เลยในปัจจุบันนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างของการที่ว่าสังคมไทยนี้เรายังก้าวมาไม่ถึงหลักการที่แท้ของพุทธศาสนานะมาได้ในระดับหนึ่งแล้วเสร็จแล้วพอมาได้ระดับหนึ่งแล้วเกิดไปยึดติดอันนั้นก็เลยไอ้ตัวการยึดติดนั้นกลับไปถ่วงตัวเองไว้ไม่ให้เดินหน้าต่อดังนั้นในสังคมไทยที่ผ่านมานี่ก็ไตรภูมิพระร่วงหรือเตภูมิกถาของพระเจ้าลิไทยก็มีอิทธิพลต่อสังคมไทยมาตลอดความเชื่อในทางศาสนาก็อยู่ในระดับของไตรภูมิซะมากอีกอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลมากก็ชาดกในการทศชาติทศชาติก็มายึดในเรื่องของชาติเป็นพระเวสสันดรที่เราเรียกว่ามหาชาติซึ่งเน้นเรื่องฐานบารมีอันนี้เราจะมีวรรณคดีที่เกี่ยวกับเรื่องมหาชาตินี้ตั้งแต่ยุคอยุธยาเลยอย่างมหาชาติคำหลวงต่อมาก็มีกราบมหาชาติแล้วก็มีประเพณีเทศมหาชาติแผ่ไปทุกถิ่นเลยทั้งภาคกลางภาคใต้ภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคเหนือมีไหมเรียกอะไรภาคเหนือภาคอีสานเรียกว่าทำบุญพระเวทใช่ไหมแล้วก็ทางภาคกลางก็มีเทศมหาชาติทางภาคใต้ก็มีทางภาคเหนือเรียกว่าอะไรแต่ก็มีนั่นแหละนะเนี่ยมีอิทธิพลไปทั่วเราก็ใช้หลักคำสอนของพุทธศาสนาในระดับของชาดกแล้วก็มีการเทศชาดกอื่นๆในโอกาสต่างๆก็เรื่องเป็นเรื่องของศีลธรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมทั่วไปจะมีคนจำนวนน้อยที่จะเข้าถึงหลักธรรมที่เป็นเรื่องของปัญญาสุขุมลึกซึ่งไม่ใช่ไม่มีนะบางยุคก็จะเอาจริงเอาจังกันก็จะมีคนจำนวนน้อยอันนี้มันก็ต้องยอมรับเรื่องของสังคมคนหมู่ใหญ่จะให้มาเข้าถึงคำสอนทั้งหมดเป็นไปได้ยากแต่ว่าถึงหลักการทั่วไปนี่คนส่วนใหญ่ก็มาอยู่แค่ระดับนั้นก็ทีนี้ฐานที่เรามาเน้นกันในชาดกเทศมหาชาตินี้ก็ได้ผลในสังคมไทยทำให้คนไทยนี่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากแล้วเราเน้นเรื่องเมตตากรุณาอยู่แล้วและแถมฐานนี้ก็เข้ามาเป็นคำสอนใหญ่ทีเดียวก็ปรากฏว่าคนไทยนี่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความพร้อมที่จะบริจาคและให้กับกันเนี่ยเป็นคนที่ให้อย่างมีจิตใจกว้างขวางใช่ไหมไม่ว่าจะช่วยเหลือกันทั่วไปหรือเฟื้อเผื่อแผ่กันทั่วไปหรือว่า จะบำรุงพระศาสนาเวลาทำบุญทำกุศลต่างๆก็เน้นเรื่องทานเพราะนั้นเรื่องทานในคนไทยจะเรียกว่าแทบไม่อั้นเลยจนกระทั่งว่าเวลาเราพูดว่าทำบุญเนี่ยก็จะเน้นไปที่ตัวก็คือไปถวายทานไปเลี้ยงพระตาหารพระนี่แหละก็คือเรื่องทานนี่แหละแล้วก็ลักษณะที่พร้อมที่จะบริจาคให้นี่ถ้าไปเทียบกันกาคนตะวันตกแล้วเราจะเห็นชัดเคยยกตัวอย่างเช่นอย่างวัดไทยไปตั้งในอเมริกาเนี่ยบางวัดก็มีตู้บริจาคที่ตู้บริจาคนี้คนไทยเราไปอยู่อเมริกาก็มีฐานะดีบ้างไม่ดีบ้างเวลามาวัดจะหย่อนในตู้บริจาคนี่คนไทยจะใส่เป็นธนบัตรอเมริกันทีละ5เหรียญ10เหรียญหรือบางคนอาจจะ20เหรียญก็แล้วแต่5เหรียญ10เหรียญนี่ก็จะมักจะทั่วไปแต่ฝรั่งมานี่จะหยอดเหรียญเดียวก็เป็นไปได้ยากนะเนี่ยทั้งที่ว่าคนไทยไปอยู่ที่นั่นก็ย่อมไม่ได้มีฐานะดีกับฝรั่งใช่ไหมเงินฝรั่งก็แพงเหรียญหนึ่งตั้ง20บาท25บาทนี่คนไทยนี่รู้สึกว่ามันง่ายเหลือเกินคนไทยก็จะเรียกเงินเหรียญหนึ่งว่า1บาทใช่ไหมก็เรียกว่าบาทเดียวนะบาทหนึ่งก็คือเหรียญหนึ่งนั่นเองนั่นจะเป็นเรื่องคล้ายๆว่าธรรมดาของคนไทยเลยที่มีจิตใจที่พร้อมที่จะให้อย่างการที่ว่าอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงก็เลี้ยงกันใช่ไหมไปเลี้ยงกันก็แย่งกันเลี้ยงเนี่ยแย่งกันออกเงินซึ่งสำหรับฝรั่งเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเราก็ได้ยินคำว่าอเมริกันแชร์อะไรเนี่ยต่างคนต่างออกนี่ก็กลายเป็นเรื่องของวัฒนธรรมไปด้วยที่ว่ามานี่ก็เป็นเรื่องของการจะพูดให้เห็นถึงว่าคนไทยเรานี่นำพระพุทธศาสนามาใช้หรือเอาหลักธรรมมาปฏิบัติเนี่ยเป็นเพียงการพยายามก้าวมาเข้าสู่พระพุทธศาสนาแต่ว่าต้องพิจารณาว่าก้าวไปได้แค่ไหนเพียงไรนะเรื่องไตรภูมิพระร่วงเรื่องเพศมหาชาติก็เป็นตัวอย่างในระดับสังคมทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่คนไทยเอาธรรมะมาใช้ในลักษณะที่ว่าพอให้อยู่สบายในลักษณะเชิงหยุดสงบนิ่งอันนี้อาจจะเป็นด้วยอิทธิพลสภาพแวดล้อมทางด้านการเกษตรด้วยก็ได้ชีวิตที่มีธรรมชาติแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวเนี่ยทำให้คนก็ไม่ยึดดิ้นรนขนขวาอยู่แล้วนะทีนี้ว่าธรรมะนี่มาใช้ก็เพียงเพื่อว่าให้อยู่ร่วมกัน สงบสุขไม่เบียดเบียนกันก็พอใจแล้วใช่ไหมนี่ธรรมะต่างๆเหล่านี้ว่ามาใช้อย่างสันโดษมาใช้ก็ให้สบายอยู่สบายก็พอแล้วนะจะสันโดษในแง่ที่ว่าจะได้เป็นพื้นฐานให้พร้อมที่จะก้าวไปนั้นเราก็ไม่มาใช้อันนี้อาจจะเป็นเพราะลักษณะชีวิตแบบชีวิตเกษตรที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยจะมีแนวโน้มที่เป็นวงจรแบบว่าซ้ำเดิมอยู่เรื่อยๆถึงเวลาหน้าทำนาก็ทำมาหากินทำไร่ไถนาอะไรไปพอถึงฤดูแล้งก็เสวยผลใช่ไหมก็อยู่สบายพักผ่อนทีก็ตีไก่แล้วก็มาสนุกสนานจะหนักไปเรื่องของประเพณีเรื่องของความสนุกสนานบันเทิงจะมีพวกประเพณีเกี่ยวกับเรื่องของความสนุกสนานนี่มากแต่สมัยปัจจุบันนี่พอเสื่อมลงหนักไปหน่อยก็คือว่าพอถึงหน้าแล้งก็ตั้งวงเหล้ากินเหล้าเมายาเนี่ยเป็นมากในชนบทก็ไม่กระตือรือร้นขนขวายอะไรสภาพชีวิตมันก็สบายพอสมควรพอถึงฤดูทำมาหากินทำนาก็ทำไปพอเสร็จงานทำนาก็พักผ่อนเนี่ยพอถึงหน้านาก็ทำกันใหม่เนี่ยเราก็ใช้ธรรมะแค่ว่า เอาพอมาให้อยู่กันสบายร่มเย็นเป็นสุขไม่เบียดเบียนกันก็พอแล้วนั่นก็ไม่มีความโน้มเอียงไปในทางที่จะใช้ธรรมะในเชิงเป็นฐานของการก้าวไปข้างหน้านี่ก็อาจจะเป็นเหตุหนึ่งคือปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมชีวิตที่มีการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็อย่างเทคโนโลยีเทคโนโลยีนี่การพัฒนาเทคโนโลยีก็อาศัยความจำเป็นในการดำเนินชีวิตอย่างการความขาดแคลนในการที่จะต้องหาทางดิ้นรนเพื่อจะให้อยู่ได้รอดหรือดีขึ้นทำให้พวกนี้ต้องมาพยายามหาทางออกก็ทำให้เกิดการประดิษฐ์สร้างสรรค์เทคโนโลยีได้ก้าวหน้านี่การที่เทคโนโลยีก้าวหน้าเนี่ยมันก็ค่อยๆก้าวไปทีละน้อยละน้อยมันไม่ใช่ว่าพรวดเดียวไปได้มากมายเมื่อก้าวไปทีละน้อยละน้อยเรามาดูในคนไทยที่มีชีวิตสบายสบายหนึ่งความจำเป็นบีบคั้นที่จะทำให้มาสร้างสรรค์ทำเทคโนโลยีก็ไม่มีอยู่แล้ว 2. ถ้าใครทำอะไรได้แปลกเป็นเทคโนโลยีแบบชาวบ้านขึ้นมาได้นิดหน่อยเนี่ยคนอื่นจะไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยตื่นเต้นพอทำไปแล้วอ้าวทำแล้วก็แล้วกันนะเห็นแล้วก็อย่างนั้นแต่ถ้าเป็นเมืองฝรั่งนี่ไอ้ความจำเป็นมันทำให้เกิดความต้องการถ้าทำอะไรได้ใหม่นี่มันรู้สึกตื่นเต้นเลยนะมันมีความสำคัญมากแต่ในสังคมไทยคนอื่นก็จะไม่ค่อยเอาใจใส่ด้วยนะทำได้ทำไปนะและเสร็จแล้วถ้าหากว่าจะต้องทำมันต้องใช้ความเพียรพยายามอีกใช่ไหมก็เลยไม่อยากเอาใจใส่ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีก็เป็นไปได้ยากอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรนำมาพิจารณาเป็นเพียงเรื่องของตัวอย่างที่เห็นว่าปัจจัยด้านต่างๆเช่นสภาพแวดล้อมเป็นต้นก็มีอิทธิพลในเรื่องของการสร้างความเจริญแบบที่เราเรียกกันในปัจจุบันซึ่งเน้นความเจริญทางด้านวัตถุอันนี้ก็เป็นเรื่องแทรกหรือเสริมจากเรื่องที่พูดมาแล้วก็เห็นจะพอสมควรนะฮะทีนี้ก็มาเข้าเรื่องสังหาวัตถุเรื่องสังหาวัตถุนี้ก็เป็นเรื่องต่อเนื่องจากเรื่องพรหมวิหาร4ประการที่พูดไปแล้วนี้พรหมวิหารธรรมประจำใจของพรหมซึ่งเป็นธรรมะที่เป็นคุณสมบัติของคนที่จะอยู่ร่วมสร้างสรรค์สังคมนี้หรือว่าสร้างโลกอภิบาลโลกเนี่ยก็มี4อย่างอย่างที่ว่าไปแล้วเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่ว่าพรหมวิหาร4นี้ที่จริงเป็นธรรมะในระดับคุณสมบัติในใจเท่านั้นนะยังไม่ได้ออกมาในภาคปฏิบัติการจริงๆเวลาเราพูดกันอธิบายกันเนี่ยพูดเหมือนกับว่าออกมาสู่การปฏิบัติ ด้วยเพราะว่ามันเนื่องกันอยู่ในใจแล้วก็แสดงออกแต่ที่จริงมันเป็นเพียงขั้นคุณสมบัติในใจที่ว่าเป็นพื้นฐานของการแสดงออกอีกทีหนึ่งการแสดงออกนี้มันไม่ใช่ตัวพรหมวิหารแล้วถ้าเรามีแค่พรหมวิหารก็ได้แค่ท่าทีของจิตใจแล้วก็เป็นคุณธรรมภายในนี่ถ้าไม่ออกสู่การปฏิบัติเนี่ยก็จะมีผลน้อยเหมือนอย่างว่ามาแผ่เมตตากันเนี่ยก็ปรารถนาดีอยากให้คนอื่นเป็นสุขเมื่อเรานั่งสมาธิเสร็จก็แผ่เมตตาว่าสัพเพสัตตาเป็นต้นขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนี้ฝรั่งมีฝรั่งที่มาเรียนรู้พุทธศาสนาผิวเผินๆในแง่หลักธรรมแล้วก็มาเรียนจากพฤติกรรมของชาวพุทธบางส่วนก็ไปเขียนหนังสืออย่างในอันเบิร์ตชไวเซอร์ซึ่งเป็นนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงในตะวันตกก็ไปเขียนว่าโอ้ดูคำจำกัดความคำว่าทำดีในพุทธศาสนาเนี่ยทำดีในพุทธศาสนาก็คือเว้นชั่วแล้วก็ให้มีเมตตากรุณาเมตตากรุณาก็มาเห็นออกมาเป็นการปฏิบัติ เพราะนั้นการทำดีของชาวพุทธนี่มันไม่มีผลไม่มีการปฏิบัติในระดับสังคมเหมือนกับว่านอนแผ่เมตตาอยู่ในมุ้งก็เป็นการทำความดีแล้วนี่นะทัศนะของอัลเบิร์ตชไวเซอร์ซึ่งโปรเฟสเซอร์แอนสตันโรเบิร์ตแอนสตันที่มาร่วมในการก่อตั้งคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นได้เอามาตั้งเป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ปัจจุบันหรือนิดาเนี่ยเนี่ยโปรเฟสเซอร์โรเบิร์ตแอนสตันเนี่ยก็ได้เขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งชื่อว่า Public Administration in Thailand แกก็ไปอ้างเอาคำของอัลเบิร์ตชไวเซอร์นี่มาให้เห็นว่าอ๋อพุทธศาสนานี่ไม่ได้ช่วยให้พัฒนาสังคมเลยการทำดีในพุทธศาสนาก็แค่ไม่ทำชั่วแล้วมีเมตตากรุณาเมตตากรุณาก็แค่นอนแผ่เมตตาอยู่ในมุ้งอย่างที่ว่านะแกไม่ได้พูดใช้คำนี้แหละแต่ผมพูดเอาสาระสำคัญสรุปได้ว่าแกพูดทำนองนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเอาแค่มีเมตตาอยู่ในใจแค่นอนแผ่เมตตาอยู่ในมุ้งก็เป็นทำดีแล้วก็เลยชาวพุทธก็ไม่ต้องไปทำอะไรที่เป็นปฏิบัติการในสังคมใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะทำให้สังคมเจริญพัฒนาได้อย่างไรนะเขาก็บอกว่าพุทธศาสนาก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ขัดขวางการพัฒนาประเทศนี่เป็นทัศนะของโรเบิร์ตแอนสตันนะที่มาเป็นโปรเฟสเซอร์สอนที่สอนด้วยแล้วก็ร่วมในการก่อตั้งดำเนินงานของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่ว่าต่อมาได้มาตั้งเป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิชาพุทธเองก็ต้องมาตรวจสอบตัวเองด้วยการที่เขาเขียนอย่างนั้นมันก็เป็นโอกาสให้เราได้มาสำรวจตัวเองเหมือนกันทีนี้ชาวพุทธเราตอนนั้นก็มีไปโกรธแต่ซัตตันนี่ด่าทอซัตตันกันเยอะเหมือนกันถ้าเราไปมัวด่าทออยู่ก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่ถ้าเขาพูดผิดมาก็ชี้แจงเป็นไปด้วยเหตุผลด้วยปัญญาแล้วก็ตัวเองก็ต้องสำรวจตัวเองว่าเรามีข้อบกพร่องอย่างไรหรือเปล่าด้วยพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนไว้บอกว่าถ้าใครมาติเตียนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่าไปโกรธเขานะว่างั้นนะแล้วถ้าหากว่าเขาติเตียนไม่ถูกก็ชี้แจงไปตามเป็นจริงว่าความจริงเป็นยังไงนะทีนี้ก็เราก็ควรจะสำรวจตัวเองที่จริงชาวพุทธก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้บางทีการนำเอาธรรมะมาใช้ก็ใช้ไม่ครบถ้วนอย่างพรหมวิหารก็ใช้ไม่ครบหรืออย่างการเชื่อมต่อจากภาคคุณสมบัติในใจออกมาสู่ปฏิบัติการนี้เราก็ไม่ค่อยชัดกันวันนี้ก็เลยเอามาพูดเรื่องว่าพรหมวิหารเป็นธรรมะที่เป็นคุณสมบัติในใจอันนี้จะทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติมันก็ต้องมีธรรมะอื่นมารับช่วงธรรมะที่จะรับช่วงนั้นมีเยอะแต่ว่าชุดหนึ่งที่รับกันโดยตรงเลยก็คือสังขาวัตถุนี่แหละนะสังขาวัตถุนี้ก็แปลว่าทำเป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์นะสังขะแปลว่าการสงเคราะห์วัตถุแปลว่าที่ตั้งถ้าใช้เป็นภาษาไทยที่ตั้งธรรมะเป็นที่ตั้งก็คือหลักนั่นเองนะวัตถุก็คือหลักแล้วก็สังขะก็การสงเคราะห์ทีนี้การสงเคราะห์แปลว่าอะไรในภาษาไทยเราก็จะมองว่าการสงเคราะห์ก็คือการช่วยเหลือกันแต่ที่จริงไม่ใช่ความหมายที่แท้ในภาษาบาลีคำว่าสังขาวัตถุสงเคราะห์นี่แปลตามตัวแปลว่าจับมารวมเข้าด้วยกันจับรวมเข้าด้วยกันแปลว่าสังขะหรือสงเคราะห์พอมาใช้ในภาษาไทยเราใช้ในความหมายว่าช่วยเหลือกันนี่พอใช้ความหมายใกล้กับเดิมเราก็ใช้ว่าสังเคราะห์นะที่จริงจะเป็นสังเคราะห์หรือสงเคราะห์ตัวศัพท์เดิมมันก็อันเดียวกันแต่พอมาใช้เป็นไทยแล้วสงเคราะห์ความหมายหนึ่งสังเคราะห์ไปความหมายหนึ่งนี่สังเคราะห์ก็เป็นรูปที่ไปทางสันสกฤตบาลีเป็นสังคหะบอกแล้วว่าจับรวมจับรวมก็คือประมวลนะหมายถึงหลักการที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจคนและรวมให้คนนี้อยู่มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะ ก็ทำให้คนนี้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนั่นเองนั้นสังขารนี้เป็นหลักสร้างความเป็นปึกแผ่นความมั่นคงความมีเอกภาพขึ้นในสังคมสังคมนั้นข้อสำคัญก็คือทำไงจะให้มันรวมกันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้นั่นก็เวลาพูดถึงหลักเรื่องสังเคราะห์เนี่ยเราจะเห็นได้ในหลักธรรมหลายอย่างพระพุทธเจ้าจะตรัสไว้ซึ่งจะมีคำชุดว่าสังคหะแล้วก็ไม่วิวาทแล้วก็สามัคคีแล้วก็เอกีภาพจะมาเป็นชุดเลยอย่างสารานิยธรรมเป็นต้นพอมีสารานิยธรรมแล้วก็จะทำให้เป็นไปเพื่อสังคหะก็คือการที่ร่วมกันรวมกันหรือเป็นปึกแผ่นแล้วก็ไม่วิวาทกันและสามัคคีกันแล้วก็เป็นเอกภาพนั้นตกลงว่าหลักการสงเคราะห์หรือสังหาวัตถุก็คือหลักการที่ว่าจะยึดเหนี่ยวให้หมู่ชนนี่อยู่รวมกันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีเอกภาพนั่นเองนี่การที่จะยึดเหนี่ยวกันเป็นเอกภาพนี้การช่วยเหลือนี่เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นความหมายที่ขยายออกมาก็เป็นในรองลงมาว่าช่วยเหลือกันนั่นเองสงเคราะห์แต่ความหมายแท้ก็คือว่ายึดเหนี่ยวรวมประสานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความหมายรองว่าช่วยเหลือกันเพราะการช่วยเหลือกันนั้นจะนำไปสู่การยึดเหนี่ยวใจกันและประสานให้อยู่ร่วมกันได้ดีทีนี้ว่าดูว่าอ้าวแล้วหลักการสงเคราะห์ที่ว่ายึดเหนี่ยวให้รวมกันได้เนี่ยมีอะไรบ้างก็มี4ข้อก็คงจะได้ยินกันมาแล้วนะฮะว่าได้ไหมเนี่ยเอ้ามี1ทาน2ปิยวาจา3อัตถจริยา4สมานัตตตานะแต่เข้าใจว่าทุกท่านคงรู้ความหมายด้วยนะแต่ว่ามาพูดวันนี้ก็ถือว่ารู้แล้วมาทวนเท่านั้นก็พออันนี้เราต้องการชี้ให้เห็นว่าสังหาวัตถุนี้เป็นธรรมะภาคปฏิบัติการแล้วก็มาชี้ว่ามันโยงไปหาภาคคุณสมบัติในจิตใจอย่างไรนะหนึ่งทานการให้การแบ่งปันถ้าพูดในแง่ช่วยเหลือก็ช่วยเหลือกันได้วัตถุสิ่งของทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมนี่ทานคือช่วยเหลือได้สิ่งของเราพูดว่าการให้สองปิยวาจานี่วาจาเป็นที่รักหรือสวาจาที่เกิดจากน้ำใจรักอันนี้เป็นด้านคำพูดแหละถ้าเราจะเอาคำว่าช่วยเหลือกันมาใช้ก็จะช่วยเหลือได้ถ้อยคำอันที่หนึ่งนี่ช่วยเหลือด้วยเงินทองสิ่งของข้อที่สองนี่ช่วยเหลือด้วยวาจาคือถ้อยคำต่อไปสามอัตถจริยาแปลว่าการบำเพ็ญประโยชน์อันนี้หมายถึงการช่วยเหลือกันด้วยเรี่ยวแรงกำลังกายนะเนี่ยคนจะช่วยเหลือกันมันก็มีหลักสามด้านเนี่ยนะหนึ่งช่วยเหลือด้วยสิ่งของเงินทองสองช่วยเหลือด้วยถ้อยคำสามช่วยด้วยเรี่ยวแรงกำลังนะทีนี้ต่อไปสี่อันนี้ไม่เห็นเป็นการช่วยเลยข้อสี่ใช่ไหมเนี่ยดูสิลองดูในพรหมวิหารเนี่ยสามข้อแรกจะมีลักษณะสอดคล้องกันแต่พอมาข้อสี่แล้วไม่เหมือนแหละนะอย่างเมตตากรุณามุทิตานี่จะไปในแนวเดียวกันพอมาข้อสี่นี่มีลักษณะพิเศษไปนี่ก็เหมือนกันในสังหาวัตถุสามข้อแรกเนี่ยเป็นเรื่องช่วยเหลือกันอย่างที่ว่าแต่มาข้อสี่ไม่เห็นเป็นการช่วยเหลือเลยนะสมานัตตาแปลว่าความมีตนเสมอความมีตนเสมอหรือภาษาไทยที่เอามาจากบาลีก็แปลว่าสมานเนี่ยเพราะว่าสมานัตตาศัพท์เองก็บอกว่าสมานะอยู่แล้วสมานัตตาสมานะอัตตตาตาแปลว่าความหรือภาวะอัตตาแปลว่าตนสมานะแปลว่าเสมอคำว่าเสมอก็คือสมานะสมานะอ่านเป็นไทยว่าสมานสมานตัวนี้คิดว่าคงไม่ผิดละต้องมาจากบาลีตัวนี้สมานในภาษาไทยที่ปัจจุบันนี้เรามาแปลกันว่าประสานใช่ไหมสมานกลมกลืนกันเนี่ย จนกระทั่งว่าคนไทยนี่ไม่เข้าใจความหมายของคำว่าสมานะว่าเสมอแหละนะเวลาเห็นคำว่าสมานนี่คนไทยไม่ได้มองความหมายว่าเสมอแต่คนไทยมองความหมายว่าประสานกลมกลืนถ้าเรายอมรับว่าสมานในภาษาไทยมาจากสมานะในภาษาบาลีก็แสดงว่าความหมายของคำว่าสมานะที่แปลว่าเสมอเนี่ยสำหรับคนไทยแล้วเน้นแง่ของการประสานกลมกลืนซึ่งสอดคล้องกับความหมายเดิมของภาษาบาลีที่ว่าสมานะเป็นความเสมอในเชิงประสานเป็นข้อสังเกตให้เห็นว่าต่างกับยุคปัจจุบันที่คนเนี่ยมองความเสมอในทางแบ่งแยกขอใช้คำว่าแบ่งแยกและแข่งแย่งคนปัจจุบันนี้มองความเสมอภาคในลักษณะแบ่งแยกและแข่งแย่งคือจะมองด้วยความรู้สึกแข่งกันหรือว่าจ้องเช่นว่าเพ่งว่าเออเขาได้เท่าไหร่ใช่ไหมเราได้เท่าเขาหรือเปล่าใช่ไหมนี่คำว่าเสมอก็คือเท่าถ้าเขาได้50เราต้องได้50ถ้าเขาได้50เราไม่ได้50แสดงว่าเราไม่เสมอภาคใช่ไหมจะมีการจ้องเมื่อจ้องก็คือตัวเองก็อยากจะได้อยากจะเอาต้องได้เท่ากันเมื่อต่างคนต่างจะเอาแล้วมองว่าได้เท่ากันจะมองเป็นลักษณะที่แบ่งแยกกันนะแล้วก็แข่งแย่งกันทีนี้ลองดูความหมายของคำว่าเสมอแบบเดิมเสมอแบบเดิมที่มาจากพุทธศาสนาซึ่งใช้คำว่าสมานะและอ่านเป็นไทยว่าสมานกลายเป็นประสานกลมกลืนทำไมเสมอมีความหมายเป็นเชิงประสานได้ก็ดูความหมายเดิมสมานัตตาท่านอธิบายว่าสมานัตตาความเป็นผู้มีตนเสมอคือเสมอในสุขและทุกข์หรือมีสุขและทุกข์เสมอกันท่านอธิบายความหมายหนึ่งว่าสมานะสุขะทุกขตาความเป็นผู้มีสุขและทุกข์เสมอกันพอสุขและทุกข์เสมอกันก็เสมอในสุขและทุกข์เสมอในสุขและทุกข์คือยังไงเขาสุขก็สุขด้วยเขาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยใช่ไหมเสมอในสุขและทุกข์นี้มีลักษณะร่วมทันทีเลยเพราะฉะนั้นแปลเป็นไทยนี่มีสุขและทุกข์เสมอกันจะแปลเป็นไทยว่าร่วมสุขร่วมทุกข์ใช่ไหมพอร่วมสุขร่วมทุกข์นี่มันประสานทันทีแล้วหมายความว่ามีสุขก็สุขด้วยแต่มีทุกข์ก็ไม่ทิ้งกันความหมายแต่เดิมมามันน้อมให้รู้สึกว่าเสมอนั่นคือร่วมใช่ไหมเพราะนั้นไปมาสมานะที่แปลว่าเสมอเนี่ยอ่านเป็นไทยว่าสมานก็มีความหมายเป็นประสานกลมกลืนไปเลยจนกระทั่งเวลานี้แล้วสมานก็จะมีความหมายต่างจากเสมอไปแล้วนะทั้งที่ตัวเดิมมันคือที่มาของคำว่าเสมอแต่พจนานุกรมก็คำว่าสมานะในภาษาบาลีที่อ่านเป็นไทยเป็นสมานก็เลยมีความหมายเป็นว่าสสารกลมกลืนต่างจากคำว่าเสมอไปแล้วนะอันนี้ในพจนานุกรมราชบัณฑิตสถานนี่ไม่แน่ใจว่าจะให้รากศัพท์ที่มาของศัพท์ไว้ว่าสมานในภาษาไทยมาจากสมานะในภาษาบาลีหรือเปล่าอาจจะไม่ให้ก็ได้นะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะหาว่าลากเข้าวัดแต่คิดว่าไม่ผิดสมานะสมานในไทยน่าจะต้องมาจากสมานะของภาษาบาลีนี่แหละแล้วมันมีคำที่ชัดเจนก็แปลว่าคำว่าเสมอคือสมานในภาษาบาลีนั้นมาในคำว่าสมานัตตามีตนเสมอกันหมายถึงความเสมอภาคแต่เป็นความเสมอที่มีความหมายเชิงประสานกลมกลืนเพราะว่าความหมายเบื้องต้นก็คือว่ามีสุขและทุกข์เสมอกันหมายความว่าร่วมสุขร่วมทุกข์พอคนร่วมสุขร่วมทุกข์มันก็ประสานกลมกลืนแล้วใช่ไหมมันไม่มีแบ่งแยกมาจ้องกันว่าในแง่แย่งชิงผลประโยชน์ว่าใครได้มากกว่ากันแต่ถ้าหากว่าไปแข่งแย่งผลประโยชน์แล้วมันก็ต้องแบ่งแยกกันใช่ไหมอันนี้ความเสมอภาคคนปัจจุบันเนี่ยบางทีแทบจะนึกไม่ออกว่ามันจะมีความหมายเชิงประสานได้อย่างไรใช่ไหมแสดงว่าไปมากแล้ว ถ้าเหตุที่ไปมากอย่างนี้เพราะคนปัจจุบันนั้นมีหลักการของเรื่องของความเสมอภาคอยู่ใต้อิทธิพลของลัทธิทุนนิยมลัทธิเศรษฐกิจที่แสวงหาผลประโยชน์ของแต่ละบุคคลก็ทำให้แต่ละคนในเพ่งจ้องหาผลประโยชน์ของแต่ละคนความเสมอภาคก็มีความหมายมาสนองไอ้ความต้องการอันนี้การต้องการแย่งชิงผลประโยชน์ก็ทำให้แบ่งแยกจากกันแล้วก็แก่งแย่งกันนะก็กลายเป็นว่าถ้าแกได้50ฉันต้องได้50ถ้าแกได้100ฉันต้องได้100นะความหมายอย่างนี้ก็คือความหมายเชิงทุนเชิงแก่งแย่งผลประโยชน์และแบ่งแยกแต่ถ้าความหมายแบบสมานัตตาก็เสมอแบบประสานที่ว่าเสมอในสุขและทุกข์มีสุขและทุกข์เสมอกันร่วมสุขร่วมทุกข์ต่อจากนั้นยังมีความหมายไปอีกว่าที่ว่าเสมอกันอ้าวหนึ่งไม่ดูถูกดูหมิ่นกันการไม่ดูถูกดูหมิ่นกันเป็นความเสมอชนิดหนึ่งทำให้ประสานได้ใช่ไหมพอไม่ดูถูกดูหมิ่นกันมันก็ทำให้เกิดความเสมอภาคเชิงสมานเชิงประสานต่อไปไม่เลือกที่รักผลักที่ชัง
1: ไม่เลือกที่รักผลักที่ชังนี่ก็ช่วยให้คนประสานกันได้ก็เป็นความเสมอภาคเชิงประสานอีกเลยต่อไปไม่เอารัดเอาเปรียบกันก็เป็นความหมายเชิงประสานคนเราแม้จะช่วยกันได้ดีมีการให้การพูดดีแต่ลองไม่มีความเสมอภาค
0: ในข้อสุดท้ายเนี่ยก็รักษาสังคมไว้ไม่อยู่ใช่ไหมแตกแยกหมดนะลองเลือกที่รักผลักที่ชังสินะทั้งที่ทานก็ให้วาจาก็พูดดีแต่ลองเลือกที่รักผลักที่ชังก็จบนะไม่สามารถรักษาความสามัคคีไว้ได้แตกแยกอีกเพราะฉะนั้นข้อสุดท้ายคุมหมดเลยแล้วมันก็คือการรักษาความเป็นธรรมนั่นเองถูกต้องตามหลักการใช่ไหมเพราะฉะนั้นสมานัตตานี่จะสอดคล้องกับหลักเรื่องอุเบกขาเพราะรักษาธรรมะรักษาความถูกต้องรักษาความควรจะเป็นรักษาความเป็นเหตุเป็นผลรักษาตัวความยุติธรรมตัวธรรมะความชอบธรรมทั้งหมดไว้ก็เลยพูดได้ว่าหลักสังหาวัตถุ4ประการเนี่ยสืบเนื่องสอดคล้องกันกับหลักพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4ก็อยู่ในใจออกมาเป็นภาคปฏิบัติก็สังหาวัตถุทีนี้เราก็มาดูความสอดคล้องกันเริ่มตั้งแต่ข้อ1ทานการให้ช่วยเหลือกันโดยวัตถุสิ่งของและเงินทองเราก็ช่วยด้วยเมตตานะ1ให้ด้วยเมตตาให้ด้วยความรักในยามเขาเป็นปกตินะเราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเขาไม่ได้มีทุกข์มีเดือดร้อนอะไรยกตัวอย่างบ่อยๆเช่นว่าสมัยก่อนเนี่ยคนไทยเราเวลาทำกับข้าวอร่อยๆเป็นพิเศษนะเราจะมีการแบ่งไปให้เพื่อนบ้านวันนี้บ้านนี้แกงนี้นะก็จะเอาแบ่งไปให้บ้านโน้นพอวันพรุ่งนี้บ้านโน้นทำกับข้าวนี้อร่อยพิเศษก็มาแบ่งให้บ้านนี้นะอย่างนี้เรียกว่าให้ด้วยเมตตาด้วยไมตรีเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่ไปให้เขาหรืออย่างเราอยู่กันธรรมดาเนี่ยบางทีเราก็แบ่งปันให้กันทั้งที่เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนการให้กันอย่างนี้เรียกว่าให้ด้วยเมตตาหรือไมตรีทีนี้สองเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนคนน้ำท่วมไฟไหม้นะเราก็บริจาคเงินทองสิ่งของไปช่วยอย่างนี้เรียกว่าให้ด้วยกรุณาใช่ไหมนี่การให้ก็ต่างไปตามคุณธรรมในใจก็คือพรหมวิหารให้ได้กรุณา3เขาทำความดีนะเขาขาดเงินขาดทองเราก็ไปให้เงินบริจาคเพื่อช่วยสนับสนุนการกระทำความดีนั้นอันนี้เรียกว่าให้ได้มุทิตาใช่ไหมแต่ว่าในสังคมของเรานี่เราจะเห็นว่าการให้ด้วยมุทิตานี่อาจจะน้อยแต่การให้ด้วยเมตตากรุณานี่มากการให้เพื่อส่งเสริมการกระทำความดีนี่อาจจะเบาไปหน่อยแต่เดิมเราให้โดยที่ว่าเป็นประเพณีจนเป็นวัฒนธรรมและกลายเป็นเรื่องทำบุญทำกุศลเนี่ยที่ทำบุญส่วนมากเนี่ยเป็นการให้เดมุทิตานะก็วัดนี่เป็นแหล่งของการศึกษาเป็นต้นเป็นแหล่งของการทำความดีและสร้างสรรค์กิจกรรมในวัดการศึกษาการให้การอบรมแก่พระสงฆ์นะ กิจกรรมสร้างสรรค์นี่มาอยู่ที่วัดมากเพราะว่าวัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาและศูนย์กลางของสังคมนั้นเราจะต้องการส่งเสริมการกระทำความดีงามหรือการสร้างสรรค์ในสังคมเราก็เลยนิยมไปบริจาคให้วัดเช่นว่าไปสร้างกุฏิก็คือที่อยู่ของกุลบุตรกุลธิดาในชนบทในชุมชนในหมู่บ้านนั้นทั้งหมดซึ่งทุกคนมีสิทธิ์จะมาอยู่เท่านั้นหมุนเวียนกันมาอยู่ทำไมสร้างวัดเป็นกุฏิสวยงามตอนหลังคนไม่เข้าใจนึกว่าเอ๊ะทำไมวัดนี่สร้างพระที่อยู่ดีกับชาวบ้านชาวบ้านรอบวัดยากจนที่อยู่แย่นะวัดนี่สร้างกุฏิสบายซึ่งปัจจุบันก็อาจจะเลยเถิดไปนะเพราะว่ามันกลายเป็นส่วนตัวไปพระอยู่อย่างสบายอย่างนี้ไม่ใช่แต่ของเดิมไม่ใช่อย่างนั้นของเดิมก็คือกุฏิเนี่ยก็เป็นสมบัติส่วนรวมของชุมชนนั้นเพราะวัดทั้งวัดเป็นสมบัติของชุมชนอยู่แล้วแล้วไม่เป็นของผูกขาดพระที่อยู่ในวัดก็ไม่ได้เป็นเจ้าของวัดไม่ใช่เป็นของกุฏิเวลาสร้างขึ้นมาแล้วชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกันแล้วคนในหมู่บ้านนั้นก็หมุนเวียนกันไปบวชมาตั้งแต่ปู่แต่ทวดมาพ่อก็ไปบวชที่วัดนั้นมาลูกก็ไปบวชแล้วลูกไปบวชก็ไปเรียนหนังสือไปอยู่ที่กุฏิใช่ไหมก็ใช้กุฏินั้นกุฏินั้นก็เป็นสมบัติร่วมกันของหมู่บ้านนั่นเป็นสมบัติส่วนรวมเพราะนั้นชาวบ้านเขาก็เห็นความสำคัญของสมบัติส่วนรวมนี้ไอ้สมบัติของส่วนตัวมันก็ช่างมันเถอะแต่ว่าส่วนรวมที่เราใช้ประโยชน์ร่วมกันและใช้เพื่อความดีงามเนี่ยก็ต้องเอาใจใส่นั้นการทำด้วยมุทิตานะมีมาแล้วก็คือการทำบุญที่วัดนั่นเองนะถ้าเป็นเมตตากรุณาก็อยู่ในหมู่ชาวบ้านเนี่ยตกทุกข์ได้ยากก็ช่วยเหลือกันไปพอจะสร้างสรรค์ทำบุญด้วยให้ทานแบ่งปันให้ด้วยมุทิตาก็จะไปส่งเสริมกิจกรรมของวัดเช่นการสร้างกุฏิที่อยู่ศาลาเป็นที่ประชุมของชุมชนใช่ไหมศาลาการไปเรียนไปที่ชาวบ้านจะมาทำกิจกรรมของชุมชนร่วมกันนะจะมาฟังธรรมมารักษาศีลนะมาอยู่ค้างคืนนะรักษาอุโบสถมาเป็นที่ประชุมของชาวบ้านทั้งหมู่บ้านแถมเวลาสงครามก็มาประชุมกันที่ลานวัดอีกใช้ศาลาวัดอีกใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยลองดูสิตอนที่มีสงครามเนี่ยในหลวงจะยกทัพไปก็ต้องหาวัดใหญ่ๆเนี่ยไปประชุมกันที่ลานวัดนั่นวัดเนี่ยเป็นศูนย์กลางกิจกรรมของชุมชนต่อมาเราไม่สามารถเข้าใจความหมายเดิมนี้มันเพี้ยนไปหมดแม้แต่ว่าพระเราก็ไม่รู้ว่าตัวเองนี่มีวัดเพื่อสนองความต้องการของชุมชนเป็นประโยชน์กับสังคมก็กลายเป็นของตัวเองเอาใจใส่แต่การที่จิตตัวอยู่ตัวเองจะอยู่ให้สบายกุฏิกลายเป็นเรื่องส่วนตัวไปเลยนั่นก็ไปมีส่วนมีเหตุผลให้ชาวบ้านเขาไปติเตียนเหมือนกันว่าพระนี่ไปอยู่สบายสร้างกุฏิอยู่หรูหราน่ะดีกับชาวบ้านแต่ที่จริงนั้นความหมายเดิมไม่ใช่อย่างนั้นความหมายเดิมนั้นคนไทยจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าอันนั้นก็คือสมบัติร่วมกันของชุมชนหรือสังคมน่ะแล้วก็เป็นทางที่จะทำให้สังคมนั้นมีความเจริญก้าวหน้าเป็นแหล่งของการสร้างสรรค์ทำความดีเราจึงเรียกว่าไปทำบุญไปบริจาคให้วัดก็นี่แหละเข้าหลักที่เรียกว่าให้ด้วยมุทิตานะฮะเอาละครับทีนี้ก็ไปอ่านว่าข้อทานให้ก็มาจากพรหมวิหารได้ทั้งเมตตากรุณามุทิตาต่อไปปิยวาจาพูดหรือช่วยเหลือกันได้ถ้อยคำก็เช่นเดียวกันยามปกติเขาไม่ได้เดือดร้อนเป็นทุกข์เราก็พูดจาไพเราะอ่อนหวานเจอกันก็ทักทายปราศรัยพูดดีต่อกันเป็นมิตรไมตรีนี่แสดงว่าปิยวาจาพูดดีด้วยเมตตาต่อมาเขาประสบทุกข์เดือดร้อนตกต่ำมีปัญหาเราก็ไปช่วยด้วยวาจาคือไปพูดปลอบโยนให้กำลังใจให้ต่อสู้อย่าไปท้อถอยหรือว่าเรามีสติปัญญาเราก็ใช้คำพูดแนะนำว่าควรจะแก้ปัญหาอย่างนี้บอกวิธีแก้ปัญหาให้ความรู้ในการที่จะแก้ปัญหาปิยวาจาในกรณีนี้ก็เป็นการปิยวาจาพูดดีช่วยได้วาจาซึ่งเกิดจากกรุณาใช่ไหมนี่แปลว่าพูดดีด้วยกรุณาแหละต่อไปเขาทำความดีนะเราก็ไปพูดส่งเสริมให้กำลังใจให้เขาทำความดียิ่งขึ้นนะเขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดีงามเราก็ไปพูดจา พลอยแสดงความพลอยยินดีด้วยส่งเสริมให้กำลังใจสนับสนุนยิ่งขึ้นไปนี่แสดงว่าพูดดีด้วยมุทิตาใช่ไหมก็ครบแล้วปิยวาจาก็มาจากเมตตาก็ได้กรุณาก็ได้มุทิตาก็ได้ต่อไปอัตถจริยาบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือได้เรี่ยวแรงกำลังอันนี้ก็เช่นเดียวกันเขาอยู่เป็นปกติก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะเราก็ช่วยเหลือมีแรงกำลังนะก็มาช่วยกันยกข้าวยกของให้ยกเก้าอี้ให้อะไรอย่างนี้นะก็เหมือนอย่างกับเพื่อนเรานี่แหละนะเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเดินไปด้วยกันก็ถือของหนักกว่าเรานะเขาไปคนเดียวเราไม่ไปด้วยเขาก็ถือไหวแต่เราไปด้วยมือเราว่างกว่าเราก็เดี๋ยวช่วยถือแบ่งเบาเขาอย่างนี้ก็เรียกว่าช่วยกันด้วยเมตตาใช่ไหมก็สละแรงงานของเราให้แก่เขาต่อมาคนอื่นเขาประสบความทุกข์ความเดือดร้อนเนี่ยตกน้ำว่ายน้ำไม่เป็นเราแข็งแรงว่ายน้ำเป็นด้วยเราก็สละเรี่ยวแรงกำลังของเราโดดน้ำลงไปช่วยคนตกน้ำนี่แสดงว่าอัตถจริยาด้วยกรุณาแหละบำเพ็ญประโยชน์นะเอาเรียวด้วยแรงช่วยด้วยกรุณาต่อไปเขาทำความดีกันทำความดีสร้างอะไรที่เป็นประโยชน์นะเราก็ไปช่วยเอาแรงเข้าไปช่วยสนับสนุนอย่างสมัยโบราณนี่บอกแล้วว่าวัดนี่เป็นศูนย์กลางของสังคมนะเป็นแหล่งที่ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันเวลาสร้างกุฏิก็คือสร้างที่อยู่อาศัยของผู้คนที่จะได้ไปบวชไปเรียนนะไปเรียนคนละ3เดือนได้ใช้กุฏินั้นกันมาอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้พอเขาสร้างกุฏิกันนี่ชาวบ้านจะไปสละแรงไปช่วยกันในกรณีนี้การที่ไปสละแรงงานเอาแรงงานไปช่วยก็เป็นการสนับสนุนการทำความดีในกรณีนี้เรียกว่าช่วยด้วยมุทิตาใช่ไหมไปช่วยสร้างกุฏิไปช่วยขุดบ่อน้ำหรืออย่างประเพณีประจำปีก็คือขนทรายเข้าวัดการที่ชาวบ้านไปสละแรงงานช่วยขนทรายเข้าวัดก็เป็นการช่วยอัตถจริยาด้วยมุทิตานี่เป็นตัวอย่างตกลงครบแล้วนะฮะสังฆวัตถุเป็นภาคปฏิบัติการในสังคมชัดเลยแล้วก็เอาไปคูณกับพรหมวิหารในใจ3ข้อแรกทานให้ปิยวาจาพูดดีแล้วก็อัตสามอัตถจริยาการช่วยด้วยเรี่ยวแรงกำลังบำเพ็ญประโยชน์แล้วเอาไปคูณกับพรหมวิหารเมตตากรุณามุทิตาแสดงออกอย่างละ3เป็น9สถานการณ์นะ9สถานการณ์ออกมาแล้วนะเป็นอันว่าทานให้ด้วยเมตตาก็ได้ให้ด้วยกรุณาก็ได้ให้ด้วยมุทิตาก็ได้ปิยวาจาพูดดีด้วยเมตตาก็ได้พูดด้วยกรุณาก็ได้ด้วยพูดด้วยมุทิตาก็ได้อัตถจริยาเอาแรงกายเข้าช่วยบำเพ็ญประโยชน์ทำด้วยเมตตาก็ได้ด้วยกรุณาก็ได้ด้วยมุทิตาก็ได้ใช่ไหมก็แปลว่า9สถานการณ์และสอดคล้องกันหมดนี่ต่อไปข้อ4สมานัตตาแปลว่าความมีตนเสมอนี่บอกแล้วต้องอาศัยอุเบกขาเป็นสำคัญ3ข้อแรกนี่เป็นการปฏิบัติต่อกันให้ก็ให้แก่กันปิยวาจาก็พูดต่อกันแล้วอัตถจริยาก็เอาแรงกายมาช่วยต่อกันอีกแต่พอข้อ4สมานัตตานี่เอาตัวเข้าคลุกเลยนะเอาตัวเข้าร่วมเลยข้อ4จึงมีลักษณะต่างไปไม่ใช่ต่อกันซะแล้วเข้าร่วมเลยแล้วข้อ4นี้เข้าร่วมแต่ว่ามีลักษณะก็คือความเท่าเทียมกันความเสมอภาคนะแต่เป็นแบบประสานอาศัยอุเบกขามาช่วยที่จริงมันข้อ1 2 3เมตตากรุณามุทิตามาเสริมสมานัตตาได้หมดแต่ตัวที่เป็นหลักสำคัญเป็นฐานก็คืออุเบกขาเพราะมันเป็นตัวรักษาธรรมะเป็นตัวรักษาความเป็นธรรมความเสมอภาคนี้ต้องอาศัยความเป็นธรรมใช่ไหมอย่างที่บอกแล้วว่าอ้าวก็มีทุกข์มีสุขก็สุขด้วยกันแล้วเวลาทุกข์ไปทิ้งกันนี่มันก็ไม่เป็นธรรมแล้วใช่ไหมเนี่ยทีนี้พอเราเขาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยสุขก็สุขด้วยร่วมสุขร่วมทุกข์ก็มีความเป็นธรรมก็เสมอภาคก็ประสานกันแล้วก็ไม่ดูถูกดูหมิ่นกันไม่เลือกที่รักผลักที่ชังนะไม่ใช่ว่าคนโน้นแล้วก็ให้พิเศษแต่คนนี้ไม่ให้อะไรอย่างนี้นะหรือเวลาตัดสินวินิจฉัยอะไรก็เข้าข้างคนโน้นคนนี้เลือกที่รักผลักที่ชังนั่นก็ ก็เสียความเสมอภาคเสียสมานัตตาแล้วก็ไม่ดูไม่เอารัดเอาเปรียบกันเนี่ยพอว่ามีความเสมอภาคแบบนี้แล้วมันก็เข้ากันได้หมดนั้นสมานัตตาความมีตนเสมอก็ทำให้เข้ากันได้กลมกลืนเลยความเสมอภาคจึงเป็นเรื่องของความประสานกลมกลืนอย่างที่ว่ามานี้นะก็สอดคล้องกันหมดแล้วนะฮะเป็นอันว่านี่คือหลักสังหาวัตถุหลักการสงเคราะห์4ประการซึ่งเป็นภาคปฏิบัติการไปสืบเนื่องรับกันกับคุณธรรมในใจ4ประการที่เรียกว่าพรหมวิหาร4นะนั้นถ้าไม่มีสังหาวัตถุ4พรหมวิหารก็อยู่แค่ในใจก็ไม่ออกผลต่อสังคมเท่าที่ควรแต่ถ้าไม่มีเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาเป็นพรหมวิหารอยู่ในใจสังหาวัตถุ4ประการที่เป็นภาคปฏิบัตินี้ก็จะ1เกิดขึ้นได้ยากใช่ไหมมันไม่ค่อยเกิดขึ้นอ่ะทีนี้จะทำให้เกิดขึ้นทำยังไงก็ต้องมีแรงจูงใจอื่นเช่นว่าทานนี่การให้ไม่เกิดจากเมตตาไม่มีเมตตาความรักหรือกรุณาความสงสารอยากช่วยเหลือมาเป็นแรงจูงใจแล้วทำไงจะให้ก็ต้องกลายเป็นแรงจูงใจอย่างอื่นเช่นอยากจะได้หน้าได้ตาเอาละสิใช่ไหมนี่ต้องมีแรงจูงใจอย่างอื่นแล้วกลายเป็นว่าให้เพราะว่าอยากได้หน้าได้ตาหรือมีผลประโยชน์ตอบแทนหวังผลประโยชน์จากเขาระยะยาวนะเสียน้อยจ่ายน้อยเพื่อให้ได้มากหรือว่าหวังได้ผลตอบแทนเป็นยศเป็นเงินตราเป็นเหรียญตราอะไรงี้เป็นต้นใช่ไหมเป็นอันว่าถ้าไม่มาจากพรหมวิหารเป็นคุณสมบัติเป็นฐานอยู่ในใจแล้วภาคปฏิบัติการในสังคม1เกิดขึ้นได้ยาก2ถ้าเกิดขึ้นไม่จริงใจใช่ไหมเมื่อไม่จริงใจไม่พอดีถ้ามันเกิดจากคุณธรรมมันจะพอดีใช่ไหมเขามีสถานการณ์อย่างนี้เราก็ให้เขาแล้วมีอุเบกขาไปคุมว่าให้อยู่ในเหตุในผลแต่เพราะว่าเช่นว่าให้โดยแรงจูงใจต้องการผลตอบแทนหรือต้องการได้หน้าได้ตาเนี่ยมันจะไม่ให้ชนิดพอดีหรอกใช่ไหมอันนี้ได้หน้าได้ตาก็ให้จนกระทั่งว่าเกินที่ควรจะให้นะทีนี้ไอ้ที่ไม่ได้มาหน้าได้ตาก็เลยไม่ยอมให้จะเลยนิดๆหน่อยๆนี่ถ้าให้ได้เมตตากรุณามุทิตาเบิกขาไม่ทำอยู่ในใจแล้วพอดีเลยนะก็แปลอันว่าเกิดขึ้นได้ยากและเกิดขึ้นแล้วไม่จริงใจแล้วไม่มั่นคงเมื่อใดที่ตัวไม่ได้ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นต้นก็ไม่ช่วยไม่มีสังหาวัตถุออกมานั้นจะวิปริตไปหมดไม่สามารถจะดำรงสังคมนี้ให้อยู่ได้ดีได้นั้นจึงเป็นความจำเป็นจะต้องประสานกันระหว่างคุณธรรมในใจกับปฏิบัติการในสังคมถ้ามีแต่คุณธรรมในใจไม่ปฏิบัติการทางสังคมมันก็ไม่เพียงพอที่จะให้สังคมนี้อยู่ดีแต่ถ้าปฏิบัติการในสังคมไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจก็อย่างที่ว่าแล้วมันจะไม่จริงใจไม่มั่นคงยั่งยืนไม่พอดีและก็แถมเกิดขึ้นได้ยากด้วยนั่นก็นี่ก็เป็นเรื่องของความประสานสอดคล้องของคุณธรรมนะที่ว่าต้องมีทั้งภาคที่อยู่ในใจเป็นคุณสมบัติแล้วก็แสดงออกเป็นภาคปฏิบัติการนี่ก็เป็นตัวอย่างที่รับกันของธรรมะ2ชุดซึ่งมีจำนวนเท่ากันเลยก็เห็นจะพอสมควรนะเรื่องสังขาวัตถุมีอะไรสงสัยไหมก็อุเบกขาเป็นตัวรักษาความเป็นธรรมไงใช่ไหมเป็นตัวรักษาดุลอยู่แล้วให้พอดีถ้าไม่มีอุเบกขาตัวรักษาความเป็นธรรมไอ้ความเสมอภาคไม่มีแล้วใช่ไหมรักคนนี้มากให้คนนี้มากช่วยคนนี้มากคนนี้ไม่ค่อยชอบก็เลยเนี่ยกลายไปว่าคนนี้ถูกละเลยไม่ค่อยเอาใจใส่เท่าที่ควร
2: เสนอว่าถ้าอุเบกขามองไปในแง่ของตัวทานปิยวาจาหรือไอ้สามข้อแรกเนี่ยมันก็เป็นตัวสร้างสมดุลด้วยเพราะมันเป็นไม่ใช่เราเป็นขอบเขตว่าไม่ให้มันมากหรือไม่ให้มันน้อยเกิน
0: ใช่ใช่แน่นอนแหละทุกด้วยคุ้มหมดแต่ทีนี้หมายถึงว่าตัวรับกันในเชิงปฏิบัติการตัวไหนที่เด่นตัวเด่นตัวเด่นตัวเด่น
1: หมายว่าตัวแสดงออกที่เด่นเนี่ยมันอยู่ที่ข้อไหนคือฐานนั่นเองฐานในใจที่มาแสดงออกตัวไหนเป็นตัวหลักให้ เมตตากรุณามุทิตานี่ก็มาเด่นที่ทานปิยวาจาสัจจริยา
0: เพราะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือกันทีนี้พอมาอยู่ร่วมกันที่จะให้ประสานกลมกลืนเนี่ยมันจะหนักที่ความเสมอภาคความเป็นธรรมถ้าเสียความเป็นธรรมเมื่อไหร่ทางการที่ช่วยกันดีเนี่ยไม่อยู่นะใช่ไหมไปทันทีเลยลองเอารัดเอาเปรียบหรือว่าไม่เสมอภาคนะเลือกที่รักผลักที่ชังปั๊บเนี่ยถึงแม้จะพูดดียังไงก็ไม่

0: ว่าชาวพิชนะครับแต่จริงๆแล้วก็มีความเป็นพุทธะมากกว่าคนไทยในบางข้อยกตัวอย่างเขาพระมุทิตาเพราะหลังนี้เข้าใจเขาพระมุทิตาได้ค่อนข้างจะชัดเจนถ้าในภาคปฏิบัติเนี่ยเขาก็ทำได้จริงนะยกตัวอย่างอย่างนักกีฬาของเขาในการตอบแทนนักกีฬาเขาเนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์ในเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีได้ชื่อเสียงที่เขาไปยึดติดในตรงแค่ระดับตรงนั้นแต่คงสังคมไทยเนี่ยเราไม่ใช่เรารู้สึกเราจะมุทิตาเลยสักอย่างนึงนะเราก็โหมให้จนกระทั่งแบบร้าเลยขอบเขตไปแล้วขนาดเดียวกันสำหรับความที่เราหมั่นไส้หรือเราอิจฉาเนี่ยเราก็ผ่านที่จะไม่ใช้มุทิตาเลยก็เลยไม่รับจริงๆแล้วเนี่ยสังคมไทยเนี่ยบางคนจะต้องหันกลับมาเน้นเรื่องการใช้มุทิตาเนี่ยให้เหมาะสม
1: ก็เคยพูดบ่อยอยู่แล้วบอกว่าคนไทยปัจจุบันเนี่ยก็เน้นเรื่องเมตตากรุณาใช่ไหมจนกระทั่งคำว่าเมตตากรุณามาเป็นคำสามัญในภาษาไทยก็หมายความว่าในหลักพรหมวิหาร4เนี่ยเราใช้2ข้อแรกมากแต่มุทิตานี่เราแทบไม่พูดถึงเพิ่งจะมาใช้ในการแสดงออกก็กลายเป็นพิธีกรรมเป็นรูปแบบไปเป็นเพียงแสดงออกเท่านั้นเองใช่ไหมเป็นแสดงออกในเชิงสังคมนะไม่ได้หน้าในตาบ้างอะไรบ้างบางทีไปแสดงมุทิตาให้เงินนี่ไม่ใช่ว่าโดยใจจริงหรอกนะไปแสดงเอาหน้าเอาตาใช่ไหมนะไม่ใช่มุทิตาที่เป็นธรรมะในใจมันกลายเป็นเอามุทิตามากลายเป็นการปฏิบัติการทางสังคมไปแล้วผิดด้วยศัพท์เนี่ยไม่ถูกไหมพิธีมุทิตาจิตเนี่ยเอาของไปให้มุทิตามันเป็นคุณธรรมในใจไม่ใช่ไอ้ที่ไปให้นะมันเป็นการทานแล้วใช่ไหมจะเอาเงินให้เอาของไปให้เนี่ยเป็นทานถูกไหมแต่ทานนั้นเกิดจากมุทิตาแต่เกิดจากมุทิตาจริงหรือเปล่าต้องไปดูในใจแล้วเกิดจากใจยินดีส่งเสริมหรือเปล่าถูกไหมนั่นที่ไปให้นั้นที่บอกว่ามุทิตานั้นไม่ได้แน่เป็นเพียงพิธีกรรมนะมุทิตามันอยู่ที่คุณสมบัติในใจทีนี้ว่ามันอาจจะเป็นการขาดตอนอย่างหนึ่งในสังคมไทยหรือเปล่าคือเมื่อกี้ได้ยกตัวอย่างแล้วว่ามุทิตาสมัยก่อนเนี่ยเพราะสังคมไทยเรามีศูนย์กลางอยู่ที่วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนและการทำความดีสร้างสรรค์เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสังคมไว้ไปเด่นอยู่ที่วัดใช่ไหมอย่างที่ว่าจะสร้างที่เล่าเรียนศึกษากุฏิให้ผู้เล่าเรียนก็คือพระใหม่ไปอยู่เลยเนี่ยมันก็อยู่ที่วัดทั้งนั้นนั้นคนก็เลยไปให้เงินบริจาค กันที่วัดเพื่อไปสร้างสรรค์ทำอะไรต่างๆสนับสนุนการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าของชุมชนไปทำที่วัดเราเรียกกันว่าการทำบุญเพียงว่าเวลาต่อมาคำว่าทำบุญนี่ก็มีความหมายเหลืออยู่แค่ว่าได้ผลตอบแทนของตัวเองคือทำบุญแล้วตัวเองก็หวังว่าจะได้ไปเกิดดีไปสวรรค์อะไรต่างๆไอ้ความหมายในเชิงที่เป็นประโยชน์ปัจจุบันว่าที่จริงก็คือการไปสนับสนุนส่วนรวมของเราที่วัดเนี่ยให้ได้มีสิ่งดีงามเกิดขึ้นเนี่ยมันหายไปถูกไหมอันนั้นตอนนี้กิจกรรมเดิมแนวทางการสร้างสรรค์ที่เป็นเรื่องของการแสดงออกของมุทิตาเนี่ยมันก็เลยค่อยๆเลือนหายทั้งความหมายทั้งกิจกรรมด้วยถูกไหมเพราะคนปัจจุบันก็ไม่รู้แล้วว่าที่วัดเนี่ยที่เราไปบริจาคนั่นก็คือการไปร่วมกันสร้างสรรค์ทำความดีอย่างไรถูกไหมนะมันเลือนหายไปหมดแล้วอันนั้นทีนี้มันก็เท่ากับเริ่มมาตั้งต้นใหม่เพราะสังคมมันย้ายออกมาจากวัดแล้วนี่พอมาสังคมส่วนข้างนอกมันขาดตอนเลยไม่รู้จะแสดงมุทิตากันยังไงแหละคนไทยก็เคว้งคว้างเลยไอ้คำว่ามุทิตาเดิมมันไปอยู่ในรูปของการคำว่าทำบุญใช่ไหมเนี่ยส่วนปัจจุบันนี้มันหายไปทำบุญก็ความหมายก็กลายไปแล้วส่วนมุทิตาก็คำนี้มันก็ไม่ได้ใช้มาตั้งนานแล้วพอมาใช้ก็ใช้สักแต่ว่าเป็นพิธีไปเลยก็ทีนี้ก็ในเมื่อเอามาใช้แล้วก็ทำไงเราจะให้พิธีมุทิตาที่เป็นเรื่องเชิงสังคมเนี่ยกลับมาเป็นตัวกระตุ้นเราให้เกิดมุทิตาที่แท้ในจิตใจขึ้นได้ถ้าทำได้อย่างนี้ก็ใช้ได้ก็เป็นอันว่าจะต้องมาหนุนกระตุ้นให้คนไทยนี่มีพรหมวิหารให้ครบ4ข้อไม่ใช่มันหนักอยู่แค่เมตตากรุณามุทิตาก็ต้องเสริมขึ้นมาแล้วก็อย่าลืมอุเบกขานะพอถึงแม้มีมุทิตาแล้วแต่อุเบกขายังไม่มีก็ไปไม่รอดเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็นอกจากนั้นก็เอาพรหมวิหารนี่มาเชื่อมต่อโยงเข้าหาสังฆวัตถุให้เป็นปฏิบัติการในสังคมด้วยนะฮะ
0: ไม่ได้พูดอาจารย์กับผมตั้งข้อสังเกตจากคุณธรรม3หมวดที่ไม่ได้พูดอาจารย์ได้เมตตาแสดงมา3วันนะ

0: ิบาท4ภูมิวิหาร4แล้วก็ประสาทาวที่4ผมสังเกตว่าข้อ4เนี่ยนะครับในข้อในเป็นขึ้นเป็นข้อสุดท้ายในบทคำแต่ว่าหมดเนี่ยจะเป็นข้อที่เน้นเรื่องปัญญาอยู่เสมอ
1: ปัญญาเป็นตัวคุมเนี่ยแต่พุทธศาสนาจะเน้นปัญญาข้อสุดท้ายธรรมะหมวดไหนมีศรัทธามาศรัทธาจะมาเป็นตัวต้นแล้วจะต้องมีปัญญามาควบปิดท้ายทุกทีใช่ไหมใครดูเลยว่าศรัทธามาที่ไหนปัญญาจะมาที่นั้นแล้วก็ปัญญาจะเป็นตัวสุดท้าย
0: แล้วลักษณะเช่นนี้ก็อย่างที่ประเด็นก็คืออาจารย์พยายามจะเน้นอยู่ตลอดก็คือต้องใช้ธรรมะชื่
1: อก็ใช่ดีเพราะคนไทยเราธรรมะมากระจัดกระจายหมดก็เป็นข้อเสียเป็นการผิดพลาดแล้วพอจัดหลักสูตรกระทรวงศึกษาก็มายิ่งแยกหนักเข้าไปอีกมาเอาธรรมะเป็นตัวเลยแล้วมาเลือกเอาแต่ละตัวละตัวจะเอาตัวไหนเอาเมตตาไปเนี่ยแล้วก็ข้ออื่นก็อาจจะไม่เอาเลยหรือเอากรุณาไปด้วยแต่ไม่พูดถึงข้ออื่นนะธรรมะก็แตกกระจัดกระจายหมดเสียระบบแล้วมาถึงยุคนี้ก็บอกว่าที่ผ่านมานี่วิชาการแนวความคิดอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นความคิดแยกซอยแบ่งส่วนไปหมดแยกส่วนแบ่งซอยต้องเป็นระบบบูรณาการมีดุลยภาพเป็นองค์รวมอะไรต่างๆพูดกันเยอะแต่ไม่ได้มาดูว่าที่จริงตัวเองก็ยังชอบแบ่งแยกส่วนอยู่นั่นแหละใช่ไหมกษัตริย์ก็เป็นความนิยมของยุคสมัยที่จะบูรณาการจะเป็นองค์รวมบุญดุลยภาพแต่ว่าในทางปฏิบัติก็ไม่รู้จุดว่าอะไรบ้างที่จะต้องเป็นองค์รวมแม้แต่การพิจารณาเรื่องชีวิตคนเรื่องการพัฒนาเรื่องการศึกษาอะไรก็ยังมองกันไม่ค่อยออกว่าองค์รวมนั้นอยู่ที่ไหนบูรณาการอะไรหลักธรรมของพระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่มันเป็นหลักธรรมที่ออกมาจากพื้นฐานคือการมองความจริงของชีวิตนะแล้วก็มาดูว่าทำไงชีวิตจะดำเนินไปได้ดีสอดคล้องกับความเป็นจริงใช่ไหมก็มาวางเป็นระบบมันก็เป็นระบบที่สอดคล้องกับชีวิตซึ่งเป็นระบบชีวิตของคนมันเป็นระบบอยู่แล้วนะการดำเนินชีวิตก็ตามตัวชีวิตก็ตามเป็นระบบทั้งนั้นนั้นธรรมะที่เข้ามาเกี่ยวข้องจะใช้ในชีวิตมันก็เป็นระบบของมันมันเป็นตั้งแต่ระบบใหญ่คลุมทั้งหมดเรามองที่ธรรมะไหนก็เป็นระบบหมดใช่ไหมว่าอริยสัจ4ก็ระบบใช่ไหมมาซอยมาเป็นภาคปฏิบัติเฉพาะในข้อ4ของมรรคก็เป็นระบบไตรสิกขาอีกใช่ไหมในไตรสิกขาแยกย่อยไปแต่ละอย่างก็เป็นระบบอย่างพรหมวิหาร4ก็เป็นระบบย่อยระบบซอยไปก็มีระบบย่อยๆไปเอามั้งนะ
2: เราไม่ควรเกิดมาสร้างปัญหาแต่เกิดมาช่วยแก้ปัญหาการแก้ปัญหาก็ต้องแก้ที่ตัวเรา

ลิงกับแพะนานมาแล้วที่ป่าแห่งหนึ่งนั้นมีลิงกับแพะสองตัวผูกสัมพันธ์เป็นเพื่อนกันมันรักกันมากอยู่ด้วยกันหากินด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันโดยการไปของมันทั้งสองนั้นก็คือลิงจะเป็นผู้นั่งบนหลังแพะไปทุกครั้งวันหนึ่งขณะที่แพะกำลังกินหญ้าอยู่ริมแม่น้ำใหญ่อันเป็นที่อาศัยของจระเข้จำนวนมากมายนั้นลิงมันรู้สึกหงอยเหงาไปเพราะว่าไม่ได้กินอะไรและไม่ได้ทำอะไรได้แต่นั่งนอนๆอยู่บนหลังแพะเท่านั้นมันจึงหาเรื่องที่จะทำให้สนุกสนานด้วยการกล่าวเท็จหลอกแพะเล่นมันหวังจะให้แพะเพ่นหนีจากแม่น้ำไปป่ามันจะได้เก็บผลไม้กินบ้างกำลังหิวอยู่เหมือนกันไม่ทันใดนั้นลิงจึงแซงร้องขึ้นด้วยความตกอกตกใจว่าเสือมาเสือมาแพะไม่ทันได้ตั้งตัวตั้งสติมันตกใจอย่างยิ่งเหมือนกับลิงที่คาดหมายไว้แต่แทนที่แพะจะวิ่งเข้าป่าตามที่ลิงต้องการมันกลับเพ่นลงไปในแม่น้ำทันทีและยังไม่ทันที่แพะกับลิงจะได้ช่วยตัวเองประการใดจระเข้ตัวใหญ่ๆ 2-3 ตัวด้วยกันมันก็ช่วยกันลากแพะกับลิงให้จมน้ำหายไปข้อคิดคติธรรมที่ได้จากนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าการพูดจาตลกโกหกเล่นบางครั้งก็นำมาซึ่งความเสียหายที่ใหญ่หลวงได้การจะพูดจานั้นจะต้องรู้จักกาลเทศะเวลาไหนควรพูดเวลาไหนไม่ควรพูดก็ต้องรู้ไม่ใช่ว่ามีปากสักแต่ว่าพูดมันก็ไม่มีประโยชน์กระต่ายกับลิงนานมาแล้วมีกระต่ายตัวหนึ่งซึ่งมีชีวิตเป็นโสดสันโดษโดดเดี่ยวมาแต่ไหนแต่ไรตอนที่มันมีอาการเจ็บไข้ไม่สามารถไปหากินได้ก็ไม่มีกระต่ายตัวใดช่วยหาอาหารมาให้มันกินสัตว์ป่าทั้งหลายตั้งแต่ตัวใหญ่ไปถึงตัวเล็กตัวน้อยนานาชนิดนั้นครั้นเห็นกระต่ายเจ็บไข้ไม่มีอะไรจะกินก็รู้สึกสงสารไปตามๆกันสัตว์ป่าเหล่านั้นได้แสดงความสงสารกระต่ายด้วยถ้อยคำวาจาอันน่าฟังอย่างยิ่งทั้งปลอบโยนทั้งเอ่ยคำหวานๆเพื่อให้กำลังใจแก่กระต่ายมีเพียงลิงตัวหนึ่งเท่านั้นที่มันไม่ยอมแสดงความสงสารแต่ประการใดในเวลาที่สัตว์ทั้งหลายจำนวนมากกำลังใช้ปากกล่าวแสดงความสงสารอยู่นั้นลิงได้หอบหญ้าและอาหารมาให้กระต่ายกินอย่างอิ่มหนำสำราญลิงได้ช่วยให้อาหารกระต่ายทุกวันโดยที่กระต่ายไม่ได้ขอร้องแต่ประการใดจนกระทั่งกระต่ายหายไปจากการเจ็บไข้และกลับมาใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติเช่นเดิมข้อคิดคติธรรมที่ได้จากนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้ทราบว่าผู้ที่เพียงแต่แสดงความสงสารต่อท่านอาจไม่ใช่มิตรที่แท้จริงของท่านแต่ผู้ที่ช่วยเหลือเชื้อจุนท่านด้วยการลงมือทำโดยที่ไม่ต้องเอ่ยปากอ้อนวอนแต่ประการใดเลยและไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆจากท่านนั่นแหละคือมิตรที่แท้จริงในสังคมปัจจุบันคนที่ปากหวานก้นเปรี้ยวมีมากเหลือเกินโปรดระมัดระวังไว้ให้ดีที่สุด61เศรษฐีกับเงินของเขาเหตุการณ์เกิดขึ้นณเมืองหลวงแห่งหนึ่งที่คนต่างพูดกันว่าเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากมีเครื่องอำนวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างและในเมืองนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีเงินมากกว่าเศรษฐีคนใดในเมืองเดียวกันการที่เศรษฐีคนนั้นมีเงินมากกว่าเศรษฐีอื่นๆทุกคนนั้นก็เพราะเหตุว่าเศรษฐีคนนี้มีความพอใจในการเก็บเงินไว้โดยไม่มีการใช้จ่ายเงินที่เก็บนั้นเลยเขามีแต่เก็บไว้ให้เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกทีคนทั้งหลายเมื่อได้พบเห็นก็จะมีความเข้าใจว่าเศรษฐีคนนี้มีความสุขดี
ไม่มีผู้ใดในเมืองนี้เสมอเหมือนได้ยิ่งมีเงินมากขึ้นเพียงไรก็คงจะมีความสุขขึ้นเพียงนั้นเป็นแน่แท้แต่ความจริงปรากฏว่ามันตรงกันข้ามเพราะยิ่งมีเงินมากขึ้นเพียงไรก็ยิ่งไม่มีความสุขมากขึ้นเพียงนั้นเพราะการมีเงินมากมายทำให้เศรษฐีต้องเป็นห่วงเป็นทุกข์กลัวพวกโจรจะปล้นสะดมกลัวคนจะทำร้ายกลัวไฟจะไหม้กลัวต่างๆนานาจิปาถะไม่หยุดหย่อนมีความทุกข์กลุ้มรุมวิตกกังวลหาเวลาที่จะสบายใจไม่ได้เลยในขณะที่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายก็นอนหลับกันอย่างสบายเศรษฐีใหญ่ก็ไม่เป็นอันหลับอันนอนเพราะเป็นห่วงเงินทองต้องนั่งทางตาเฝ้าเหมือนกับบ่าวที่คอยเฝ้ารับใช้เจ้านายฉะนั้นซึ่งท่านเศรษฐีผู้นี้ก็รู้ดีว่าเงินทองของเขานี้ถ้าเขาใช้จ่ายไปเสียบ้างอย่างคนธรรมดาทั้งหลายทั่วไปก็ไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยเช่นนั้นข้อคิดคติธรรมที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ทำให้เรารู้ว่าการผูกพันกับอะไรจนเกินพอดีนั้นย่อมจะมีความทุกข์เป็นธรรมดาแม้จะมีเงินมากหากไม่รู้จักใช้จ่ายให้เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ใช่ว่าเงินมันจะสร้างความสุขได้ความสุขที่จะมีได้เพราะเรารู้จักใช้เงินให้เป็นประโยชน์เราต้องเป็นนายของเงินไม่ใช่เป็นทาสของเงินจึงจะพบความสุขที่แท้จริงที่สำคัญต้องรู้จักพอดีพอเพียงพอประมาณและพออยู่พอกินวัวผู้นำเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ป่าใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งมีสัตว์มารวมกันอยู่เป็นจำนวนมากในจำนวนสัตว์เหล่านั้นก็มีวัวอยู่กับเขาด้วยวันหนึ่งเจ้าวัวได้พูดกับเพื่อนๆของมันที่อยู่ในป่านั้นว่าเพื่อนเอ๋ยข้าอยู่ในป่าไปจนกระทั่งตายก็จะไม่ได้เป็นผู้นำเพราะฉะนั้นข้าขอบอกพวกแกข้าจะไปอยู่กับมนุษย์ดีกว่าเพราะยังมีหวังที่จะได้เป็นผู้นำของมนุษย์บ้างหลังจากนั้นวัวตัวนั้นมันก็หายไปจากป่าเป็นเวลานานและวันหนึ่งมันเดินผ่านไปตามชายป่ามีเจ้าของซึ่งเป็นคนเดินถือหางเชือกขับมาข้างหลังของมันขณะนั้นเผอิญเพื่อนของมันในป่าพากันมายืนอยู่ใกล้ๆชายป่านั้นมันจึงร้องอวดเพื่อนของมันว่าพวกสูเจ้าทั้งหลายข้าบอกเจ้าแล้วจำได้หรือเปล่าข้าจะต้องได้เป็นผู้นำของมนุษย์ดูสิพวกเจ้าวัวโง่เขลาดูข้าให้เต็มตามนุษย์มันกำลังเดินตามมาข้างหลังข้าและข้ากำลังเดินนำหน้ามนุษย์มาเพราะข้าเป็นผู้นำของมนุษย์จริงๆข้อคิดคติธรรมที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ทำให้เราได้สำเนียกว่าคนส่วนมากมักคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าเป็นนายเป็นผู้นำเมื่อใดก็ตามที่เราคิดว่าเราเป็นผู้นำส่วนมากแล้วเรากำลังถูกนำผู้นำทั้งหลายจึงต้องเหนื่อยต่อไปเพราะเข้าใจผิดแท้

0: อาวุธพิเศษปัญญาวุธตั้งแต่ครั้งดึกดำบรรพ์เขาเล่าว่ามนุษย์พูดกับสัตว์สัตว์ก็รู้เรื่องและสัตว์พูดกับมนุษย์มนุษย์ก็รู้เรื่องสัตว์กับสัตว์มันก็พูดกันรู้เรื่องเขาเล่าว่าแรกเริ่มเดิมทีราชสีห์เก่งที่สุดช้างเป็นอันดับ2เสือเป็นอันดับ3ต่อมาราชสีห์ถูกมนุษย์พิชิตพ่ายแพ้อย่างยับเยินยอมให้มนุษย์ใช้เป็นผู้ลากรถศึกแทนม้าดังในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ก็ใช้ราชสีห์เทียมรถต่อมามนุษย์ก็พิชิตช้างได้อีกช้างยอมแพ้ขอเป็นข้าทาสของมนุษย์แล้วแต่มนุษย์จะใช้ขี่เป็นพาหนะทําศึกสงครามหรือจะใช้ลากไม้ลากซุงช้างก็ยอมลากโดยไม่มีเงื่อนไขหลังจากมนุษย์ได้พิชิตราชสีห์และช้างแล้ววันหนึ่งมนุษย์ก็ขี่ช้างออกจากบ้านเพื่อนำไปลากส่งช้างก็ต้องจำใจเดินออกจากโรงช้างไปอย่างเสียมิได้การเดินทางอย่างเสียไม่ได้ของช้างเป็นเหตุให้นายควานช้างโกรธจึงเอาตะขอสับหัวช้างอย่างแรงช้างร้องวิ่งหลุนทันทีที่หัวช้างมีเลือดสดๆไหลเป็นทางแดงพร้อมกับน้ำตาของช้างก็ไหลอาบลงมาถึงแก้มเจ้าเสือร้ายเห็นเข้าก็แปลกใจจึงถามช้างว่าเฮ้ยเจ้าช้างเป็นอย่างไรวะวันนี้เดินน้ำตานองหน้ามาทีเดียวช้างก็ตอบเสือว่ากูเจ็บหัวโว้ยทำไมถึงเจ็บเสือถามมึงไม่เห็นเหรอเสือถามต่ออะไรวะอ้าวก็ไอ้ที่มันนั่งอยู่บนคอนั่นอย่างไรเล่าเสือถามต่ออีกว่าอะไรที่มันนั่งอยู่บนคอมึงเขาเรียกว่ามนุษย์โว้ยช้างตอบมันทำอย่างไรมึงล่ะเสือถามอ้าวก็มันเอาตะขอสับหัวกูโชะโชะจะไม่ให้กูเจ็บน้ำตาไหลได้อย่างไรล่ะช้างตอบทำไมมึงถึงนี่โง่อย่างนี้ฮือช้างเสือพอแล้วมึงจะให้กูทำอย่างไรเล่าช้างขอความเห็นก็สลัดแม่มันลงมาบนพื้นแล้วก็เอาเท้ากระทืบมันเสียทีเดียวให้แบนแต๊ะแต๋โง่อยู่ได้ใหญ่เสียเปล่าเสือออกความเห็นไม่เอากูไม่เอาตามคำแนะนำของมึงแน่เท่าที่แล้วมากูก็แย่เต็มทีอยู่แล้วขืนปฏิบัติตามมึงเห็นจะบรรลัยหนักอีกสักกี่เท่าก็ไม่รู้ช้างตอบเสือทันทีนั้นเสือกระโดดปรีตรงเข้ามาข้างหน้าช้างร้องท้าทายมนุษย์ทันทีเฮ้ยไอ้มนุษย์มึงเก่งนักเหรอมนุษย์ตอบทันควันเก่งสิวะไม่เก่งกูจะขี่คอช้างเอาตะขอสับหัวได้หรือยังแต่หัวมึงอีกหัวนึงนั่นแหละลงมาซัดกับกูเดี๋ยวนี้เลยก็ได้กูจะไปซัดกับมึงให้โง่ทำไมมนุษย์ตอบอ้าวก็มึงว่ามึงเก่งนักทำไมไม่ลงมาซัดกันเล่าเสือท้ากูจะไปซัดกับใครจะต้องไปเอาเครื่องมือวิเศษมาก่อนมนุษย์กล่าวรีบไปเอามาเลยไปเอามาเดี๋ยวนี้เครื่องมือวิเศษของมึงน่ะเดี๋ยวนี้เอาไปเก็บไว้ที่ไหนรีบไปเอามาเดี๋ยวนี้เสือเร่งกูขี้เกียจเบื่อจริงๆไอ้พวกเสือนี่ไม่มีสัจจะสักตัวก่อนหน้าที่มึงจะมาท้าต่อสู้กับกูก็มีเสือหลายตัวมาท้ากูบอกไปเอาเครื่องมือวิเศษคือปัญญาของกูมาถึงก็ท้ารบหนีหมดมึงนี่ก็คงเช่นกันแหละกูชักเบื่อเสียแล้วขี้เกียจไปเอานั่นอะไรพูดท้าทางหนีใช่ไหมล่ะกลัวกูก็บอกมาซะดีๆไม่กลัวคนอย่างกูเนี่ยรู้จะกลัวเสือเหมินซะเถอะไม่กลัวก็ไปเอาปัญญาของมึงมาสิกูไม่เชื่อแล้วทำอย่างไรมึงถึงจะเชื่อกูมึงต้องยอมให้กูผูกไว้เสียก่อนกูถึงจะเชื่อมึงเอ๊ะผูกไว้แล้วกูจะสู้มึงได้ยังไงอ้าวเวลากูไปเอาปัญญามาแล้วก็แก้มึงออกแล้วสู้กันสิเออถ้าอย่างนั้นตกลงช้างจัดการผูกไอ้ตัวร้ายนี้ไว้ทีอย่าให้มันดิ้นหลุดได้นะช้างก็รีบจัดการผูกเสือทันทีผูกมัดด้วยเถาวัลย์หลายพันเกลียวแน่นจนเสือดิ้นไม่หลุดเสือท้วงว่าทำไมมัดแน่นนักเล่าอึดอัดจังเลยเว้ยมัดเผาๆกว่านี้ไม่ได้เหรอไม่ได้ก็เดี๋ยวหลวมมึงดิ้นหลุดถ้าอย่างนั้นรีบไปเอาปัญญาของมึงมาเถอะมนุษย์รีบให้ช้างเข้าป่าไปตัดไม้รวกมามัดหนึ่งพอมาถึงก็โยนมัดไม้รวกลงไปดังโครมเสือได้ยินมนุษย์โยนไม้รวกดังโครมก็ตกใจถามว่าได้มาแล้วหรือปัญญาของมึงน่ะได้มาแล้วโยนดังโครมเมื่อตะกี้นี่ไงเอ้าถ้าอย่างนั้นแก้กู สู้กันกูจะไปแก้มึงทำไมก็กูมัดมึงไว้ด้วยปัญญารู้ไหมไอ้หน้าโง่เสือครวญตายแล้วสิคราวนี้ก็มึงเล่นมัดมือชกอย่างนี้ใครจะไปสู้มึงได้ได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่มึงมนุษย์แก้มัดไม่รวกออกหมดทั้งมัดไม่รอช้าให้เสียเวลาเอาไม่รวกลำยาวหัวซ้ายหัวขวาทั้งสองข้างข้างเสือแตกเป็นทางยาวเลือดสดๆไหลออกมาเป็นทางยาวมนุษย์ทั้งหัวทั้งเอาปลายไม้รวกแทงสลับกันช้างแต่เดิมลูกตามันโตเท่าลูกมะพร้าวเพราะตัวมันใหญ่มันหัวเราะย่อเสือเสียตัวขดตัวงอหัวเราะย่อเสือเสียจนกระทั่งตาหยีเหลือเล็กนิดเดียวไม่ได้สัดส่วนมาจนกระทั่งทุกวันนี้เสือที่มันมีลายตามตัวเป็นทางยาวและเป็นจุดตามตัวจนกระทั่งทุกวันนี้ก็เพราะถูกไม้รวกตีที่เป็นจุดๆก็เพราะถูกแทงโดยปลายไม้รวกนี่แหละปัญญาของมนุษย์ปราบสัตว์ได้ทุกชนิดแม้แต่มนุษย์ด้วยกันก็ปราบกันได้เสียอย่างเดียวที่มนุษย์ไม่มีปัญญาปราบและต้องพ่ายแพ้จนกระทั่งต้องเสียความเป็นมนุษย์ไปอย่างน่าอเนจอนาถคือมนุษย์แพ้กิเลสในใจของตนเองกิเลสที่มนุษย์กำลังพ่ายแพ้อยู่ก็คือ1โลภะเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัว2โทสะประทุษร้ายตนเองและผู้อื่น3โมหะโง่หลงงมงายเห็นธรรมซึ่งเป็นของดีว่าเป็นของชั่วเห็นกิเลสของชั่วว่าเป็นของดีตรงกับคำโบราณที่กล่าวสอนไว้ว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวนั่นแหละ
1: ข้อคิดสอนใจ
0: ปัญญาเป็นแก้วของนรชนปัญญาพาตนให้พ้นภัยปัญญาพาให้เกิดทรัพย์

0: านสาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้ไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่และความตายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นฝ้าบังจักษุอยู่นั้นเป็นเหมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าสู่ป่าใหญ่รกทึบซึ่งเป็นไปด้วยอันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงก็ตามแต่ใครเล่าจะทราบในส่วนลึกแห่งดวงใจนั้นเขาจะเงียบเหงาว้าเหวสักการใดถ้าทุกคนว้าเหวเพราะไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักใครแน่นอนบัดนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเครื่องเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดโดยเฉพาะความรักและความเสน่หาอะไรไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้เลยมันเป็นเสมือนแต่ปุกจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นรัดตายธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังและต้องเสียใจนั้นพระบรมศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจหรือได้ความทุกข์ยากลำบากจากการใดก็จะไม่ทิ้งธรรม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 MHz ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลายุติการออกอากาศของทางสถานีโปรดติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญมาจงปกปักคุ้มครองรักษากายวาจาจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการของทางสถานีมาโดยตลอดจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงประสบความสำเร็จทุกประการทุกท่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นาทีถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาเปิดสถานีเพื่อทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังรายการและสาระดีๆต่างๆของทางสถานี

จริญสุขท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านโอกาสนี้เป็นเวลาสดับธรรมเพื่อที่จะนำไปเป็นข้อคิดสะกิดใจนำไปประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ประทานไว้สำหรับพวกเรานักปฏิบัติทุกคนคำว่าปฏิบัติในที่นี้หมายถึงเราทุกคนหาทางทำจิตใจของเราให้สงบหาทางทำจิตใจของเราให้สบายแล้วก็หาทางทำจิตใจของเราให้มีบุญบารมีความสงบของจิตใจนั้นเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากความสงบของจิตใจนั้นก็คือการกรองความคิดไตรตรองความรู้สึกนึกคิดชนิดประเภทต่างๆของเราทุกคนที่พวกเราทุกคนนั้นต่อสู้ปัญหากับชีวิตอยู่ทุกวันนี้การต่อสู้กับปัญหาชีวิตนั้นก็ผลออกมาก็มีแค่ไม่กี่อย่างก็คือมีความสบายใจมีความไม่สบายใจแล้วก็ธรรมดามีความสมหวังและมีความผิดหวังแล้วก็มีการได้ดังใจนึกแล้วก็ไม่ได้ดังใจนึกทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่พวกเราทุกคนปรารถนาต้องการแต่ในขณะเดียวกันนั้นมันมีสิ่งลึกลับอัศจรรย์แทรกซ้อนเข้ามาอีกนั่นก็คือโรคภัยไข้เจ็บนั่นก็คืออุปสรรคคือปัญหาต่างๆของชีวิตที่นอกเหนือจากการทำมาหากิน3เรียกว่าอุบัติเหตุหรือปัญหาต่างๆทั้งหมดที่มีอยู่ประจำชีวิตคนไม่มีที่สิ้นสุดในบรรดาปัญหานั้นมีมากมายหลายอย่างเหลือเกินด้วยเหตุนี้สมาธิจิตจึงเป็นการควบคุมครอบคุมปัญหาทั้งหมดนั้นให้ได้เหตุและผลสมาธินั้นเป็นสิ่งที่ครอบและควบคุมพฤติกรรมของปัญหาทั้งหมดได้อย่างสิ้นเชิงหรือได้อย่างงดงามไม่ว่าจะเป็นปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ว่าจะเป็นทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะเป็นสุขอย่างใดอย่างหนึ่งสมาธิจิตเข้าไปจัดการเคลียร์ปัญหานั้นได้ทุกกรณียกตัวอย่างเช่นคนที่มีสมาธิบุคคลผู้มีสมาธิมากปัญหาใดจะเกิดขึ้นก็ย่อมเข้าใจถึงปัญหานั้นปัญหาบางอย่างเช่นปัญหาเรื่องธุรกิจซึ่งเป็นปัญหานอกกายนอกใจแต่ก็ทำให้คนนั้นกินยาตายเป็นจำนวนมากฆ่าตัวตายก็เป็นจำนวนมากส่วนปัญหาในกายนี้ก็คือปัญหาโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บนี้มีหลายอย่างหลายประการโรคที่พวกเรากลัวมากก็คือพวกโรคมะเร็งแล้วก็มีโรคผุดขึ้นมาอีกก็คือโรคโควิด-19 ที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่นี้อันนี้ไม่นับโรคที่เราคิดกลุ้มใจเองคิดมากเองต่างๆนานาประการเยอะแยะไปหมดโลกนี้เต็มไปด้วยปัญหาโลกนี้มีแต่ปัญหาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้เราทุกคนนั้นมาฝึกจิตให้สงบเมื่อฝึกจิตสงบแล้วความสงบของจิตก็จะรู้เท่าเข้าใจชัดกับปัญหานั้นเราจะทุกข์กับปัญหาด้วยความไม่เข้าใจเราจะทุกข์กับปัญหาด้วยความไม่รู้เราจะทุกข์กับปัญหาเพราะเหตุแห่งจิตเราตีบทของปัญหานั้นไม่แตกดังนั้นทำสมาธิแล้วจิตของเราจะเข้าใจปัญหาเองด้วยเหตุนี้เราทุกคนหรือพระประคุณเจ้าทุกรูปทุกวัดทุกวาพระสงฆ์ทุกรูปเมื่อบวชมาแล้วในพระพุทธศาสนานี้ก็ทุกองค์ก็ศึกษาธรรมะคือการปฏิบัติธรรมหรือทำสมาธินั่นเองญาณโยมพุทธบริษัททั้งหลายมีโยมทุกคนหลายคนคิดว่าเขายังทำใจไม่ได้จิตเขายังไม่สงบเขาเลยจึงไม่ไปทำ
โยมพูดว่าโยมยังมีปัญหามากทำใจไม่ได้แล้วจิตยังไม่สงบจึงไม่ได้ทำสมาธิจึงยังไม่ไปทำสมาธิแต่บนความเป็นจริงแล้วในความเป็นจริงแล้วก็เพราะเราทำสมาธิไม่ได้นั่นเองเราจึงต้องฝึกไม่มีใครอยู่จิตก็เป็นสมาธิได้เองไม่มีใครหลงอยู่ก็มีสมาธิอย่างแรงกล้าเองโดยไม่ต้องฝึกหัดโดยไม่ต้องปฏิบัติซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราทุกคนจึงต้องฝึกสมาธิจนจิตของเรานั้นเข้าไปสู่ความสงบภายในจิตของเราการฝึกสมาธินั้นเราทุกคนต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของจิตเรานั้นมันคิดไม่หยุดหรอกมันปรุงไม่หยุดมันคิดไม่หยุดผู้รู้ทางพระพุทธศาสนารู้ประมาจารย์แต่การก่อนท่านจึงให้เราฝึกอย่างนี้เช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็สรุปความว่าให้เรานั่งนึกพุทโธพุทโธพุทโธเมื่อเราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธในจิตของเราแล้วจิตของเราก็ลืมคิดไปที่อื่นจิตของเราก็มายึดติดอยู่กับพุทโธกับลมหายใจเข้าเมื่อจิตของเรารู้ลมหายใจเข้าแล้วก็นึกพุทโธกำกับอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือจิตของเราเริ่มเป็นสมาธิจิตของเราเป็นสมาธิเพราะสมาธินั้นแปลว่าจิตตั้งมั่นสมาธินั้นแปลว่าจิตตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์หนึ่งหรือจิตตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือจิตตั้งมั่นอยู่กับพุทโธการที่จิตของเราตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับอารมณ์หนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ถ้าเรากำหนดไปอย่างต่อเนื่องกำหนดไปอย่างสม่ำเสมอจิตของเราก็จะเป็นสมาธิจิตก็จะตั้งมั่นถ้าเราไม่เคยฝึกเลยก็ลำบากหน่อยเพราะการฝึกสมาธิการทำสมาธินั้นโยมทุกคนเมื่อพูดถึงการนั่งสมาธิแล้วก็เบื่อหน่ายเพราะว่าพอนั่งไปแล้วมีแต่ความเจ็บปวดพอนั่งไปแล้วมีแต่ความง่วงเหงาหาวนอนพอนั่งไปแล้วก็มีแต่ความฟุ้งซ่านคิดไม่หยุดไม่ยอมจิตไม่สงบโยมเลยบอกว่าจิตยังไม่สงบยังไม่อยากนั่งยังทำไม่ได้ปัญหายังเยอะเลยจึงไม่อยากนั่งแต่จริงๆแล้วก็เป็นความเข้าใจผิดเป็นการเข้าใจผิดเพราะความไม่สงบนั่นเองเราถึงต้องฝึกไม่มีใครหรอกที่จะอ่านหนังสือออกโดยที่ไม่ต้องฝึกไม่ต้องหัดไม่ต้องดูไม่ต้องแยกแยะเราก็ต้องฝึกหัดเราก็ต้องฝึกหัดเขียนหัดอ่านหัดออกเสียงเหมือนเราเป็นคนไทยเราไม่ได้เรียนภาษาอินเดียเราไม่เคยฝึกพูดภาษาอินเดียเราก็ฝึกไม่ได้แต่เรารอให้เราฝึกได้ก่อนแล้วเราค่อยไปพูดให้รอให้เราฝึกได้ก่อนแล้วเราค่อยศึกษาภาษาอินเดียไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกพูดก่อนแล้วเราจึงจะพูดได้สมาธิก็เหมือนกันเราก็ต้องฝึกก่อนแล้วจิตของเราจึงจะตั้งมั่นในขณะที่เราฝึกสมาธินั้นขณะที่นั่งสมาธินั้นเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากแค่เราสังเกตลมหายใจเข้าสังเกตลมหายใจออกหรือดูลมหายใจเข้าหรือดูลมหายใจออกวิธีการกำหนดวิธีการดูทำอย่างนี้ให้มีสติหายใจเข้าก็ให้รู้ว่าเราหายใจเข้าหายใจออกก็ให้เรารู้ว่าหายใจออกดังนั้นหัวข้อใหญ่ใจความสำคัญที่เราจะต้องเรียนในการฝึกสมาธิก็คือฝึกตัวรู้ฝึกรู้ว่าลมหายใจเข้าฝึกรู้ว่าลมหายใจออกเมื่อเรารู้ทุกขณะที่เราหายใจเข้าเมื่อเรารู้ทุกขณะที่เราหายใจออกต่อไปเราเห็นอะไรเราก็รู้ชัดในจิต
เราได้ยินอะไรเราก็รู้ชัดในจิตเราคิดอะไรเราก็รู้ชัดในจิตการที่เรารู้ชัดต่อการเห็นการที่เรารู้ชัดต่อการได้ยินแล้วการที่เรารู้ชัดต่อความคิดจึงจะทำให้เรามีความสุขุมอยู่สองอย่างชัดเจนมากมีความสุขุมรอบคอบก่อนที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งคิดรอบคอบแล้วก็มีเหตุมีผลรอบด้านเราจึงลงมือทำสิ่งนั้นข้อที่สองเรามีความรอบคอบในการที่เราจะพูดอะไรก่อนที่เราจะเปล่งวาจาออกจิตของเราต้องรอบคอบสุขุมรอบคอบก่อนเราจึงพูดสิ่งนั้นมีคนเป็นจำนวนมากที่ขัดแย้งกันต่อการกระทำและการพูดเพราะเหตุแห่งไม่ได้ใช้เหตุผลสาเหตุที่จิตไม่มีเหตุผลก็เพราะความสุขุมรอบคอบไม่มีสาเหตุที่ความสุขุมรอบคอบไม่มีก็เพราะจิตไม่สงบนั่นเองดังนั้นเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราจึงต้องฝึกจิตให้สงบภายใต้การฝึกจิตให้สงบนั้นมีสิ่งลึกลับอัศจรรย์อยู่ภายใต้นั้นมากมายหลายอย่างเช่นเมื่อจิตสงบแล้วจิตจะมีเมตตา 2. เมื่อจิตสงบแล้วจิตจะมีเหตุมีผล 3. เมื่อจิตสงบแล้วจิตจะปล่อยวางได้เมื่อจิตสงบแล้วจิตจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้เมื่อจิตสงบแล้วก็เรียกว่ามีปัญญาเมื่อจิตของเรามีปัญญาควบคุมการกระทำควบคุมคำพูดควบคุมความรู้สึกนึกคิดซึ่งเป็นสิ่งที่จะไม่นำทุกโทษภัยทั้งปวงให้เกิดขึ้นในจิตของเราสิ่งสำคัญในตัวของเรานั้นมีอยู่สองอย่างซึ่งสำคัญมากๆเลยอย่างที่หนึ่งก็คือกายของเรานี้อย่างที่สองก็คือจิตหรือจิตของเรานี้กายของเรานั้นสำคัญอย่างไรกายของเรานั้นประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี้เป็นที่อยู่ของโรคภัยไข้เจ็บเป็นที่อยู่ของความแก่เป็นที่อยู่ของความเจ็บแล้วก็เป็นที่อยู่ของความตายดินน้ำไฟลมดินน้ำไฟลมที่มาประชุมกันเป็นรังของโรคนั้นเป็นอย่างไรบางโยมก็เป็นโรคกระเพาะบางโยมก็เป็นโรคเบาหวานบางโยมก็เป็นโรคหัวใจบางโยมก็เป็นโรคซึมเศร้าบางโยมก็เป็นไมเกรนทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็เกิดจากสังขารร่างกายนี้เพราะฉะนั้นถ้าโยมทำสมาธิโรคไมเกรนก็หายถ้าโยมทำสมาธิจิตสงบได้โรคซึมเศร้าก็หายถ้าโยมทำสมาธิได้โรคชนิดใดต่างๆจิตก็จะเข้าใจหมดเพราะโรคในธาตุขันธ์ของเรานี้มีอยู่สามอย่างเมื่อโรคเกิดขึ้นแล้วเราจะรักษาหรือไม่รักษามันก็หาย 2. โรคบางอย่างที่เกิดขึ้นในร่างกายของเรานั้นต้องรักษาถึงจะหาย 3. โรคบางอย่างนั้นส่วนใหญ่โรคทั้งหมดนั่นแหละจะรักษาหรือไม่รักษาก็ไม่หายแต่ว่าโรคทั้งหลายนั้นมีการบรรเทาเบาบางจากความเจ็บปวดจากความทุกข์ภัยต่างๆโรคทั้งหลายที่เราจะรักษามาให้หายก็หายได้ก็ไม่พ้นตายมันหายจากตอนนี้มันก็รออยู่ข้างหน้ามันรอจากข้างหน้าหายมันก็รออยู่ข้างหน้าอีกดังนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าไม่มีโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลอะไรที่รักษาคนไม่ให้ตายได้แ
รักษาคนให้บรรเทาได้ให้หายชั่วคราวได้แต่ให้ไม่หายเลยนั้นไม่ได้เพราะธรรมชาติของมนุษย์นั้นไม่มีใครอยู่ได้ตลอดกาลต้องตายแน่นอนบนเส้นทางแห่งความตายที่จะมาถึงนั้นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้อย่างสำคัญเลยก็คือ2 อย่างอย่างที่หนึ่งนั้นก็คือทำจิตให้บริสุทธิ์สงบบริสุทธิ์เมื่อตายไปแล้วก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ 2. จิตที่เศร้าหมองจิตที่ไม่เคยฝึกหัดปฏิบัติเมื่อตายแล้วก็ไปสถานที่ไม่ดีเช่นไปตกนรกไปเป็นเปรตไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นดังนั้นสิ่งสำคัญของจิตทั้งสองประการนี้ท่านเองเป็นเจ้าของจิตทุกคนเองความนึกคิดก็เป็นความนึกคิดของโยมเองความดีใจก็เป็นความดีใจของโยมเองความเสียใจก็เป็นความเสียใจของโยมเองดังนั้นโยมจะนึกคิดอย่างไรให้จิตใจโยมสบายโยมก็นึกคิดสิ่งนั้นไปแต่โยมนึกคิดสิ่งใดที่โยมทำแล้วไม่สบายโยมก็ปล่อยวางไปแต่มันปล่อยวางไม่ได้ดังนั้นธาตุขันธ์คือสังขารร่างกายนี้สรุปความว่าเรารักษาเท่าไหร่ก็ไม่รอดบางโยมนั้นก็ไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรอยู่ๆก็นอนตายบางโยมไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมันก็ค่อยเหนื่อยไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละนิดพอในที่สุดมันก็จบลงก็คือตายเหมือนน้ำตกอย่างนั้นแหละเวลาฝนตกมันก็ตกหนักไปเรื่อยมันก็ไหลไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยพอน้ำที่จะซึมออกมามันแห้งหมดน้ำตกก็หยุดไหลทันทีจิตของเราก็เหมือนกันเมื่อธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันสุดโทรมแล้วมันชราภาพแล้วสังขารของร่างกายของเราก็จบลงดังนั้นจึงถือว่าสังขารร่างกายนี้ก็สำคัญเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูแลรักษาทนุถนอมจนถึงที่สุดข้อที่สองที่ว่าเรื่องจิตเรื่องจิตนั้นก็เป็นรังของความทุกข์เหมือนกันเมื่อสังขารร่างกายมีโรคภัยไข้เจ็บจิตก็เป็นทุกข์ทั้งที่ทุกไปเท่าไหร่มันก็ไม่หายเนื่องจากสังขารร่างกายประกอบธุรกิจยกตัวอย่างเช่นประสบความล้มเหลวประสบความไม่สมหวังจิตใจก็ต้องทุกข์เพราะทำงานเชื่อมโยงกันระหว่างกายกับจิตทีนี้มีจิตที่สำคัญและมีจิตที่จำเป็นอย่างยิ่งในขบวนการแห่งจิตทั้งหลายนั้นก็คือจิตที่ปฏิบัติธรรมจิตที่ทำสมาธิแม้ธาตุขันธ์คือร่างกายของเรานั้นจะทรุดโทรมจะล่มสลายแค่ไหนจิตของเราก็ไม่ทุกข์จิตที่เป็นธรรมจิตที่มีสมาธิอย่างแรงกล้าจิตจะไม่ทุกข์เพราะโรคภัยไข้เจ็บจิตจะไม่ทุกข์เพราะความพลัดพรากที่ตายจากกันจิตจะไม่ทุกข์เพราะความไม่มีจิตจะไม่ทุกข์แม้ลมหายใจจะหมดไปเพราะจิตเข้าใจถึงธรรมชาติเหตุใดเพราะใดเพราะเหตุใดเราจึงไม่มีเพราะเหตุแห่งทานบารมีเราไม่ได้ทำไว้เหตุใดจิตเราจึงปล่อยวางไม่ได้ก็เพราะเหตุแห่งว่าพลังสมาธิไม่มีเหตุใดที่เราต้องเก็บอารมณ์โน้นอารมณ์นี้มาคิดเพราะจิตของเราไม่มีปัญญาในการที่จะนำจิตของตนเองไปสู่ความสุขุมรอบคอบไปสู่ความสุขได้จิตก็ต้องเอาเรื่องต่างๆมาคิดเรื่องที่จิตคิดนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่มาจากอดีตที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นเราจะคิดเท่าไหร่คิดไปเท่าไหร่อดีตมันผ่านไปแล้วมันก็เป็นอดีตคิดเท่าไหร่มันก็เป็นอดีตเพราะฉะนั้นจิตที่มีสมาธิจึงไม่จำเป็นจะต้องคิดเรื่องอดีตสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าอนาคตอนาคตนั้นแปลว่าสิ่งที่ยังมาไม่ถึง
เราจะคิดเรื่องอนาคตว่าครั้งหน้าเราต้องแก่เจ็บตายแล้วทำยังไงเนี่ยเราต้องคิดเรื่องอนาคตเมื่อเราตายจากกันไปแล้วจะทำยังไงเนี่ยคิดทุกข์แล้วทุกข์อีกจนเป็นประสาทจนเป็นไมเกรนจนเป็นโรคซึมเศร้าก็เพราะเหตุแห่งความคิดถึงเรื่องอนาคตและเรื่องอดีตพวกที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมจิตจึงไม่นิ่งแล้วจึงคิดไม่มีระบบจึงคิดไม่มีระเบียบดังนั้นการทำสมาธิให้จิตสงบจิตจึงรู้ว่าการคิดนั่นจะทำอย่างไรที่คิดมาเพราะอะไรเขาก็ปล่อยวางได้ข้อที่สามก็ให้เราคิดอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันนั่นก็จิตของเราคิดต่างๆนานาประการตอนนี้เป็นหนี้อยู่เท่านี้รายได้ไม่มีเข้ามาทำธุรกิจอะไรไม่ได้จะไม่ให้ทุกข์ได้ยังไงหลวงพ่อถ้าอย่างนั้นโยมลงมือทุกเลยแล้วก็ให้หนี้มันหมดเองแล้วก็ลงมือทุกไปแล้วก็ให้หนี้มันลดดอกเบี้ยลงหน่อยการแก้ปัญหาทั้งหมดไม่ได้แก้กับความทุกข์การแก้ปัญหาทั้งหมดก็คือการแก้กับเหตุและผลเช่นเราเป็นหนี้เขา 100,000 บาทเขาจะมาเอาแล้วในเร็วๆนี้เราก็ต้องหาทางไปต่อรองเขาเนื่องจากช่วงนี้มีโรคโควิดแล้วก็ประชาชนตกระกำลำบากมากมายหลายอย่างขอต่อรองผ่อนปลนไปอาจจะมีเงินบ้างเล็กๆน้อยๆไปให้เขาเขาก็รับเพื่อที่จะลดหย่อนผ่อนปลนต่อรองไปหาเงินอย่างนี้ดีกว่าที่เราจะนอนทุกข์จนเป็นโรคซึมเศร้านอนทุกข์จนเป็นโรคประสาทนอนทุกข์จนจะทรุดโทรมร่างกายจนจะมีโรคภัยไข้เจ็บมาเกาะจนจะมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเพราะความคิดกับปัญหาที่มีดังนั้นการที่เราใช้สติปัญญาการที่เราใช้ความสุขุมรอบคอบการที่เราใช้หลักแห่งความเป็นจริงมาบริหารจิตของเราถ้าจำเป็นที่จะต้องแก้ไม่ตกมีบ้านเขาก็ยึดบ้านไปเราจะนอนที่ไหนทำยังไงได้ก็เราเป็นหนี้เขาถ้าเราไม่ต้องทุกข์แต่ว่าถ้าทุกข์แล้วแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องใช้หนี้ก็ทุกข์ไปแต่อย่างแล้วมันไม่เคยมีพอเวลาทุกข์แล้วแก้ปัญหาได้ไม่เคยมีแต่ใช้เหตุและผลใช้สติปัญญาใช้หลักธรรมใช้เหตุใช้ผลในการหาทางแก้ปัญหานั้นเพราะฉะนั้นจึงมีคนเป็นจำนวนมากแก้ปัญหาผิดเมื่อแก้ปัญหาไม่ได้ก็ยอมเล่นการพนันบ้างเมื่อแก้ปัญหาไม่ได้ก็หาทางคดโกงคนอื่นบ้างเมื่อแก้ปัญหาไม่ได้ก็หาวิธีหลอกคนอื่นบ้างเมื่อแก้ปัญหาไม่ได้ก็หาทางปล้นคนอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นอยู่บ่อยๆกับปัญหาต่างๆนี้ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้เราพุทธบริษัททั้งหลายการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเราทุกคนยอมรับว่าเรามาอยู่ในมรสุมของปัญหาถ้าไม่มีปัญหาเลยในการทำมาหากินมันก็มีปัญหาเรื่องครอบครัวมีลูกมีสามีมีภรรยามีพ่อมีแม่ขัดแย้งกันนู่นนี่นั่นกับปัญหาเกิดทุกข์ถ้าไม่มีปัญหานี่เลยทุกอย่างปัญหาไม่มีเลยเงินทองมีมากมายกายกองปัญหาเรื่องนี้ไม่มีเลยต่อไปมีปัญหาหนึ่งที่เงินช่วยไม่ได้ก็คือความแก่แล้วความเจ็บแล้วก็ความตายมีเงินกี่หมื่นล้านกี่แสนล้านก็แก้ความตายไม่ได้แต่บรรเทาความเจ็บเพราะมีตังค์เยอะก็มียารักษายาได้หายวันนี้ก็เพื่อเจ็บในวันพรุ่งนี้หายวันนี้ก็เพื่อเจ็บในอาทิตย์หน้าหายวันนี้ก็เพื่อเจ็บในเดือน2เดือนข้างหน้าในที่สุดจนตายไปนั่นเองคือธรรมชาติของมนุษย์เราด้วยเหตุนี้
สาเหตุที่พวกเราทุกคนต้องฝึกหัดปฏิบัติธรรมสาเหตุที่พวกเราทุกคนต้องฝึกหัดปฏิบัติธรรมหรือทำสมาธินั้นเนื่องจากจิตของเรานั้นต้องไปก่อภพชาติอีกเนื่องจากจิตของเรานั้นต้องไปก่อภพคือไปเกิดอีกต้องไปก่อชาติคือต้องไปเกิดอีกเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เกิดก็มีแต่ความพลัดพรากอย่างนี้ทุกครั้งที่เกิดก็มีแต่โรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้ทุกครั้งที่เกิดก็มีความเจ็บอย่างนี้เพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้เราปฏิบัติธรรมให้จิตสูงขึ้นให้จิตเข้มแข็งขึ้นเพื่อที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกเพราะการเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นทุกข์ซ้ำๆซากๆเพราะการเกิดแก่เจ็บตายนั้นต้องพัดพรากซ้ำๆซากๆเพราะการเกิดแก่เจ็บตายนั้นจะต้องทิ้งความเศร้าโศกร่ำไรรำพันให้กับคนที่อยู่เบื้องหลังซ้ำๆซากๆตลอดเวลาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าเพราะเหตุแห่งการเกิดเราจึงเป็นทุกข์เพราะเหตุแห่งการเกิดเราจึงต้องพลัดพรากเพราะเหตุแห่งการเกิดเราจึงมีโรคภัยไข้เจ็บเพราะเหตุแห่งการเกิดเราจึงต้องมีอาฆาตพยาบาทจองเวรกันถ้าเราไม่เกิดเราก็ไม่มีเหตุต่างๆที่กล่าวมานี้มีทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ท่านทั้งหลายไม่กลับมาเกิดหรือไปเกิดในที่ดีๆก็คือสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิภาวนาให้เราจะต้องตั้งจิตตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตของเรานั้นจะได้รู้เท่าเข้าใจชัดกับชีวิตจริงของเรามีอยู่สองอย่างที่กล่าวมาแล้วก็มีกายกับใจกายนั้นก็กินข้าวเป็นอาหารส่วนใจนั้นกินความนึกคิดเป็นอาหารถ้ากายนั้นกินอาหารบูดอาหารเน่าก็จะทำให้ท้องเสียก็จะทำให้โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นได้ง่ายส่วนจิตของเรานั้นต้องถ้ากินอารมณ์จิตไม่ดีก็จะทำให้จิตของเรานั้นมีความทุกข์ถ้าจิตของเราป้อนความทุกข์ทำให้จิตจนรับไม่ได้เรียกว่าเป็นโรคประสาทเรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้าเรียกว่าเป็นโรคจิตนั่นเองทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้ก็เกิดมาจากจิตที่เราไม่ฝึกให้สงบเกิดจากจิตที่เราไม่ฝึกให้มันนิ่งเกิดจากจิตของเราไม่เคยฝึกเลยโยมจะว่าฝึกไม่ได้จิตไม่นิ่งฝึกไม่ได้มันคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นอ๋อมันก็ใช่แหละโยมก็เราไม่เคยฝึกเหมือนเราหิวข้าวอย่างนั้นถ้าเราไม่กินแต่เราว่าหิวบอกกินคำเดียวมันก็ไม่อิ่มหรอกต้องกินไปเรื่อยๆจนเต็มท้องมันก็จะรู้สึกอิ่มเองจิตมันก็จะบอกเองว่าอิ่มจิตมันก็จะออกเวียนว่าเต็มท้องแล้วอย่างนี้ก็คือการพยายามในการกินข้าวก็ทำให้ร่างกายเราทำลายความหิวนอกจากทำลายความหิวแล้วร่างกายของเราก็จะได้แข็งแรงการฝึกหัดปฏิบัติธรรมนั้นนอกจากทำจิตใจให้สงบแล้วจิตใจของเราก็จะมีความสุขนอกจากสงบและมีความสุขแล้วจิตใจของเราก็จะมีปัญญานอกจากสงบสุขและมีปัญญาแล้วจิตของเราก็จะรู้เท่าเข้าใจชัดกับสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดนั้นนักปราชญ์ทางเขาใหญ่ท่านว่ามีนัยยะแค่สองเรื่องเท่านั้นสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดก็มีสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีท่านบอกว่าสิ่งที่ดีให้รักษาไว้ที่ใจให้ดีส่วนสิ่งที่ไม่ดีนั้นแล้วท่านก็ให้ปล่อยวางไปถ้าเราฝึกหัดปฏิบัติจิตจนจิตเราเป็นสมาธิจนสามารถมีพลังและมีกำลังปล่อยวางได้นั่นเองคือกระบวนการแห่งจิตที่เราจะต้องฝึกหัดปฏิบัติไปให้ถึงตรงนั้นเมื่อจิตของเราฝึกไปถึงตรงนั้นแล้วจิตของเราก็จะมีความสงบสุขเองเมื่อเราฝึกไปถึงตรงนั้นแล้วจิตของเราก็จะเข้าไปสู่ขบวนการแห่งการเข้าใจชัดหรือเรียกว่ามีองค์ปัญญาเกิดขึ้นเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราชาวพุทธทั้งหลายพระพุทธศาสนาของเรานั้นสอนวิธีการให้เข้าใจกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เลือกทำ
สอนเราให้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เลือกพูดสอนเราให้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เลือกคิดเมื่อคิดได้ดีแล้วคิดสงบแล้วคิดนิ่งแล้วจิตก็มีพลังสามารถมีกำลังปล่อยวางจากปัญหาต่างๆสามารถมีพลังและมีกำลังปล่อยวางจากเหตุต่างๆสามารถมีพลังมีกำลังปล่อยวางสร้างบารมีเพิ่มเติมอีกบุญกุศลก็จะเพิ่มพูนทวีคูณมากขึ้นโยมลองไปฝึกหัดปฏิบัติดูถ้าจิตมันฟุ้งซ่านมากเรื่องหนี้สินโยมลองไปสวดมนต์ดูเด้อจิตโยมจะสงบแล้วโยมจะเข้าใจวิธีการแก้ปัญหาโยมลองไปสวดมนต์ไหว้พระดูสิว่าโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายของเราเนี่ยมันจะระงับลงที่จิตเราแล้วมันจะมีทางซ่อมแซมโรคภัยไข้เจ็บนั้นให้ดีขึ้นเพราะสังขารและร่างกายนี้อยู่ภายใต้อำนาจของจิตสังขารร่างกายนี้เป็นตัวฉนวนที่ทำให้จิตนั้นมีความทุกข์หลายอย่างหลายประการเพราะฉะนั้นเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายพุทธบริษัททุกคนสิ่งที่สำคัญที่พวกเราจะต้องเรียนรู้ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนนั้นก็คือการปฏิบัติธรรมคำว่าปฏิบัติธรรมก็คือสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิโยมไหนที่ยังไม่เคยฝึกสมาธิโยมลองฝึกสมาธิดูนะก่อนที่โยมจะแก่เจ็บตายก่อนที่โยมจะหมดโอกาสในชาตินี้โยมก็ต้องรีบทำให้เกิดให้มีขึ้นในจิตของตนถ้าเราทุกคนมีความตั้งอกตั้งใจในการที่จะฝึกหัดปฏิบัติธรรมแล้วนั่นหมายความว่าท่านตั้งเข็มทิศของจิตท่านที่จะให้จิตของเรานั้นดำเนินและมุ่งไปสู่ความสงบสุขของชีวิตแล้วให้ท่านตั้งอกตั้งใจฝึกหัดปฏิบัติจิตรักษาจิตของตนให้สงบรักษาจิตของตนให้มีกำลังรักษาจิตของตนให้มีพลังแล้วจิตของเราก็จะได้ทรัพย์ภายในอันประเสริฐจะได้ทรัพย์ภายในอันสำคัญยิ่งขอความเจริญงอกงามในธรรมทั้งหลายจงบังเกิดมีแด่พุทธบริษัทผู้สนับฟังรายการธรรมะออนไลน์ตามที่เราได้ฟังมาเรื่อยๆบ่อยๆขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญนึกสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆทุกประการเทอญ

แต่ต่อไปเตรียมทำวัดเช้าและต่อไปเตรียมเปิดเป็นกัมพูชาพระตรัย

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นาทีใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงรับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคุบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0903

จากบรรดาชิตทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เคารพบูชาในคุณพระศรีรัตนตรัยในน้อมกายน้อมวาจาน้อมจิตใจเพื่อเคารพบูชาฟังธรรมณธรรมสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเป็นตั้งอยู่ในความสงบการที่พวกเราท่านทั้งหลายมีอายุชีวิตมาถึงบัดนี้นั้นแต่เรียกว่าเป็นบุญโกฏาอันหนึ่งซึ่งว่าเรามีโชคเป็นอย่างดีที่พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าวันคืนร่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่อันนั้นก็คือคำให้สติของพวกเธอทั้งหลายว่าเห็นการไกลเห็นการใกล้เห็นไอ้ความบกพร่องในตัวของตนทุกๆคนอันนี้เป็นคำพูดที่ท่านเตือนของพวกท่านทั้งหลายอยู่ทุกเวลาทุกอิริยาบถการยืนเดินนั่งนอนแต่ว่าพวกพุทธบริษัททั้งหลายนั้นไม่ค่อยจะเอาใจใส่ไม่ค่อยรับพิจารณาไม่ค่อยจะรับรู้แม้ถึงการฟังธรรมก็มีการรู้การรับรู้แต่ว่ารู้ตามสัญญารู้ตามสัญญาฉะนั้นถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลายพากันเข้าใจในธรรมะที่แท้จริงนั่นน่ะการอบรมเฉพาะย่อยๆเฉพาะวัดหลวงประโคนที่มาอบรมอย่างนี้25ปีมานี้นะถ้าใครมีความเคารพรับรู้ฟังเอาไปภาวนาก็คงจะมีประโยชน์สำหรับในใจของบุคคลทุกคนทุกท่านการฟังเป็นอย่างหนึ่งการรับรู้เป็นอย่างหนึ่งการไปภาวนามันเป็นอย่างหนึ่งเราฟังก็คือฟังแล้วมันก็ได้ยินแล้วก็รับรู้แต่ไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องก็เพราะว่าเราขาดการภาวนาทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาทานจะเป็นทานบารมีที่ถูกต้องก็อาศัยการภาวนาศีลที่จะถูกต้องอาศัยการภาวนาภาวนานี้จะมันคุ้มทานหรือศีลก็เหมือนกับเนื้อภาวนาเหมือนกับเกลือเนื้อมันจะอยู่ได้มันไม่เน่าเพราะเกลือทานที่ถูกต้องศีลมันที่ถูกต้องก็เพราะการภาวนาฉะนั้นการภาวนานี้จึงเป็นคุณค่าอันดำเริดประเสริฐมากที่สุดท้ายของการของบารมีทั้งหลายนั่นเองแต่คนเราทานก็ได้รักษาศีลก็ได้แต่ว่าไม่ค่อยจะสมบูรณ์แบบเพราะว่าขาดการภาวนาขาดการภาวนาภาวนานั่นเรียกว่าภาวนานั่นการภาวนานั่นเรียกว่าเป็นตัวเริ่มจะเป็นวิปัสสนาเพื่อจะมันรู้แจ้งแทงตลอดก็เพราะการภาวนาเราทั้งหลายโดยมากขาดการภาวนาถ้าใครไม่ได้ภาวนาทำอะไรไม่ถูกต้องทุกอย่างเหมือนกันไม่ใช่การปฏิบัติทางธรรมะการปลูกผักปลูกข้าวปลูกอะไรทำไร่ทำนาทำสวนทุกประการนั่นเองถ้าขาดการภาวนาแล้วก็ไม่ได้ผลหรือได้ผลน้อยคือความฉลาดในการปลูกพืชอันนั้นไม่มีไม่รู้จักพันธุ์มันไม่รู้จักพืชมันไม่รู้จักสถานที่มันไม่รู้จักสิ่งที่เหมาะสมกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่รู้เพราะการไม่พิจารณาการภาวนาคือการพิจารณานั่นเองโดยมากคนเราเห็นว่าคนอื่นทำก็ทำไปเห็นเขาทำยังไงก็ทำไปอย่างนี้อาตมาเคยพบว่าทำงั้นมันจะถูกไหมยอม
ฮะพ่อแม่เขาทำมาอย่างนั้นนี่เป็นต้นเป็นหลักฐานของคนไม่มีปัญญาทำก็ไม่รู้พ่อแม่เขาทำกันมาอย่างนั้นทำกันมาอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นบุญบั้งไฟเราทุกวันเนี่ยนี่ตัวอย่างไอ้ที่บุญมโนกันทั้งประเทศชาติไม่ใช่ประเทศแต่ภาคอีสานเรานี่แหละโดยมากบุญบั้งไฟอันนี้มันไปโทษใครแล้วโทษให้บุญบั้งไฟดูที่เรามองเห็นประโยชน์อะไรมันบ้างถ้าเราภาวนานะถ้าใครภาวนาดีออกจากจะหามของตุ้มกันทันทีเลยเหนื่อยดูสิดูกันดีๆเถอะก็ดีแต่ว่าทำกันโดยที่ว่าเขาทำมาเพื่อสนุกสนานอะไรกันก็ไม่รู้ประเพณีที่เรามันเหลืออยู่นั้นแค่นี้เราก็ยังคิดกันไม่ออกยังไม่รู้เรื่องว่าเราจะรู้จักพุทธศาสนาได้กันอย่างไรเท่านี้เรายังเด็กแค่ไม่เอามันออกเรื่องเท่านี้ให้มันปิดบังเราอยู่ไอ้คนทั้งหลายเหล่านี้ก็เดี๋ยวมาเห็นบันคืนบันคืนมันร่วงไปร่วงไปบัดที่เราทำอะไรอยู่บัดที่เราเอาบนออกไปอยู่ให้ดูเรื่องมีประโยชน์อะไรไหมทีนี้เราควรคิดถ้าหากบัดใครภาวนาก็จะรับรองว่าโยมผู้ชายเราทุกคนเนี่ยแต่ก่อนก็เป็นหัวหน้าเขาแหละบุญออกไปเดี๋ยวนี้จะมาเห็นก็จะไม่เห็นไม่เป็นประโยชน์ซะแล้วนี่มันเป็นแค่อย่างนี้นี่เดี๋ยวการภาวนาเห็นเอาออกมันออกเองมันเห็นแล้วมันดูดไปเท่านี้แหละเราซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาของนิดๆในน้อยแต่นี่ไม่เห็นไม่เอามันออกผู้ปฏิบัติศาสนาตัววันนี้ยิ่งมันหนักไปในการลังเลสงสัยสารพัดอย่างตัววันนี้ถ้าหากว่าโยมถ้าเราไม่รู้ดักอันนี้แล้วเสียไปแปรไปเปลี่ยนไปคือปฏิบัติในยึดหลักมันไว้ไปเหนือตมาไปอยู่อำนาจเจริญปีนั้นท่านสักครูหรือใครนำเด็กๆมาบวชกันเป็นหลายร้อยคนใครก็อยากจะให้ลูกใครบวชอยากให้ถึงศาสนานั่นจะไปบวชนั้นโอ้โหตอนเดินหกไปแหละเอาเข้าไปมันก็หิวอยู่เด็กๆไม่ดูเรื่องตอนเย็นมามะม่วงมันต้นต้นมันถูกกระหามนี่นั่นเด็กก็เรียนไปบวชเอาบุญการตอนเช้ามามะม่วงหมดไม่รู้อะไรมันไปกินดีไม่ดีมันขอกราบเรียนท่านพระครูว่าท่านพระครูครับต้องบอกฉันจังหันเนี่ยฉันข้าวเนี่ยสี่โมงเช้าฉันทีหนึ่งดีแม่สบายสองโมงทีหนึ่งดูครับอย่างนี้ก็สันจะเช่าแต่ก็ประเดี๋ยวเพลินเท่านั้นน่ะมันยังไม่หิวเลยครับแต่ละเงินเลยเท่ากันแบ่งเงินมันเท่ากันใช่ไหมสันจะเช่าสักสี่โมงใช่ไหมบ่ายสองโมงสันอีกทีนึงไม่เท่ากันนะเนี่ยสันจะหุ่นเนี่ยนี่มันเรื่องเด็กคือมันมีปัญญานะแต่มันมีปัญญาไปทางอย่างไงมันมีปัญญาที่จะทำลายมันไม่ทำให้ถูกต้องกับใจมันขัดข้องใจเนี่ยมันจะทำไงมันทำลายสิ่งทั้งหลายออกไปเป็นกลัวแบบพวกวันนี้คนแก่มันเป็นเศษคนคนแก่มันเป็นเศษคนเด็กๆนุ่มๆน้อยๆเขาไม่คารวะบูชาเด็กเพราะมันมีปัญญานี่มันจะดูใครจะผิดที่ถูกก็ไม่รู้แต่คนแก่ก็ไม่ดูเรื่องไอ้คนหนุ่มก็ไม่ดูเรื่อง
อย่างนี้มันยังขาดจากการคารวะคารวะซึ่งกันและกันในความเป็นจริงหลักของพระพุทธเจ้าของท่านสอนว่าหลักการคารวะเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันใครทุกคนทั้งตัวอาตมานี่แหละด้วยไม่ค่อยชอบคุณพ่อคุณแม่หรอกนะจะเป็นเด็กๆเป็นหนุ่มๆไม่ชอบตอนเช้ามาขบวนตอนเย็นมาขบวนเมื่อไปทำวันนั้นอยากไปทำวันนี้แล้วก็ขี้เกียจจะไปทำเราไปทำงานเราก็ไม่อยากไปเราจะไปเล่นมาสนุกกว่าอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เคยว่าคิดจะไปฆ่าไปแจงพ่อแม่แล้วถึงขั้นที่จะคิดขนาดนั้นก็ยังเคารพอยู่เพราะว่าท่านเป็นพ่อเราแม่เราถึงแม้ท่านเป็นอย่างนั้นท่านก็เลี้ยงเรามาให้มันโตเป็นมาเดี๋ยวนี้ก็พอท่านความเห็นอันนี้ยังอยู่ในใจจะโกรธก็โกรธไม่มั่นหมายจะรำคาญก็รำคาญไม่มั่นหมายไม่เอาจริงเอาจังในการกระทำอย่างนั้นก็เพราะว่าความเคารพในใจมันมีอยู่อย่างนั้นประเทศชาติต่างๆก็เหมือนกันกลุ่มชนในหมู่ใดก็ตามเหล่าหนึ่งก็ตามเถอะต้องมีความเคารพอย่างคนหนุ่มเคารพคนแก่ไอ้คนแก่ไม่รู้ภาษาอะไรไม่ต้องเคารพหรอกอย่างนี้ก็ไม่ถูกการไม่รู้ภาษามันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนมันเป็นเรื่องของบุคคลอย่างโยมพ่อของพระชอบกินเหล้าบอกแกก็ไม่ฟังทำไมแกก็ไม่ฟังจะไปโกรธแกจะไปทิ้งแกก็ไม่ได้ไม่ถูกเรื่องกินเหล้ามันเป็นเรื่องของเขาเรื่องพ่อแม่เรื่องเรามามันเป็นเรื่องที่ว่ามันมาถึงเราเราจะไปโกรธเราจะไปแค้นเราจะไปมันเหยียบหยาบยามปล่อยทิ้งมันก็ไม่ได้อาการที่ทำเรื่องเรามานี่เป็นส่วนหนึ่งเป็นโตมาแบบนี้อาการที่ไปกินเหล้ามายาเป็นเรื่องของท่านมันเป็นคนละอย่างกันอันนั้นเป็นเรื่องของท่านกว่าท่านใช่ไหมถ้าพูดให้ฟังแล้วเรื่องที่ท่านเรื่องเรามาเนี่ยมันทิ้งไม่ได้ถ้าทิ้งจริงทั้งหลายเรานี่ก็เดี๋ยวเสียคนเสียหลักของมนุษย์เสียตรงนั้นเสียหลักของมนุษย์นี่ก็เพราะการเคารพการคารวะนี่เมื่อเราภาวนาเราจะเห็นอย่างนี้ชัดออกมาเช่นบ้านเมืองมันแดดร้อนทุกวันนี้เพราะอะไรมันขาดหลักอันเดียวนั่นเองคือการไม่คารวะไม่เคารพการที่ไม่คารวะไม่เคารพนั่นก็คือธรรมะนั่นเองมันทิ้งหลักของธรรมะเมื่อทิ้งจากธรรมะแล้วมันก็วุ่นวายเปรียบง่ายๆทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะมันขาดธรรมะมันจึงวุ่นวายอย่างนี้อย่างต้นไม้ต้นหนึ่งใบมันอับเฉาเหี่ยวแห้งลำต้นมันตายปลายมันจืดไปสุขภาพมันไม่สมบูรณ์เช่นนี้มันเป็นเพราะอะไรมันจะต้องมีเหตุอันหนึ่งเป็นว่ามีตัวบ่งมีตัวนอนไปเจาะไปเฉาซากมันต้นเป็นต้นอันนี้มันมีเหตุตรงนั้นเพราะนั้นพระบรมครูของเราท่านจะทำทั้งหลายมันเกิดจากเหตุเหตุมันเป็นยังไงเหตุนั้นไม่อาศัยอย่างอื่นมันอาศัยที่ตัวเราเป็นเหตุมันจะทุกข์หรือมันจะสุขมันจะถูกหรือมันจะผิดมันมีเหตุอยู่ที่เราไม่ใช่จะเหตุอยู่ที่อื่นเช่นเราใช้แก้วใบนี้มันแตกเราก็เสียใจเพราะอะไรอะไรเป็นเหตุเราเพราะเราเป็นเหตุเพราะเราไปยึดมันถือมันได้เกิดทุกข์ขึ้นมาไม่ใช่แก้วเป็นเหตุเรามันเป็นเหตุนี่มันเข้าใจผิดมันไปยึดไปมั่นอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เกิดจากการภาวนาทีนี้พิจารณาต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเราคิดตรงนี้มันจะมีอาการปล่อยวางในจิตใจของเราฉะนั้นคำที่ท่านบอกวันคืนร่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่แค่ตอนนี้น่ะการภาวนา
การฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ามันไม่ต้องมากแต่แค่นี้แหละเราควรค้นในใจของเราว่าเดี๋ยวนี้เราทำอะไรอยู่เรามีเมตตากรุณามุทิตาไหมเรา

ธรรมดาโดยวิธีที่พิจารณาโดยชนิดพิจารณามันรู้ต่อความเป็นจริงของมันรู้ต่อความเป็นจริงของมันนั่นก็เหตุนั่นเองมันจะทุกข์มันไม่ทุกข์ไปเฉยดอกมันมีเหตุจะทุกข์มันจะเกิดขึ้นมามันจะมีความสุขมันสุขเป็นเฉยมันจะต้องมีเหตุแต่เนี่ยมีเรื่องผู้หญิงผู้ชายเคยอยากจะมาบวชที่นี่โยมทำไมต้องจะบวชมีอะไรไหมไม่มีอะไรจะขาดอย่าโกหกสิอย่าโกหกใจทำไมมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เพราะอะไรไม่มีอะไรจะขาดมีสิโกหกทำไมคือไม่รู้ตัวคนเราจะมาพูดความจริงให้ฟังโกหกอย่างนี้ไล่ไปไล่มาแต่ไล่ความพ่อเขาไม่ไปบ้านพ่อเขาไปมีเมียน้อยนะมาพูดกับพ่อไม่มีอะไรพอจะฟังมาเฉยๆมันไม่เฉยนะคนเฉยมันไม่มาหรอกนี่คือเหตุที่มันเกิดกับตัวของเราไม่รู้เรื่องน้ำตามันหยดเป็นสายก็ไม่รู้เรื่องมันเป็นเพราะอะไรนี่เป็นต้นนี่เพราะเราขาดจากการภาวนาการภาวนานี่จึงเป็นเรื่องวิปัสสนาให้เห็นความจริงของมันทุกอย่างเมื่อเห็นความจริงของมันทุกอย่างแล้วมันก็หมดมันจริงคืออะไรยกได้ง่ายที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราอะไรง่ายๆนะไม่จะอินใจแล้วมันง่ายที่สุดแต่เป็นว่าตัวเรานี่ไม่มีไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ไม่ใช่ของของเราอีกด้วยอย่างนี้ท่านจำแนกท่านแจกออกได้อย่างนี้พวกเราทั้งหลายที่ว่านับถือพระพุทธศาสนานั้นไม่ค่อยจะรับความเป็นจริงไม่ควรไม่เห็นว่าจะยอมรับไม่เห็นจะยอมรับดูขนาดนี้ว่าการให้ทานการทำบุญเนี่ยจะเอาบุญถ้ามีคนเอาไปทำไมบุญเอาบุญมันก็ยุ่งกับบุญนั่นแหละเท่านี้ก็ไม่สบายใจแล้วนะไม่สบายไม่เคยสบายใจแล้วว่าจะทานเพื่อเอาบุญมันไม่ได้จะทำยังไงนี่คือคนไม่รู้จักคิดไปแล้วกระจายเหี่ยวแห้งไม่ต้องพูดถึงเรื่องปรินิพพานที่พระพุทธเจ้าแต่มันดับไปตายแล้วมันก็ไม่เกิดคนบางคนฟังแล้วไม่สบายเป็นพุทธมาจากว่าผมไม่เอาแล้วครับมันจะยืนยังไงผมไม่รู้เรื่องผมคิดถึงเมียผมคิดถึงลูกผมคิดถึงอะไรผมอยู่ตายไปก็อยากจะไปเห็นอีกอันตายไม่เกิดนี่ผมไม่เอาเป็นเพื่อนมันตกอยู่ในภพอันนี้คือว่าสัตว์จำพวกนี้มันเคยอยู่ในภพมันมีที่อยู่เรื่องไม่มีที่อยู่นั่นไม่เคยมีแต่พูดถึงเรื่องไม่มีที่อยู่แต่ตกใจไม่สบายมันแยกกันต้องเห็นนี่มันจะนอนอยู่ในอาจมท่านได้อุญญาให้ฟังว่าตั้งแต่เป็นมนุษย์เคยเป็นเพื่อนกันทำบาปกรรมต่างๆกันก็ไปเกิดเป็นอาชีพคนหนึ่งไปเกิดเป็นเทวบุตรคนหนึ่งไปเกิดเป็นหนอนอยู่ในอาจมนั่นแหละเทวบุตรพิจารณาเรื่องญาณคิดถึงเพื่อนว่าเพื่อนมาอยู่ที่ไหนเนาะเห็นได้เลยญาณโอ้ไปเป็นหนอนใหญ่อยู่อาจมนั่นเป็นนายเขาอยู่ในอาจมเนี่ยก็คิดมาเรื่องญาณเป็นปฏิหารมาพอมาอยู่บนปากอาจมนั้นก็ไปเห็นเพื่อนอันนี้มันเป็นนิทานนะนี่เนี่ย

0: เราก็ไปเรียกถามว่าเออไปเห็นหน้ากันก็ดีใจนะนอนเออแกไปอยู่ที่ไหนเราไม่เห็นกันนานเออฉันไปอยู่เมืองสวรรค์นั่นเลยเมืองสวรรค์มันเป็นยังไงเรายังไม่เคยได้ยินเลยโอ้ยมันสนุกสนานมันสะอาดสะอ้างมันมาอยู่อย่างนี้หรอกอยากได้เลยก็นึกเอาทำเอาจะกินจะอยู่จะดับจะนอนมันสบายกว่าเธอน่ะมีฉันมันสงสารเธอล่ะนะคือเราบุตรก็เล่าอะไรไปเรื่องความสุขในเมืองสวรรค์นอนก็ฟังไปถึงมาอะไรก็ทำมาเองอะไรก็นิดหนึ่งร้องไห้เออสงสารเพื่อนที่เป็นเทพบุตรในสวรรค์เนี่ยแต่แกทุกข์ยากลำบากก็มาอยู่กับเราแค่มันจะดีฉันอยู่มันแสนมันสบายเลยในตรงนี้นิดเดียวเองถึงเวลาเขาจะมาโยนให้ทุ่มทำทั้งกินทั้งอาบทั้งรอทั้งจมเนี่ยมันสนุกเยอะเกินเห็นไหมไอ้ความเห็นความหนอนกับเทวบุตรฟังแล้วก็หมดปัญญาที่จะเทศน์ให้เพื่อนฟังเลยหนีไปเลยนะนี่เห็นไหมเขาไม่ยอมรับอันนั้นมันเป็นที่อยู่ของเขาจะไปว่าอะไรดีไปก็นั่นเขาก็มาเห็นดีมันเห็นมันอยู่อย่างนั้นมีมันอาศัยครบอยู่พวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันเราจะคิดง่ายๆเถอะว่าถ้าหากว่ามันตายมาเกิดอย่างเนี้ยมันจะไปอยู่ที่ไหนคือว่ามันดับไปซะมันไม่มีที่อยู่ถ้ามันมีที่อยู่มันก็มีถ้ามันมีที่อยู่มันก็มีเกิดเช่นว่าพระพุทธองค์ท่านหลับความโรคความโกรธความหลงได้ท่านไม่จิตท่านไปอยู่ที่ไหนท่านจึงมีที่อยู่เพราะธรรมดาเราก็ต้องมีโรคมีโกรธมีหลงกันอยู่แล้วถ้าเพื่อนการโรคการโกรธการหลงแล้วไม่อยู่ที่ไหนรักท่านก็ไม่รักเกลียดท่านก็ไม่เกลียดดีท่านก็ไม่ดีชั่วท่านก็ไม่ชั่วท่านจะไปอยู่ที่ไหนนี่เราก็คิดไม่ได้เหมือนกันเรามันจิตสุขเป็นอยู่จิตทุกข์เป็นอยู่บัดนี้อยู่ในสุขอยู่ในทุกข์ไอ้ที่ในสุขในทุกข์คิดไม่เคยออกคิดไม่เห็นนะทีนี้เราลองแก้ปัญหาที่ว่าเมื่อเรามีอะไรอยู่เมื่อเรามีอะไรอะไรอยู่อะไรนั่นมันก็จะเสียอยู่มันก็จะหายอยู่เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเราไม่มีมันก็เลยก็ไม่มีอะไรจะหายคำที่ว่ามีหรือไม่มีนั้นมันมีสองแง่มันเป็นรูปธรรมอย่างหนึ่งมันเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งรูปธรรมนั้นมันคือวัตถุจะมีถ้วยใบนี้คนขโมยไปแค่ดูมันแตกแค่หนีเรียกว่ามันเสียไปเป็นวัตถุไอ้ความรู้สึกที่ว่ามันยังอยู่ที่มันเสียไปนั้นเป็นนามธรรมนั้นพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาส่วนนี้ส่วนจิตนี้ท่านไม่พูดถึงส่วนวัตถุมันพูดถึงส่วนจิตนักภาวนาเราทั้งหลายถ้ามันหนักในจิตฉลาดในจิตรู้จักตามรักษาจิตแล้วมันก็จะรู้จักว่าเมื่อมันยึดก็รู้เมื่อมันปล่อยมันก็รู้จักเมื่อมันมายึดหมายมันก็รู้จักเมื่อมันมายึดหมายมันจะไปอยู่กับอะไรนี่มันก็คิดไม่ออกเหมือนกันฉะนั้นธรรมะนี้ท่านจึงว่ามันเป็นปัจจตังเป็นสิ่งที่บอกกันไม่ได้ได้อยู่แต่ไม่รู้ตามเป็นจริงอัคตาโรตถาคตาพระตถาคตเป็นแต่ผู้บอกไม่ใช่เป็นผู้ให้อย่างเราไม่รู้จักทางที่ทางคนมาต้นทางท่านจงเดินไปที่นี่ฉันไม่เดินให้เธอต้องเดินไปเองเธอฉันบอกเธอทางเท่านี้เพราะฉันเดินไปไม่ได้เราทำให้ไม่ได้มันเป็นเรื่องของบุคคลแต่ละคนมันเป็นเรื่องของตัวเองแต่เป็นเรื่องของจิตเรื่องการภาวนาทั้งหลายนั้นมันเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของวัตถุที่พระพุทธองค์ท่านหมดที่เดือดตัณหาแล้วท่านก็ยังฉันอาหารอยู่ฉันดื่มน้ำอยู่ใช้ผ้าจีวรอยู่ใช้อะไรต่างๆอยู่ก็เห็นนะแต่ว่าท่านรู้จักประมาณแต่ว่าท่านห่มจีวรอยู่ท่านก็ไม่เอา ฉันอาหารไม่ต้องก็ไม่เอาอยู่ก็สิ่งที่มาอยู่ถ้าจะฉันต้องไปฉันตอนฉันแล้วถ้ามันจะตายต้องไปตายตอนตายแล้วถ้ามันจะอิ่มก็อิ่มตอนอิ่มแล้วมันอิ่มก่อนหมดทั้งนั้นเช่นว่าเรามีถ้วยใบหนึ่งถ้าอยู่สุวรรณเนี่ยหรืออย่างกระเป๋าโยมที่นี่ออกมานั่นเนี่ยท่านเห็นแล้วว่ากระเป๋าใบนี้มันต้องแตกมันต้องพังท่านเห็นแล้วแก้วใบนี้ที่เราใช้มาตะวันนี้ตักน้ำดื่มอยู่ตะวันนี้ท่านจะเห็นว่าแก้วใบนี้มันแตกแล้วทำไมท่านจึงเห็นว่ามันแตกก็เห็นว่าแก้วนี้ยังไม่มีแผลไม่แตกเห็นคุณที่มันไม่แตกนั่นแหละท่านเรียกว่ามันแตกอยู่ในที่ไม่แตกนั่นแหละทำไมถึงท่านจะรู้จักว่ามันจะหายก็เพราะมันมีอยู่นั่นเองมันจึงจะมีของหายถ้ามันไม่มีก็ไม่มีอะไรที่จะหายนี่อย่างสมมติตัวในตัวของท่านเนี่ยท่านตายแล้วทำไมจึงเห็นว่าตายเพราะตัวท่านยังไม่ตายไอ้ตัวตายจะมันแอบอยู่ในสิ่งที่ไม่ตายนี่แหละไอ้แก้วที่มันจะแตกแตกมันจะแอบอยู่สิ่งที่แก้วที่ไม่แตกนั่นแหละมันอยู่ในนั้นเนี่ยอนิจจังมันไม่เที่ยงนิจจังมันเป็นของเที่ยงมันแต่อยากอยู่ในนั้นแหละอยู่ในอนิจจังนั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราคำนึงถึงการภาวนาแล้วนะมันจะไม่สงสัยอะไรทั้งนั้นฉะนั้นคนเราที่จะต้องการบุญกุศลนี้นะบุญกุศลอันเลิศอันประเสริฐที่สุดก็คือการปล่อยวางในตรงเป็นโทษทีนี้นั่นเรื่องบุญบุญอันเลิศบุญอันประเสริฐเป็นต้นบางคนก็ให้ทานการไม่ทานก็ปรารถนาเป็นนางเทพพยดาเป็นเทพบุตรเป็นต้นอันอาศัยที่เรามีอยู่ก็เลยอาศัยการบริโภคขบขันแต่พระมันเกิดแบบขันโยมมันทางเรียกที่ว่ากินถ้านอนมันพระท่านเรียกว่าจำวัดถ้าโยมก็เรียกว่านอนนี่เป็นไงที่เรียกว่าจำวัดพระมีหน้าที่ที่จะมาโดยตรงถ้าจะนอนต้องจะให้มีวัดวัดคือข้อปฏิบัติในการนอนในนอนแค่ความสนุกสนานไม่นอนเพื่อความสุขเมื่อตื่นขึ้นมาจะรู้ทันประกอบความเพียรอย่างสำเร็จเองอันนี้เป็นข้อของพระเรียกว่าจำวัดยอมจะหาที่เย็นเย็นนอนมันดีดีมันนอนนอนมากเขายิ่งดีมากทีเดียวจะได้แต่เวลาการนอนนั่นแหละนี่คือภาวนาวัดไปสี่ชีวันมีตลาดเสนาพระสีบ้านเราที่วัดจะเรียกว่าพระราบิหารสติที่บ้านเราจะเรียกว่าเรือนตึกอะไรทั้งหลายมีตลาดเสนาชนะถ้าโยมอยู่เรียกว่าบ้านถ้าพระอยู่ก็เรียกว่าวัดสติอย่างนี้ยาบำบัดโรคทุกชนิดไม่ว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งพระทั้งเนนทั้งโยมก็ย่อมเป็นโรคเป็นโรคเพราะอะไรเพราะเราปรารถนาเอาโรคแต่พวกเราถ้าโรคเกิดมาแล้วก็เป็นทุกข์ไม่สบายใจไม่รู้จักว่าเราปรารถนาเอาโรคแต่ปรารถนาเป็นเทวราเป็นพระอินทร์เป็นมนุษย์เป็นคนร่ำคนรวยเป็นอายุยืนนานนี่คือปรารถนาเอาโรคคือมันเกิดมาแล้วมันเกิดมาแล้วได้ปรารถนามาแล้วมันก็ได้สิ่งที่ปรารถนาทุกอย่างเราแต่ปรารถนาโดยความบาดาบวมในตัวเรื่องคือปรารถนามาเกิดปรารถนามาเกิดก็คือปรารถนาเอาโรคแม่โรคเป็นมาเราร้องไห้ไม่อยากได้บาปเป็นบาปอะไรเนาะเป็นเดือนอะไรเนาะเป็นกรรมอะไรเนาะเป็นกรรมแต่แค่ปรารถนาเอานั่นเองนะ ไม่ใช่อื่นไม่ใช่ความไม่ได้หรอกดูไม่ดียังจะหาพ่อจะหาดวงตาดูหมออีกใช่ไหมแต่อีกฉันเป็นกรรมอะไรไม่รู้เรื่องอะไรทำเอากรรมก็ไม่รู้เรื่องว่ากรรมคืออะไรทำหนึ่งเดียวกับการกระทำสิ่งที่ไม่รู้จักการกระทำงมงายเราปรารถนาเอาความโกรธมาแล้วเมื่อความตายมาถึงนั่นอยากจะตายอันนี้มันปฏิเสธเสียอย่างนี้นี่เพราะคำปรารถนาอย่างนี้มันปรารถนาเพราะการหลงความหลงมันถึงหลงอยู่อย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นตัวเราเบียดเบียนจัดมาทุกวันนี้เอาเถอะมันจะเห็นนกเห็นจิ้งจกเห็นตัวอะไรสารพัดเห็นปลาเห็นสัตว์ทั้งหลายแบบนี้มันจะอยู่ในน้ำมันจะอยู่บนบกมันจะมีรูปมีตามันจะเป็นพ่อสัตว์แม่สัตว์ประจานเลยไม่มีใครจะพาอยู่ยากมันเป็นสัตว์จะคุกกบตัวใหญ่เลยกบตัวนี้มันแก่แล้วปล่อยมันเถอะอย่างนี้เสียว่าสงสารมันปลาตัวใหญ่ก็เป็นปล่อยมันเถอะหน่อยสงสารมันเป็นพ่อปลาแม่ปลาไม่มีใครไปพบลูกมันอีกลูกมันจะปล่อยมันได้ให้มันโตอย่างนี้ยิ่งดีแล้วไข่มันก็ยิ่งเอาอีกหมดทุกวันมีกระบวนเนี่ยไม่มีอาหารการกินแล้วมันอดมันอยากไว้ที่ไหนก็ไม่รู้อย่างนี้เกิดเป็นมนุษย์ตอนนี้มันมีบุญนี่บุญมากขนาดมากเลยควรที่จะไปภาวนาถ้าเป็นสัตว์ใครจะดูมันน่ะอาตมาเห็นสุนัขเดินๆมันเป็นโรคเพื่อนตามนั้นนอนป่วยคนมันเดินไปได้ว่าเอาสุนัขนี่ไปโรงพยาบาลไหมไม่มีใครว่าหมาตัวนั้นจะตายเป็นโรคเรื้อรังดีไหมเอาตะแบงให้ตะข้ามันไปด้วยมันมาเจอตาอะไรต่ออะไรวุ่นวายขณะนี้มาตำทางใดแล้วนี่มาถึงโซ่แล้วมันหลงฆ่ากันหลงแกล้งกันจูดบ้านจูดช่องกันขาดีดีเลยกันเลิกกันเดือดร้อนนะบอกใครจะมาถึงเหนื่อยวิ่งวิ่งประสาทแท้นี่แบบที่กรรมเขาได้ทำกันมาไม่รู้เรื่องเราไปทำกลับอย่างเงี้ยเจอพ่อมันก็เอาพ่อมันเจอแม่มันก็เอาแม่มันเจอปู่ย่ามันก็เอาปู่เอาย่ามันทั้งนั้นเนาะไม่มากก็ได้แต่ดีใจเท่านั้นเนี่ยเมื่อไรละวันนี้มันมาถึงเรายังไงล่ะเผาบ้านบ้างจุดอะไรต่ออะไรวุ่นวายโหยมันกลัวบางคนโตนบางบ้านจังเวียนวิ่งไม่ต้องเอาลูกเอาเมียใส่เสื้อผ้ามาเลยอย่างนี้การที่เราสอนมันทุกข์มาขนาดนี้แล้วเนาะมันเป็นอยู่อย่างนี้เราไม่รู้จักว่าจับมันเป็นอย่างไรเมื่อมาถึงบางเวลานี่มันคิดเยอะทั้งนั้นโอ้ยรวนระเบียดร้อนเนาะกระวนกระวายเนี่ยไอ้ความจริงๆอันนี้คือหมดที่จับที่เราสอนมันทุกข์ยิ่งกว่านี้นี่ฉะนั้นเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่โตถึงสัตว์ที่ไร้สารมันอยู่กันอย่างไรเราพิจารณาภาวนาถ้าเราพิจารณาเห็นชีวิตของเราของเขาอย่างนี้บ้านเมืองเราก็จะไม่มีอะไรกันแล้วมันจะเป็นสุขมันจะสบายมันจะสงบที่หลักธรรมะมันเป็นอย่างนี้ที่มันขาดจากธรรมะนี่ก็เพราะอะไรวัตถุนี่แหละวัตถุสิ่งของเนี่ยมันล่อลวงบ้าหลวงมันเป็นไปแล้วอย่าลืมนะเอาความเจริญนั้นเอาความเสื่อมมาด้วยอย่าลืมทุกวันนี้มันดื้อโลกมันเจริญขึ้นอะโลกโตมันก็ดีกว่ามืดโลกเจริญก็คือมันมืดมันเจริญขึ้นอย่างว่านต่อแล้วนะเดี๋ยวนี้มันจะเป็นเมืองเหรอไหมตัดต้นมากลากเท้าเอาไปสารพัดอย่างเพื่อความสะดวกก่อนมันจะสะดวกก็จะมีไฟเข้ามาจะมีน้ำเข้ามาก่อนมันจะสะดวกนะมันต้องไม่สะดวกมาก่อนมันสะดวกมาแล้วต่อไปมันก็ไม่สะดวกเลยบ้านเก็บกินให้หมดร่างกายก็กินอาหารด้วยตาก็เอาหูก็เอาจมูกก็เอาดูก็เอาตาก็เอาจิตเอาหมดทุกอย่างเลยอาจจะเป็นว่าตรงไหนอารมณ์นี้มันจะเต้าเรายิ่งเป็นนักศึกษามันจะเต้ารัฐบาลเนี่ยจะเต้าเราทุกวันเนี่ยมันเริ่มนานๆไปจะมาเห็นบาดเห็นวาอะไรเนี่ยอันนั้นก็ผิดอันนี้ก็ผิดแต่พอมันเจริญโลกมันเจริญขึ้นก็คือมืดมันมากโลกโตก็เดี๋ยวความมืดโลกเจริญก็เดี๋ยวความมืดมันเจริญความมืดมันเจริญก็เดี๋ยวความสว่างมันจะหายไป เอาคนก็คับแคบใจคนก็เดือดร้อนไม่มีที่อาศัยวุ่นวายสิ่งที่มันเป็นตามสภาวะเหล่านี้เราไม่เห็นว่ามันเป็นมาเพราะอะไรเครื่องอาหารตามกินในทุกวันนี้สมัยเรากันอยู่เครือสะพอแล้วมันจ้าสะพอแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่พอเอาผงชูรสมาเพิ่มกันไปอีกเมื่อไปตามส้มมะกอเท่านั้นแหละพวกที่เขาชำนาญในการกินน่ะจะใส่ผงชูรสหรือไม่ใส่ผงชูรสเขารู้เลยถ้าไม่มีผงชูรสปลาทำเบียงจะหาละมันติดอันนี้ถ้าไม่พิจารณานับวันมันจะเพิ่มขึ้นเพราะทุกอย่างพระพุทธเจ้าจะไม่สอนในการพิจารณาในการบริโภคอาหารแต่พอควรไม่ให้มากก็ให้น้อยให้พอควรอาหารต่างหลายต่างกวงนี่ไม่ใช่ว่ามันเป็นประโยชน์อย่างเดียวมันเป็นโรคสักครึ่งหนึ่งมันเป็นมาครึ่งมันให้ประโยชน์เราครึ่งหนึ่งมันให้โทษเราก็ครึ่งหนึ่งเหมือนกันมันจะพาอยู่ให้ครึ่งหนึ่งมันจะพาเราตายก็ครึ่งหนึ่งมันจะพาให้เราเจริญก็คนละครึ่งมันจะพาเราเสื่อมมันก็คนละครึ่งเนี่ยถ้าเรามองเห็นเช่นนี้เราจะทำความพอดีได้ถ้าเราไม่มองเห็นคือจะเอามันอย่างเดียวเอามันเท่านั้นเอามันมีแต่เอามันเท่านั้นเนี่ยต้องถอยไม่ต้องแบ่งใครทั้งนั้นเนี่ยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเพิ่มขึ้นในจิตใจมนุษย์เราทั้งหลายทุกทีทั้งลูกทั้งหลานทั้งอะไรอะไรก็ไม่รู้เรื่องเพื่อมันเปลี่ยนจะไม่ก็วุ่นวายกันเองมันวุ่นวายเมื่อมันความเสื่อมความเจริญมันก็มาถึงแล้วมันดกมันไม่รู้เรื่องแต่พระศาสนานี่ก็คือการฉันนั้นการบวชมาแล้วก็ไม่รู้เรื่องว่าเขาทำอะไรกันจะปฏิบัติอะไรจะทำอะไรไม่รู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องผมยกตัวอย่างทุกวันนี้โรคมันระบาดพระภิกษุอยู่ปริวาสนี่ยังอยู่ปริวาสกันการอยู่ปริวาสนี่ก็ดีว่าพระภิกษุต้องอาบัติหนักควรแก้ไขได้อย่าไปพูดเกี่ยวหญิงไปพูดอะไรทั้งหลายแบบนี้ก็ต้องอยู่ปริวาสจับประสานที่รับใบแบ่งจะมาอยู่ประเดี๋ยวตะโกนบอกกันให้อยู่ปริวาสเถอะบอกญาติบอกโยมกันมาทำบุญชวนทางมาอยู่ปริวาสออกจากระบาดพูดง่ายแต่ก็ไม่ได้ทำเหมือนคลั่งพุทธการคลั่งพุทธการก็ไม่ทำอย่างนี้ถ้ามาใครมีอะไรไหมจะขอโทษตาสงฆ์จะขอขมาสงฆ์ให้สงฆ์อนุเคราะห์ให้ทำกันที่สงบนะครับแต่ก็ได้เดี๋ยวนี้ต้องแสดงตาเป็นไปหลายจังหวัดเพื่อจะคนมามากๆก็เพื่อจะให้เงินมากๆเพราะอะไรมันจะยืนตายแล้วมันเป็นเพราะฉะนี้บางทีก็เอาข้าวมาให้กรรมการนึ่งตักบาทหันไปสองบาทสามบาทก็ไอ้คนมาใส่ไปสักคนหลายหมื่นหลายแสนมันก็มีหลายบาทหลายแสนขึ้นมาความมุ่งหมายมันไปแต่อย่างนั้นมันไม่เหมือนทุกวันทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนไอ้ความตั้งหลายจะมาเกิดขึ้นมาเป็นขึ้นมาทุกวันเรียนได้ตั้งหลายในเรื่องกันแล้วก็ทำกันไปบวชกันมาตอนออกพรรษาได้พระแล้วก็ไปอยู่ปริวาสกันท่านมาอยู่ปริวาสมันหายบาปมันหายความเกิดมาแต่มันสงสัยในเรื่องเป็นอะไรต่ออะไรก็ไปทำกันอยู่ปริวาสอยู่ไปจนตลอดไปดูแลปีนึงไปอยู่ห้าหกแห่งก็มีเมื่อทำกันไปแค่อย่างนี้มันไม่เกิดประโยชน์ในตัวเรื่องยกตัวอย่างง่ายๆการประพฤติปฏิบัติของพระเนรเอาพูดง่ายๆเงินก็ทองนี่แหละเงินทองไอ้ความเป็นจริงนั่นน่ะแต่พระพุทธเจ้าท่านห้ามไม่ให้จับไม่ให้ซื้อไม่ให้ขายไม่ให้แลกไม่ให้เปลี่ยนไม่ให้มีเงินมีทองตามความเป็นจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้ประชาชนในต่างหากโอ้โหเนี่ยถวายการเทศพระกันเด็ก300-400ใส่ในย่าไม่โอ้ยดีใจดีเกินนั่นแหละทำบาปแต่ไม่รู้จักอะไรต่ออะไรทำบาปถ้ามาถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยยมไม่ควรเนี่ยโกรธใช่ไหมพระถือตัวจะทำยังไงเนี่ย จะต้องเป็นไปอย่างนั้นที่นี่ลูกหลานเราเกิดมาแต่ทุกวันเราเห็นมาเอาเงินในพระในติดแค่นั้นเองเป็นบุญทุกคนเลยเดี๋ยวนี้นี่ฟังใจนะเดี๋ยวพูดง่ายๆฟังใจอื่นๆน้าวคนนี้อีกไม่พูดอ่ะที่เราทำกันอยู่ตรงนั้นมีเอาเงินใส่ย่ามในพระถวายพระเรียกว่าเป็นบุญอันเลิศไปแล้วนี่คือกำลังหยัดย่ำพระศาสนาให้เสื่อมโทรมลงไปแล้วทำลายพุทธบริษัททั้งหลายพระพุทธเจ้าเนี่ยทำลายเองมันจะคนอื่นมาทำลายมันเสียไปอย่างนี้การปฏิบัติอย่างนี้จะต้องถึงจะต้องรักษาหลักศีลนะทำอย่างนั้นไปเลยอย่างนี้เรียกว่าดำนาก็ไม่ต้องขาดแต่ต้องเผาเลยว่าไงนะมันยากดำมันไปเลยตามป่าหญ้านั่นแหละไม่จะเกิดผลอะไรมากมายไอ้ตรงไหนที่สำคัญมันไม่พอใจกระสาวเข้ากับตรงนั้นในสำคัญต้องปล่อยมันทิ้งไปได้อันนี้มันจะมีอะไรแต่เสื่อมสมาธิปัญญาตั้งมั่นอยู่ในโลกอันนี้แต่พุทธบริษัทไม่ตั้งลงที่นี่ไม่มีรากฐานที่นี่เสียหายฉะนั้นว่าเมืองของเรามันจึงร่มจมโดยวิธีอันนี้เองคืออินใจถ้าหากว่าใครรู้เราก็อยู่ในใจของใครถ้าปฏิบัติถูกต้องมันก็ขัดกันไปตรงนั้นมันขัดกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันขัดเช่นนี้บ้านเมืองเรามันจะประสบแต่ชายในกลุ่มพระภิกษุสามเณรก็มีใครรับรองกันแล้วพูดกันไม่ค่อยได้ว่ากันไม่ค่อยได้ผู้มาปล่อยไปตามเรื่องมันก็วุ่นวายไม่ถ้ากันรักษาประพฤติตัวต่างคนต่างยอมไปทุกคนทุกคนนั่นก็วุ่นวายสมัยนี้มันถึงขาดการประพฤติปฏิบัติเมื่อขาดการประพฤติปฏิบัติเรื่องมันก็เป็นทีขึ้นได้จังลายจังได้จังคำเดี๋ยวนี้เขากินไทยเย็นกันเป็นธรรมดาแหละตอนเย็นๆมาอาจินโตเขาไปในบ้านเนี่ยโยมเอามาส่งมาได้กินธรรมดาสบายไม่มีเพียงแต่กินไทยเย็นแต่มันผิดตรงมันกระบวนการนี่แหละถ้าแต่เราไปอยู่ไปฉันนี่เดียวฉันสองนี่นี่เดียวโอ้ยเขาเกลียดที่สุดเลยเขาอยากจะให้นี้อยากได้อยากให้นี้มันขวางเขามันกินไทยเย็นไปอาจารย์ถามโยมทำไมจะเอาไปเย็นในพระฉันเนี่ยมากินเนี่ยนี่ขนาดนี้ท่านยังไม่อยู่เลยจะค่ะท่านยังไม่อยากจะอยู่ให้เลยนั่นจะหมดแค่นั้นจะทำไงจนหมดต่อไปกินไปเย็นก็ไม่อยู่แล้วจะบอกกินไปเย็นที่เถอะแค่นั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เท่านั้นนี่เรื่องเราประพฤติปฏิบัตินั้นมันต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินี่ถ้ากันพร้อมเพียงกันพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันตั้งใจไว้เรามันจะเริ่มแล้วมันจะเสื่อมคือมันแค่บุกเล็กๆแต่มันก็จะโตโตแล้วมันก็จะแก่แก่แล้วก็จะตายมันเป็นไปในทางนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนมาวันคืนเรื่องไปเรื่องไปบัดนี้เราทำอะไรกันอยู่อันนี้ท่านสอนเน้นหนักจ้าไม่ให้เราอยู่เฉยถ้าเราพิจารณาอยู่เราคิดถูกหรือไม่จะมีความเคารพหรือไม่จะมีความกลัวหรือไม่จะมีอะไรบกพร่องในกายในวาจาใจขณะนี้หรือไม่อะไรไหมให้ตรวจดูจะฟังนั่นแหละจะยินได้แหละแต่คนมาฟังตัววันนี้ไปเฉยๆซะวันคืนเรื่องไปเรื่องใดแบบนี้เราทำอะไรอยู่เฉยแต่ถ้ามันจะเสียงเขาก็จะใจเราอ่านมาเองแค่นั้นไม่ได้มีธรรมะจะทำจะด่าไม่ทำไม่ใช่เป็นอะไรนั่นเป็นไปอย่างนี้เพื่อทำไงคนที่ไม่รู้จักจะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นจงคุ้มครองตัวเองนักปฏิบัติที่ไหนไปอยู่ที่ไหนที่นั่นจะสงบไปอยู่ที่รุ่มรุ่มที่นั่นจะเป็นที่รื่นรมไปอยู่ที่เดินดอนที่นั่นจะเป็นที่รื่นรมไปอยู่ที่สุขสงบที่นั่นจะเป็นที่สะอาดไปอยู่กันที่ร้อนร้อนที่นั่นจะเย็นเป็นภูปฏิปันโนไปอยู่อุทุปฏิปันโนไปอยู่ยายะปฏิปันโนไปอยู่สามีจิปฏิปันโนไปอยู่เราถ้ามีคุณสมบัติทั้งสี่ประการนี้ซึ่งจะให้เป็นพระอริยสาวกได้แล้วไปอยู่ที่ไหนก็สบายไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยมันก็เยือกเย็นไปอยู่ที่ไหนก็สะอาดมาเห็นแก่ตัวไปอยู่ที่ไหนรู้จักการรู้จักเวลาเช่น ที่เรามาวัดทั้งหลายนี้เรียกว่ามาสร้างเป็นงานความดีเรียกว่ามาทำบุญเรียกว่ามาทำธรรมแต่มันสะอาดที่อยู่ที่อาศัยที่อยู่นี้ให้มันสะอาดสะอ้านเมื่อตลอดถึงที่นั่งที่นอนเมื่อเราจะลุกไปลุกมาจะทำให้มันสะอาดตลอดถึงเครื่องห้องน้ำทั้งหลายนั่นก็ให้พิจารณาดูว่าอันที่ไหนที่บ้านเรามีหรือเปล่าใครมาทำอะไรในที่นี้น่ามีมันมาจากที่ไหนนี่ให้พิจารณาให้มันดีเราจะไปทำธุระหน้าที่จะรู้จักการเจ็บการปวดการสะอาดให้เรียบร้อยทุกคนถ้าอย่างนั้นกายพระเป็นอาบัติมั้งพระพุทธเจ้าบอกเป็นอาบัติทั้งนั้นโยมก็ผิดมันเป็นอาบัติทั้งโยมเลยให้คุ้มตัวเจ้าของให้สะอาดสะอาดรักษาสถานที่นั่นให้สะอาดให้ดีขึ้นเรียกว่าสุปฏิปันโนสถานที่เราอยู่กันสถานที่เราปฏิบัติกันต้องให้มันสะอาดแต่ในบ้านหนึ่งในวัดหนึ่งในสถานที่หนึ่งในกลุ่มคนเหล่าหนึ่งเท่านั้นเนี่ยไม่จะรู้อะไรนะจะดูบ้านเขาเท่านั้นเนี่ยดูที่อยู่ที่อาศัยเท่านั้นเองไงทำอะไร
1: กันมันเถอะมารวมกำลังลงตรงนี้เลยอันนี้เองเพื่อมันเป็นดอกเกิดของปัญญาแล้วก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเอาอันนี้เป็นอารมณ์อยู่เสมอคือเอาที่ว่าอันนี้มันไม่แน่นี่เป็นอารมณ์อย่างไรก็ช่างมันอันนี้จะพาให้พวกเรานั้นพ้นจากความสงสัยเพราะว่าทำทั้งหลายเหล่านี้ที่เรียกว่ามันไม่แน่มันไม่เที่ยงมันจะหมุนรอบตัวมันอยู่เกิดขึ้นมาอยู่ทุกเวลาเห็นอยู่ทุกขณะวันนี้ก็จะเห็นอย่างนี้พรุ่งนี้ก็จะเห็นอย่างนี้เป็นอาการทั้งหลายเป็นอยู่อย่างนั้นเราก็ทอดอะไรเราก็ทอดอะไรอย่าไปสงสัยในการประพฤติอย่าสงสัยในการปฏิบัติของเราถ้ามันสงสัยในการประพฤติปฏิบัติของเราแล้วมันเป็นทุกข์มันก็ไปยึดมั่นถือมันอันนี้เป็นเครื่องมือที่จะถอนความสงสัยเป็นเครื่องมือที่จะถอนความยึดมั่นถือมั่นออกจากอารมณ์นั้นให้เรามองเห็นธรรมะอย่างแจ้งชัดคืออันนี้เองไม่ใช่อื่นใครแต่เมื่อเราแก้ตัวเราไม่ได้มันก็เรียกว่ามันคิดเกินไปหรือมันคิดไม่ถึงของธรรมะอันนี้เป็นคู่มือของผู้ประพฤติปฏิบัติถึงแม้ว่าใจเรายังไม่สงบจากอารมณ์เหล่านั้นก็เราเข้าใจว่าอารมณ์เหล่านั้นมันไม่แน่ยืดเสมอทีเดียวยืดเสมอทีเดียวถ้าเข้าใจว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นเช่นว่ารูปผู้ประพฤติปฏิบัติติดในรูปเป็นตัวอย่างเราได้ดูเราได้พิจารณาตามความจริงเนี่ยครูบาอาจารย์สอนว่ารูปนี่มันไม่สวยนะมันสกปรกไม่น่าปรารถนาทางร่างกายตนแบบคนอื่นอันนี้เป็นคำสอนของพระแต่ยังเหลือจิตใจของเราที่มันแสงอยู่มันยังไปชอบมันยังไปรักอันนี้อันหนึ่งอยู่อันนี้ก็เลยสังเกตมันยังจะรู้ว่านั่นมันสวยมันงามอยู่แล้วก็แย่งกันตลอดเวลามันเข้าใจว่ามันสวยแต่เราก็บอกมันว่าอันนี้มันไม่สวยอันนั้นมันแน่นอนแล้วก็อันนี้มันไม่แน่นอนอันนี้มันเป็นแก่นสารแล้วก็อันนี้มันก็ไม่แน่นอนอยู่เรื่อยอย่างนี้ปฏิบัติลึกไปเรื่อยอย่างนี้อันนี้เราจะเบาใจของเรามีทุกข์เกิดขึ้นมาเราจะเบาใจเป็นที่พักของเราเมื่อดำเนินการประพฤติปฏิบัติต่อไปจิตใจเราจะรู้อย่างนั้นแหละมันก็จะเห็นอย่างนั้นเมื่อมันเห็นเป็นนั้นในความยึดนั่นถือนั่นของเราแล้วมันก็คลี่คลายออกมาจากอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็เห็นชัดเมื่อวันหลังตอนหลังมาเราจะเห็นว่าการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นความรู้ของเรานั้นในความเห็นของเรานั้นมันจะมีความสามัคคีขึ้นเดินไปถูกทาง อันนี้ก็ให้ท่านเข้าใจอารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในถ้ามันรู้จักอารมณ์ภายในอย่างแจ่มแจ้งมันก็รู้จักอารมณ์ภายนอกเมื่อเรารู้จักตัวของเราอย่างดีมันก็รู้จักตัวของบุคคลอื่นอย่างนั้นที่ท่านบอกว่าอัจจตาธรรมาปริภาธรรมาอัจจตาธรรมาปริภาธรรมาทำภายในและทำภายนอกเมื่อรู้จักทำภายในก็รู้จักทำภายนอกเมื่อรู้จักทำภายนอกก็รู้จักทำภายในความฉลาดจึงเกิดขึ้นอันนี้เองจะอยู่ข้างในก็ตามจะอยู่ข้างนอกก็ตามทำทั้งหลายมันเป็นสมันอยู่อย่างนั้นฉะนั้นองค์พระพุทธมันจะมีบุตรท่านจึงตรัสท่านพระสารีบุตรว่าโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านั้นทุกเกิดมาแล้วแต่ทุกดับทุกเกิดแล้วแต่ทุกดับไปเท่านั้นมันเกิดแต่มันดับเท่านั้นอันนี้เราหมายนั่นในการปฏิบัติธรรมะของเราให้มันดีอันนี้จะเกิดประโยชน์

าสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าโลโกปัทธัมภิกาเมตตาเมตตาเป็นเครื่องคำจุนโลกเมตตาแปลว่าความรักใคร่ปรารถนาดีบุคคลผู้ประกอบไปด้วยเมตตาเป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและไม่เบียดเบียนผู้อื่นปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขฉะนั้นเมตตาธรรมจึงเป็นธรรมที่คอยคำจุนโลกไว้ให้เหล่าสรรพสัตว์อยู่รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทำให้โลกสงบร่มเย็นผ่อนคลายจากสิ่งชั่วร้ายลงเป็นอันมากธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าสุญญากาศนะคือเป็นระยะเวลาที่ว่างเปล่าจากสัตว์สมาไม่มีอัตมีธรรมธรรมศีลธรรมความบาปนั่นบุญนี่ไม่ปรากฏในความรู้สึกของประชาชนทั้งหลายเลยคนที่มีความสนใจกันนั้นไม่ทราบว่าศีลธรรมนิบาตมีคุณโทษเป็นประการใดบ้างนิบาตเป็นเวลาที่ร้อนมากที่สุดนั่นหมายถึงดินฟ้าอากาศร้อนคือมันร้อนภายในจิตใจของสัตว์โลกที่เต็มไปด้วยกิเลสซึ่งเป็นธรรมชาติที่หาหนที่เป็นธรรมชาติที่ร้อนอยู่แล้วเมื่อพอไปถึงในสถานที่ใดจุดใดจุดนั้นต้องร้อนในหัวใจใดหัวใจนั้นต้องร้อนถ้าไม่มีน้ำดับคำว่าน้ำก็ได้จะศีลธรรมเป็นเครื่องดับความรุ่มร้อนภายในคือกิเลสเมื่อศาสนามีอยู่อย่างทุกวันนี้ถ้าไม่สนใจจะนำน้ำศีลธรรมเข้ามาชำระเข้ามาดับความรุ่มร้อนอันนี้ก็ไม่ลอยที่จะร้อนเช่นเดียวกับสุญญากาศคำว่าสุญญากาศในข้างโน้นกับสุญญากาศของเราในระยะเวลาหรือของบุคคลเป็นบางคนนั้นมีอยู่เป็นประจำผู้ที่ไม่เคยสนใจกับศีลกับธรรมกับคุณงามความดีอะไรเลยนั้นนั่นแหละคือเป็นสุญญากาศผู้ที่ไม่สนใจนั้นแหละเราอยากเข้าใจว่าเขามีเกียรติเขามีคุณงามความดีเขาเป็นคนเฉลียวฉลาดเขาเป็นคนมีฐานะดีเขาเป็นมนุษย์ที่มีความสง่าราศีตรงข้ามกันไปหมดนะคือภายในจิตใจที่เรามีศีลธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงและเป็นน้ำดับไฟแล้วจะให้ความร่มเย็นเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะกิเลสมันฝังลึกอยู่ภายในจิตใจนั่นเป็นประจำซึ่งไม่มีอะไรที่จะดับและไม่สนใจที่จะนำแรงมาดับและจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนโลกเรามองกันมองเหมือนเถินคือมองตามความภาคความหมายตามความรู้สึกของตัวเองโดยไม่ได้นำเหตุนำผลนำหลักนำธรรมเข้าไปเทียบเคียงลึกกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเนื่องจากว่าเราก็ไม่มีมันจึงไม่ทราบความจริงซึ่งมีอยู่เต็มหัวใจด้วยกันทุกคนแม้แต่ตั้งแต่ความจริงธรรมท่านสอนอัดสอนธรรมแก่สัตว์โลกนั้นท่านสอนความจริงท่านไม่สอนความปลอมแต่จิตใจของเรามันชอบปลอมกับธรรมอยู่เสมอและเป็นข้าศึกต่อธรรมเป็นข้าศึกต่อตัวเองอยู่เรื่อยๆเวลาจะประกอบศีลธรรมคุณงามความดีถ้าใส่จิตใส่ใจแล้วจะหาเรื่องหามาก่ออุปสรรคยุ่งเหยิงวุ่นวายให้ขัดข้องต่อการประกอบความดีมันกลายเป็นมารสังหารตนเองโดยไม่รู้สึกโดยที่เราก็คิดว่าเป็นทางออกของเราอย่างดีนี่ก็คือแง่ของไฟที่จะทำความร้อนให้แก่เราแง่หนึ่งนี้ไปเพราะฉะนั้นคำว่าสุญญากาศมันเป็นเรื่องใหญ่นั้นจริงมาเต็มได้กับเรื่องย่อยๆในบรรดาวายทั้งหลายที่แม้จะนับถือตัวศาสนาอยู่ก็ตามหรือว่าใดที่ห่างเหินจากศีลจากธรรมจากการประกอบคุณงามความดีเฉพาะอย่างยิ่งคือการอบรมจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นระยะนั้นมันก็เป็นสุญญากาศได้ระยะใดที่เป็นสุญญากาศภายในจิตใจระยะนั้นใจจะร้อนใจความร้อนมันจะไม่เป็นสุญญากาศมันจะร้อนของมันเรื่อยๆคำว่าสุญญากาศคือว่างเปล่าจากเหตุจากผลจากคำว่าอาจว่าทำคำว่าบาปว่าบุญไม่ละลึกพอที่จะหาทางแก้ไขและส่งเสริมเลยท่านเรียกว่าสุญญากาศภายในจิตใจของสัตว์โลกแต่เมื่อสุญญากาศเข้าสู่จิตใจใดแม้จะมีศาสนาอยู่โดยที่ตนก็ปฏิญาณตนว่านับถือศาสนาก็ตามแต่ขณะที่มันศาสนาไม่มีเหตุมีผลเป็นเครื่องยับยั้งชั่งตนเองทดสอบตนเองว่าผิดหรือถูกประการใดนั้นประการใดบ้างนั้นเพราะว่านั้นเป็นความรุ่มร้อนของจิตมันใช่น้อยเหมือนกันนี่เรียกว่าสุญญากาศนี่เราเทียบเข้ามาให้ทราบถึงเรื่องสุญญากาศตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้พอเลยจากนี้แล้วก็มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาตรัสรู้แล้วไปสั่งสอนธรรมแก่โลกเพื่อรู้สีรู้ธรรมนักกลับตัวเป็นคนดีนั่นมีความร่มเย็นประโดมดับเพราะอำนาจแห่งสีธรรมเป็นน้ำสำหรับดับไฟกิ
ิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นความวิ่งว่อนโดยหลักธรรมชาติของมันมันกล่าวไว้อย่างนั้นเราย่นเข้ามาโอปัญญิโกน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราในวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งตั้งแต่วันเกิดมานี้กี่วันกี่คืนกี่ปีกี่เดือนกี่ชั่วโมงกี่นาทีระยะใดบ้างในช่วงที่เกิดมาเป็นท่านถึงแบบนี้ซึ่งเป็นสุญญากาศภายในตัวของเราในระยะใดบ้างที่มีศาสนาประจำใจแต่ถ้าอย่างยิ่งในขณะที่นั่งภาวนานั่งก็เป็นสุญญากาศได้อีกนั่งภาวนาพุทโธพุทโธเสียเถิดไปโดดลงนรกแล้วยุ่งกับเรื่องนั้นยุ่งกับเรื่องนี้วุ่นวายกับอารมณ์นั้นวุ่นวายกับอารมณ์นี้นั่นแหละมันเป็นสุญญากาศแล้วโดยที่เราไม่รู้มันท่านที่เราคนว่านั่งภาวนาแล้วมันนั่งวนนั่งวุ่นนี่เป็นนั่งสุญญากาศเพื่อให้เข้าใจในเรื่องแบบนี้และเพื่อให้ทันกับปัญญาของกิเลสกับความนุ่มหลงไม่กับเป็นกิเลสประเภทนั้นจึงต้องตั้งสติสตังตั้งท่าตั้งทางพิจารณามีเจตนามุ่งตรงหน้าที่การงานของตนในขณะที่ทำอย่าให้ความทั้งเผลอและมั่นเข้ามาแบ่งสันตันส่วนเอาไปกินน่าไปกินที่ตนหมดนั่งทั้งเวลาไม่ปรากฏเป็นผลอะไรขึ้นมาแต่ให้แต่กิเลสให้แต่สุญญากาศเอาไปกินทั้งหมดนะนี่มีอะไรเหลือพอมาโอ้นั่งของน้ำไม่ได้ยุ่งเหมือนเราเลยวันนี้สิ่งที่ได้เรื่องไม่พูดได้เรื่องอะไรได้เรื่องยุ่งเรื่องวุ่นวายไม่พูดเรื่องตะตกมันลดทั้งเป็นที่ไหนบ้างมันไม่พูดแล้วเราจะมาทวงเอานี่เอาสิ่งจากอัตตาธรรมเหมือนศาสนาเป็นนี่สิ่งของคนเราเป็นเจ้าหนี้ของศาสนาทวงอัตทวงธรรมเป็นเจ้าหนี้ของอัตของธรรมทัวร์เราพระท่านนี่ไม่ได้เหรอเพราะเราทำเหตุไม่ดีกับตัวเองนั่งภาวนาต้องภาวนาน้อยเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรหนักว่าสมาน้อยเรานี่หว่าถือเฉยดีกว่าหว่าอีกแล้วนะหลอกไปเรื่อยๆนะแต่นั่งภาวนาอยู่นั้นมันยังเห็นได้เรื่องสิ่งที่ต้องการมันไม่ได้เท่าไรเป็นเจตนาอันหนึ่งเพียงเท่านั้นที่เราต้องการจะทำภาวนาแต่เจตนาที่แสงขึ้นมาและเพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งถูกฉุดลากจิตไปสู่ที่ไหนไม่รู้ไม่มีถึงไม่มีสีมีธรรมอยู่ประจำขณะจิตนั้นเลยไอ้ตกมันลดทั้งเป็นที่ไหนไม่รู้นั่นเราไม่คิดเราไม่เอามาบวกมาลดไม่เอามาเทียบเทียมดูมาทดสอบดูความทราบเหตุผลดีชั่วของเราที่แสดงตัวไปเองทำขึ้นไหนเราจึงไม่ทราบเราก็จะทวงไอ้นี่เอาสีจากอัตตาธรรมมาทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดความสุขความสบายไม่เกิดความสงบพอเรามาหาความสงบหาแต่ความวุ่นผลมันก็ได้แต่ความทุกข์ความวุ่นนะนี่ชั่วความจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไม่โดยถูกต้องท่านสอนของปลอมอันใดที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราท่านสอนให้เข้าใจให้รู้ดังที่กล่าวมาเหล่านี้มีอยู่กับจิตใจของทุกคนที่เรียกว่าสุญญากาศสุญญากาศนะว่างเปล่าจากอาจจะทำทั้งๆที่นั่งภาวนาอยู่เถอะไปไหนจะไปเรื่อยๆหรือว่านั่งภาวนาผมก็ไม่ปรากฏถ้ามีสติสตังกำหนดดูอยู่มันคุ้มว่ากำหนดลมหายใจตั้งหน้าตั้งตาก็ไม่รู้เฉพาะลมหายใจไม่ยุ่งกับอะไรความอยากมันเป็นเครื่องขับดันออกมาให้คิดให้ปรุงมันอยากอยู่ตลอดเวลาให้ทราบว่าความอยากนี้เป็นภัยต่อความสงบท่านจะผลักดันจิตจะให้คิดปรุงในเรื่องต่างๆตามนิสัยที่เคยเป็นมาพยายามให้เห็นภายในจิตนี้และบางครั้งได้ทำจิตในแง่ที่เราไม่ต้องการแต่จิตเราต้องการจะรู้ในสิ่งใดให้กำหนดจิตอย่างไรโดยดีเพื่อรู้สิ่งนั้นเช่นรู้อนาปานสติลมหายใจเข้าออกก็ให้รู้อยู่ด้วยสตินี่เราทดลองดูพระพุทธเจ้าตลอดคนโกหกคนยิงเหลือหากว่าเป็นนักโกหกคนทำไมพระพุทธเจ้าได้แต่จะรู้ด้วยธรรมของจริงถ้าไม่ทำจริงจะรู้ธรรมของจริงได้อย่างไรเรารู้ความจริงแล้วจะมาโกหกโลกได้หรือไม่มันเข้ากันไม่ได้เนี่ยเหตุผลไม่มีท่านจริงรู้จริงเห็นจริงสอนจริงแต่ผู้ที่ตามก็คือเราผู้รับไปไหว้จากท่านมาพนาขยี้ขยำแหลกเหลือไปหมดแต่ทั้งที่เรานับถือศาสนาเพื่อศาสนาแต่เราทำลายศาสนาซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราและทำลายตัวของเราโดยไม่รู้สึกตัวเพราะความเผลอความไม่รอบคอบในตัวของเรานั่นแหละเป็นข้าศึกต่อเรา
้นเพื่อให้ได้ผลเท่าที่ควรหรือให้ได้ผลยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นความคำนึงถึงเหตุที่ตนทำคอยจดจ้องมองดูจุดที่ทำอย่าให้เผลอเห็นจะกำหนดพุทโธก็ให้เป็นพุทโธจริงๆให้รู้อยู่กับพุทโธเท่านั้นเราไม่ต้องการสวรรค์นิมานที่ไหนแหละนอกจากคำว่าพุทโธให้เป็นปุ่มกับความรู้มีสติกำกับงานอยู่เท่านั้นเราจะเห็นความสงบที่เราเคยได้ยินแต่ชื่อก็จะมาปรากฏที่ตัวของเราความเย็นความสบายความเป็นสุขที่เกิดขึ้นเพราะจิตใจสงบก็จะเห็นภายในตัวของเราเราจะเป็นผู้รู้เราจะเป็นผู้เห็นเราจะเป็นผู้รับผลอันนี้เพราะเราเป็นผู้ทำเองด้วยเจตนาที่ถูกต้องตามหลักธรรมแต่ไม่เป็นอย่างอื่นศาสนาเคยสอนโลกมาอย่างนี้ถ้าผู้ปฏิบัติอย่างที่ว่าตามหลักธรรมที่ท่านสอนนี้แล้วจะไม่เป็นอื่นต้องอย่างเข้าถึงความสงบเป็นอย่างน้อยและจะสงบขึ้นไปเรื่อยๆโทษที่เคยขึ้นบนทางจิตใจก็จะเห็นกันรู้กันเพราะอยู่กับใจคุณค่าที่เกิดขึ้นจากใจเพราะการชำระการฝึกการทรมานตาตามที่จะได้มากน้อยก็จะปรากฏที่ภายในใจของเราเองเราจะเป็นผู้เห็นเองรู้เองโดยไม่ต้องฟังข่าวของใครทั้งนั้นเราเป็นตัวจริงเราเป็นตัวข่าวเราเป็นตัวรู้เราเป็นผู้รับทราบเราเป็นผู้เฉลยผลเกิดขึ้นจากการกระทำของเราเราจะทราบด้วยกันเรื่องภาวนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นงานที่อัศจรรย์มากมายแต่กองในผลที่เกิดขึ้นจากงานนี้พระพุทธเจ้าจะเป็นผู้มีโลกมีสงสารก็เพราะการกระทำภาวนาทรงกำหนดอาการหัตติตามหลักท่านกล่าวว่าไงแต่ความทุกข์อดพัตยาหารโดยมุ่งหวังความตรัสรู้จากการอดพัตยาหารเท่านั้นไม่เสวยคือไม่ได้พิจารณาทางใจซึ่งเป็นความถูกต้องก็ประกอบกันเลยจึงไม่มีทางสำเร็จได้เมื่อย้อนประเทศเหมือนกลับไปถึงเรื่องตั้งแต่คราวตรงท่ายาวอยู่โน้นว่าได้เจริญอมตะให้จิตใจความสงบจึงเริ่มนำเรื่องนั้นเข้ามาพิจารณาอมตะให้จิตพอจิตมีความสงบโดยละเอียดละออจนไปโดยลำดับก็ทรงมีทางที่จะพิจารณาแต่ตอนโดยทางสติปัญญายกปฏิจจสมุปบาทขึ้นมาอวิชชาปัจจยาสร้างข้าระเป็นต้นเนี่ยถ้ามีอยู่ในท่าการมีอยู่ในพระจิตนั้นด้วยกันก็ทรงแต่ตอนตามเหตุตามผลตามคำสัตย์ความจริงที่มีอยู่ด้วยท่าปัญญาปีชาสามารถทรงฉลาดรู้ขึ้นมาในปัจฉิมญาณในอวิชชาปัจจยาที่ปูมนุษย์ปูสัตว์ทั้งหลายให้ท่องเกี่ยวอยู่ในวัฏวนเหมือนกับคนหูหนวกจากหูหนวกตามหลอดมาตั้งกับตั้งการพระองค์ได้สลัดปัดทิ้งหมดความหยาบความถ่วงเหล่านี้ปรากฏในพระทัยว่าอาสวะขยายานได้สิ้นแล้วจากอาสวะเครื่องนุ่นนุ่นเอ็นตะการทั้งหลายนะว่าสำนั้นมันคือตุปาระยานี่รู้ความเกิดความดับของจักรของพระองค์ยาไหนๆก็ทรงทราบกันหมดโดยตลอดโดยถึงนั่นท่านทำจริงของท่านอย่างนั้นแล้วมันนำสิ่งที่ทรงทำแล้วทรงเห็นแล้วทั้งเหตุทั้งผลนั่นเองมาสั่งสอนโลกเป็นความถูกต้องแม่นยำไม่มีตัวว่าของใครๆหรือคำสอนใครที่จะถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเอกนามจริงก็คือถ้าว่าคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีสองลัทธิยานความอย่างทราบในเหตุการณ์ต่างๆไม่มีสองทรงรู้ทรงเห็นทรงรับสั่งออกมาอย่างไรต้องเป็นไปตามความจริงนั้นโดยไม่เป็นอย่างอื่นได้เลยนี่นี่แหละเจตนามาจริงแปลว่าหนึ่งไม่มีสองแล้วพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เป็นมาแต่ละพระองค์นั้นไม่มาตรัสรู้ซ้ำกันมีแต่พระองค์เดียวเท่านั้นแต่ละครั้งละครั้งมีอันหนึ่งเรียกว่าเจตนามาจริงมีพระพุทธเจ้าครั้งละพระองค์เท่านั้นหาที่ย่นเข้ามาหาเราที่กล่าวมาทั้งนี้เป็นได้ทั้งเราทั้งพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงว่ากว้างแค่ต่างกันสำหรับหลักฐานของความจริงนั้นเหมือนกันจิตุปาทะยานความรู้ความเกิดความดับรู้ที่ไหนถ้าไม่รู้สังขารที่เกิดขึ้นดับไปทั้งดีทั้งชั่วอยู่ภายในจิตใจนี้เอาตรงนี้
นี่คือปัญญาที่จะทราบตัวนี้แหละตัวที่ปรุงแต่งนี้เองตัวที่จะไปหยิบนั่นหยิบนี่คว้านั่นคว้านี่ปรุงแต่งเรื่องพบเรื่องหาเรื่องกิเลสปัญหาอาสวะก็คือตัวนี้นี่ปัญญาพิจารณาขึ้นอาสวะหมายถึงกิเลสรู้ทันที่ตรงไหนมันก็ดับไปดับไปของมันตรงนั้นจนกลายเป็นอาสวะขยานความรู้แจ้งในความสิ้นอาสวะกิเลสทั้งหลายโดยสิ้นเชิงวิตาทั่วถึงแน่ว่าไงเราดูในกลับไหนเวลานี้เราต้องทดสอบกับทัตกับที่เป็นสมเด็จกับทัตกับก็ว่ากับที่เจริญในการประกอบความภาคเพียรในความมีสาระภายในตัวเองในวันหนึ่งหนึ่งสร้างสาระทำขึ้นภายในจิตใจเป็นทัตกับเป็นขณะเป็นเวลาเป็นการที่เจริญรุ่งเรืองนี่คือการนั่งสมาธิภาวนาก็เป็นสมาธิภาวนาไม่เป็นหัวต่อโดยมีสติสตังค์ค่อนข้างจิตไม่หลับแต่มันก็หลับด้วยความไม่มีสติคิดตึงตันยินลาฝันดึกไปเรื่อยๆฝันดึกฝันสดไปเรื่อยๆเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อไปถึงลูกถึงร้านถึงบ้านถึงเดือนถึงกิจการหน้าที่อะไรเมืองนอกเมืองนาที่ไหนจะไปหมดเอออดีตอนาคตยุ่งไปหมดนั่นอะไรดูถ้ามีสติเป็นอย่างนั้นถ้ามีสติแล้วมันจะไม่ไปเราบังคับเวลานี้เราต้องการที่จะทำหน้าที่นี้อย่างเดียวให้เป็นทัตกะนะนั่นเป็นสุญญากาศนั่นเป็นสุญญากาศนะที่กล่าวไปแล้วนั้นนำไฟมาเผาเรื่องของเป็นสุญญากาศไม่มีศาสนาแฝงเลยขนาดนั้นคือไม่มีสติสตังค์ไม่มีปัญญาตามรักษาเลยต่อไปตั้งแต่กิเลสให้กิเลสถูกยากติดไปโดยเจ้าของไม่มีสิกว่าจะรู้สึกเขาปล่อยแล้วถึงรู้ตัวเนี่ยเวลาเขาถูกเขาลากไปนั้นสันสดตัวเขาปล่อยแล้วคือมันรู้ตัวตายมันคิดแต่อะไรเรื่องราวอะไรก็ยังดีอยู่ที่กูตายมันคิดแต่ไอ้ที่ไม่ทราบเลยพี่พอว่ากลับขึ้นมาเนี่ยมันยังไงว่านั่งทำมันตอนนายตั้งเป็นเวลาตั้งหลายนาทีหรือเป็นชั่วโมงเสมอไม่เห็นได้เรื่องอะไรนั่งอะไรในเรื่องเนี่ยนอนก็ดีกว่าล้มไปมันจะดีกว่าเขาบอกว่ามันดีหนอนตอนนั้นจะดีกว่าแล้วจะดีที่หนอนไงเมื่อเกิดผลเกิดประโยชน์ใครๆก็นอนได้นอนอย่างนั้นถ้าดีกว่ามันพ้นทุกข์ไปกันเรื่องกันทั้งนั้นน่ะมันดีกว่าภาวนาหนอนดีกว่าภาวนามันจะพ้นทุกข์ไปได้หมดแต่นี่ไม่ดีกว่ามันเป็นเรื่องที่เหลือหลอกเรากล่อมเราให้หลับถ้าเป็นของดีกว่าคือดีกว่าภาวนาเห็นไหมที่เหลือมันต้องแทรกทำเสมอตรงนี้พวกก่อเกลื่อนพวกยุ่ยแย่พวกทำลายหาทำลายอยู่ทุกแง่ทุกมุมทุกการทุกเวลาทุกอิริยาบถก็คือเรื่องของกิเลสนะพระพุทธเจ้าท่านสอนให้แก้ให้ปราบกิเลสพวกแทรกซึมมันอยู่ภายในจิตใจด้วยสติปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังความอดความทนให้พยายามเราทำหน้าที่การงานอันเป็นสาระประโยชน์สำคัญเพื่อเราถ้าเป็นทัตกะทัตมุขขึ้นภายในจิตใจจึงต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรงานทุกด้านที่เป็นผลเป็นประโยชน์นายกสร้างวัสดุมาติดขวางให้ทำงานนั้นๆจิตถ้าสงบก็สบายถ้าไม่สงบไม่ว่าจะการไหนจะกระทั่งวันตายก็หาความสบายไม่ได้เพราะจิตยืนอยู่จิตจะหาความสบายที่ไหนทำความเข้าใจไว้ว่าสุญญากาศอยู่ที่นี่ทัตกะก็อยู่ในผู้มีความเพียรมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตัวสุญญากาศก็คือปล่อยตามเรื่องตามราตามอารมณ์ตามบุญตามกรรมไม่ทราบบุญที่ไหนกรรมไหนปล่อยเรื่อยไปความปล่อยเรื่อยไปนั่นก็คือความผูกมัดตัวเองโดยมีนิสิตแล้วจนเกาะจนหนึ่งเจอแต่สิ่งที่มันทุนปรารถนาความทุกข์ใครปรารถนาเรามันเรื่องนี้แต่ทำไมเจอกันทั่วโลกดินแดนหนึ่งก็เพราะเรื่องปล่อยตามมันตามกรรมมันเองเพราะมันไม่มีเหตุผลการปล่อยอย่างนั้นปล่อยที่เหลือบางที่เหลือเพื่อสติปัญญานั้นมีเหตุมีผลแต่พระพุทธเจ้าท่านปล่อยอย่างนั้น
รู้เหตุรู้ผลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ไปทำลำดับลำมาแต่โดยลำดับจนกระทั่งแต่โดยสิ้นเชิงสุดท้ายจะถูกแปลที่เด็ดหมดเมื่อแต่พระไทยที่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าท่านสอนให้แปลพวกเรามีแต่เกี่ยวยึดเกี่ยวถือเท่าแบบจะหามหนักเท่าไรก็อย่างมากก็บ่นเอาแล้วมีอีกตั้งเมื่อวานที่เป็นแบบจะหามหามาเพิ่มเติมเรื่อยๆนี่ว่าน้อยเท่าแต่ถ้ามาเป็นตัวขยันที่สุดก็คือการแบกการหามอารมณ์ความคิดความปรุงต่างๆไม่ได้คิดถึงคำไม่คาดคิดคำหนึ่งถึงไรถึงปีถึงเดือนถึงอายุสังขารไปฟังเลยขยันที่สุดก็คือเรื่องแบกเรื่องหามความทุกข์แบกสัญญาอารมณ์การพูดเช่นนี้ก็คือให้เราระลึกตัวของเราให้เรารู้ว่าเราเคยเป็นอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วยังจะสูญเป็นอย่างนี้อยู่หรือผลที่เป็นมาเพราะการทำอย่างนี้เป็นอย่างไรเราก็ทราบตัวเราเองแล้วเวลานี้เราจะแก้ไขตัวเราอย่างไรถึงจะให้เบาๆลงไปบ้างพอเริ่มมีความผ่อนคลายทางจิตใจได้รับความสะดวกกายสบายใจบางที่ท่านบางหลายได้อุตส่าห์มานี้ก่อนว่าเป็นยินเป็นกุศลอย่างยิ่งเป็นเจรนาที่ดีที่สุดอยู่มาบำเพ็ญอยู่ที่แบบมหาสาระสาระประโยชน์มันจึงเป็นมาบำเพ็ญจิตตภาวนาให้เหมาะสมกับการเวลาที่มานั่งสมาธิภาวนาดูตัวของเราตัวของเราเป็นยังไงถึงต้องดูถ้าเป็นคนไข้ก็ต้องหมอเป็นผู้ตรวจผู้รักษาแล้วจิตมันเป็นโรคเป็นโรคอะไรใครจะเป็นหมอเป็นผู้ตรวจผู้รักษาเนี่ยนี่สำคัญโรคของจิตคือเรื่องของกิเลสยาก็คือธรรมหมอก็จะคืออาจารย์ที่ถนัดธรรมะท่านสอนมาไว้นำมาประพฤติปฏิบัติกำจัดโรคเชื้อโรคอันนั้นทำที่มันฝังอยู่ภายในจิตใจนี้อย่างเต็มมิตรถอดถอนโรคความภาคเพียรอย่าลดละถอยหลังความหลังที่ปรารถนาด้วยกันนั้นจะถึงสำเร็จไปโดยลำดับลำดับเพราะอย่างนี้คือการพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องความเป็นความตายในสกุลกายของเราเป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งกว่าเราจะไปคิดถึงเรื่องอื่นอย่างความตายติดแน่นกับตัวของเราทุกคนความเจ็บ

สิ่งที่ควรถอดถอนด้วยอุบายวิธีใดบ้างนี่นี่แหละเตรียมตัวของเราให้รู้เรื่องตัวของเราสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรามีอะไรบ้างให้รู้ให้เข้าใจสมกับศาสนาที่ออกมาจากท่านผู้ฉลาดแหลมคมมาสอนเราซึ่งเป็นพุทธบริษัทเพื่อความฉลาดแหลมคมให้ทันทันปัญญาแห่งความโง่ของตนที่มีอยู่ภายในตนความโง่ของที่เลยท่านเรียกว่าความโง่แต่ว่าเราว่าที่เลยมันโง่นะความจริงที่เลยมันฉลาดที่สุดฮะที่เราถูกกล่อมไม่เลิกมีแต่ความฉลาดแล้วแต่บางทีทั้งนั้นเพราะว่าที่เลยมันโง่ได้ไงเนี่ยผู้ที่เชื่อที่เลยนั่นแหละคือผู้โง่ว่าอย่างนี้ถูกต้องหรือแล้วใครจะเชื่อที่เลยเดินลำบากลำนานก็มีใครบ้างก็พวกเราพวกสัตว์โลกนี่เองเป็นผู้โง่เพราะเชื่อที่เลยก่อนเมื่อไรก็หลับเมื่อนั้นเพิ่มเมื่อนั้นหลับไปเมื่อนั้นไม่เคยตื่นเมื่อตื่นตัวไม่เคยเห็นทางความก่อนข้างมันก็คือพวกเรามีพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเป็นผู้รู้สึกพระองค์มารู้สึกตัวและนำธรรมเข้าไปรื้อถอนตนออกจากไฟทั้งหลายเหล่านี้เสียได้และนำธรรมเหล่านั้นมาสั่งสอนพวกเราประกาศทั้งคุณทั้งโทษประกาศทั้งโทษทั้งคุณก็คือโทษและเกิดที่เหลือกาสระได้เกิดความนุ่งเหลืองตามที่เหลือปัญหาสระคุณก็คือได้เกิดสติปัญญาศรัทธาความเพียรที่จะรื้อถอนสิ่งเหล่านี้ออกจากจิตใจของตนให้การผู้ฉลาดแหลมคมขึ้นมาหลุดพ้นออกจากแต่ที่มันกดเพียรมิกดอยู่ลำคอได้เกิดน้ำใจของเราโดยลำดับจนกลายเป็นอิสระขึ้นมาได้นำพระพุทธเจ้ารักษาท่านมีหมดพระพุทธเจ้าท่านเนี่ยมีจึงกดถ่วงทั้งหลายอะไรกดถ่วงเนี่ยยึดอะไรหลงอะไรอันนั้นเนี่ยกดถ่วงความยึดความถือตัวของตัวเองนั่นแหละมันมากดถ่วงตัวเองมายึดภูเขาทั้งลูกภูเขาไม่ได้มากดถ่วงเราแต่ความยึดนั้นภูเขาทั้งลูกนั่นแหละมากดถ่วงเรายึดอะไรหลงอะไรความยึดความหลงอันนั้นแหละมันมากดมาถ่วงมาบีบบังคับจิตใจของเราสิ่งนั้นที่เราไปยึดไปถือมันไม่มาเห็นเงินทองเข้าของตัวกลางบ้านช่องที่ไร่ที่นาที่ไหนก็ตามมันก็อยู่ตามเรื่องของมันไม่ถือว่ามันเป็นค่าสุดหรือเป็นคุณเป็นโทษแก่ผู้ใดแต่ผู้ที่ไปหลงไปยึดไปถือสิ่งนั้นนั่นแหละนั่นกรรมมาทับตัวเองจึงต้องแก้ตัวนี้ด้วยสติด้วยปัญญาของเราการภาวนาก็ครับเพื่อให้รู้เรื่องความขนองของใจที่คิดไม่เข้าเรื่องภาวนาเหล่านี้เนี่ยสั่งสมคุณให้แก่ตนเองมากเท่าไรยังไม่เคยเห็นโทษของมันเมื่อได้เรียนทางด้านภาวนาแล้วเริ่มจะทราบไปโดยลำดับเริ่มภาวนาถึงเรื่องธาตุบังคับอันเป็นสมบัติสำคัญของเราได้แก่ร่างกายเริ่มภาวนาตรงนี้ร่างกายทุกส่วนนี้มันก็จะต้องสลายแต่ในวันหนึ่งทุกวันนี้มันก็เริ่มของมันอยู่แล้วตลอดมาเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆความเปลี่ยนแปลงของธาตุขันธ์แต่ละชิ้นละอันนี้มันตามความทุกข์ร้อนให้แก่เรามากน้อยเพียงไรถ้ามันออกอย่างเปิดเผยก็ทราบถ้ามันเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้จึงเจ็บท้องปวดหัวเป็นต้นถ้าไม่แสดงอย่างเปิดเผยก็เป็นลับๆเราไม่ทราบมันธาตุลมขันธ์เปลี่ยนเวทนาความทุกข์คือทุกขเวทนาบีบอยู่เท่านั้นแหละยืนเดินนั่งนอนก็บีบบังคับอย่างนั้นที่จะมาตรงนี้ให้รู้ตรงนี้รู้นี้แล้วถึงอันนี้จะอยู่กับเราก็ตามก็ไม่กดถ่วงเราได้เพราะความยึดของเราไม่มีเนื่องจากเรารู้เท่าทันกับสิ่งนั้นนี้แต่วางและตามเป็นจริงที่เส้นเดียวกับสภาวะธรรมทั้งหลายเราก็สบายอยู่ในท่ามกลางแห่งท่าขันขันก็ไม่หลงท่าขันท่าขันก็ไม่มาทับถมเราได้เราก็เป็นอิสระอยู่ภายในจิตใจนี่ชื่อว่าผู้ฉลาดครองขันผู้ฉลาดรักษาขันขันไม่สามารถจะเป็นภัยแต่เราได้เพราะเรามีปัญญามีความเฉลียวฉลาดทันกับมันมีท่านแม่ตาท่านว่านี่คือความฉลาดฉลาดแก้ตัวท่านว่าพ้นไปได้นั่นแหละเป็นความฉลาดของแม่ตาทั้งหลายพระพุทธเจ้าเป็นต้นความฉลาดเหล่านั้นทำให้กระผมเต็มจะมากพระพุทธเจ้าจึงไม่สมเชยว่านั่นเป็นความฉลาดอย่างแท้จริงความฉลาดใดที่เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญแก่ตนและส่วนรวมนั่นแหละคือเป็น

0: ความฉลาดแท้เพราะอย่างยิ่งความฉลาดเอาตัวรอดนี่เป็นสำคัญตัวรอดได้ก่อนแล้วก็นำผู้อื่นให้รอดพ้นจะได้โดยลำดับลำดับนี่คือแบบความฉลาดการแสดงธรรมก็เลยมาที่เกิดสาวิติเพียงเท่านี
1: ้พระพุทธเจ้าท่านเป็นนักรบท่านสอนในพุทธบริษัทเป็นนักรบเหมือนกันวิธีการที่ท่านไปเที่ยวกรรมฐานในที่ต่างๆล้วนแต่เป็นวิธีการของนักรบทั้งนั้นไปตามฝ่าตามเขาลำนอไปอยากขายกันไม่สนใจมันจะตั้งหน้าตั้งตาเข้าสู่แนวรบเพื่อฆ่ากิเลสซึ่งเป็นตัวก่อกวนตัวทำลายจิตใจของสัตว์โลกไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยร้ายแรงเป็นภัยเล็กภัยน้อยภัยใหญ่ภัยโตภัยรอบด้านมีจากจิตที่ทั้งนั้นไม่พิจารณาเต็มสติกำลังความสามารถมองหาไม่เห็นว่าอะไรเป็นภัยต่อสัตว์โลกก็มีกิเลสต่างคนต่างมีเมื่อต่างคนต่างมีต่างคนก็ออกมาจ่ายตลาดสิจ่ายตลาดกิเลสไม่เหมือนจ่ายตลาดของสดของแห้งที่เรานำมารับทานให้เป็นประโยชน์แก่ร่างกายจ่ายนี่มันร้อนต่างคนต่างมีสาดกระจายมาโลกมันก็ร้อนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เป็นนักรบเริ่มแรงมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วได้ผลอย่างไรก็นำวิธีการดำเนินที่ถูกต้องและได้ผลเป็นที่พอพระทัยมาแล้วนั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกโดยลำดับลำดับผู้ใดเชื่อฟังตามพระพุทธเจ้าก็รับชัยชนะผู้ไม่เชื่อฟังก็จมไปนี่หรือท้อถอยจะไปไม่รอดจอดจมผู้ใดเชื่อฟังตามพระพุทธองค์ก็ผ่านพ้นมาได้โดยลำดับลำดับพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์รู้สึกว่าได้ทำประโยชน์แก่โลกมากมายก่ายกองจนคณานับไม่ได้เลยที่สั่งสอนชาวโลกให้พ้นไปได้โดยลำดับลำดับในปัจจุบันที่ท่านยังทรงประชุมอยู่ก็มีจำนวนมากมายนอกจากนั้นพระวาทกำลังเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามท่านบรรดาผู้นับถือเคารพท่านได้ดำเนินปฏิบัติตามอย่างพวกเราทั้งหลายดำเนินอยู่เวลานี้เราจะไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานไปแล้วนั้นเป็นความเข้าใจผิดซึ่งมีฝังใจอยู่แทบทุกคนเราไม่ทราบว่าเป็นความผิดคือถ้าเราว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานไปนานแล้วนั่นไปตามการตามสมัยธรรมดาก็ไม่มีความเสียหายแต่สำคัญที่ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนานแล้วเหมือนกับรู้ขนเอาศาสนธรรมไปด้วยหมดทั้งฝ่ายมรรคฝ่ายผลมีเหลือตั้งแต่ชื่อคำพีไบรานเท่านั้นไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเป็นลักษณะอย่างนั้นจึงว่าเป็นความผิดถ้าคิดอย่างนั้นความที่พระองค์จะพระนิพพานก็เลยประทานพระวาทไว้กับพระอานนท์ความที่พระอานนท์ประทูลถามท่านว่าเมื่อพระองค์พระนิพพานนานตอนนิพพานไปแล้วนานเท่าไรเมื่อพระนิพพานจะสิ้นเขตสิ้นสมัยหมดเขตหมดสมัยผู้ตามมาสั่งเราก็ว่าพระองค์ท่านรู้สึกว่าท่านรับสั่งเด็กเหมือนกันเป็นลักษณะอย่างนี้พระองค์ถามมาทำไมเพราะว่าทั้งหมดที่เราสาคตมอบไว้แล้วเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้นเราไม่ได้เอามรรคผลนิพพานของใครไปทั้งสิ้นนอกจากตัวของเราเองเท่านั้นที่เราทำนะเรียบร้อยแล้วอันเป็นสมบัติของเราโดยเฉพาะมีเท่านั้นนอกนั้นไม่มีอะไรบกพร่องผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนจะทำยังมีอยู่พระอรหันต์ไม่ได้สิ้นจากโลกอานนท์อย่าสงสัยนะธรรมวินัยนั่นแหละจะเป็นครูเป็นอาจารย์แทนเราถากดเมื่อเราเป็นผ่านไปแล้วนะฟังนี่เป็นหลักสำคัญฉะนั้นการปฏิพันธ์จึงเป็นเรื่องของพระองค์โดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานที่พระองค์จะทรงรู้ถอนไปหมด ดังด้วยความเข้าใจกันศาสนาล่วงไปนานแล้วมรรคผลนิพพานหมดนี่ก็เป็นความเข้าใจผิดศาสนาล่วงไปไหนเข้าว่ามีอยู่ทุกบททุกบาทโดยสมบูรณ์ที่ประทานไว้แล้วความบกพร่องก็คือผู้ปฏิบัติตามนั้นเท่านั้นเป็นผู้บกพร่องและจะสมบูรณ์ก็คือผู้ปฏิบัติตามอะไรที่บกพร่องเพราะการปฏิพันธ์ของพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏนอกจากที่พระองค์ประทานด้วยพระองค์เองเมื่อปฏิพันธ์ไปแล้วก็หมดพุทธภาระในส่วนนั้นหมดไปพวกกิจกรรมในรับประโยชน์ในระยะที่พระองค์ทรงประชนอยู่ก็เป็นว่าผ่านไปอันนี้เห็นด้วยแต่เพราะว่าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วเพื่อมาปฏิพันธ์โดยตรงนั้นไม่มีอะไรสงสัยในเบื้องต้นก็ได้พูดถึงเรื่องนักรบพระพุทธเจ้าเป็นนักรบชั้นเอกชั้นเยี่ยมไม่มีใครบอกทางไม่มีกลมาวิธีที่จะรบกับกิเลสอาสวะทั้งหมดไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนเรียกว่าเสียงผูกมันเป็นที่แรกเขาเป็นไปในความด้นดาวเพราะไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยปฏิบัติทำก็ไม่เคยรู้เคยเห็นเราเดินเราไปเป็นธรรมดาสุดท้ายก็ถูกต้องจนกระทั่งในชำระกิเลสออกหมดในพระทัยแล้วก็นำอุบายวิธีที่ถูกต้องนั้นมาสั่งสอนโลกโดยลำดับลำดับผู้ที่เชื่อพระองค์ท่านก็ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานตามเสด็จท่านพระองค์จากนั้นก็ประทานพระโอวาทเอาไว้ให้ผู้ดำเนินปฏิบัติตามเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่ปรากฏว่าทำบทใดบกพร่องสำคัญที่สุดก็คือมัชฌิมาปฏิปทานี่เป็นทางดำเนินโดยตรงส่วนพระสูตรนั้นพระสูตรนี้ที่ท่านกล่าวไว้นั้นก็เป็นคติเพื่อเตือนใจของเราเป็นแขนงแขนงไปแต่ส่วนสำคัญจริงๆซึ่งเป็นองค์แห่งการปฏิบัติและองค์แห่งมรรคจริงๆเพื่อมรรคผลนิพพานล้วนๆแล้วก็ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนกระทั่งสัมมาสมาธินี้เคลื่อนข้าไปไม่ได้อันนี้เพราะนี้เป็นทางโดยดำเนินโดยตรงใครจะไปตัดลัดให้ขาดความลงไปยิ่งกว่านี้ก็ไม่ได้จะไปยืดเยื้อยิ่งกว่านี้ขยายออกให้ยิ่งกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะเป็นธรรมที่จำเพาะเหมาะสมกับการแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีธรรมะก็ไม่มีกิเลสตัวใดชนิดใดที่เป็นเนื้ออำนาจไปจากมรรคที่พร้อมแล้วด้วยมัชฌิมาคือท่ามกลางเหมาะสมมีอันนี้เป็นสำคัญและคำว่าสัมมาทิฏฐิจะหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงปัญญาความเฉลียวฉลาดนะความเฉลียวฉลาดนั่นแหละเป็นเรื่องที่จะชำระกิเลสได้เพราะกิเลสมันก็เฉลียวฉลาดไปแบบหนึ่งของมันไปแบบผูกมัดสัตว์โลกธรรมะที่เรียกว่าปัญญานี่เป็นความเฉลียวฉลาดที่จะถอดถอนแก้สิ่งที่ผูกมัดนั้นออกจากจิตใจของสารโลกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสองอย่างนี้เป็นเรื่องของปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมามายาสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ก็เป็นองค์ประกอบไปโดยลำดับนั่นแหละมีเป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งและมีอยู่แล้วมีอยู่อย่างสมบูรณ์ไม่มีใดบกพร่องถ้ามรรคคือข้อปฏิบัตินี้บกพร่องในรายใดในผู้ใดผู้นั้นก็ชื่อว่าทางดำเนินของตนบกพร่องทางมัชฌิมาปฏิปทานี้สมบูรณ์ในผู้ใดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชและฆราวาสผู้นั้นชื่อว่าดำเนินทางโดยถูกต้องจะถึงจุดที่หมายไม่เนิ่นนานไม่มีทางติดทางแวะคือทางมัชฌิมานี้เท่านั้นนอกนั้นเอาแน่ไม่ได้มีเป็นทางเดินที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็ดำเนินอย่างนี้ทรงรู้ทรงเห็นอย่างนี้ประทานไว้แก่สัตว์โลกก็ประทานแบบเดียวกันผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติตามนี้ธรรมคือมัชฌิมานี้เป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสตัวใดที่จะนอกเหนือไปจากมัชฌิมาปฏิปทานี้เราจึงเป็นที่นอนแน่ใจกับธรรมนี้นี้ ตั้งแต่จะพยายามส่งเสริมให้มีกำลังมากขึ้นคำว่าสัมมาทิฏฐิคือปัญญาพิจารณาให้รอบตัวกิเลสมันอยู่รอบใจปัญญาต้องพิจารณาให้รอบใจรอบตัวกิเลสอยู่รอบตัวปัญญาไปรอบตัวกิเลสออกไปตีแผ่อำนาจไกลขนาดไหนปัญญาตามต้อนตามตีมาด้วยอุบายแยกขาดของตนอันนี้สลับตัดทิ้งกิเลสประเภทนั้นๆออกได้โดยลำดับลำดับไม่ให้อะไรมีเหลือนี่ปัญญาเท่านั้นสติตามผลของงานตามงานขณะกำหนดก็สติให้มีไปตามสติกับปัญญานี้เป็นธรรมสำคัญมากในการดำเนินมากแล้วอะไรที่เรียกว่ากิเลสกิเลสทุกวันนี้คืออะไรเครื่องมือของกิเลสคืออะไรก็เคยอธิบายมาแล้วเราควรจะทราบเครื่องมือของกิเลสก็คือพวกสังขารพวกนี่ความคิดความปรุงเหล่านี้เนี่ยเป็นต้นอันนี้แหละเป็นเครื่องมือของกิเลสเราอันนี้เราไปท้าไปปรุงไปคิดไปแต่งแต่สำคัญมันหมายถึงนั่นเป็นนั่นถึงนี้เป็นนี้ถึงนั่นว่าดีถึงนี้ว่าชั่วมันว่าไปนั่นกิเลสที่เราก็คล้อยตามหลงตามหลงตามหลงตามกิเลสแล้วผลที่จะปรากฏขึ้นมาคืออะไรก็คือความโศกเศร้าความทุกข์ความทรมานทางจิตใจเนี่ยเพราะฉะนั้นปัญญาต้องตามแก้อันไหนที่กิเลสมันไปเสกสรรขึ้นมาปัญญาไปทำลายความเสกสรรนั้นให้ลงสู่หลักความจริงความจริงเพราะความจริงคือธรรมความแปลความปลอมนี่คือเรื่องของกิเลสแยกให้มันเห็นลงตามความจริงเช่นว่าสัตว์และบุคคลอะไรเป็นสัตว์อะไรเป็นบุคคลมันติดเรื่องอะไรเนี่ยอะไรเป็นสัตว์พิจารณาเข้าให้รู้ถ้าเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลคำว่าคนมาหญิงมาชายมีอะไรนี่เอกอาสนะมันว่าเป็นคนมันว่าสวยว่างามว่ากีรังท้าวรว่ามีคุณมีค่านั่นอย่างนี้มันว่าไปอะไรมีค่าไปหมดเรื่องกิเลสที่จะให้คนหลงคล้อยตามไปเริ่มจมตามมันมันว่ามีค่าไปทั้งนั้นแหละอะไรแล้วก็ตามว่ามีค่าไปหมดเราที่ไม่ได้ใช้หัวคิดปัญญาให้ถึงให้เห็นตามความจริงก็เชื่อมันไปเริ่มจมตามไปเรื่อยๆนะมีแต่ความทุกข์ความลำบากภายในจิตใจนี่เพราะอำนาจแห่งความเชื่อในกิเลสคล้อยตามกิเลสนี่ปัญญาต้องตามพิจารณาแยกแยะอ้าวยกตัวอย่างเช่นแบบคนอะไรเป็นคนมีอะไรบ้างที่เรียกว่าเป็นคนแยกกันออกหนังหรือเป็นคนผมหรือเป็นคนเล็บหรือเป็นคนฟันหรือเป็นคนหนังเนื้อเอ็นกระดูกส่วนในส่วนนี้หรือเป็นคนเลือดไม่หมดนี่หรือเป็นคนแล้วดูตามความจริงมันไม่เห็นชัดด้วยปัญญาผมก็เรียกว่าผมเนี่ยเป็นชื่อของผมอันอย่างนี้มันคนที่ไหนขนเล็บฟันมันก็แต่ละอย่างมันเป็นอย่างนี้มารวมกันแล้วเรียกว่าคนจะรวมมันขนาดไหนมันก็คือสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นอยู่นั่นเองนะแยกให้มันเห็นชัดเจนด้วยปัญญาจนกระทั่งถึงความแตกความสลายมันสลายไปแล้วมันจะเป็นคนไหนอีกมันเป็นสัตว์ตัวไหนอีกเป็นคนอะไรอีกมันจะเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามเดิมของมันตั้งแต่อยู่ในร่างกายของเราที่ประชุมกันอยู่นี่มันก็เป็นตามธรรมชาติของมันพิจารณาแยกแยะลงให้เห็นตามความจริงนี่ชื่อว่าธรรมเมื่อเห็นตามความจริงแล้วเราจะไปสงสัยอะไรไปติดไปข้องกับสิ่งใดล่ะอันนั้นเป็นนั้นนี่เป็นนี้ก็ทราบอันนั้นเป็นนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่อันนั้นเนี่ยปัญญามันอย่างทราบชัดไปแล้วจิตก็แยกตัวออกมาแยกตัวออกมาเรื่องหน้าของปัญญานี่แหละท่านเรียกว่าแก้กิเลสแก้แบบนี้กิเลสคือความผูกมัดคือความยึดความถือความแบกความหามไม่รู้จักหนักจักเบาไม่รู้จักเป็นจักตายแบกไปหมดหามไปหมดยึดไปหมดดีก็ยึดชั่วก็ยึดรักก็ยึดชังก็ยึดเกลียดก็ยึดโกรธก็ยึดอะไรยึดหมดขึ้นตัวกิเลสไม่ถอยหลังนี่ก็ยึดลงเท่าไหร่ก็จมลงไปผู้ที่ยึดตามพาให้กิเลสพาให้ยึดก็จมไปจิตใจของเรามันจมลงไปเรื่อยๆเพราะกิเลสหยาบย่ำทำลายนะเมื่อปัญญาได้ผุดค้นลงไปให้ถึงรากฐานความจริงแล้วจิตมันก็ดีขึ้นมาจากความล่มจมที่กิเลสหยาบย่ำทำลายดีขึ้นมานะนี่เดี๋ยวเรียนหนักความจริงธรรมคือความจริงสอนตามความจริงผู้พิจารณาก็พิจารณาเห็นตามความจริงเห็นอย่างท่านอยู่ที่เขาในป่าในเขามีความทุกข์ความลำบากความทรมานขนาดไหนท่านไม่สนใจท่านไปพิจารณาในสถานที่เหมาะสมเช่นนั้นเพื่อจะแก้ไขกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจของท่านโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นอยู่ไหนก็รุ่นลงงานการอะไรถ้าเราทำลงไป หากว่ามีแต่ความบังคับบัญชาจิตเฉยโดยไม่มีรสมีค่าโดยมีความดึงดูดไม่มีความพอใจแล้วมันทำไปไม่ได้ไม่ว่างานโลกไม่ว่างานทางธรรมงานทางโลกก็ทำมาไม่ตลอดเหมือนกันใครโดยบังคับจิตใจอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มงานไม่ว่างานชิ้นไหนมีแต่การบังคับให้ทำนั่นแม้จะอยู่ในบ้านในเรือนก็ต้องบังคับให้อยู่มันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันไปไหนมาไหนต้องถูกบังคับจำจองให้ไปไม่เป็นไปด้วยความสมัครใจมันจะเป็นไปได้ยังไงคนเราไปก็ไปไม่ได้อยู่ก็อยู่ไม่ได้ทำงานก็ทำงานไม่ได้เอารับทานก็ไม่มีรสมีชาติอะไรเลยบังคับให้รับทานอะไรมันจะถูกบังคับทั้งหมดอย่างนี้โลกจะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครจะที่จะพอใจจะทำนี่จะถูกบังคับทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้สิ่งนั้นต้องล้มละลายงานการทั้งหลายต้องล้มละลายแต่นี่เพราะเหตุไหนโลกจึงเป็นโลกงานจึงเป็นการเป็นงานก็เพราะมีเหตุมีผลมีเครื่องดึงดูดพาให้ทำถึงทำถึงยากลำบากก็มีเหตุมีผลที่ควรจะทำต้องบังคับใจทำเมื่อทำไปแล้วผลที่ถึงได้รับก็เป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องประจักษ์กับใจก็ให้เกิดความดูดดื่มให้เกิดความพอใจคนเราจึงทำได้ด้วยการบังคับบ้างด้วยความพอใจบ้างต่อไปก็เป็นความพอใจการงานทั้งหลายไม่ว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นอะไรๆมันสำเร็จไปได้ด้วยอำนาจของความพอใจคนเราถ้าพอใจโดยทางเหตุทางผลแล้วความอุตสาห์พยายามมันเป็นมาเองนี่เราพูดถึงเรื่องทางโลกงานทางโลกเป็นแบบนี้มันมีรสมีชาติมีเครื่องดึงดูดให้พาให้ทำให้เป็นให้ไปมันต้องเป็นไปมันต้องทำนี่เริ่มมาทางเรื่องงานของศาสนางานแก้กิเลสอาสวะงานบำเพ็ญคุณงามความดีมันก็มีรสมีชาติเช่นเดียวกันเช่นการทำทานทานเราทั้งหมดไปเพียงไรก็ตามเราก็ทราบว่าเราให้เพื่อสิ่งนี้หมดไปและเพื่อให้คนอื่นได้รับความสุขความสบายเห็นประจักษ์อยู่นี่นะหลุดจากมือเราไปก็ไปอยู่ในมือคนนั้นคนนั้นได้รับความสุขความสบายเพราะการเสียสละของเรานี่เราเห็นชัดๆคือเรายื่นความสุขให้เขาเช่นความหิวความโหยเขามีความลำบากลำบนไม่อยู่ได้กินก็มีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นนอนไม่สะดวกสบายก็เป็นทุกข์กินไม่ได้กินอิ่มน้ำสำราญก็เป็นทุกข์อะไรๆเกิดขึ้นมาเป็นการกระทบกระเทือนร่างกายใจเป็นทุกข์ทั้งนั้นที่เมื่อเราเสียสละให้เขาเราจะให้ข้าวให้น้ำก็ตามให้ที่อยู่ที่อาศัยก็ตามให้เงินให้ทองก็ตามให้ขนมขนมก็ตามมันเป็นการเอาความสุขให้เขาหรือจากมือเราไปก็เป็นความสุขแก่เขาเนี่ยเราเห็นประจักษ์นี่แหละทำให้เกิดความภาคภูมิใจหมดเท่าไรก็หมดไปเพราะความสุขเห็นประจักษ์อยู่ในสิ่งที่เราให้ไปแล้วไม่เสียผลเสียประโยชน์คนอื่นได้รับความสุขตามเจตนาของเราจริงๆเห็นได้ชัดนี่ผลแห่งการให้ทานก็มันก็เห็นได้ชัดอย่างนี้เพราะฉะนั้นทานจึงไม่เสื่อมไปจากโลกเมื่อโลกยังเห็นเหตุเห็นผลแต่การหลักธรรมอยู่เช่นนี้แล้วเรื่องการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันนี้จะเป็นไปจนกระทั่งถึงว่าไม่มีมนุษย์ไม่มีสัตว์ตัวใดข้างอยู่ในโลกนี้ทานจึงจะหมดไปนี่ถ้าเรื่องรักษาศีลก็เหมือนกันศีลเป็นยังไงทำความระเบียบให้แก่เราอย่างไรบ้างเราก็ไม่ระเบียบเบี้ยงใครอันใดที่ขัดข้องต่อจิตใจและสมบัติเขาเป็นอันตรายแก่สมบัติและจิตใจเขาเราไม่ทำแม้เขามาทำเราเราก็เสียใจต่างคนต่างรู้ความจริงของกันและกันรู้จิตรู้ใจซึ่งกันและกันแล้วมันก็ทำกันไม่ลงเนี่ยต่างคนก็ต่างเย็นเราไม่ไปทำลายจิตใจของใครสมบัติของใครเราก็เย็นไม่ว่าศีลประเภทใดมีความเย็นนี่ถึงจะพอใจรักษาศีลถึงจะรักษายากมันก็พอใจเพราะเหตุผลบอกอยู่นี่ดังชัดเจนแล้วเราก็ภูมิใจของเราไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใดให้เดือดเดือนใครไม่ฆ่าไม่ทำลายใครไม่ฉกไม่ลักไม่ปล้นไม่สะดมของใครสมบัติของใครไม่เอาไม่ใช่ของเราแล้วเราไม่เอาเราอยู่ด้วยความภูมิใจอย่างนี้เพราะศีลของเรานี่เราก็พอใจรักษาการภาวนาเราพูดถึงเรื่องการภาวนาการภาวนาถึงจะทุกข์จะลำบากก็เราทำงานเพื่อฆ่าตัวมันเสียดกันลายอยู่ภายในจิตใจของเรามันก็เสือร้ายซึ่งมีอยู่ภายในใจทั้งหมดกิเลสมันหลายประเภทความโลภก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งความโกรธก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งความหลงก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งแต่ขณะนั้นไปเป็นลูกเป็นหลานของเสือร้ายทั้งนั้นคนแรกต้องแต่กัดแต่กินแต่ฉีกมนุษย์และสัตว์กินทั้งนั้นหรอกเสือร้ายเหล่านี้ไม่เอาอะไรเป็นอาหารนอกจากหัวใจของสัตว์โลกนี้เป็นอาหารฉีกอยู่นั่นกัดอยู่นั่นไม่ตายก็ให้เสียสุขภาพภายในจิตใจถ้ามากกว่านั้นก็เสียสุขภาพทางร่างกายอีกด้วยคนที่เสียใจมากมันเป็นบ้าเป็นบอไปได้ไม่เสียสุขภาพทางร่างกายได้ยังไงนี่เนี่ยสัวร้ายมันมีภายในใจการแก้ไขการทำลายสัวร้ายเหล่านี้ มันเป็นความถูกต้องดีงามนี่เราพิจารณาดูสิแล้วทำไมจะไม่พอใจคนเราเอาทุกข์ก็พอใจเมื่อเราทราบแล้วว่าสิ่งนี้เป็นอาชลพิษเป็นเสือร้ายตัวหนึ่งตัวหนึ่งอยู่แล้วเราจะเลี้ยงมันไว้ทำไมเลี้ยงมันไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์อะไรนอกจากคอยทำลายความเบียดเบียนคอยยุ่ยแย่ก่อความจิตใจเราให้ชอบช้ำขุ่นมัวตลอดเวลานอกจากนั้นก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนอนไม่หลับกินไม่ได้หนึ่งเรื่องแรกตั้งแต่เสือร้ายเข้าไปทำลายภายในจิตใจการทำภาวนาเพื่อจะถอดถอนเพื่อจะแก้ไขเพื่อจะทำลายเสือร้ายนี้ปราบตามเสือร้ายนี้ให้มันตายลงไปนับแต่พ่อแต่แม่แต่ลูกแต่หลานลงไปทั่วบ้านเมืองคือหมาทั้งจิตใจเราจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทำไมเราจะไม่พอใจทำนี่นะสากยบุตรพุทธกินรถพุทธกินรถคือบริษัทของพระพุทธเจ้าที่มีความพอใจต่ออัตตธรรมต่อการมันเพ่นทำเพ่นศีลเพ่นภาวนาก็เพราะเหตุผลอย่างนี้เองท่านถึงทำเอาทุกข์ก็ทุกข์ตายก็ตายเมื่อเข้าไปสู่สงครามแล้วไม่ตายก็ไม่ชนะอาตาก็ตายนี่ถึงได้เข้าสู่สงครามคือแก้กิเลสคือสู้กับกิเลสตัวเป็นเสือร้ายหรือเป็นปัจจามิตรอันสำคัญที่มันทำความทำงานจิตใจเรามาตลอดมีเราพอได้สติสตังและมีเครื่องสัตว์อาวุธได้แก่ธรรมเป็นเครื่องต่อสู้แล้วเราก็ต้องต่อสู้สู้ด้วยวิธีต่างๆสู้ด้วยเอียบทต่างๆไม่ถอยนั่งก็สู้นอนก็สู้ยืนก็สู้เดินก็สู้อาการต่างๆมีแต่ท่าสู้ท่าเดียวเหตุมันจะมีมากมาจากที่ไหนมามากมายเพียงไหนก็ตามการสู้อยู่ไม่ถอยการฆ่าอยู่ไม่ถอยไม่ส่งเสริมกิเลสมีแต่การทำลายกิเลสเดิมดับมันก็ต้องคอยหมดไปหมดไปตายไปตายไปตายที่ไหนตายที่นี่เนี่ยนั่งอยู่ก็ฆ่ากิเลสนอนอยู่ก็ฆ่ากิเลสกิเลสตายเกลื่อนอยู่ตามที่นั่งที่นอนหมอนหมุนหัวก็ตามพิจารณาทั้งนั้นกิเลสก็ตายไปหมดอาเข้าทางกรมก็ไปฆ่าเงินกองนาเนหน้าทางกรมเข้าป่าเขาฆ่ากิเลสอยู่นั่นไม่ต้องไปเผาศพมันหากุศลธรรมมายุ่งน่ะฆ่ากิเลสมันฆ่าง่ายจะตายไปไม่ต้องไปหานิมนต์พระมากุศลธรรมมากุศลธรรมมายุ่งไปยุ่งง่ายมันหมากกระปับเนี่ยฆ่าตัวพิษตัวภัยอยู่ภายในจิตใจของตนเอาให้มีความเข้มแข็งกิเลสมันสู้ความเข้มแข็งไม่ได้สู้สติสู้ปัญญาไม่ได้เพราะเป็นศาสตราวุธที่ทันสมัยที่สุดตั้งแต่สมัยใดมาไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดรวมแม้ตั้งแต่ใช้สติใช้ปัญญานี้ทั้งนั้นเป็นเครื่องปราบตามกิเลสอาศัยความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามเป็นเครื่องหนุนหลังแล้วกิเลสก็ตายไปด้วยเหตุด้วยอุบายอันนี้ด้วยวิธีการอันนี้เราจะวิธีการใดมาใช้สมัยใช้ด้วยวิธีการนี้ยากก็เป็นวิธีการที่ชนะกิเลสเป็นวิธีการที่จะเอาใจชนะกับกิเลสเป็นวิธีการที่จะปราบกิเลสให้อยู่ในเงื่อนมือของเรายากก็เอาพอปราบง่ายก็ปราบไม่ถอยจนกระทั่งเสือร้ายอยู่ภายในจิตใจมันคิดหายตายไปหมดแล้วเราอยู่สบายนั่นแหละชัยชนะมีแล้วภายในจิตใจเพราะกิเลสตายไปหมดไม่มีอะไรมายุ่งมากวนไม่มีอะไรมากัดมาฉีดมายุ่ยแย่ทำลายแสนสบายอยู่ไหนก็สบายสบายสุขขังมาตะสุขขังมาตะอย่างพระมหากบินท่านออกอุทานแต่ก่อนท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินยุ่งยากโอ้จนไม่มีเวลาที่จะบรรทมกลางคืนมาดีเพราะเจริญออกมาทรงผนวดได้บรรลุธรรมถึงขั้นพระอรหันต์แล้วอยู่ที่ไหนก็สุขขังวตะสุขขังวตะสุขหนอสุขหนอก็สุขละสิไม่มีอะไรมาบังคับไม่มีอะไรมากดขี่ไม่มีอะไรมากัดมาฉีกมาดุเดือดก่อความภายในจิตใจโล่งไปด้วยสิด้วยอัตด้วยธรรมโล่งไปด้วยความบริสุทธิ์ว่างเปล่าไปหมดโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเข้ามายุ่งความจิตใจเลยว่างไปหมดนี่แหละว่างจากกิเลสตัณหาอาสวะเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ล้นล้วนในกายตรงใจที่ว่างไปหมดว่างทุกข์ว่างความโศกเศร้าโศกอะไรว่างสิ่งที่เป็นเสนียดจังไรภายในจิตใจไม่มีเลยนั่นว่างอย่างนี้แสนสบายนี่คือชัยชนะนี่คือผลแห่งการรบนี่คือผลแห่งการกระทำที่จะเป็นความลำบากยากเย็นเข็นใจขนาดไหนก็ตามผลเป็นที่ยอมรับกันมากกระสุดอย่างนี้และเหตุใดพุทธบริษัทเราจะไม่พอใจอย่างที่เราทั้งหลายบำเพ็ญอยู่เวลานี้ก็เป็นของยากของลำบากแต่เราก็พอใจทำเพราะเหตุผลบอกอยู่แล้วว่าการทำนี้เป็นผลประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้เราต้องทำเอายากก็ทำง่ายก็ทำเต็มก็สู้ตายก็สู้ถึงชื่อว่านักรบไม่ใช่นักหลบนี่นักหลบมันเป็นอีกอย่างเอะคอยจะหลบเอะคอยจะหลบนะแต่เราไม่ใช่นักหลบมันเป็นนักรบสู้นี่แหละศาสนาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้พระนิพพานไปแล้วก็ตามอันใดที่ทรงชี้ไปแล้วโดยถูกต้องสิ่งนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากความถูกต้องนั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างจริงตามจัดตามส่วนที่พระองค์เจ้า ตรัสไปแล้วว่าสวัสดิ์หาตัวพุทธาธรรมตรัสไม่ชอบแล้วนิยานิกธรรมก็เป็นธรรมที่จะนำบุคคลผู้ปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์โดยดับเช่นเดียวกันกับผู้ใกล้ถึงสมประชนอยู่ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันเลยจึงเป็นที่ภูมิใจที่เราได้เกิดในท่ามกลางแห่งศาสนธรรมที่ถูกต้องในหนังพระพุทธเจ้าเหมาะสมที่สุดมนุษย์เป็นที่อำนวยที่สุดเป็นภาชนะเหมาะสมที่สุดกับศาสนธรรมท่านจึงได้ประกาศศาสนาลงไว้ที่มนุษย์เราแล้วมนุษย์ได้แก่ใครถ้าไม่ได้แก่เราใจที่เราเหมาะสมกับธรรมได้แก่ใจใครถ้าไม่ได้แก่ใจเราผู้ปฏิบัติธรรมอยู่เวลานี้นี้เท่านี้เป็นที่เหมาะสมที่สุดจึงขอให้สู้เอาหัวขาดเถอะเชื่อลูกตาโคตรแล้วพระพุทธเจ้าจะพิจารณาเองถ้าเราได้เป็นอย่างนั้นแล้วเอาละจะย่อเพียงพอสมควรขึ้นบนอากาศเลยไม่ลงเอาละเลยขึ้นบนอากาศไม่มีแอ

0: ม่ได
1: ้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะจากทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันนี้ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้ส่วนอัตราภาษีไทยตั้งเป้าไม่ให้เกินร้อยละ19
1: อิหร่านประกาศจะตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐและประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางตัดสินใจยกระดับความตึงเครียดอีกครั้งทีมนักกีฬาเทคบอลไทยประเดิมคว้า3เหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะจากทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันนี้โดยเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นณโรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวในวันนี้โดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนกับญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยทั้งนี้ทีมประเทศไทยประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานของไทยในต่างประเทศที่ทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันและส่วนสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆขับเคลื่อนนโยบายของไทยในมิติต่างๆทั้งด้านการทูตเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายและรักษาผลประโยชน์ของประเทศสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.17 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดโดยไทยส่งออกไปญี่ปุ่นมูลค่า 23,549 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ด้านการลงทุน